0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819-891 กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: พรบธนาคารหน้าสูตรเดิมครับ
4: ก็2เดือน
3: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
5: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบร้อยครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
8: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็น ข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรุทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีกิสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง MCOT SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 น.จากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยหน้า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยนั่นในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิติสำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18-20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.
15: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนคอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ๆต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัตตี

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความปรานีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับบทความพิเศษวันนี้เรามาพบกันในสิ่งที่เรานั้นจะต้องให้การดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราเองนะครับในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นมีความสามารถในการที่จะหยิบยื่นนะครับสิ่งที่เรามีให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เราจงหยิบยื่นให้เข้าไปเรามีความสามารถในเรื่องวิชาความรู้เราก็หยิบยื่นความรู้ที่เรามีให้กับบุคคลอื่นไปเรามีความสามารถในเรื่องอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ริสกีเรามากมายเมื่อเรารำลึกถึงกรุณาที่คุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ริสกีให้กับเราเราก็ต้องหยิบยื่นสิ่งที่เหล่านี้ให้กับคนอื่นเข้าไปดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับการที่เราเป็นผู้ให้การที่เราเป็นผู้ที่นะครับมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คน กับคนอื่นนั้นแน่นอนครับผู้ให้ย่อมมีความสุขผู้ให้ย่อมมีอะไรครับมีความชื่นมื่นในสิ่งที่ตนเองนั้นได้มอบให้กับคนอื่นดังนั้นพี่น้องครับเรามาดูนะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงประณามนะครับได้ทรงบอกไว้นะครับว่าบุคคลที่ไม่ค่อยหยิบยื่นหรือว่าชอบบ้านเราเรียกว่าขี้เหนียวมันจะเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูนะครับอันอบีฮุเราะฮะฺรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินยอมินยุสบิฮุลอิบาดฟีฮิอิลลามะลากานิยันซิลานิฟะยะกูลอะฮะดุฮุมาอัลลอฮุมมะอะตีมุมฟิกอนคาลาฟาวัยกูลอาคารอัลลอฮุมมาอาติมุมซิกันตาลาฟามุตตาฟากุนอะไรหะดีษนี้นะครับได้เล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นที่รู้จักกันในเรื่องการรายงานหะดีษนะครับอบูฮุรอยเราะฮ์ดังนั้นก็อบูฮุรอยเราะฮ์ดังนั้นท่านอบูฮุรอยเราะฮ์นะครับได้เล่านะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าในไม่มีวันใดวันหนึ่งที่บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตื่นขึ้นมาในยามเช้าเว้นเสียแต่ว่านะครับจะมีมาเลกาสองท่านเนี่ยนะครับลงมาจะมีมาเลกาสองท่านเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าแล้วท่านหนึ่งนะครับก็จะกล่าวว่าข้าแด่อัลลอฮ์ได้โปรดให้ท่านนั้นน่ะได้ทดแทนแก่ผู้ที่บริจาคนะครับนี่คือมาลาอิกะห์ท่านแรกที่จะร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้องยังไงครับว่านะครับข้าแด่อัลลอฮ์ได้โปรดประทานทดแทนแก่ผู้ที่เขานะครับใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์บุคคลที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ทดแทนให้กับเขาด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่มาลาอิกะห์นะครับมาลาอิกะห์นั้นจะร้องขอนะครับให้กับบุคคลที่บริจาคเราอยากได้คำร้องขอจากบรรดามาลาอิกะห์มั้ยเราก็อยากได้เพราะอะไรครับทำไมถึงอยากได้เพราะคำขอของมาลาอิกะห์น่ะผู้ที่ไม่มีบาปผู้ที่ไม่มีบาปร้องขอแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรครับจะน้อมรับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็ต้องเป็นบุคคลที่ใจอบอ้อมอารีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นเยอะๆนะครับให้ผู้อื่นบ่อยๆอาจจะไม่เยอะก็ตามแต่ให้เป็นประจำนะครับมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นมี2บาทให้2บาท3บาท100บาท1000บาทแล้วแต่พี่น้องนั้นน่ะจะมีนะครับมีความซีศักยภาพพอที่จะใช้จ่ายตรงนั้นได้ดังนั้นพี่น้องครับเงินน่ะไม่ใช่ของเราครับพี่น้องต้องท่องอันนี้ท่องให้จำครับบางคนไม่ค่อยจำเงินไม่ใช่ของเราเป็นของใครครับเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์แค่มอบให้เรามาดูแลเฉยๆใช่ไหมเงินน่ะไม่ใช่ของเรา แต่เรามีแค่หน้าที่มาดูมาให้ผ่านมือเราเฉยๆดังนั้นเมื่อให้มาดูมาให้ผ่านมือเราเราไปใช้ในทิศทางไหนล่ะครับเราจะไปใช้ตรงไหนอัลลอฮ์ก็จะดูนะครับจะติ๊กให้กับเรานะครับว่าเรานั้นใช้ไปในทิศทางที่ดีไหมทิศทางที่ถูกต้องไหมทิศทางที่อัลลอฮ์รักไหมหรือว่าทิศทางที่อัลลอฮ์สาปแช่งดังนั้นพี่น้องต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายการใช้จ่ายของเราต้องระมัดระวังดังนั้นถ้าหากว่าเราใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เป็นยังไงครับภาคผลของคนที่ใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ทุกเช้านะครับมาลาอิกะฮ์จะลงมานะครับ2ท่านนะครับท่านหนึ่งจะขอให้กับบุคคลที่บริจาคขอยังไงครับว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้สิ่งอื่นมาทดแทนในสิ่งที่เขาบริจาคไปด้วยไม่ว่าจะทดแทนในเรื่องเงินเหมือนทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันหรือทดแทนด้วยกับความรู้ทดแทนด้วยกับลูกหลานทดแทนด้วยกับเรื่องสุขภาพพลานามัยแล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาในการที่จะทดแทนให้กับบุคคลคนที่เขาบริจาคคนนี้และอีกคนหนึ่งใครครับพี่น้องอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งมาเลกาอีกท่านหนึ่งวายกูลอาคารอัลลอฮุมมาอาติมุมซีกันตาลาฟามาเลกาอีกท่านหนึ่งจะบอกขอดูอากับอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ข้าแด่อัลลอฮ์ได้โปรดหยิบยื่นความพินาศนะครับให้กับบุคคลที่มายอมบริจาคเป็นยังไงครับพี่น้องอีกคนหนึ่งขอให้กับคนที่เขาบริจาคอีกคนหนึ่งขอให้กับบุคคลที่ไม่บริจาคขออะไรครับให้กับคนที่ไม่บริจาคขอความเสียหายความพินาศความไม่จำเริญความที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ชอบบริจาคให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ค่อยหยิบยื่นให้คนอื่นการหยิบยื่นให้คนอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวหยิบยื่นความอะไรครับด้วยกับรอยยิ้มหยิบยื่นด้วยกับคำพูดที่ดีหยิบยื่นด้วยกับพละกำลังหยิบยื่นด้วยกับความอบอ้อมอารีพี่น้องครับใช้ให้มีความใช้ในสิ่งที่เราอยู่ในร่างกายของเรานะให้เป็นประโยชน์ไปในสิ่งที่มอบให้กับคนอื่นอย่าแค่เพียงของฉันก็เป็นของฉันอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ถูกต้องครับมือของเราเนี่ยหยิบยื่นให้คนอื่นได้ยังไงนะครับอาจจะช่วยคนอื่นเขาถือของอาจจะช่วยคนอื่นเขานะครับช่วยงานคนอื่นในการที่จะช่วยยกโต๊ะยกเก้าอี้ในงานสังคมต่างๆหรือว่าเรานั้นก็สามารถที่จะช่วยนะครับพูดให้กับคนอื่นได้อะไรครับได้รับรู้ว่าที่โรงเรียนนี้มัสยิดนี้เขาต้องการเงินเท่านี้พี่น้องนะใครปรารถนาที่จะช่วยโรงเรียนนี้ปรารถนาที่จะช่วยนะครับมัสยิดนี้ไปบริจาคที่มัสยิดนี้โรงเรียนนี้ได้เราสามารถที่จะใช้คำพูดของเราบอกให้คนอื่นนั้นน่ะในสิ่งที่ดีเราก็สามารถช่วยได้ครับอบอ้อมอารีมีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ดังนั้นไม่ใช่เราอยู่เฉยๆไม่ใช่ภาระของเราอะไรก็ไม่สนใจดังนี้ไม่ถูกต้องครับพี่น้องดังนั้นเรามีอะไรก็ตามแต่มีความสามารถด้านไหนก็ตามแต่เราใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเราเป็นผู้ให้แล้วครับพี่น้องดังนั้นในวันนี้เราจงหัดเป็นผู้ให้ดังนั้นจะให้ไปในด้านไหนก็ตามแต่เรามาดูที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะการเป็นผู้ให้เป็นยังไงครับท่านนบีได้บอกนะครับว่า ยับนาอาดัมโอลูกหลานของอาดัมอินนะกะอันตับดุลัลฟัดละค่อยรันลักการที่เจ้านั้นบริจาคส่วนที่เกินจากปัจจัยที่จำเป็นออกไปนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าเองอะไรก็ตามที่เจ้านั้นน่ะนะครับเกินความจำเป็นที่ท่านจะใช้น่ะบริจาคไปนะครับหรือสกาดที่เราจะต้องออกเราก็ต้องออกไปนะครับว่าอันตุมซิกะชรักะหรือไม่งั้นนะครับท่านก็จะต้องหักห้ามหรือว่า ก็ไม่ให้แผ่กระจายออกไปในสิ่งที่เรานั้นได้มีความชั่วสิ่งที่ไม่ดีอยู่ท่านนบีว่าหวงแหนเอาไว้ย่อมนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นพี่น้องครับการที่เราจะช่วยเหลือหรือว่าจะให้นะครับสิ่งที่ไม่ดีกับผู้อื่นหรือว่าจะช่วยเหลือกับคนที่ไม่ดีเราอย่าช่วยครับเราอย่าช่วยถ้าหากว่าในทิศทางที่ดีในหนทางที่สร้างสรรค์ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยไปช่วยไปแต่ถ้าหากว่าทิศทางที่เราช่วยไปแล้วทำให้นะครับก่อเกิดความพินาศให้กับสังคมทำให้ผู้คนนั้นน่ะเกิดความเดือดร้อนเราอย่าไปช่วยตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามสิ่งที่เราจะทำไปเป็นเรื่องที่ดียกตัวอย่างเช่นบางคนต้องการที่จะสร้างสะพานข้ามคลองคนระหว่างสองคลองนี่จะได้สองฝากเนี่ยจะได้เดินสัญจรไปมาได้สะดวกคนนี้ก็สามารถข้ามไปฝั่งบ้านญาติฝั่งนู้นคนฝั่งนู้นข้ามมาฝั่งญาติฝั่งนี้ได้ไปสัญจรไปมาอ้าวควักเงินเลยจ่ายเลยให้ไปเลยช่วยสร้างสะพานอันนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่า เรานะครับเห็นนะครับในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับในสังคมอีกคนนึงต้องการที่จะอะไรครับสร้างอะไรครับสร้างสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมนะครับสร้างยกตัวอย่างว่าสร้างโรงเผาอะไรก็เขาตามแต่นะครับที่สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับสังคมนะครับเราจะต้องไม่สนับสนุนตรงนั้นนี่แหละคือการที่เรานั้นไม่เอาสิ่งที่เรามีไปช่วยสนับสนุนในด้านที่ไม่ดีอย่างนั้นเรามีเงินมีลูกหลานมีพี่น้องเราต้องไม่ไปสนับสนุนในด้านที่ชั่วร้ายในด้านที่ไม่เหมาะสมในด้านที่ไม่ดีไม่เฉพาะเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวลูกหลานของเราอย่าเอาไปร่วมพี่น้องของเราอย่าเอาไปร่วมนะครับนี่คือการที่เรานั้นจะต้องสกัดกั้นความชั่วร้ายต่างๆแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละครับเอาพี่น้องไปเลยลูกไปช่วยเลยนะครับเอาเรามีทรัพย์สินเอาฝากไปด้วยเลยไปให้เลยเราไปช่วยกันตรงนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ดีช่วยกันสนับสนุนทำกันนี่คือที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีอ้าวช่วยกันช่วยกันแล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราต้องหักห้ามกันเราจะต้องไปยุ่งด้วยและไม่ไปสนับสนุนด้วยวะลาตูลามุอะลากะฟาฟินและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับว่าและท่านจะไม่ถูกประณามนะครับที่เก็บปัจจัยที่จำเป็นไว้ท่านก็จะไม่ถูกประณามเพราะอะไรครับเพราะท่านก็เคยเป็นบุคคลที่ให้คนอื่นเขาด้วยและสิ่งที่ท่านเก็บไว้นะครับท่านก็ไม่ได้ถูกประณามจากโอ้โหมีดูดิเงินเยอะมากมายบ้านใหญ่ล่างโตไม่เคยดูแลคนรอบข้างเลยไอ้นี่ก็ยากจนไอ้นั่นก็กำพร้าไอ้นี่ก็พิการไม่ได้ดูแลเลยแต่บ้านใหญ่ดูคนเดียวเลยโดนประณามจากสังคมเพราะอะไรครับแต่ถ้าหากว่าท่านก็ช่วยเด็กกำพร้าดูแลคนยากคนจนช่วยเหลือคนพิการนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบบ้านถามล่ะใครจะไปประณามท่านได้ประณามท่านไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะท่านนั้นน่ะได้ทำหน้าที่ของท่านที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ฝากให้เงินผ่านมือท่านมาแล้วล่ะท่านก็จะไม่ถูกประณามจากผู้คนนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนที่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้และท่านบอกต่อไปนะครับว่าให้เราเริ่มยังไงท่านนบีบอกว่าวับดะบิมันตาอูลดังนั้นท่านนบีก็ได้บอกนะครับว่าท่านก็จงเริ่มแก่บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของท่านก่อนเลยถามว่าใครล่ะอยู่ภายใต้การดูแลของเราอ่ะก็จะไปพ้นภรรยาของเราเหรอลูกหลานของเราเหรอจะพ้นที่ไหนล่ะไม่พ้นเริ่มกับคนที่ใกล้ตัวเราก่อนนี่คือหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะไม่ว่าจะเรื่องทรัพย์สินก็ตามเรื่องความรู้ก็ตามบอกคนที่อยู่ไหนครับดูที่ใกล้พวกเราก่อนเลยไม่ได้ให้ไปบอกไกลเลยบอกให้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวของเราเนี่ยให้ปฏิบัติกันให้ทำกันให้ได้รับการช่วยเหลือจากเราด้วยเรามีเงินให้คนที่อยู่ใกล้ก่อนเอ้าถามว่าใครล่ะ ที่แย่ๆในครอบครัวของเราอาจจะพี่ชายของเราน้องชายของเราหลานของเราโอ้ยไม่มีเงินที่จะไปลงทุนเรามีฐานะดีมีสามารถที่จะหยิบเอาเนี่ยเอาเนี่ยเงินไปลงทุนเนี่ยและช่วยกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราก่อนอยู่ใกล้ๆตัวของเราก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกดังนั้นการที่เราจะให้ซอดาเกาะห์ให้ซะกาตให้อะไรก็ตามแต่เราดูบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้เขาเป็นไปได้ไหมที่เราจะหยิบยื่นให้เขาดังนั้นพี่น้องของเราโดยเฉพาะพี่ของเราน้องของเราหลานของเราน้าของเรากีของเราแชร์ของเราพี่ป้าน้าอาของเราเป็นยังไงเราหยิบยื่นให้เขาสิครับถ้าเรามีไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องดูแลเราก็ต้องให้ความนะครับให้ความใจกว้างของเราเนี่ยแผ่กระจายไปในครอบครัวของเราและถามว่าการที่เรามีครอบครัวที่ดีมีการติดต่อสัมพันธ์ต่อเครือญาติถามว่าเป็นยังไงครับท่านนบีได้บอกไว้อายุของคนนั้นจะยืนยาวอายุคนนั้นเขาจะยืนยาวและริสกีของเขานี่จะเพิ่มพูนถ้าคนเขาติดต่อเครือญาติของเขาด้วยกับการอะไรครับกับการเอาหนี้ไปให้บ้านคนนั้นกับการกับหยิบยื่นไอ้สิ่งเหล่านี้ให้กับบ้านคนนี้ที่เป็นญาติทางพี่ญาติทางน้องญาติภรรยาเขานั้นจะมีอายุยืนยาวที่ท่านนบีได้บอกไว้และเขานั้นจะมีริสกีเพิ่มพูนพี่น้องเอาไหมตามที่ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์จะเอาไหมฉันจะบอกไว้นะครับว่าเวลาทำแล้วจะได้ริสกีเยอะๆอายุจะยืนยาวให้ทำยังไงครับให้ติดต่อกับเพื่อญาติให้ติดต่อกับเพื่อญาติสิและอายุของท่านจะยืนยาวติดต่อเพื่อญาติพอไปแล้วก็ให้สลามเขาก็รับสลามเขาก็ขอดุอาให้กับเราสุขภาพแข็งแรงนี่นะไอ้หลานไอ้บังนะสุขภาพบังค่ะให้แข็งแรงนะเขาก็ได้บอกกับเราอย่างนั้นดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงกล่าวทิ้งท้ายให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับว่ายะดุลอุลยะคอยรุมมินยะดิซุฟลาการที่เป็นมือบนนะการที่เป็นผู้ให้คนอื่นนะดีกว่าการที่จะไปเป็นผู้รับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมดังนั้นพี่น้องครับเราต้องทำตัวให้เป็นผู้ให้ให้ได้ไม่ใช่รับจากคนอื่นเขาอย่างเดียวเลยทำตัวให้เป็นผู้ให้ให้ได้จะให้มากให้น้อยต้องให้ให้ได้นะครับไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยต้องให้ให้ได้ให้ในเรื่องได้ทุกอย่างไม่เฉพาะเป็นเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวให้ความคิดกับคนอื่นให้อะไรครับให้พละกำลังกับคนอื่นนะครับ ให้ลูกหลานไปช่วยทำงานศาสนาเชิญชวนคนนั้นให้ทำความดีอย่างนี้ให้ในเรื่องความรู้ดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้นะครับเราเป็นผู้ให้แล้วหรือยังเหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกว่าการเป็นผู้ให้ดีกว่าการเป็นผู้รับวันนี้เราทำตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วหรือยังขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการที่เป็นผู้ให้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ดีนุนัลอิสลามุอัรกานุฮุลญะลีลาดะอาอิมุลฟะดีลา
1: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
1: อัซกาลุศบาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักษาศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: รับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสายทานศรัทธาของอิสลามได้ทั้ง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
5: تلاوات خاشعة

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
1: กสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G
2: ขอเชิญคนไทยแสดงพลังพร้อมใจกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการการใช้เลือดเพราะเลือดยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมนะครับทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่านะสำหรับอะไรนะผู้ชายสายเปมันก็มีนะผู้ชายสายเปสายป๋าอะไรเงี้ยนะนะฮะมันจริงๆผมมาเล่าเนี่ยผมเล่าตามคำพิพากษาศาลฎีกานะไม่ใช่ไปเล่าเป็นแบบเรื่องส่วนตัวใครหรือว่าเรื่องส่วนตัวตัวเองส่วนมันจะไปตรงกับอะไรเรื่องราวอยู่ในสังคมที่เรามักจะชอบพูดกันนะผู้ชายสายเปผู้ชายสายป๋าเนี่ยมันก็จะมาตรงกับคำพิพากษาศาลฎีกานี้นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับโจทก์กับจำเลยเนี่ย ก็แน่นอนนะครับต้องมีโจทก์กับจำเลยอยู่แล้วนะครับโจทคบหากับจำเลยฉันสามีภรรยาคืออะไรคือเขาเรียกอะไรไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับโจทคบหากับจำเลยฉันสามีภรรยานะครับแล้วก็โจทเนี่ยประสงค์จะยกห้องชุดนี่สายเปสายป๋านะฮะห้องชุดก็คืออะไรก็คือคอนโดแหละนะฮะ แล้วก็โจทเนี่ยประสงค์จะยกห้องชุดเนี่ยนะครับให้แก่จำเลยโดยเสน่หานะฮะต่อมาจำเลยนำหนังสือมอบอำนาจที่มีลายมือชื่อโจทไปดำเนินการจดทะเบียนว่าโจทเนี่ยขายห้องชุดให้กับจำเลยโจทย์จะยกให้แต่จำเลยบอกว่าขายนะฮะโดยไม่ได้ระบุว่านะครับโจทย์เนี่ยเป็นฝ่ายให้นะครับเพราะเกรงว่านะครับหากจดทะเบียนว่าให้อันเนี้ยแหมนะจริงๆเลยนะฟังกันไว้นะเพราะเกรงว่าถ้าจดทะเบียนว่าให้เนี่ยภรรยาของโจทย์เนี่ยก็คือป๋าเนี่ยนะฮะจะเกิดความสงสัยนะครับไม่ได้เคลียร์ภรรยานะสายเปสายป่าทั้งหลายนะครับเปได้ป่าได้แต่อย่าให้ภรรยารู้ประมาณนั้นนะครับอ้าวมาต่อภายหลังโจทกับพวกเข้าไปในห้องชุดที่จำเลยในขณะที่จำเลยเนี่ยไม่อยู่แล้วเอาทรัพย์สินของจำเลยเนี่ยนะครับ ออกไปนะครับก็คือเหมือนกับว่ายกให้ผู้หญิงไปแล้วแล้วผู้หญิงไม่อยู่ก็บุกเข้าไปในห้องแล้วก็ขนของทรัพย์สินของผู้หญิงเนี่ยออกจากนอกห้องไปจำเลยจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับโจทกับพวกนะครับในข้อหาบุกรุกและลักทรัพย์นะครับนะฮะแล้วก็โจทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ๋อแกไปแจ้งคดีอาญาฉันใช่ไหมฉันให้คอนโดแกนะฉันให้ป๋าให้คอนโดหนูนะโจทก็เลยนะครับเอาคืนโดยการฟ้องทางแพ่งนะครับฟ้องเพิกถอนการให้นะครับโดยอ้างว่าจำเลยเนี่ยประพฤติเนรคุณศาลฎีกานะครับคดีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3745ปี68นะครับวินิจฉัยว่านะครับโจทมีเจตนาจะยกห้องชุดให้แก่จำเลยโดยเสน่หาแต่จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนว่าโจทขายให้แก่จำเลยถือได้ว่าเจตนาที่แท้จริงคือการให้ดังนั้นการจดทะเบียนว่าโจทขายห้องชุดให้แก่จำเลยจึงเป็นนิติกรรม อำพรางนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนิติกรรมการขายห้องชุดเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนะครับแล้วก็ต้องไปบังคับตามนิติกรรมการให้ซึ่งถูกอำพรางเอาไว้นะครับแต่ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปนะครับว่านิติกรรมการซื้อขายและก็นิติกรรมการให้โดยเสน่หาแม้ต่างกันตรงที่จะซื้อจะขายกับจะให้เนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าซื้อขายเนี่ยมันต้องมีการจ่ายตังค์แต่ถ้าให้เนี่ยมันก็ไม่มีการจ่ายตังค์นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับต่างก็มีสาระสำคัญเหมือนกันก็คือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ไปให้จำเลยนะฮะแม้ได้ข้อความว่าโจทเนี่ยนะครับประสงค์จะยกห้องชุดให้แก่จำเลยมาตั้งแต่ต้นและโจทลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจนะครับแล้วก็ในเอกสารต่างๆนะครับศาลฎีกาบอกต่อนะครับว่า ให้จำเลยเนี่ยไปจดทะเบียนว่าเป็นการให้การกระทำนิติกรรมโดยจดทะเบียนว่าโจทขายห้องชุดให้แก่จำเลยจึงพออนุโลมได้ว่าเป็นการกระทำนิติกรรมเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าโจทย์เนี่ยจะยกห้องชุดให้แก่จำเลยตามความประสงค์ของโจทย์แล้วนะครับนิติกรรมการให้ห้องชุดหรือว่าคอนโดนะครับระหว่างโจทย์กับจำเลยจึงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเพราะนั้นถือว่าจำเลยหรือว่าน้องผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของห้องชุดเพราะฉะนั้นการที่โจทย์เนี่ยนะครับไปบุกรุกเนี่ยแน่นอนนะครับก็ไปบุกรุกทรัพย์สินของคนอื่นก็ถือว่ามีความผิดทางอาญาทีนี้มาดูว่าโจทย์ฟ้องเพิกถอนการให้โดยประพฤติโดยเหตุเนรคุณศาลฎีกาพิพากษาอย่างนี้นะครับการเรียกถอนการคืนเพราะเหตุว่าผู้รับคอนโดเนี่ยนะครับหรือว่าน้องคนนี้ประพฤติเนรคุณต้องปรากฏว่านะครับภายหลังเนี่ยโจทย์ให้ห้องชุดแก่จำเลยไปโดยเสน่หาแล้วจำเลยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เช่นอะไรบ้างสมมติว่าจะเรียกคืนได้นะหนึ่งหมิ่นประมาทโจทย์นะครับอย่างร้ายแรงนะครับเพราะนั้นการที่ไปแจ้งความโจทย์ในข้อหาบุกรุกนะครับไม่ใช่การประพฤติเนรคุณนะครับเพราะว่าไม่ใช่การกระทำความผิดอาญาต่อโจทย์ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุณมาบุกรุกฉันก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงเพราะนั้นศาลบอกว่านะฮะไม่มีสิทธิ์เรียกนะครับห้องชุดเนี่ยคืนกลับมาให้ป๋าหรือโจทย์ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวของนะครับพ่อบ้านสายเปพ่อบ้านสายป๋านะครับเอาวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
6: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
7: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
8: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทำไมต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุคุณผู้ฟังครับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านจะมีปฏิสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของบ้านจนทำให้มีสมรรถนะหรือมีความสามารถที่จะทำกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆเช่นการอาบน้ำการรับประทานอาหารพักผ่อนเข้าห้องน้ำทำงานนอนเมื่อผู้อยู่อาศัยมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไปเช่นแขนขาใช้การไม่ได้ไปข้างหนึ่งหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงเนื่องจากสูงอายุทำให้สมรรถนะของผู้อยู่อาศัยเปลี่ยนไปไม่สามารถกระทำกิจกรรมต่างๆเหมือนเดิมได้นะครับดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบ้านเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยที่ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับจนผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับกิจกรรมที่เคยทำให้มากที่สุดครับเรามาดูการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มได้แก่ 1. การปรับเพื่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนพิการและครอบครัวเช่นปรับสภาพบ้านไม่ให้ทรุดโทรมซ่อมหลังคารั่วป้องกันน้ำท่วมและป้องกันอากาศหนาวได้2. ปรับเพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนพิการเช่นการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองเช่นเพิ่มราวจับในห้องน้ำ
9: ปรับสุขภัณฑ์ให้เหมาะสมทำห้องนอนชั้นล่างนะครับปรับทางสัญจรในบ้านและนอกบ้านให้เรียบไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุนะครับสามารถเข้าไปใช้ห้องน้ำได้เองและลดความเสี่ยงต่อการหกล้มครับและ3นะครับปรับเพื่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและปรับเพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนพิการและผู้สูงอายุครับเช่นมีการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมและปรับเปลี่ยนหลังคารั่วและถมดินให้สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมื่อคนพิการและผู้สูงอายุนะครับสามารถไปใช้ห้องน้ำเองได้และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการหกล้มและเป็นอันตรายครับ
8: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837 กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
10: วันนี้รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออนไลน์ Radio Box ค้นหาชื่อไทยมุสลิมฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่ผู้ศรัทธาชัดเจนกับสารวิชาการตลอด24ชั่วโมง
11: ในวันนี้เจ้าอย่าได้วิงวอนขอความพินาศเพียงครั้งเดียวแต่จงวิงวอนขอความพินาศหลายหลายครั้งซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่14
12: บิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักขอละครับพี่น้องที่ติดตามรายการวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านครับขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาขอพระองค์ได้ทรงให้ความเมตตากับบ่าวของพระองค์นะครับพี่น้องครับเรื่องของมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมได้ปฏิบัติสามารถที่จะปฏิบัติได้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีงามมากๆนะครับท่านเชคคอลิดอันฮุไซนาเนี่ยท่านได้รวบรวมไว้นะครับแล้วก็ถือเป็นหนังสือที่มัซูรเป็นหนังสือที่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้นะครับแล้วก็ย่อยหนังสือให้เป็นการปฏิบัติได้ครับบ้านเราเนี่ยครับพี่น้องครับมีอุลามะหลายท่านนักวิชาการหลายท่านก็ได้รวบรวมมาเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องราวการปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีต่างนำเรียนว่ามากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับใน1วันพี่น้องครับผมนำเรียนกับพี่น้องถึงก่อนหน้านี้ประโยชน์ของการปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์ต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรามาคุยกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องตื่นนอนพี่น้องต้องนอนผมก็ต้องนอนทุกคนต้องนอนหมดเลยนะครับแต่นอนอย่างไรล่ะที่เราจะได้รับผลและบุญคุณค่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้อย่างไรที่เราจะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำกับเราดังนี้ครับว่าซุนนะห์ขณะตื่นนอนครับเมื่อตื่นขึ้นมาจากนอนเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะปฏิบัติซุนนะห์ของท่านรอซูลดังต่อไปนี้เรื่องง่ายๆเลยครับ1 นะครับอธิบายคุยกันเป็นข้อๆไปครับแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันก็คือ1ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับรูปหน้าหน้านะครับเรารูปหน้าของเราเนี่ยพี่น้องครับตื่นนอนนะเอามือรูปหน้านะครับสักครู่หนึ่งอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอิบนุฮิยาร์ได้ยืนยันก็ว่าการลูบหน้าเมื่อตื่นขึ้นจากนอนนั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะครับเพราะเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านแนะนำไว้อย่างไรนะนะครับเรามาดูกันนะครับฟัสตัยกอซอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะญะละซายัมซะฮุนนาวอัลวัจฮิฮีครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นจากการนอนเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นจากการนอนท่านก็จะนั่งพร้อมกับใช้มือของท่านรูปหน้าเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้หนึ่งอย่างแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเวลาที่ตื่นขึ้นมาเราก็นั่ง ครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นไปเลยนะครับนั่งให้ร่างกายลงชินนิดนึงนะครับพร้อมกับเอามือลูบหน้าของเรานี้คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับรอฮีมะฮุลลอฮ์ครับท่านได้รวบรวมไว้เช่นกันครับในแบบอย่างที่2นะครับเมื่อเราเอามือลูบหน้าแล้วนะครับตามแบบอย่างของท่านนบีแล้วแน่นอนครับเราก็อ่านดุอาครับ2ก็คือการอ่านดุอาครับอ่านดุอาตื่นนอนพี่น้องครับพี่น้องอ่านทุกคนแหละนะลูกหลานของเราก็อ่านตัวของเราอ่านนะครับเป็นดุอาที่เราคุ้นชินกันมากๆเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรนะครับความหมายที่ไพเราะเพราะพริ้งมากเลยครับเป็นความหมายที่สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับพระองค์ผู้ทรงให้เราได้มีชีวิตเอ๊ะทำไมต้องใช้คำว่ามีชีวิตนะครับวงเล็บว่าตื่นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วนะครับการนอนคือการตายนะครับและอัลลอฮ์ก็ทรงให้เราฟื้นขึ้นมาเราจะกลับไปยังพระองค์นะครับท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ครับได้รวบรวมไว้พี่น้องครับเป็นนัยยะที่สวยงามเราจะสังเกตนะครับว่าดุอาเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับส่วนมากเลยเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ในส่วนของดุอาต่างๆนะครับอะฮยานาคือทำให้มีชีวิตอัลฮายาตนะครับอัลฮายาตแปลว่าชีวิตนะแต่หากว่าอัฮยาทำให้มีชีวิตแสดงว่าอะไรแสดงว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้กับบ่าวนั้นมากมายทำให้เรามีชีวิตเพราะการตายเนี่ยการนอนเนี่ยเปรียบเสมือนกับการตายเล็กๆนะครับและพระองค์ก็ได้ทรงทำให้เราได้มีชีวิตนะครับและเราก็จะกลับคืนไปยังพระองค์เป็นสุนนะของท่านนบีอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เราตื่นเราอ่านดุอาแล้วนะครับสิ่งที่พูดถึงสุขภาพพลานามัยหรือสุขภาพปากนะครับสุขภาพปากของเราเนี่ยแหละก็คือการแปรงฟันเห็นไหมครับว่าอิสลามเนี่ยสอนนะครับแนะนำแม้กระทั่งเรื่องการแปรงฟันเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับการนั้นนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซัสตัยกอซามินัลไลลียะซูซูฟะฮูบิสซิวาคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรอซูลตื่นจากการนอนท่านก็จะทำการแปรงฟันด้วยไม้ข่อยซิวาคพี่น้องจะเห็นนะครับมันจะเป็นไม้เราจะเปรียบเทียบเราหากว่าเราไม่มีไม้เป็นมาสลัดเป็นคล้ายๆไม้ข่อยบ้านเราเนี่ยครับหรืออาจจะคล้ายๆกับกิ่งต้นสะเดานะครับเดี๋ยวนี้ในประเทศอาหรับเขาก็ใช้นะบ้านเราก็นิยมนะฮะใช้เป็นไม้ท่อนนะครับซึ่งอยู่เป็นไม้ประเภทเดียวกับไม้ข่อยนะครับเขาจะเอาวิธีการจะเอามาทุบให้มันละเอียดนะอาจจะแช่น้ำนะครับแล้วก็ใช้แปรงฟันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องของต้นข่อยหรือสะเดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งจากการที่รักษานะครับรักษาโรคเหงือกทำให้สุขภาพปากแข็งแรงฟันแข็งแรงแต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใช้แปรงฟันนี่แหละครับแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันดังนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือความสะอาดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เรามีการให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพปากด้วยกับการแปรงฟันนี่คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับต่อมาสุนนะที่4ของการตื่นนอนนะครับเราแปรงฟันแล้วพี่น้องครับเราก็จะต้องทำอย่างไรนะ4ก็คือการสูดน้ำนะครับเข้าจมูกสูดน้ำเข้าจมูกนะครับและก็บ้วนปากเวลาที่เราทำเนี่ยพี่น้องครับมันก็เท่ากับว่าเราจะทำให้เกิดความสดชื่นครับสุขภาพของเราถ้าเราศ็อลลัลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับท่านรอซูลได้เปรียบเทียบดังนี้ครับว่าอิซัสตะกอซออะฮะดุกุมมินมะนามิฮิฟัจญันตันซิรซะลาซะมัรรอติน ฟินัสไซตอนายาบีตุอัลลคอยาอัลลคอยาอิบิฮีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราครับว่าเมื่อคนใดเนี่ยพวกท่านตื่นจากนอนเมื่อคนใดในหมู่ของพวกท่านตื่นจากการนอนนะครับชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะอยู่นะครับในจมูกนะท่านนบีก็บอกกับเราอย่างนี้ว่าจงสูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งนะครับสูดน้ำเข้าจมูกนะครับนี่ยังไม่ถึงการที่จะอาบน้ำละหมาดนะเราสูดน้ำเข้าจมูกนะครับสูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งนะพี่น้องครับเป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจงสูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งเพราะอะไรเพราะชัยฏอนหรือซาตานชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะสิงสถิตหรือที่อยู่อาศัยของมันจะมีตู้หรือที่อยู่อาศัยของมันเนี่ยก็คือที่โพรงจมูกครับอันหมายถึงความรู้สึกเกลียดค้านความรู้สึกไม่สดชื่นพี่น้องลองสังเกตนะฮะเวลาที่เราสูดน้ำเข้าจมูกเราจะรู้สึกสดชื่นนะครับและเราก็จะมีความกระปี้กระเป๋านะครับชัยฏอนมันจะเข้าไปอยู่นะครับเพราะจมูกเนี่ยชัยฏอนจะเข้าไปอยู่แล้วก็จะอยู่กับคนที่นอนหลับเห็นไหมครับว่านี่คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมครับได้บันทึกวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับต่อมาก็คือล้างมือทั้งสองข้าง3ครั้งล้างมือของเรานะครับ3ครั้งนี้เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าอิซัสตัยกอซออะฮาดุกุมมินนอมิฮิฟะลายักมิสยะดะฮูฟินอินาอิฮัตตายะกะซีลาฮาซะลาซะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำอย่างนี้ครับว่าเมื่อคนใดในหมู่พวกเจ้าตื่นจากการนอนเมื่อคนใดในหมู่พวกเจ้าตื่นจากการนอนก็จงอย่าได้จุ่มมือลงในภาชนะนะครับนั่นหมายรวมถึงภาชนะอาจจะเป็นแก้วอาจจะเป็นชามหรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยนะครับโดยประมาณนั้นอย่าพึ่งเอามือจุ่มลงไปนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าขณะที่เรานอนเนี่ยมือของเรานะครับไปโดนอะไรที่เป็นสิ่งสกปรกมาบ้างเมื่อเราล้างมือครับถ้าล้างมือของเราความสะอาดก็จะเกิดขึ้นคือจงอย่าได้จุ่มมือลงในภาชนะจนกว่าจะล้างมือ3ครั้งเสียก่อนบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเห็นไหมครับว่านี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำง่ายปฏิบัติได้เอาละครับพี่น้องครับเมื่อเราล้างมือแล้วเราสูดน้ำเข้าจมูกแล้วชัยฏอนก็ไม่มีที่อยู่มันไม่สามารถที่จะมาอาศัยอยู่ในเราแล้วโพรงจมูกของเราสะอาดแล้วนะครับเราแปรงฟันสะอาดแล้วนะครับเราล้างมือ2ข้าง3ครั้งที่สะอาดแล้วทีนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดต่อมาคืออะไรเราปฏิบัติกันอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือซุนนะห์ในการเข้าออกห้องน้ำครับซุนนะห์ในการเข้าออกจากห้องน้ำนะครับพี่น้องครับซุนนะห์ในการเข้าออกจากห้องน้ำเนี่ยครับมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องครับเวลาเข้าห้องน้ำนะ1ก็คือการเข้าห้องน้ำโดยการใช้เท้าซ้ายเข้าห้องน้ำครับการเข้าเท้าซ้ายเข้าห้องน้ำนะครับพร้อมกับกล่าวดุอานะครับดุอาของการเข้าห้องน้ำผมขอติดกับพี่น้องไว้นิดนึงก่อนก็แล้วกันนะครับในกับการซุนนะห์ในการเข้าออกห้องน้ำเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าเราคุยกันก่อนคุยกันใหม่นะครับกับ 1,000 ซุนนะห์หรือมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมสามารถที่จะปฏิบัติได้ภายใน1วันกับ1คืนของเราครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะซะฮาดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ
13: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะห์ที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักร์ชิมวิเศษผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
14: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนบีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดญัมอุลอิควานลำมุตตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร086-072-0093 086-072-0093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดมิฟตาฮุนอิสลามบ้านหนองปลืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเทราสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมเจริญสุขฮัจญะห์มาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละคลอง9
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
15: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
16: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออ
15: ิซัสซะมาอุนชักกัต
16: เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก
15: วะอะซินะตลิร็อบบิฮาวะฮุกกัต
16: และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น
15: วะอิซัลอัรฎุมุดดะต
16: และเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้าง
15: วะอัลกอตมาฟีฮาวะตะคอลลัต
16: และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่า
15: วะอะซินะตลิร็อบบิฮาวะฮุกกัต
16: และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

0: โอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ฟะอัม
1: มามันอูติยกิตาบะฮูบิยามีนิ
0: ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา
1: ฟะซาฟะยูฮาซะบุฮิซาบันยะซีรอ
0: เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย
1: วะยันกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอ
0: และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ
1: วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะฎอฮริ
0: และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา
1: ฟะซาฟะยะดูซุบูร
0: แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ
1: วะยัสลาซะอีรอ
0: และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง
1: อินนะฮูกานฟีอะห์ลิฮิมัสรูร
0: แท้จริงเขาในโลกดุนยาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา
1: อินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูร
0: แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมาหาอัลลอฮ์อีกเป็นอันขาด
1: บะลาอินนะร็อบบะฮูกานบิฮิบะศีร
0: อพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ
1: บะลาอุกซิมุบิชชะฟะก
0: ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง
1: วัลไลลิวะมาวะซะก
0: และด้วยเวลากลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน
1: วัลกอมาริอิซัตตะซะก
0: และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง
1: และตัรกะบุนนะตะบะกันอันตะบะก
0: แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง
1: ฟะมาละฮุมลายุมินูน
0: มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธา
1: วะอิซากุริอะอะลัยฮิมุลกุรอานลายัสจูดูน
0: และเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่สุญูด
1: บะลิลละซีนกะฟะรูยุกัซซิบูน
0: แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธา
1: วัลลอฮุอะอ์ลัมบิมายูอูน
0: และอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว
1: ้ฟะบัชชิรฮุมบิอะซาบินอะลีม
0: ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด
1: อิลลา

0: นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด
1: ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านครับขอได้ย้ำตักเตือนตัวผมและพี่น้องศรัทธาทั้งหลายขอให้เราจงเป็นคนที่มีความยำเกรงณที่อัลลอฮฺทรงประทานอย่างแท้จริงความยำเกรงอย่างที่พวกเราได้เน้นย้ำกันทุกๆศรัทธาว่ามันคือเสบียงมันคือซาดมาอัดการนำเสบียงเดินทางสู่โลกที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าของโลกอาคิเราะห์และไม่มีซาดุลมิอาดที่จะดีมากไปกว่าความยำเกรงนะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับในยุคปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเรื่องราวเหตุการณ์มากมายความวุ่นวายความเสียหายความสูญเสียในอดีตเราอาจจะพูดถึงว่าในปีนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือในบางปีเราอาจจะพูดว่าในเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่มายุคปัจจุบันเราต้องใช้คำพูดว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความเสียหายความเสื่อมเสียความวุ่นวายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามาอยู่ในยุคนั้นกันแล้วหรือยังครับยุคที่ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์มีเหตุการณ์เรื่องราวมากมายที่นำมาซึ่งบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ตอบย้ำในรูปนิมานข้อที่6ของเราว่าอัลกอดรุค็อยริฮิวะชัรริฮิมินอัลลอฮิตะอาลาเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นมิได้เกิดขึ้นเองครับมันเกิดขึ้นโดยการกำหนดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเหตุการณ์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายก็ตามพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีผู้คนมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอีนายัตตอริบุอัลอุมูรเมื่อกิจการเรื่องราวต่างๆในยุคที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายความสับสนความปั่นป่วนกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมันซาอะดะฮูท่านนบีก็ตอบกับชายคนที่ถามนบีถึงยุคนั้นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสภาพที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความเสื่อมเสียความเสียหายท่านนบีตอบสั้นๆว่าอินซัมไบจัดอินซัมไบจัดจงรักษาจงอยู่ในบ้านของเจ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับผมว่าคำพูดนี้มันเป็นคำพูดที่เราจะต้องนำเอามาเน้นย้ำและตักเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าไม่มีกำแพงใดๆไม่มีเกาะประการใดๆไม่มีกัมเบอร์บังเกอร์ใดๆครับพี่น้องที่มันจะแข็งแรงและมีความสมบูรณ์มีความปลอดภัยมากกว่าบ้านของเราเองท่านนบีบอกไว้พันสี่ร้อยกว่าปีว่าจงอยู่ในบ้านของท่านพี่น้องครับพุทธวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้ลองฉายภาพนึกถึงดวงอาทิตย์ครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะปรากฏขึ้นสู่ท้องฟ้าแน่นอนมันจะมีแสงอรุณขึ้นมาแสงทองปรากฏขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับพี่น้องณวันนี้ก่อนวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นก็มีสัญญาณมากมายครับพี่น้องทั้งสัญญาณเล็กๆที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันณวันนี้เราก็กำลังรอสัญญาณใหญ่ๆที่ถูกสัญญาเอาไว้1,400กว่าปีที่มันจะทยอยเกิดขึ้นและถึงวาระจุดจบของโลกดุนยาใบนี้แต่คุณบ่าววันนี้พี่น้องครับเรายังไม่คงที่จะก้าวไปถึงวันที่จะต้องเผชิญกับความวุ่นวายในวันนั้นแต่วันนี้ถึงเวลาหรือยังครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะมาสร้างบังเกอร์สร้างกำแพงที่แข็งแรงคือบ้านของเราเองพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการที่จะทำให้บ้านของเรานั้นมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์มีความปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าสร้างด้วยปูนหนาหนาหลังคาไม่สามารถโดนจรวดทำลายได้แต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องในวันนี้คือเราจะทำอย่างไรให้บ้านของเรานั้นรอดพ้นปลอดภัยจากฟิตนะที่มันเกิดขึ้นที่มันแพร่ระบาดไปในสังคมในยุคปัจจุบันพี่น้องครับคือวันนี้นำเสนอกับพี่น้องว่าเรามี6ประการนี้แล้วอย่างที่บ้านของเรา บ้านของเราได้สร้างหลักประกันนี้เอาไว้รองรับหรือพร้อมรับความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่มันจะหนักและมากขึ้นทุกวันประการที่หนึ่งครับอิกามะตุลอิบาดะฮ์วะดิกรุลลอฮ์ฟิลบัยต์นั่นคือให้ดำรงไว้ซึ่งการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบ้านของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามะตะลุลบัยต์อัลลซียุซกะรุลลอฮุฟีฮิวัลบัยตุลลซีลายุซกะรุลลอฮุฟีฮิมะตะลุลฮัยวัลมัยยิตอุปมาบ้านที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบ้านที่ไม่มีการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุปมาดังบ้านของคนเป็นกับบ้านของคนที่ตายไปแล้วบ้านของเราวันนี้มีอิบาดะห์ในบ้านอย่างสมบูรณ์หรือไม่วันนี้ในบ้านของเรามีการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยเพียงใดพี่น้องครับอิบาดะห์ที่อยากจะให้พี่น้องได้เน้นในวันนี้ก็คืออิกอมะตุศ็อลาฮ์ฟีวักติฮาให้ดำรงการละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักทั้งจุนบ้านของเราอย่างแข็งแรงเมื่อได้เวลาจงรีบทำการละหมาดสำหรับบรรดาสตรีทั้งหลายสำหรับผู้หญิงทั้งหลายสำหรับผู้ชายโดยผู้ชายถ้าเขามีความสามารถให้เขามาละหมาดจะมาที่มัสยิดและเอาละหมาดสุนัตของเขาไปไว้ที่บ้านประการที่สองพี่น้องครับให้ทำให้บ้านของเรานั้นอิจอัลบัยตุลมัสยิดทำให้บ้านของเราเป็นเปรียบเสมือนมัสยิดนั่นหมายความว่าในบ้านของเรามีกิรออะตุลกุรอานมีการอ่านอัลกุรอานขอสอดแนมลิซูเราะห์อัลบะกอเราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ในบ้านของเราเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกบ้านใดที่มีการกล่าวอ่านซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ฟะอินนะฮาตะรุดุอัชชัยฏอนวะตะดูมุฟีฮาอัลบะเราะกะห์บ้านใดที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ในบ้านของเรานั้นจะขับไล่ให้ชัยฏอนออกไปและจะรักษาไว้ซึ่งความจำเริญในบ้านของเขาพี่น้องครับให้บ้านของเรามีการอิกซาบมีนัตตัสบีห์วัตตะฮมีดวัตตักบีรซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บทอัฟกาดในตอนเช้าและยามเย็นให้กล่าวเป็นประจำที่ประการที่หนึ่งในการสร้างบ้านของเราเตรียมรับฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าประการที่สองการปฏิบัติอินดัลคูรูดวัดดูคูนให้สอนคนในบ้านของเราตัวเราภรรยาเราลูกของเราจงบอกเงินกันว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านอย่าลืมก้าวเท้าขวาแล้วอ่านดูอาว่าอิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พี่น้องครับดูอาบทนี้ยิ่งใหญ่มากครับดูอาบทนี้เป็นดูอาที่เด็กๆของเราท่องจำกันแล้วบอกว่าชัยฏอนที่มันดักรออยู่หน้าบ้านใครก็แล้วแต่ที่ก้าวเท้าขวาออกไปแล้วอ่านดูอาบทนี้ชัยฏอนจะก้มหน้าด้วยความหมดสภาพว่าฉันไม่สามารถจะล่อลวงเขาได้แล้วและบอกกับลูกๆของเราว่าข้าใดที่กลับเข้าบ้านจงกล่าวดูอาว่าบิสมิลลาฮิวะลัจนาวิสมิลลาฮิคอรจนาวะอะลัลลอฮิร็อบบานาตะวะกัลนาพี่น้องครับกับเข้าบ้านสอนลูกของเราว่าให้อ่านดูอาบทนี้และชัยฏอนก็จะประกาศว่าวันนี้เราไม่มีที่กินแล้ววันนี้เราไม่มีที่นอนแล้วเพราะบ้านหลังนี้ถูกคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาฟื้นฟูกันครับเอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาต่อสู้กับฟิตนะห์ที่มันไม่สามารถที่จะมีอะไรปกป้องได้เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสอนลูกของเราว่าเมื่อกลับเข้าบ้านอย่าลืมให้สลามกับคนในบ้านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ก่อนออกจากบ้านลูกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แต่สังคมยุคปัจจุบันเป็นยังไงครับมีการให้สัญญาณมากมายในการจากลาที่เอาวัฒนธรรมของต่างชาติมาใช้แต่น่าเสียดายวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เป็นอิบาดะห์สิ่งที่เป็นดุอาสิ่งที่เป็นแบบฉบับกลับถูกปิดบังและถูกวัฒนธรรมที่กลืนกินจนกระทั่งทุกวันนี้ความเป็นมุสลิมหายไปจากสังคมของเราพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาดะฟัลนะอะลาอะห์ลิกะฟะซัลลิมยะกุนบะเราะกะตันอะลัยวะอะลาอะห์ลิบัยติเมื่อท่านได้เข้าบ้านของท่านจงให้สลามกับคนในบ้านของท่าน เพราะมันจะเป็นความจำเริญเกิดขึ้นกับตัวของท่านและความจำเริญนั้นจะเกิดแก่คนในครอบครัวของเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับสองประการแล้วเราได้ให้ครอบครัวของเราทุกคนได้ปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้บ้านของเราเป็นบ้านที่สามารถรองรับภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะขัดได้ประการที่สามพี่น้องครับอัลมาวรดะตุวะรอห์มะตุไบน์อะลิลบัยต์ให้มีความรักซึ่งกันและกันให้มีความเมตตาต่อกันในบ้านของเราวะญะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตันวะรอห์มะตุนี่คือคำสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ในซูเราะห์รูมทำให้บ้านทำให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเมตตาพี่น้องครับจงเรียกกันจงรักษาคำพูดที่ดีต่อกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆอย่าได้ใช้คำพูดในการด่าทอจิกว่าร้ายกับลูกของเราหรือสามีภรรยาทุกวันนี้เป็นอย่างไรครับคดีมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาสุดท้ายตกลงกันไม่ได้สุดท้ายตกลงด้วยการอะไรครับเอาชีวิตของอีกคนหนึ่งนี่คือสังคมที่ไม่มีแบบฉบับที่งดงามจากในอิสลามพี่น้องครับอิบติซามะส่งยิ้มให้กันครับกลับเข้าบ้านคุณพ่อส่งยิ้มให้กับคุณแม่ส่งยิ้มให้กับลูกๆลูกๆกลับเข้าบ้านมีรอยยิ้มให้กับคนในบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาให้เราอดทนครับกับความผิดพลาดความบกพร่องของภรรยาของเราบ้านในบางเรื่องภรรยาก็เช่นเดียวกันครับอดทนกับความบกพร่องผิดพลาดของสามีเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอดทนกับความยังไม่แข็งแรงกับหัวใจของเด็กๆเขาอาจจะทำอะไรให้เราไม่สบายใจบ้างก็ให้อภัยเขาแนะนำเขาเตือนเขาบอกเขาและให้อภัยกับพวกเขาอย่าได้นินทาว่าร้ายกันในบ้านของเราเองและอย่าได้นำเรื่องราวไม่ดีในบ้านของเราไปประจานไปพูดให้เกิดความเสียหายนี่เป็นสิ่งอิสลามรักษาเอาไว้ซึ่งความบารอกัตความจำเริญในครอบครัวประการที่สี่อัลกัสบุลฮะลาลวัลอินฟาก ให้คนที่เป็นโดยเฉพาะพ่อบ้านแสวงหาริสกีที่ฮาลาลเข้ามาบ้านและจงจ่ายเอาไปออกมาในทางที่เป็นการจ่ายให้กับคนที่เป็นภรรยาของเขากับลูกๆของเขาเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาว่ามานักศอมาลุมินศอดะกะไม่มีทรัพย์ใดที่จ่ายไปในทางของการบริจาคทรัพย์นั้นจะบกพร่องมีแต่ความเพิ่มพูนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุศอดะกะการศอดะกะที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือการบริจาคของคนที่ยอมเสียสละแม้ว่าตัวเขาจะมีน้อยก็ตามและนบีบอกว่าและศอดะกะที่ดีก็คือให้เริ่มต้นกับคนในครอบครัวของท่านพี่น้องครับวันนี้ให้เราพยายามหาริสกีที่ฮาลาลและเราก็พยายามจับจ่ายใช้สอยในความถูกต้องในการเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเราทำให้เกิดความรักความเมตตาวันนี้หากว่าลูกของเราเห็นแล้วว่าป๋าของเขาคุณพ่อของเขาเหน็ดเหนื่อยอย่างไรมะของเขาแม่ของเขาเหน็ดเหนื่อยอย่างไรหาริสกีที่ยากลำบากหามาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้มีที่เรียนที่ดีให้เขามีอาหารการกินอย่างสมบูรณ์และคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกกับลูกๆด้วยว่านี่คือสิ่งที่มะป๋าทำทุกวันเพื่ออะไรหาริสกีที่มันฮาลาลมาให้ลูกได้กินได้ดื่มเพื่อมันจะได้เป็นเลือดเป็นเนื้อมันจะวิ่งเข้าสู่หัวใจของลูกให้ลูกของเรามีอีหม่านที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ประการที่5ครับพี่น้องจงเชื่อมสัมพันธ์กันครับซิละตุรอฮีมจงเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างสามีภรรยาระหว่างลูกๆระหว่างพี่น้องระหว่างพ่อแม่เพราะอะไรครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตที่จะบอกกับพี่น้องเป็นภาษาไทยว่าผู้ใดที่ปรารถนาจะให้มีริสกีที่กว้างขวางผู้ใดที่ปรารถนาจะให้มีริสกีที่กว้างขวางและปรารถนาหวังว่าจะให้อายุของเขานั้นยืนยาวฟัลยะซิมรออิมอูประจงเชื่อมสัมพันธ์กับภรรยาและพี่น้องครับประการสุดท้ายในวันนี้คงจะทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้ครับเพราะไม่มีอะไรลายะบุลกอฎออิลลัดดุอาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการกำหนดไม่มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดใดๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่ด้วยการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีดุอามากมายครับวันนี้ฝากพี่น้องสักหนึ่งบทอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีริซกินาวะฟีเอาลาดินาวะฟีกุลลิมารอซักตานาโอ

0: ชีพกับเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ซอลิฮะห์ที่มาอยู่เคียงข้างเราไว้คือวาซิอะห์บ้านที่กว้างขวางที่มันให้เราอยู่แล้วอบอุ่นมีความรู้สึกว่าเลิกงานแล้วที่ที่ปลอดภัยสุดคือบ้านของเราเลิกเรียนแล้วที่ที่ดีสุดคือบ้านของเราอยากจะให้เป็นบ้านที่วาซิอะห์ขอดุอาอ์ต่อเราให้ริสกีที่เรามีเพื่อนบ้านที่ดีข้างบ้านเรามีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและขอบคุณต่อเราให้เป็นมีพาหนะที่ซอลิฮะห์หรือซอและเช่นเดียวกันหมายความว่าอย่างไรพาหนะที่มันคอยนำพาเราอยู่ในเส้นทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาล้อของเราทุกครั้งที่มันสตาร์ทมันจะพาสู่เส้นทางเป็นฮิตสู่โลกอาคิเราะห์อย่างสมบูรณ์พี่น้องครับคุณวันนี้อยากจะฝากกับคนทุกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับบ้านเริ่มจากสามีภรรยาและเริ่มจากลูกน้อยที่คอยเติบโตขึ้นหกประการที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันหนึ่งดำรงไว้ซึ่งการอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบ้านของเราประการที่สองครับทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือกลับเข้าบ้านอย่าลืมครับตัวเราเองภรรยาเราเองลูกเราเรากำชับให้ทุกคนอย่าเป็นเหมือนกับช่องทางนำพาชัยฏอนเข้าบ้านและชัยฏอนออกไปให้เป็นตัวปิดกั้นอย่าให้เข้ามาสร้างความเสียหายในบ้านของเราด้วยการขอดุอาที่เป็นดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราประการที่3ครับให้มีความรักความเมตตาในครอบครัวของเราประการที่4สำคัญเลยครับบรรดาภรรยาคนในบรรพชนยุคซะลาฟุศอลิห์มักจะกำชับคนที่เป็นสามีของเขาเสมอว่าบางออกไปอย่าหาริสกีที่มันเป็นเรื่องฮารอมเข้ามาในบ้านเด็ดขาดให้หาริสกีที่ฮาลาลแม้ว่ามันจะน้อยนิดก็ตามแต่มันจะมีบารอกะห์ในครอบครัวของเราประการที่5เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติและประการสุดท้ายครับมันมีวอนต่อดุอาให้กับครอบครัวของเราอย่างน้อยที่สุดครับเราขอภาษาอาหรับไม่ได้เราก็ขอต่อว่าอัลลอฮ์ได้โปรดประทานความจำเริญความบารอกะห์อัลลอฮ์ได้โปรดประทานรอมะห์ความเมตตาอัลลอฮ์ประทานความรีดอความพึงพอใจให้กับตัวฉันภรรยาของฉันลูกของฉันให้พวกเราทุกคนได้พยายามอ่านเป็นประจำและมีดุอาบทหนึ่งครับพี่น้องลองไปหาดูครับเป็นดุอาที่นบีได้กล่าวเป็นประจำว่าอัลลอฮุมะอินนาอัลลอฮุมะอินนีอัสลาลุกัลอัฟวะวัลอาฟิยะตะฟีดีนินาวะดุนยานาวะอัมวาลินาวะอะห์ลินาซึ่งเป็นดุอาที่นบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดฉันขอการอภัยและขอความบริสุทธิ์ความดีงามเกิดขึ้นในศาสนาของฉันในดุนยาของฉันในทรัพย์สินของฉันและในครอบครัวของฉันนบีบอกว่าผู้ใดขอดุอาอ์บทนี้ไปแล้วอัลลอฮ์ตอบรับมันเป็นความสำเร็จที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดแล้วสำหรับคนคนนั้นด้วยการขอดุอาอ์บทนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลอัฟวะวัลอาฟิยะตะฟีดีนีวะดุนยายะวะอะห์ลีวะมาลีขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับให้พระองค์ได้ทรงทำให้ครอบครัวของเราทุกคนเป็นครอบครัวที่แข็งแรงด้วยกับอันอิสลามเป็นครอบครัวที่หอมหวานด้วยกับความรักความเมตตาความสงบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้เราทุกคนนั้นมีลูกที่เป็นลูกที่ซอและซอลิฮะห์เมื่อเราจากไปแล้วเขาจะคอยวิงวอนขอดุอาอ์ให้กับเราอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบ์อินนะฮูกานะกัฟฟารออ
1: ินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนบีจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจัมอุนอิควานลำมุตตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร0860720093 0860720093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวัน

0: ุขนามัสยิดมิฟตาหุนอิสลามบ้านหนองปลืออ
1: ินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอและเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะมาเรียมเจริญสุขฮัจญะมาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละคลอง9
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับถึงการที่ฮิกมะห์นะครับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเอาเรื่องราวของสัตว์ต่างๆเนี่ยเอามาบางครั้งกล่าวไว้ในตัวหน่อยตัวบทอัลกุรอานและในขณะเดียวกันในบางครั้งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาไปวางเอาไว้หัวบทเลยนะครับให้ชื่อว่าซูเราะห์นะครับที่กล่าวถึงสัตว์ต่างๆเนื่องจากมีฮิกมะห์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำเรียนกับพี่น้องก็คือ เรื่องของพึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ขยี้ตรงนี้นะครับจนใช้เวลานะครับเป็นตอนๆเลยนะครับว่าที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเรื่องราวต่างๆนี้ก็คือเน้นถึงเนียมัตถึงความโปรดปรานว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเนียมัตทางด้านเป็นเนียมัตุลบอฮิรอเนียมัตที่ความโปรดปรานที่มันประจักษ์ชัดนะครับที่มันเปิดเผยก็คือเราเอามากินและเสร็จแล้วเราก็หล่อเลี้ยงร่างกายของเรานะครับหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายเข้าไปอยู่ในกระเพาะเป็นยาหรือว่าเป็นวิตามินต่างๆอันนี้เรื่องเนี้ยมะห์ดอฮิรอแต่ว่าสิ่งที่เป็นเนี้ยมัดที่เป็นความโปรดปรานมากก็นั่นก็คือพระองค์ต้องการให้เราใช้สติปัญญาในการที่จะพินิจพิจารณาถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับตัวเราที่สุดเราได้กินเราได้ดื่มนะเราได้บริโภคเราเคยพิจารณามั่งหรือเปล่านะครับว่ามันเราเคยเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นอาหารของเราที่หล่อเลี้ยงร่างกายแล้วมันไปหล่อเลี้ยงภูมิปัญญาอะไรของเรามั่งหรือเปล่านะครับในเรื่องของลำต้นต่างๆของถ้าหากว่าเราจะพูดนะครับเราก็คงจะไม่ได้ไปไหนพูดถึงลำต้นที่โตมาจากน้ำเดียวกันบางอย่างต้นเล็กแต่ลูกใหญ่เบ้อเร่อนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ที่ทรงเดชานุภาพสร้างสรรค์รังสรรค์เนี่ยมันจะเป็นได้ไงบางอย่างต้นใหญ่เบ้อเร่อแต่ลูกเล็กมีไหมมีนะครับแล้วทำไมเป็นอย่างนี้นะบางครั้งลูกเพาะปลูกมาใช้ใบมันกินเป็นอาหารบางครั้งใช้ดอกกินอาหารอร่อยบางครั้งใช้อะไรใช้ผลของมันอัลลอฮ์สร้างมามีเนี่ยมัดมีความโปรดปรานต่างๆแต่ว่าเราเคยพิจารณาไหมถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจุดประสงค์ก็คือพระองค์ต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้มองได้แลได้ถึงพิจารณาต่างๆถึงเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของผึ้งเช่นเดียวกันหากเราไปดูนะครับวิถีชีวิตของมันที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอาไปเขียนนะครับเป็นหนังสือเป็นเรื่องๆเรียกเอียยาซุลอิลมีนะครับความเป็นเอียยาทางด้านวิทยาศาสตร์ความมหัศจรรย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างผึ้งขึ้นมาให้เราดูวิถีชีวิตของมันนะครับเรียนกับพี่น้องว่าผึ้งมันอยู่กันเป็นอาณาจักรนะครับมันอยู่กันเป็นอะไรเป็นหมื่นๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในหมื่นตัวเนี่ยนะเวลาตัวผู้เนี่ยเวลาทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับที่จะให้มีลูกนะเสร็จแล้วพึ่งจะตายนะครับนี่คือวิถีชีวิตของมันให้เหลือแต่ตัวเมียแล้วก็เราไปพิจารณาดูในความเป็นมุอ์ญิซาตของอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เวลาขีดตอบกับพึ่งน่ะฮะอัลเลาะห์ใช้พึ่งว่าไงกูลีให้มาฟัสลูกีซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นขีดตอบที่ขีดตอบกับพึ่งกับเพศหญิงทั้งหมดเลยเพราะเราไปดูไอ้พึ่งที่มันบินอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นพึ่งตัวเมียหมดเลยเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะว่าผึ้งตัวผู้เวลาทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์ในการที่จะให้มีไข่มีลูกออกมาแล้วพอเสร็จหน้าที่ของมันตายน่ะพี่น้องลองนึกนั้นนั่นคือวิถีชีวิตของมันแล้วก็พอไปดูอัลกุรอานพูดนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดแต่ว่าในกุรอานน่ะอัลเลาะห์ใช้น่ะเป็นคำตอบกับผู้หญิงหมดเลยเนื่องจากว่าผึ้งที่มีอยู่นั้นเป็นผึ้งตัวเมียนะครับนี่ทำไมใช่พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่ใครจะรู้นะครับใครจะรู้ใครจะกล่าวได้ถึงขนาดนี้อันนี้บรรดานักเรียกนักตัฟซีรที่เป็นอะไรอธิบายทางด้านอิลมียะยาสทางด้านอิลมีทางด้านวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเอาไปอะไรวิเคราะห์แล้วก็ไปพิจารณาแล้วก็หาข้อเท็จจริงนะครับนี่คืออัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดไว้พี่น้องครับเราจะเห็นก่อนนะครับเบื้องต้นชวนพี่น้องได้อภินิพิจารณาดูว่าวิถีชีวิตของผึ้งนั้นอยู่กันเป็นอาณาจักรแล้วเราก็จะไม่เห็นว่าผึ้งเนี่ยนะมันแบ่งสีผึ้งมันแบ่งพวกผึ้งมันแบ่งนะครับอย่างนู้นอย่างนี้เปล่านะครับแต่มันจะมีผู้นำของมันเป็นมาริกาเป็นราชินีของผึ้งเนี่ยอยู่ดูแลนะครับอยู่ดูแลในการทำหน้าที่นะด้วยเหตุนี้นะครับเราถ้าสิ่งที่นอกจากอัลลอฮฺตะอาลาทรงฝากมาทรงบอกมาว่าวิถีชีวิตของมันเนี่ยให้ไปกินของที่ดีๆนะให้ไปตอมของที่ดีๆแล้วก็เสร็จแล้วคัดสรรของที่มีคุณค่าที่มีคุณประโยชน์นั้นเอากลับไปฝากผู้ที่อยู่ที่บ้านนะแล้วเสร็จแล้วผู้ที่ทำหน้าที่ในการอยู่บ้านดูแลรักษารังทำความสะอาดรังเนี่ยนะให้เอาไปฝากแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ให้เอาของที่ดีๆของที่ไม่ดีไม่เอากลับเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของผึ้งนั้นจะดอมดมเฉพาะสิ่งที่สะอาดสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันบาอูดองวิถีชีวิตของแมงวันนั้นของหอมๆไม่ตอมเห็นนะไม่ตอมไปตอมอะไรไปตอมของที่มันเหม็นของที่มันเน่าลองดูสิถ้าเกิดเราเห็นปลาตายตัวนึงเนี่ยนะครับเราไปโยนเอาไว้ไม่ได้ไปเก็บไปทิ้งเอาไปทำปิดเอาไว้มิดชิดเนี่ยแป๊บเดียวแมงวันมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดเราจะไม่เห็นว่ามีผึ้งสักตัวนึงไปตอมไอปลาเน่าตัวนั้นแต่ไอที่ไปตอมปลาเน่าตัวนั้นอะไรแมงวันเห็นไหมครับนี่เป็นวิถีชีวิตละเป็นวิถีชีวิตนะครับว่าเหมือนกับเป็นการแบ่งนะครับแบ่งเกรดแบ่งวิถีชีวิตของสัตว์ว่าดูสิถ้าของที่สัตว์ที่มันดีมันใฝ่ดีมันชอบของที่สูงมันก็จะได้มีผลิตผลของมันออกมาของที่ดีๆที่เป็นอาหารที่คนต้องการแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าวิถีชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ใครก็ไม่มีใครต้อนรับบางวันเป็นไงเอายาป้ายให้มาเกาะให้ตายเห็นไหมแต่เพิ่งคนเก็บเอาไปเลี้ยงพอไปอยู่ตรงไหนไปอยู่เหอะนะให้ไปอยู่เลี้ยงแต่มีใครไหมพี่น้องลองนึกดูนะว่ามีใครไหมที่คิดว่าอะไรจะเอาแมงวันเนี่ยไปเลี้ยงนะเพื่อก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่คือวิถีชีวิตนะของที่สะอาดนะกับของที่ชอบของที่สกปรกนั้นวิถีชีวิตก็ย่อมแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝากเอาไว้ถึงเนี่ยหมัดถึงความโปรดปรานนะครับพี่น้องครับจุดประสงค์นะของซูเราะห์นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเอาเรื่องราวของผึ้งเนี่ยมาไว้เป็นหัวบทก็คือประการที่หนึ่งเลยเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะยืนนะครับยืนหยัดในเรื่องของหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเรื่องมดเรื่องบัวเหมือนกันนะครับอัลลอฮ์เล่าไว้โดยมีมักซูดมีจุดประสงค์นะครับหนึ่งเลยก็คือยืนหยัดในเรื่องของหลักฐานบนการมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องที่บ่งบอกนะครับมายืนยันในเรื่องของวันสุดท้ายแล้วก็ยืนยันนะครับของความมีสัจจะวาจาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาประการต่อมานะครับที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาเล่านั่นก็คือเป็นการโต้ตอบความคุมเครือของบรรดาภาคีชนนะครับความขมุกขมัวไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับเอาอะไรไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวอัลลอฮ์เอากุรอานบทนี้มาก็เพื่อที่จะมาได้โต้ตอบความคุมเคือแล้วก็มาดุนะมา มาอะไรมาดุพวกเขาเหล่านั้นนะมาปรามพวกเขาเหล่านั้นจากสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกมีความคิดหรือมีความมุ่งมาดที่จะทำอย่างนั้นประการต่อมาก็คือเป็นการอินดาร์เป็นการตักเตือนพวกเขาเหล่านั้นนะครับจุดประสงค์ที่3นะครับอัลลอฮฺตะอาลาเอาอายะห์นี้เอาซูเราะห์นี้อันน่ารู้เนี่ยนะครับมาพูดก็คือได้มีการอธิบายถึงความสูงส่งถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความอะไรความเรียกความยิ่งใหญ่ของเนียมัดความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงให้กับพวงปะบ่าวของพระองค์มนุษยชาตินะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้ในเรื่องของในเรื่องของจุดประสงค์นะครับของซูเราะห์ทีนี้ในวิถีชีวิตเนี่ยนะครับของผึ้งเนี่ยนะครับในวิถีชีวิตของผึ้งเนี่ยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ทรงวะฮีนะได้ทรงวะฮีไปที่ผึ้งนะครับเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับว่าวะเอาฮารับบุกะอีลันนะฮลีนะครับเราใช้คำว่าวะฮีใช้คำว่าอีฮะแปลว่าอะไรการบอกการสอนแบบเบาๆแบบที่เราเนี่ยนะครับมองไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินนะครับนั้นการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือฟาอาวะเอาฮารับบุกะอิลันนะลีพระผู้อภิบาลของเจ้ามูฮัมมัดเนี่ยได้วะฮีนะได้วะฮีไปยังได้วะฮีไปยังผึ้งนะครับอานิตตะกีรีมินันยีบาลิบุยูตาเพื่อที่จะให้ผึ้งเนี่ยได้ยึดเอาภูเขาเนี่ยเป็นที่พำนักเป็นที่อาศัยเป็นบ้านนะว่ามีนัชชายรีแล้วก็ยึดเอาต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรเป็นที่อาศัยว่ามีมายะอริชูนะและสิ่งที่อะไรมนุษย์ได้ปลูกได้ปูเอาไว้นะครับให้อะไรอัลลอฮ์สั่งนั่นคำว่าเอาฮานะครับคำว่าอีฮะเนี่ยที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยนะครับให้พึ่งเนี่ยนะการดำเนินชีวิตของผึ้งเนี่ยอยู่ภายใต้คำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครไปอยู่ที่ไหนนะครับผึ้งไปอยู่ที่ไหนนั่นอัลลอฮฺใช้ให้ไปนะครับผึ้งภูเขาผึ้งตานะครับผึ้งที่ไปอยู่ตามบ้านอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับอยู่แล้วว่าให้มันไปอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าที่มันมาอยู่นี่มาอยู่บ้านมันอยู่บ้านเรานะครับอัลลอฮฺใช้มาแต่โดยธรรมชาติโดยวิสัยของมันที่เป็นสัตว์เนี่ยนะที่มันไม่ได้มีสติปัญญาเนี่ยแต่ว่าที่มันไปอยู่ของมันเนี่ยมันไปด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไปหาที่แบบนี้เป็นที่ที่พำนักนะครับอ้าวนะให้เป็นที่พำนักก็ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ตามฟากไม้ที่ปูเอาไว้ไปอยู่ตามหุบเขาภูเขาหรือไปอยู่ตามต้นไม้มากมายนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าซุมมากูลีหลังจากนั้นเธอจงกินเห็นไหมดูคีย์ตอบมิงกุลลิสมารอติจากทุกๆผลไม้เลยสมารอดแปลทุกๆผลไม้เจอสับปะรดกินสับปะรดนะครับผลไม้ที่ให้ความหวานแล้วเราจะเห็นว่าน้ำผึ้งแถวประจวบจะออกกลิ่นอะไรหอมสับปะรดนะครับทุกๆอะไรทุกๆอย่างเลยนะจากทุกผลไม้รากไม้ที่มีรสชาติที่หวานฟาสลูกีสูบูลารอบบิกะดูลาลาแล้วก็ให้ยึดถือแนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นที่พำนักยักรุยุมิมบูตูนิฮาชารอบุญแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาบอกนะว่ายักรุยุมิมบูตูนิฮาแล้วก็จะมีมันจะมีออกมาจากท้องของผึ้งเนี่ยนะชารอบุญที่เป็นเครื่องดื่มนะครับมุกตาลิฟุนอันวานูฮูที่มีสีที่แตกต่างกันเราจะเห็นบางทีสีดำมีนะครับบางทีก็สีเหลืองบางทีใสมีอันนี้อั
2: ลลอฮ์กล่าวเล่าเอาไว้ถึงวิถีชีวิตถึงว่าอาหารของมันที่มันไปเอามาจากพฤกษานานาพันธุ์เนี่ยที่มีตัวยาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้นะอัลลอฮ์พูดว่าเป็นคำสั่งด้วยซุมมากุลีพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจภาษาอาหรับนะอัลลอฮ์ใช้คีตอบเนี่ยคีตอบกับผู้หญิงคำสั่งเนี่ยกุลีจริงๆเรื่องจะพูดกับของที่เป็นเพศชายเนี่ยจะใช้คำว่ากุลนะวาชรอบนะอิชริบนะให้ดื่มจงกินแล้วก็จงดื่มแต่ทุกๆคีตอบเลยฟาสลุกทุกๆคีตอบนั้นอัลลอฮ์ใช้คีตอบด้วยกับอะไรใช้คีตอบด้วยกับคำสั่งใช้ที่ผู้ที่ถูกรับคำสั่งนั้นเป็นเพศหญิงบรรดานักวิชาการนะครับจึงอะไรเอาคำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่เป็นหมวดภาษาเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ไปดูว่าวิถีชีวิตของพึ่งไอ้พึ่งที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีตัวผู้ตัวเมียอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วก็คือพึ่งที่มันให้น้ำเนี่ยเป็นพึ่งตัวเมียทั้งหมดเพราะพึ่งตัวผู้นั้นทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์แล้วตายเลยนั่นคือวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ให้กับมันนะครับตายที่อยู่ก็เป็นตัวเมียทั้งนั้นเห็นไหมครับตัวเมียทั้งนั้นเลยด้วยเหตุนี้คีตอบในอายะห์นี้อัลลอฮ์เลยใช้คำว่าซุมมากุลีดังนั้นจงกินจากทุกๆผลไม้ฟาสลูกีแล้วก็จงไปได้หายึดถือที่ยึดที่มั่นนะตามแนวทางของพระผู้อภิบาลของเจ้านะแล้วก็หลังจากนั้นยักษ์ยูมินบุตุเนียจะออกมาจากท้องของมันก็คือน้ำพึ่งของมันเนี่ยชะรอบุนที่เป็นเครื่องดื่มมุกตลิฟันอันวานูฮูที่มีความแตกต่างกันในเรื่องสีสันของมันยิ่งไปกว่านั้นอัลเลาะห์บอกอย่างไรครับอัลเลาะห์บอกว่าฟีฮิชีฟาอุลลินนาสที่สำคัญในน้ำผึ้งเนี่ยนะชีฟาอุลลินนาสมีตัวยาที่จะเยียวยาให้กับมนุษย์พี่น้องเห็นไหมว่าอัลเลาะห์พูดไว้ในอัลกุรอานน่ะ 1,400 กว่าปีแล้ว 1,400 กว่าปีที่อัลเลาะห์พูดถึงเรื่องของผึ้งเอาไว้นะครับแล้วพี่น้องดูว่าทุกประเทศทุกภาษาให้ความสำคัญกับน้ำผึ้งโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยหาเลยนะครับมีขายขวดหนึ่ง500อ่ะนะครับผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้ทุกคนบอกว่าแท้ทั้งหมดเลยนะครับแต่พอเวลาเราไปต่อบอกว่าอ้าวลุงขอลดหน่อยได้ไหมถ้าลุงบอกว่าไม่ได้อ่ะนะลดไม่ได้เลยจ้ะหนูทำไมล่ะตอนนี้น้ำตาลแพงนะครับอันนี้น้ำผึ้งแท้ไหมเนี่ยเราไปซื้อน้ำผึ้งแล้วเราขอต่อน้ำผึ้งเนี่ยนะครับว่าลุงคนละตั้ง500-600เนี่ยลดมันไม่ได้เลยนะลดไม่ได้หรอกลูกลดไม่เพราะน้ำตาลมันแพงแสดงว่าน้ำผึ้งไม่ได้มาไม่ใช่น้ำผึ้งแท้ละตามสำนวนของพ่อค้าบอกว่าน้ำตาลมันแพงจะลดได้ยังไงเนี่ยแต่น้ำผึ้งที่เป็นผึ้งป่าผึ้งที่เป็นธรรมชาตินะครับที่ได้มาเนี่ยนะครับเป็นน้ำผึ้งที่อะไรมีตัวยาอยู่ในนั้นด้วยนี่ตามการยืนยันของอัลลอฮฺตะอาลาพระผู้ทรงสร้างนะบอกว่าฟีฮิชีฟาอุลลินนาสนะในน้ำผึ้งนั่นแหละนะที่มันออกมาเนี่ยนะที่ว่าเวลามันจะออกมาจากท้องของมันเนี่ยนะชาโรบุนมุกตลิฟุนอันวานูฮูเป็นเครื่องดื่มที่มีความแตกต่างกันสีสันของมันนะแตกต่างกันฟีฮิชีฟาอุลลินนาสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีตัวยาที่จะเยียวยาด้วยอินนาฟีซาลิกะละอายะตัลลิกอมียะตะฟักกะรูละอายะตุนนะลิกอมียะตะฟักกะรูบอกว่าแท้ที่จริงนี่แหละในเรื่องของผึ้งเนี่ยนะมันเป็นอะไรมันเป็นอายะที่บ่งบอกถึงการมีเดชานุภาพของพระผู้ทรงเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุลตาราลิกอมียะตะฟักกะรูสำหรับกลุ่มชนที่เขาตะฟักกุรนะที่เขาคิดที่เขาพิจารณาหรือภาษาของพี่น้องของเราบางกลุ่มไม่ได้เรียกแต่ฟักกุดเรียกว่าอะไรเรียกฟิกเกตนะว่าถ้าหากว่าเราฟิกเกตเนี่ยนะครับเราคิดฟิกเกตก็คือคิดฟิกรุนฟิกรอนนะครับเราก็จะเห็นนะครับเพราะนั้นเราลองดูซิว่าตั้งแต่วิถีชีวิตของมันนะที่อัลลอฮ์ให้นอกจากว่าเราไม่เคยอ่านอายะห์อัลกุรอานมาเลยเราไม่เคยรู้อัลกุรอานเลยเนี่ยนะครับแต่เราเอาตัวของเราไปศึกษาธรรมชาติวิสัยในการใช้ชีวิตของผึ้งเนี่ยนะครับให้อะไรให้ท่องแท้แล้วหลังจากนั้นเรามาดูอัลกุรอานดูอัลกุรอานบอกกับเราว่าไปอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์ใช้ให้ไปอยู่จะกินอะไรอัลลอฮ์ใช้ให้มันกินและจะออกอะไรออกมาก็อัลลอฮ์ให้ออกมาจากการกินของมันและที่สำคัญที่สุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสารเหลวๆที่หลั่งออกมาอย่างเดียวแต่ในนั้นมีตัวยาอยู่ด้วยพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้กับวิถีชีวิตนะครับ ของผึ้งนะครับวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็คงต้องขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
0: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
4: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนบีจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจำอุนอิควานลำมุตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร0860720093 0860720093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดมิฟตาฮุนอิสลามบ้านหนองปรืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 14:00 น.ณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเทราสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเมงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจามาเรียมเจริญสุขฮะจามาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอันฟาละคลอง9
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์ไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้คุณไม่ไหวไม่เป็นไรถ้าคุณรู้สึกอ่อนแอขอแค่อย่าปล่อยมือจากพระองค์เพราะพระองค์ไม่เคยปล่อยมือจากคุณเลยถ้าใจมันหนักเกินจะพูดก็แค่นั่งเงียบๆแล้วร้องไห้ต่อหน้าพระองค์แม้คำพูดจะสั่นแม้น้ำตาจะไหลเพียงยกมือขึ้นดูอาอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกอย่างในหัวใจคุณพระองค์จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ใกล้ๆวิทยุเสียงอิสลามสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ญะลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซัน ณโรงเรียนอัสลาฟิยาคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอิชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงภัยจิตในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมินบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 น.จนถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ฉะนั้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาสินค้าที่มีราคาแพงและการกักตุนสินค้าคือการที่เราไม่ต้องไปซื้อสินค้าที่มีราคาแพงเพื่อให้คนที่กักตุนได้รู้ว่าผู้คนสามารถที่จะละทิ้งสินค้าของพวกเขาได้และเมื่อผู้คนเริ่มไม่สนใจสินค้าที่มีราคาสูงพวกเขาก็จะยอมลดราคาและพยายามเร่งขายมันออกไปหรือไม่ก็เปลี่ยนไปซื้อสินค้าชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าแต่ถ้าสินค้ามันแพงไปซะทุกอย่างท่านทั้งหลายจงวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงสำนึกผิดจงกลับเนื้อกลับตัวและจงกล่าวว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์และก็จงกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมนัชรอห์ละกะศอดรักวะวะฎอนาอันกะวิซรักالذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: فانصب وإلى ربك فارغب
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาซัจญิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของรายการการทำความเข้าใจอัลกุรอานหรือในวิทยุเสียงอิสลามที่เราจะมีรายการอย่างนี้นะครับเป็นประจำเพื่อให้สังคมมุสลิมเราหรือพวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะนำอัลกุรอานนะครับสู่แนวทางการใช้ชีวิตเพราะเราเน้นย้ำเสมอนะครับแล้วก็รายการนี้แน่นอนนะครับก็เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือทางรอดและกุรอานคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นนะครับพึงจะศึกษาเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัตินะครับด้วยการเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็การที่เราเป็นบุคคลที่ต้องแสวงหาความรู้นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกนะครับว่ากุรอานจะเป็นทางนำได้อย่างไรกุรอานจะบอกในเรื่องการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคเนี่ยยุคใหม่ๆเนี่ยยุคไอทีเนี่ยได้อย่างไรนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามาดูนะครับว่ากุรอานเนี่ยนะครับเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระผู้สร้างมนุษย์นะครับแล้วก็ได้กำหนดขั้นตอนวิธีการใช้ชีวิตของเราทุกๆคนนะฮะเขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเลยนะครับดังนั้นกุรอานที่ถูกประทานลงมานั่นหมายถึงสิ่งที่จะสอนจะบอกนะครับแล้วก็จะให้ถึงมุมมองวิสัยทัศน์ข้อปฏิบัติแนวคิดทั้งหมดอยู่ในนี้และบางข้อบางตอนก็จะเป็นในเรื่องราวของบทเรียนแห่งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนก็จะบอกถึงเรื่องของการวางอนาคตการมองอนาคตในรูปแบบของคนที่เป็นมุสลิมนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์นะครับอันอินชิกอกนะครับที่เรียกกันว่าเรามาถึงในอายะห์ที่12แล้วนะครับก่อนหน้านี้นับทวนสักเล็กน้อยนะพี่จะได้ต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าบุคคลที่ได้รับบัญชีหรือเมื่อวันกิยามะฮ์เขาได้มากับบัญชีทางด้านที่แบกมาที่เต็มหลังนั้นเขาก็จะพบกับความหายนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนี่เป็นภาพเป็นบรรยากาศนะครับที่กุรอานบอกกับพวกเราให้ได้ตระหนักว่าในดุนยานี้เป็นโลกแห่งอามันในดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัตินะในสิ่งต่างๆที่ถูกกำหนดใช้แต่ถ้าเราไม่ทำเราฝ่าฝืนเราดื้อดึงแน่นอนอย่างยิ่งครับบัญชีทางด้านซ้ายก็ต้องหนักขึ้นบัญชีทางด้านขวาซึ่งเป็นบัญชีที่บันทึกความดีเนี่ยนะฮะก็ต้องเบาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบันทึกเพราะเราฝ่าฝืนเราปฏิเสธนะครับมาดูอายะห์ถัดไปนะครับนะความหายะเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้แน่นอนนะครับวะยัสลาซะอีรอกุรอานได้บอกไว้นะก็คือพวกเขาทั้งหลายก็จะเจอกับเปลวเพลิงเจอกับไฟที่ลุกโชติช่วงที่เรียกกันว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้ผ่อนปลนไม่ได้พี่น้องนี่คือความน่ากลัวที่กุรอานได้บอกเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับให้เมื่อศึกษาเรียนรู้นะครับทำความเข้าใจแล้วเราตระหนักว่าอะไรที่เราทำอะไรที่มันผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อเรื่องของการศรัทธานี่นะครับมันเป็นจุดแรกจุดเริ่มต้นของอามันหรือการงานดีๆทั้งหลายนะฮะถ้าหากว่าเราเรียกว่าเรามีการงานดีเราทำดีแต่เราไม่มีอีมานไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เชื่อในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งดีๆที่เราทำสิ่งดีๆที่เราได้ปฏิบัติในโลกดุนยาไม่ว่าจะเยอะมากมายขนาดไหนมันเท่ากับ0และวันนั้นนะครับเราก็จะเจอสถิติสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอินนะฮูกานะฟีอะลิฮิมัสรูรออันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราเห็นอีกภาพนึงด้วยพี่น้องครับว่าคนเหล่านี้ที่ปฏิเสธเนี่ยคนเหล่านี้ที่ดื้อดึงและไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนบีไม่เชื่อฟังคำเรียกร้องนะครับแล้วก็ปฏิเสธอิสลามพวกเขาเหล่านี้ทำไมครับในอดีตนี่นะครับ เขามีความสุขสนุกสนานว่าได้เยอะเยอะอิสลามได้ได้ฝ่าฝืนได้ต่อมีอะไรเขากลับไปบ้านสนุกเฮฮามีความสุขในบ้านเขาในครั้งที่อยู่บนโลกดุนยานี้ดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ย้อนให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับได้ตระหนักได้เห็นนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีความสุขถ้าวันนี้เราสนุกสนานถ้าวันนี้เราไม่ยอมที่จะลำบากในการที่จะนมาศก็ดีถือศีลอดทำอามัณอิบาดะห์นะครับทำตัวเองให้อยู่ในขอบเขตของอัลอิสลามถ้าวันนี้เราไม่ยอมที่จะลำบากบ้างเล็กน้อยเราเอาแต่สนุกสนานดีใจนะฮะไปไหนก็เฮฮาปาร์ตี้กันโดยไม่คำนึงถึงฮาลาลฮารอมเราไปไหนทำอะไรก็ได้ตามใจจะทำและวันนั้นน่ะวันกิยามะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้บอกเขาเจอกับความหายนะเขาเจอกับไฟนรกนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสเขาก็อยู่กับครอบครัวอย่างสนุกสนานอินนะฮูซันนะอัลลยะฮูข้อนี้สำคัญพี่น้องครับมันต่อเนื่องกันว่าที่เขาเนี่ยไม่ใส่ใจแล้วเขามีความสุขกับครอบครัวดูดีนะฮะซึ่งหลายภาพอันนี้พี่น้องครับหลายครั้งหลายคราวที่บางครั้งเราเองนะครับก็อาจจะมองอย่างนั้นเช่นเรามองผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะหมูเขามีความสุขนะเขามีเงินใช้เขามีรถเขามีบ้านหรูหราเขามีคนใช้อยากจะกินอะไรก็กินอยากจะได้อะไรก็ได้จะไปไหนก็ไปเขามีความสุขดูมีความสุขมากเห็นไหมฮะเราก็รู้สึกอิจฉาเล็กๆในใจนะครับว่าเราก็นมาดนะเราก็ถือศีลอดนะเราก็ทำนู่นทำนี่ศาสนาเราก็ทำนะนู่นก็ทำอัลลอฮ์สั่งอะไรทำนบีบอกอะไรเราทำเราทำหมดเลยฉะไหนเลยชีวิตครอบครัวเราถึงตกต่ำฉะไหนเลยชีวิตครอบครัวเราถึงไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาและเราต้องการพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับข้อนี้มันอาจจะมานะครับต้องเรียนอย่างนี้ฮะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าถ้ามันอาจจะมาในความรู้สึกนึกคิดของเราพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เลิกคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้พอในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราทั้งหลายไว้ว่าในดุนยาเนี่ยผู้ศรัทธาต้องการอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ให้แค่ครึ่งเดียวอัลเลาะห์รับหมดนะอัลเลาะห์รับข้อดุอาของเราแต่อัลเลาะห์ให้นิดเดียวให้เพื่อใช้จ่ายหรือให้เพื่อเป็นการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ที่เหลือเนี่ยอัลเลาะห์เก็บไว้ให้ในวันอาคิเราะห์ส่วนผู้ปฏิเสธได้ขออะไรอัลเลาะห์ให้หมดเลยอยากได้อะไรอัลเลาะห์ให้อยากได้รวยให้รวยอยากได้อำนาจให้อำนาจอยากได้อะไรอัลเลาะห์ให้หมดวันกิยามะห์ไม่เหลืออะไรแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับถ้าเราเข้าใจจุดนี้เนี่ยนะเราจะรู้สึกเราจะเข้าใจเราจะสำนึกเสมอนะครับว่าวันนี้เราไม่ใช่ถูกโดดเดี่ยวครับวันนี้เราไม่ใช่ถูกทอดทิ้งนะไม่ใช่เราทำดีแล้วถูกทอดทิ้งไม่ว่าเรานมาแล้วถูกทอดทิ้งเราขอดุอาแล้วอัลเลาะห์ไม่รับทำไมถึงไม่รับเพราะอะไรผิดตรงไหนอย่างไรพี่น้องไม่ใช่ทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะครับก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอายะห์กุรอานวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบนี่ครับอัลลอฮ์บอกอยู่แล้วว่าถ้าเราขอเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ใกล้อูจีบุดะวะตะไม่ต้องมาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตรงนี้มีความว่าอะไรก็คือพูดง่ายว่าขออะไรขออย่างไรอัลลอฮ์รับดุอาของบ่าวรับดุอาของคนที่ทำความดีเห็นไหมดังนั้นทั้งไม่ว่าจะหะดีษก็ดีหรือกุรอานก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบอกกับเราสอนกับเราทุกๆอายะถ้าเราอ่านมันจะเหมือนกับมาสอดคล้องกันแต่ขออย่าว่าเราต้องเข้าใจในภาพรวมนะและที่สำคัญครับอายะนี้บอกที่สำคัญทำไมเขาถึงไม่สำนึกไม่ใส่ใจเอาแต่สนุกสนานร่าเริงเฮฮาของที่ผิดเขามองไปถูกหมดของที่ถูกเขามองว่ามันใช้ไม่ได้นะทำไมถึงมองอย่างนั้นนะก็อายะกุรอานก็บอกนะครับในอายะกุรอานก็มีนะครับที่บอกว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเมื่อเห็นเส้นทางสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมฮะเขาจะยึดเอาแนวปฏิบัติแต่เห็นแนวทางสิ่งที่ดีเขาปฏิเสธไปเอาเป็นข้อปฏิบัติอันนี้ก็มีบอกนะสิ่งสำคัญพี่น้องครับสิ่งสำคัญจากตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุตาบอกว่าอินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูดเพราะพวกเขาคิดเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่มีการย้อนกลับไปจะไม่กลับไปพูดง่ายว่าตายแล้วตายเลยจะไม่ย้อนกลับคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งจะไม่ย้อนกลับมาขึ้นมารับผลตอบแทนหรือข้อพิพาทที่สิ่งที่เขาทำมาในดุนยานี้นะมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเข้าใจนะของคนคนหนึ่งของกลุ่มหนึ่งนะครับแค่นั้นนะจริงหรือไม่ ไม่ฟื้นจริงหรือไม่ขึ้นมาจริงหรือไม่มีใครรู้นะครับที่เขาปฏิเสธเขาไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่การที่อิสลามบอกว่าเราต้องฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะไม่ใช่ในกรในขอพูดแต่อัลลอฮฺสุตลาผู้เป็นเจ้าบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับพวกเราทั้งหลายนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เมื่อรู้อย่างนี้ว่าเราจะต้องถูกสอบสวนเมื่อรู้อย่างนี้ว่าเราต้องฟื้นคืนชีพกลับมาเพื่อรับผลตอบแทนหรือรับการตัดสินในสิ่งที่เราทำในดุนยานี้มันก็จะมีข้อหนึ่งพี่น้องครับมันจะมีข้อหนึ่งหรือจะมีช่วงหนึ่งของการสะกิดใจเอะใจนะครับว่าเราจะต้องไม่ผิดพลาดเราจะต้องไม่ทำสิ่งที่มันทำให้เรานั้นถลำลงไปในการที่จะปฏิเสธอัลลอฮ์ในการที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับข้อนี้แหละครับสำคัญนะถ้าเรามีข้อนี้ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะยังทำดีไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยสุดมันเป็นข้อเตือนสติเราว่าไม่ถลำลึกมากไปกว่านี้และที่มันพลาดก็พยายามค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้ไขค่อยๆออกห่างในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายนะครับนะต่อมาครับอายะห์บอกบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบีบะซีรอหาไม่ได้เลยนะว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคิดว่าไม่มีใครดูไม่มีใครเหมือนคงคือแล้วกันน่ะเข้าใจมั้ยฮะคำพูดว่าแล้วกันไม่ต้องมีมาสอบสวนทบทวนไม่มีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบีบะซีรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองเขาอยู่เสมอๆคือทำอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างคือหลายคนอาจจะมองว่าผู้ปฏิเสธอาจจะคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าอ่านแล้วอ๋อนี่ไม่ใช่เราไม่ต้องคิดไม่ใช่พี่น้องครับกุรอานทั้งหมดไม่ว่าจะพูดเรื่องใครอย่างไรก็แล้วแต่นะทั้งหมดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้ศรัทธาทุกคนเกี่ยวข้องตรงนี้คืออะไรฮะให้คติให้มุมมองให้แนวคิดให้วิสัยทัศน์ให้แบบอย่างโอ้เยอะแยะมากมายพี่น้องดังนั้นกุรอานที่บอกเรื่องใครอย่างไรนั่นหมายถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่เจอในยุคเรานะฮะแต่ต่อไปมันก็ต้องเจอแบบเนี้ยเจออย่างเนี้ยจะต้องอย่างเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรเราจะต้องคิดอย่างไรนั่นแหละครับที่กุรอานสอนเราแล้วก็บอกเรานั่นแหละครับที่บอกว่ากุรอานคือธรรมนูญและแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นถ้าเราตระหนักนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกเห็นเราอยู่มองเราอยู่นะครับเรามันก็จะมีช่วงหนึ่งหรือจะมีสิ่งหนึ่งที่เตือนเราว่ามันมีคนเห็นเราไม่ทำข้อนี้พี่น้องครับถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเนี่ยนะถ้าเป็นความเชื่ออย่างนี้เป็นความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะทำอะไรได้ต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองอยู่เนี่ยนะเราจะรู้ทันทีว่าอันเนี้ยทำไม่ได้ถึงแม้มีใครรู้แต่อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ให้ได้ตระหนักแล้วก็ได้ให้สำนึกอย่างสม่ำเสมอนะครับนั้นผู้ที่แบกคัมภีร์มาทางด้านด้วยกับหลังของเขาเนี่ยนะพูดง่ายว่าคนที่ทำไม่ดีในดุนยานี้คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ไม่เชื่ออิสลามนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นพฤติกรรมของเขาเป็นเหตุการณ์ที่เขาจะได้เจอแล้วก็แน่นอนครับมันก็เป็นสิ่งที่ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้พยายามตระหนักและพยายามออกห่างตระหนักและพยายามระมัดระวังตัวนะครับถัดมาพี่น้องครับอัลลอฮฺสุตลาได้บอกว่าฟาลาอุกซิมุบิชชาฟักอัลลอฮฺสาบานกับตะวันเป็นการพูดเป็นการบอกกล่าวนะครับให้รู้ว่าตะวันที่ให้แสงตะวันที่เป็นความหวังของมนุษย์โลกว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกมีเขาเรียกมีประโยชน์มันเป็นอะไรที่ทุกๆคนหรือมนุษย์ทุกคนนั้นใฝ่ฝันทุกคนใฝ่ฝันอยากจะถึงพรุ่งนี้ครับพวกคนใฝ่ฝันอยากจะนอนแล้วตื่นขึ้นมาเห็นไหมฮะพูดง่ายว่ายังมีอนาคตอัลลอฮฺสาบานสาบานนะครับอย่างนี้แล้วก็เช่นเดียวกันอิรัสมาวันไลลูอามาวะซักและพระองค์อัลลอฮฺสาก็สาบานเกี่ยวกับเรื่องกลางคืนเช่นเดียวกันเมื่อมันเขาเรียกมืดมิดและเต็มไปด้วยดวงดาวกำลังจะบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะแสงสว่างหรือไม่ว่าจะมืดมิดทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอยู่ในการเขาเรียกดำเนินการหรืออยู่ในการ จัดระเบียบของอัลลอฮฺสุตะลาวัลกอมารีอิดัตตะซักนะและดวงดาวที่มันกระจายไปเต็มท้องฟ้านะคำสาบานนี้กำลังให้เห็นให้พวกเราทั้งหลายได้ประจักษ์ได้รู้นะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยที่พระองค์อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับบรรดามนุษย์โลกทั้งหมดเนี่ยนะสรรพสิ่งอยู่บนโลกทั้งหมดเนี่ยนะแต่จะเป็นประโยชน์อย่างไรช่วงไหนอย่างไรเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ถึงนะฮะเราก็อย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะแน่นอนหลายสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยไม่ใช่สร้างแบบไร้สาระนะไม่ใช่สร้างแบบไร้สาระนะสร้างมาอย่างนั้นแหละไม่ใช่มันมีประโยชน์นะประโยชน์ยังไงล่ะก็วันนี้เรายังไม่ประจักษ์วันนี้เรายังหาข้อมูลไม่ได้วันนี้เรายังความรู้ยังไม่ถึงเนี่ยนะเราก็ต้องศึกษาต่อไปค้นคว้าต่อไปนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่อค้นคว้ามาเจอเราก็จะได้ประจักษ์ว่าอ๋อนี่ไงที่กุรอานบอกไว้อย่างที่บอกว่าริสกีเนี่ยนะครับหรือความปัจจัยยังชีพเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาบนท้องฟ้านี่คนก็คิดว่าเป็นฝนอย่างเดียวแต่วันนี้พี่น้องครับในอดีตคิดว่าริสกีจากท้องฟ้าคือฝนในอดีตนะครับแต่วันนี้เวลาบอกริสกีจากท้องฟ้าเป็นไงฮะวันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมแย่งเครือข่ายกันแย่งสายกันแย่งคลื่นกันโอ้โหเยอะแยะมากมายที่ไหนแล้วครับบนดินนี่หมดแล้วมึงนะบนดินนี่หมดแล้วโฉนดเขายึดกันไปหมดแล้วโฉนดเขามีของใครของมันไปหมดนะใต้ดินก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรวันนี้เอาบนท้องฟ้าแล้วและไม่แน่ต่อไปก็จะเป็นนู่นนอกโลกไปแล้วทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับเรียกว่ามันเป็นการสร้างของอัลลอฮฺสุตะลาอย่างเป็นระบบนะครับแต่ด้วยการอ่อนแอของมนุษย์เราอาจจะยังไม่ถึงประโยชน์ของมันนะครับเมื่ออัลลอฮฺสาบานอย่างนี้แล้วนะฮะนี่คือความสำคัญสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องตระหนักและไตร่ตรองว่าสรรพสิ่งต่างๆที่พระองค์เอาขึ้นมาเป็นคำสาบานเนี่ยนะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านะครับต่อมาพี่น้องครับข้อที่สำคัญที่สุดนะฮะที่หลังจากสาบานแล้วพระองค์อัลลอฮฺสุลาบอกให้เราได้ตระหนักข้อนี้พี่น้องครับละตาร์กะบุนนาตาบกันอันตาบกให้รู้ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างนี้ซ้ำๆสิ่งต่างๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและมันเขาเรียกมันสับเปลี่ยนไปก็จริงนะวันนี้ตอนเช้าเราเจอตอนเช้าพรุ่งนี้ก็จะต้องเจอตอนเช้าอีกแต่ตอนเช้าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แปลกกว่าวันนี้มันมีอะไรที่เขาเรียกลำบากกว่ามันมีอะไรที่ต้องพยายามมากกว่านะพูดง่ายๆว่าทุกๆขั้นตอนทุกๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะมันก็มีความรุนแรงมีความทวีคูณไปเรื่อยๆนะจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็แน่นอนฮะที่สังเกตนะครับว่าเราจะบอกว่า

0: เดิมอ่ะที่เราเคยผ่านมาเมื่อ10ปีแล้วมาเจอวันนี้มันก็ง่ายไงนะมันก็สามารถจะผ่านได้แต่วันนี้พี่น้องสังเกตนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรากับชีวิตเราบางทีมันไม่เหมือนเดิมบางทีไม่เหมือนเดิมอ่ะตื่นเช้ามา 7:00 น.เช้าแปลเหมือนกันแต่อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงของ 7:00 น.เช้าเมื่อวานกับวันนี้มันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันนั้นให้รู้ว่านะครับว่าเราทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับสภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสภาพหนึ่งสู่สภาพหนึ่งมันจะเป็นความยากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่งเราจะเจอกันแบบเราจะเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของอะไรเดิมๆมันไม่ใช่ของอะไรที่คุ้นเคยวันเมื่อวานนมาดวันนี้ก็นมาดแต่เมื่อวานนมาดแบบธรรมดาแต่วันนี้นมาดแบบมีคุชัวอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะเราก็จะเจอกันนมาดแต่การนมาดวันนี้มันเป็นการนมาดที่เข้มข้นเป็นการนมาดที่มุ่งมั่นกับชีวิตปัญหาอื่นๆแล้วครับก็เหมือนกันแหละครับมาว่าปีอดีตเคยเจอปัญหาแบบนี้วันนี้เจอปัญหาที่มันหนักขึ้นนะให้รู้ว่าชีวิตถ้ายังมีอยู่มันก็จะเจอหนักขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
3: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนาบีฮัจญีคอยรุดดีนุนาบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนาบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนาบีจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจัมอุนอิควานลามุตตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดามิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมินบุรีสอบถามโทร0860720093 086-072-0093 อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดมิฟตาฮุนอิสลามบ้านหนองปรืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 14:00 นณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเทราสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจามาเรียมเจริญสุขฮะจามาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะจีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา 15:00 นณมัสยิดอันฟาละคลอง9
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 034-1147 7 9

0: เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเป็นเจ้าของชั้นฟ้าทั้ง7และเป็นผู้สร้างบัลลังก์อันยิ่งใหญ่พวกเขาจะกล่าวว่ามันเป็นของอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดถ้าเช่นนั้นพวกท่านจะไม่ยำเกรงการลงโทษของพระองค์จากอัลกุรอานซูเราะห์อัลมุอ์มินูนอายะห์ที่86ถึง87วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับตามที่ท่านเจ้าภาพนะครับอาจารย์อารามอาจารย์พันนีนะครับได้เรียนประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับว่าบ้านรุ่งอรุณแห่งนี้นะครับตั้งใจไว้แล้วก็เนียดไว้ว่าจะจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องผู้สนใจนะครับในละแวกของ16แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเนียดเพื่อเป็นสบีนนะครับหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่ง นะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก30ปีก็เคยจัดให้มีการบรรยายในลักษณะนี้มาก่อนแล้วนะครับตอนนั้นน่าจะสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วในวันนี้นะครับมีพี่น้องนะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้นะครับมากกว่าเดือนที่แล้วต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้เกิดเป็นความจำเริญเป็นบารอกะห์กับบ้านหลังนี้นะครับผมเองยังอดนะครับนึกถึงไม่ได้ที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้นะหรือว่าตรงเนี้ยนะครับลูกหลานตัวมอตัวยะอะไรแถวๆเนี้ยนะครับถ้าอัลลอฮฺประสงค์นะครับให้มูนิธฮิมมัดอยู่นะไม่เรียกเก็บไปเร็วเนี่ยมูนิธอาจจะได้มานั่งกับผมเนี่ยนั่งกับอาจารย์ฟาริดคิดถึงไหมครับคิดถึงนะมูนิธเนี่ยหลานตัวยะหลานตัวมอที่นี่เนี่ยแหละครับวันสุดท้ายที่จะบินนะครับจะขึ้นเครื่องนะเขายังไปนั่งเรียนจนกระทั่งถึงคาบที่2จะบินกลางคืนประมาณสักเที่ยงคืนนะครับคือเที่ยงคืนจะบินนะตอนเช้า10โมงเช้านะครับจะเที่ยงอยู่แล้วอาจารย์ฟาริดต้องไล่กลับมาแต่งตัวมาอาบน้ำอาบท่าเพราะว่าจะต้องเดินทางผมอยากได้คนที่มีพื้นฐานแล้วก็สำนึกของความเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามแบบมูนิธผมเชื่อว่านะขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานที่นี่ต้องมีนะที่ทดแทนมูนิธอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยังไงก็ขอไปเรียนที่สื่อนะจะได้ปั้นให้ใหม่นะนึกถึงมูนิธนะครับป่ามูนิธมาป่ะเนี่ยมึงซบมาป่ะนะให้มึงซบมีลูกอีกคนนึง ครูก็ได้มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้นะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นความจำเริญนะครับและในแต่ละช่วงระยะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงนะครับให้มีผู้ที่มาทำงานศาสนาแล้วก็ฟื้นฟูศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับเกียรติได้รับความไว้วางใจมานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ด้วยนะครับเพราะอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นี่ทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนเลยท่านมีภารกิจบรรยายให้ความรู้แต่ว่าโดยพระเมตตาของอัลลอฮ์เดือนนี้เรามี5ศุกร์นะครับเราก็ได้ศุกร์พิเศษมาอาจารย์ฟาริดนะครับจะมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพี่น้องก็เดี๋ยวคืนนี้เราใช้อาจารย์ฟาริดให้คุ้มก่อนแล้วกันนะถามให้เยอะเลยนะครับผมไม่ค่อยสบายด้วยจะได้พูดน้อยนะครับเรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอากีดะห์เมื่อครั้งที่ผ่านมาผมก็ได้คุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าอากีดะห์ของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือว่าอัลอากีดะตุลอิสลามียะห์อากีดะห์ของอิสลามที่ใสสะอาดที่บริสุทธิ์นะครับ มันต้องมีแหล่งที่มาจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมาจากซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสำคัญศาสนาอิสลามนะครับถึงแม้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมอบให้พวกเราแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปดีไซน์ไปออกแบบศาสนาตามใจชอบของเราศาสนายังจะต้องคงอัลอาตีกอาตีกแปลว่ารักษาความดั้งเดิมเอาไว้เหมือนกับวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับพระราชทานมาอย่างไรอย่างนั้นเราจะไปแก้ไขต่อเติมเปลี่ยนแปลงนะครับดัดแปลงอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าในบางหลักการนะครับในบางเรื่องในบางรายละเอียดอาจจะมีความยืดหยุ่นได้บ้างก็ตามแต่นั่นในมิติของฟิกเท่านั้น แต่ถ้าเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของหลักการศาสนาเราจะเปลี่ยนแปลงจะแตะไม่ได้เลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เป็นโครงสร้างหลักๆที่เราเรียกว่าอุซูลนะครับอุซูล นะครับหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นอรกานรุกลทั้งหลายก็ได้ นะครับในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักในเรื่องของภาคปฏิบัติที่เป็นรุกลอิสลามทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาความเม็ดเป็นมาตรฐานหรือว่าสเปคเนี่ยต้องเป็นสเปคเดียวกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับพระราชทานมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแก้ไขนะครับดัดแปลงแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดเป็นการเหิมเกริมนะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นใครที่ไป แก้ไขนะครับไปเขาเรียกว่าจู้จี้นะไปเจาะแจ้กับหลักการศาสนาทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเท่ากับตีเสมอใครเอ่ยเท่ากับตีเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นมุชริยะเป็นผู้ออกกฎหมายศาสนาออกหลักการศาสนาแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็นะครับท่านก็ประกาศว่าท่านเองท่านก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนะครับมาออกหลักการศาสนาเพียงแต่ท่านทำหน้าที่เป็นมุบัลลิกก็คือผู้ถ่ายทอดประกาศหลักการศาสนาต่อมาจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานให้นะครับกุลมายะกูนุลีอันอุบัดดิละฮูมินติลกออีนัฟซีมุฮัมมัดอัลลอฮ์สั่งให้นบีมาประกาศเลยนะมุฮัมมัดจงประกาศเถิดจงเทศนาเถิดข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยกุลมายะกูนุลีไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยอันอุบัดดิละฮูที่ข้าพเจ้าจะไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขหลักการศาสนากุรอานก็แก้ไม่ได้หลักการศาสนาภาคความเชื่อภาคปฏิบัติแก้ไขไม่ได้เลยแม้แต่น้อยมินติลกออีนัฟซีโดยมาจากเขาเรียกอะไรอำเภอใจนะครับตามวิสาสะพละการเองนบีทำไม่ได้ฉะนั้นนบีจะทำอะไรก็แล้วแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังต้องรอวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญฉะนั้นหลักการศาสนาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงโดยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเปลี่ยนแปลงโดยคำสั่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโดยพละการจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่อง หัวข้อในวันนี้นะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบก็คืออะกีดะห์อิสลามียะห์หรือหลักความเชื่อในอัลอิสลามที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า วันนี้นี่จะภาพต้องการอะไรครับต้องการว่าเอาเฉพาะที่ถูกต้องเลยอ่ะใช่ไหมครับจะอะกีดะห์สเปะสปะอะกีดะห์เลอะเทอะได้ไหมครับไม่ได้ เดี๋ยวผมหยิบหนังสือผิดแล้วเดี๋ยว บรรยายหลายที่เดี๋ยว อันนี้ก็ของมะบิดผิดอีกเดี๋ยว เจ๋แล้ว นะครับเรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องในอิสลามเป็นอย่างไรนะครับ ผมเคยแนะนำกับพี่น้องไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาพอจะขออนุญาตทบทวนความรู้นะเพื่อที่จะได้ต่อยอดในวันนี้เลย เมื่อครั้งบทเรียนที่ผ่านมาการบรรยายครั้งที่ผ่านมานะครับผมแนะนำคำศัพท์กับพี่น้องไปนะครับในเรื่องของอะกีดะห์นี่แหละแต่แนะนำให้พี่น้องรู้จักคำศัพท์อยู่3คำก็คือคำว่าเตาฮีดคำว่าอีมานแล้วก็คำว่าอะกีดะห์จำได้ไหมครับเตาฮีดเป็นคำศัพท์ที่แปลว่าเราต้องเชื่อต้องศรัทธาในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของความเชื่อว่าพระองค์ทรงผู้ทรงอะไรทรงสร้างทรงเดชานุภาพทรงฤทธานุภาพทรงให้เป็นทรงให้ตายทรงบริหารจัดการทุกอย่างนี่เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ของเราเป็นพระเจ้าในเรื่องนี้เพียงพระองค์เดียวพระเจ้าอื่นนะครับ นะครับไม่สามารถให้เป็นให้ตายได้ไม่สามารถให้รวยให้จนได้ไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อแบบนั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์ของเราองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่เป็นรับบุญแปลว่าทำให้เป็นทำให้ตายนะครับทำให้รวยทำให้จน พี่น้องลองนึกแล้วกันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปต่างๆของมักลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะอันนี้หนึ่งเชื่อในความเป็นเอกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงอันนี้คืออูลูฮียะห์ของอัลลอฮฺพระเจ้าอื่นใครเขาจะกราบจะไหว้เรื่องของเขาแต่ไม่คู่ควรสำหรับการกราบไหว้ที่แท้จริงสำหรับมุมินสำหรับผู้ศรัทธาดังนั้นเราก็เชื่อในส่วนนี้ส่วนที่สามก็คือเชื่อในพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามอันพิสุทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อกี่อย่างนะครับเตาฮีดเชื่อกี่อย่าง3ในความเป็นพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จที่พระองค์คนผู้เดียวไม่ใช่คนเดียวผู้เดียวเลย2ศรัทธาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะบูชาโดยแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรนอกจากอัลเลาะห์แล้วก็3ศรัทธาในพระนามแล้วก็ในพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่3เรื่องนี้นะอากีดะห์ถ้าเป็นเรื่องเตาฮีดแต่พออีมานปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วรวมถึงเรื่องของใครด้วยอันตุมินะบิลลาฮ์วะมะลาอิกะตีอีมานกับมะลาอิกะห์อีมานกับบรรดาคัมภีร์อีมานกับบรรดานบีอีมานกับอะไรอีกฮะรูปมันเราสูญบ้าไปแล้วอีหม่านกับอัลลอฮ์อีหม่านกับบรรดานบีอีหม่านกับบรรดาคัมภีร์อีหม่านกับบรรดามาลิกะอีหม่านต่อวันกิยามะห์แล้วก็อีหม่านต่อหลักกอดอกอดัรการกำหนดสภาวะความเป็นไปต่างๆของมักลูกอันนี้5อย่างนี้อยู่ในเนื้อหาของการอีหม่านนะครับแต่ถ้าอากีแต่ถ้าเตาฮีดเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวล้วนๆเลยเรื่องอื่นมาเกี่ยวไม่ได้แต่ถ้าอีหม่านหมายถึงอะไรศรัทธากับอัลลอฮ์ด้วยศรัทธากิยามะห์ด้วยศรัทธามาลาอิกะห์ด้วยศรัทธาคัมภีร์ด้วยอีหม่านกับบรรดารอซูลด้วยกิยามะห์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอะไรอยู่ในความหมายของคำว่าอีมานแต่พอคำว่าอากีดะห์ปุ๊บนี่ครอบคลุมทั้งหมดเลยเตาฮีดก็อยู่ในเรื่องอากีดะห์อีมานก็อยู่ในเรื่องของอากีดะห์ฟิกที่เป็นภาคปฏิบัติก็อยู่ในเรื่องของอากีดะห์ด้วยอ้าวอย่างสมมติผมถามว่าพี่น้องเราต้องศรัทธาว่าการละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นฟัรดูเป็นหน้าที่ของมุมินมุสลิมใช่ไหมครับการเชื่อว่าละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นวาญิบอันนี้เป็นอิอ์ติกอดเป็นอากีดะห์เข้าใจนะอันนี้เป็นอากีดะห์เราต้องเชื่อว่าละหมาดเป็นฟัรดูลองใครเชื่อว่าละหมาดไม่ใช่ฟัรดูเป็นอะไรเลยตกมุรตัดอันนี้อิอ์ติกอดก็เรียกอิอ์ติกอดเราต้องเชื่อว่าคนอะไรคนลักขโมยทำสิ่งที่เป็นความผิดหรือคนกินดอกเบี้ยทำสิ่งที่เป็นความผิดคนกินเหล้าทำสิ่งที่เป็นความผิดถ้าเราเชื่อตรงกันข้ามกินเหล้าไม่บาปเป็นไงตกมุรตัดเลยฉะนั้นเรื่องของฟิกเรื่องของภาคปฏิบัติพวกนี้อยู่ในอะไรครับอยู่ในเครือข่ายขอบข่ายของคำว่าอากีดะห์ด้วยฉะนั้นอากีดะห์จึงเป็นคำศัพท์ที่กว้างนะครอบคลุมทุกรายละเอียดทุกบริบทของหลักการศาสนาที่เราต้องเชื่อให้ถูกต้องฉะนั้นวันนี้นะครับเขาให้หัวข้อมาว่าอากีดะห์ที่ถูกต้องในอัลอิสลามเป็นอย่างไรฉะนั้นผมเคยอธิบายไปแล้วเตาฮีดคืออะไรอากีดะห์คืออะไรแล้วก็อีหม่านคืออะไรตอนนี้ ที่จะเรียนกับพี่น้องก็คือคำว่าอากีดะห์เนี่ยเป็นคำที่มันมีความหมายกว้างจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆก็ยังอยู่ในบริบทของคำว่าอากีดะห์ด้วยนะบรรดานักวิชาการเนี่ยเขานับนะครับตั้งแต่อัลวะละวัลบะเราะเคยได้ยินไหมครับอัลวะละวัลบะเราะวะละกับบะเราะนี่หมายถึงหลักความเชื่อของผู้ศรัทธาที่จะต้องสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้วยในการที่จะมีมิตรภาพหรือสัมพันธภาพกับคนที่เป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์และคนที่ศรัทธาภักดีกับอัลลอฮ์เราจะวางตัวจะปฏิบัติตัวกับคนแบบนั้นอย่างไรปฏิบัติตัวกับคนดีเป็นมิตรกับคนดีเป็นปรปักษ์กับคนที่เป็นปรปักษ์กับอัลลอฮ์อันนี้เรื่องของวะละและบะเราะนะถ้าเราผูกมิตรกับทุกคนมั่วไปหมดเลยไม่แยกแยะว่าอะไรเป็นมิตรอะไรเป็นศัตรูอันนี้ก็ไม่ใช่วะละแล้วก็ไม่ใช่บะเราะในหลักการของศาสนาเรื่องญิฮาดญิฮาดการทำสงครามศาสนาหรือการต่อสู้นะครับเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งจะเสี่ยงด้วยชีวิตต้องสละชีพอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของอากีดะห์เหมือนกันอัลคิลาฟะห์นักอุลามะห์นี่อุลามะห์ซะลัฟเค้านับนะครับคิลาฟะห์คิลาฟะห์ก็คือการจัดให้มีอะไรครับมีผู้นำสูงสุดที่สามารถปกครองอาณาจักรอิสลามนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีมีแต่เป็นอามีรนะครับเป็นประมุขเป็นกษัตริย์ อะไรแบบนี้แต่ถ้าจะเป็นคีลาฟ่าเหมือนกับยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สืบทอดโดยท่านขั้นแรกคือท่านคอลีฟะอบูบักรท่านที่2คอลีฟะอุมัร3อุสมาน4อาลีเนี่ย4ท่านเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยอมรับนะครับยอมรับว่าเป็นคอลีฟะคีลาฟะตุนนบูวะติบะดีซะลาซูนะซะนะรอซูลบอกผู้ที่จะเป็น หรือยุคสมัยที่จะเป็นยุคที่สืบทอดการดูแลปกครองราษฎรอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เหมือนกับยุคของนบีเลยนะมีเพียงแค่30ปีเท่านั้นซุมมะตะกูนุมุลกันต่อจากนั้นก็จะเป็นการปกครองในระบอบกษัตริย์เห็นไหมรอซูลบอกแค่30ปีฉะนั้นยุคการปกครองในยุคหลังๆถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าเป็นคอลีฟะคอลีฟะอุมาวียะคอลีฟะอับบาซียะคอลีฟะอะไรก็แล้วแต่ว่าตามเนื้อหาใจความจากฮะดีษแล้วรอซูลเรียกว่าเป็นยุคของกษัตริย์นะครับไม่ใช่คอลีฟะฉะนั้นการที่เราจะมีการปกครองนะครับโดยการเอาหลักการศาสนามาใช้อันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นบริบทหนึ่งของคำว่าอะกีดะห์ที่เราจะต้องเชื่อต้องศรัทธานะครับเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ นะครับเรื่องของอิห์ซานเรื่องของการปฏิบัติดีการตอบแทนบุญคุณการกตัญญูรู้คุณหรือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนี้เป็นอะไรครับเป็นความหมายกว้างๆที่อยู่ในเรื่องของอะกีดะห์ทั้งหมดเลยฉะนั้นที่จะเล่ากับพี่น้องในวันนี้นะครับผมจะเล่าในฐานะที่ บ้านเราเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเราจะเขาเรียกว่าผูกขาดสังกัดมัซฮับนะ สำนักฟิกเนี่ยบ้านเราเขาสังกัดมัซฮับชาฟีอีสำนักชาฟีอีสำนักฟิกในวงการศาสนาของเรานะครับที่เป็นที่ยอมรับเนี่ย4มัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดนะครับที่เรายอมรับว่าในมิติของฟิกเนี่ยบรรดาฟุกฮาที่เรายอมรับมัซฮับอะไรบ้างมัซฮับฮานะฟีมัซฮับมาลิกีมัซฮับชาฟิอีแล้วก็มัซฮับฮัมบาลีซึ่ง4ท่านที่เป็นอิหม่ามอาวุโสซึ่งจริงๆแล้วก็มีอิหม่ามที่เยอะกว่านี้นะครับอิหม่ามอาวซาอีซาวรีใครตะใครอิบนออยัยนะเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นอุลามะซะลัฟแต่ว่าถ้าเป็นสำนักฟิกเนี่ยอุลามะเขายอมรับนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ในการที่จะสืบนะครับสืบเกี่ยวเรื่องของอะไรของสำนักเนี่ยนะ4มัซฮับพี่น้องครับฟิกนะเขาอาจจะแตกต่างกันแต่ในเรื่องของอะกีดะห์เขาเชื่อเหมือนกันหมดเลยเพราะเป็นอะกีดะห์ซะลัฟที่ได้มาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ถ่ายทอดต่อมาจากบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเขาฉะนั้นอะกีดะห์ของเขาอ่ะนะเวลาเขาถามอ่ะถ้าเป็นอุลามะซะลัฟฟิกอาจจะแตกต่างกันนะคนนี้อาจจะเป็นชาฟีคนนี้อาจจะเป็นฮัมบาลีแต่พออะกีดะห์ของเขาจะเป็นอะกีดะห์ซะลัฟทันทีเลยพอมายุคหลังเนี่ยอุลามะนะครับเปลี่ยนจากที่เคยเป็นอะไรเป็นฟิกชาฟีฟิกฮัมบาลีอะไรก็แล้วแต่ว่าอะกีดะห์ซะลัฟแต่ปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องลองดูนะครับฟิกชาฟีแต่อะกีดะห์อัชชาอิรออ้าวอีกคนนึงฟิกฮานาฟีอะกีดะห์มาตูริดียะห์แบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งอุลามะคอลัฟในช่วงนึงนะครับเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมรับในแนวทางของนะครับของอะลีของอุลามะซะลัฟไปยึดแนวทางที่เป็นอุลามะคอลัฟแทนดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งการโต้เถียงกันทางวิชาการว่ามัซฮับไหนที่เป็นมัซฮับทางอะกีดะห์นะครับที่มีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องมากที่สุดผมคัดลอกมาจากนะครับ นะครับบทประพันธ์นะครับที่รวบรวมอะกีดะห์ทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องแรกจนกระทั่งถึงเรื่องสุดท้ายที่เป็นโครงสร้างหลักๆนะครับแล้วผมจะอ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็แปลให้ฟังว่าอิหม่ามชาฟิอีที่บ้านเราสังกัดและผูกขาดมัซฮับฟิกเนี่ยในอะกีดะห์ของอิหม่ามชาฟิอีและอิหม่ามอื่นๆด้วยเขาเชื่อกันอย่างไรในเรื่องของอะกีดะห์เราจะได้ไม่ยึดเพียงแค่ฟิกชาฟิอีอย่างเดียวเราต้องยึดอะกีดะห์อะไรด้วยอะกีดะห์ที่อิหม่ามชาฟิอียึดตามซะลัฟด้วยพี่น้องเข้าใจแล้วนะเราจะยึดเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราไม่ยึดเพราะตัวบุคคลนะถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราเนี่ยสังกัดฟิกมัซฮับชาฟีแหละเวลานุ่นเวลานี่ฟัตวาตามมัซฮับชาฟีแล้วต้องถามต่อไปว่าแล้วอิหม่ามชาฟีของเราเนี่ยอะกีดะห์เขาสังกัดมัซฮับอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คืออิหม่ามอะกีดะห์ของอิหม่ามชาฟียึดตามตัวบทหลักฐานตามแนวทางของซะลัฟของอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเดี๋ยวอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ นะครับอันนี้มันจะเป็นบทประพันธ์แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ฟริตสะดวกก็อธิบายเพิ่มเติมไปนะครับเพราะเป็นการรวบรวมแนวทางความเชื่อที่ถูกต้องที่สุดนะครับนะครับ บิสมิลลาห์ครับบอกอิสมะกะลามะมุฮักกิกินฟีกอลีฮีลายันซะนีอันฮุวะลายะตะบัดดะลุต่อไปนี้เชิญพี่น้องทุกท่านร่วมรับฟังนะครับคำพูดของนักปราชญ์ที่เขารวบรวมมาแล้วและมีการตรวจสอบอย่างเป็นวิชาการนะครับซึ่งจะไม่มีอะไรไม่มีคำอธิบายที่นอกเหนือไปจากนี้อีกแล้วที่จะถูกต้องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเฉยเฉยบิดเบือนอะไรได้อีกต่อไปแล้วเพราะนี่คือมันเป็นสิ่งที่ตกผลึกมาแล้วสำเร็จรูปมาเรียบร้อยหมดแล้วเป็นสิ่งที่เขาตรวจสอบและคัดกรองมาจนกระทั่งเหลือเฉพาะอากีดะห์ที่เป็นแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จริงๆแล้วนะต่อไปนี้เขาบอกหนึ่งอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อากีดะห์ของเขาก็คือฮุบบุสซอฮาบะติกุลลิฮิมเราจะต้องรักซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนเลยหนึ่งเลยคนที่เป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ต้องรักซอฮาบะห์เพราะถ้าไม่รักซอฮาบะห์จะไม่ใช่อะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะเป็นพวกไหนพวกไหนที่เขาไม่รักซอฮาบะห์ฮะชีอะห์ใช่ไหมครับชีอะห์นี่เขาไม่ได้รักซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยนะเขาเลือกรักเฉพาะกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง8คน9คนเท่านั้นที่เขายอมรับแล้วที่เหลือซอฮาบะห์ของรอซูลเป็นไงครับเขาบอกว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาก็อัลเลาะห์ตกมุรตัดกันหมดเลยฉะนั้นถ้าเราจะเป็นอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่มีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราต้องรักใครรักซอฮาบะห์ถ้าเราไม่รักซอฮาบะห์กลายเป็นฮะกลายเป็นแนวทางความเชื่อของชีอะห์เขาก็เลยบอกว่าฮุบบุสซอฮาบะติกุลลุฮุมลีมัซฮะบุนแนวทางที่ถูกต้องที่ข้าพเจ้ายึดถือก็คือข้าพเจ้าเชื่อว่าการอะกีดะห์ที่ถูกต้องนั้นต้องรักซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เลือกนะซอฮาบะห์จะโดดเด่นไม่โดดเด่นซอฮาบะห์จะมีผลงานมากน้อยไม่ทุกคนถ้าได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์เราต้องให้เกียรติซอฮาบะห์ต้องรักซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมะวัดดะตุลกุรบาบิฮาอะตะวัสซะลุนะครับวะลิกุลลิฮิมกอดรุนวะฟัฎลุนซาติอุนลากินนะมัสซิดดีกุมินฮุมอัฟฎอลุเขาบอกว่าเรารักซอฮาบะห์ทุกคนนะครับแล้วเราก็ต้องเชื่อนะครับในสายสกุลที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรักที่เราเรียกว่าอาลุลเบตเราก็ต้องรักนะครับเราไม่ได้แยกรักเฉพาะอาลุลเบตแล้วก็เกียรติซอฮาบะห์คนอื่นที่เหลือเรารักอาลุลเบตรักซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเพียงแต่ความประเสริฐความพิเศษอาจจะเหลื่อมล้ำแตกต่างกันไปบ้างตามบริบทของแต่หรือว่าตามผลงานความประเสริฐที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้เป็นรายบุคคลมีใช่ไหมครับอ้าวหลานชั้นคนนี้ลูกสาวของชั้นคนนี้เราซุนอาจจะพูดเป็นกรณีพิเศษเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ให้ภาพรวมแล้วมุสลิมมุมินที่อะกีดะห์ที่ถูกต้องจะต้องรักซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งข้อรังเกียจไม่ได้ใส่ใครอะไรไม่ได้นะครับไปลดเกียรติซอฮาบะห์ไม่ได้ฉะนั้นคำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องยกย่องให้เกียรติบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาจึงบอกต่อมาว่าวะลิกุลลิฮิมกอดรุนวะฟัฎลุนซาติอุนเราต้องยอมรับนะครับว่าซอฮาบะห์แต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มียศเกียรตินะครับมีเขาเรียกว่ามีเกียรติประวัติที่ดีนะครับเพียงแต่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับตามแต่ผลงานถ้าเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ในทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเวลาเราจัดลำดับความสำคัญหรือความประเสริฐของซอฮาบะห์นะครับ1 เราเชื่อว่าซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนล้วนแล้วแต่มีความประเสริฐแต่ความประเสริฐลดหลั่นตามอะไรครับตามที่แนวทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ได้ระบุเอาไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานแล้วก็การประกาศรับรองของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเช่นบุคคลซึ่งที่ประเสริฐรองจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยคือท่านคอลีฟะห์อบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุรองจากคอลีฟะห์อบูบักรก็คือท่านคอลีฟะห์อุมัรรองลงไปก็ท่านคอลีฟะห์อุสมานท่านคอลีฟะห์อาลีตามลำดับใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจัดเรียงในลำดับบรรดาซอฮาบะห์ก็มีความแตกต่างคือที่อะไรที่ลดหลั่นกันไปตามสมควรแก่กรณีเนื่องอาจจะด้วยผลงานอย่างเช่นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองชาวบะดัร
1: ช่ไหมครับรับรองบัดรีนะครับซอฮาบะที่ร่วมออกทำสงครามบัดดัตกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับในแนวทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราถือว่าเป็นกลุ่มซอฮาบะที่มีความประเสริฐนะครับมีเครดิตมีมานาคิบมีผลงานที่โดดเด่นจนกระทั่งเข้าตากรรมการเข้าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงให้ความเป็นพิเศษมากกว่าซอฮาบะกลุ่มอื่นๆอัลลอฮ์ยกโทษให้ชาวบัดดัตใช่ไหมครับจนกระทั่งเขานับเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเหนือกว่าบรรดาซอฮาบะห์อื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมทำสงครามครั้งนี้นั้นจึงปรากฏในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์บอกอิอ์มาลูมาชิตุมกอดวะฟัรตุลากุมนี่อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งกับเฉพาะชาวบัดดัตอย่างเดียวเลยผู้ที่ทำสงครามบัดดัตร่วมกับท่านรอซูลบอกอิอ์มาลูมาชิตุมเชิญพวกท่านทั้งหลายทำตามเต็มที่เลยยังไงฉันก็ต้องยกโทษให้กับพวกท่านเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าไปชี้โพงให้กระรอกใครซอฮาบะห์เต็มที่ยิ่งลุยชุยแฉกเปล่าเพียงแต่เป็นการให้เกียรติเป็นมากกว่าคนอื่นแบบเนี้ยดังนั้นเราก็ต้องเชื่อตามนี้ใช่ไหมครับอ้าวซอฮาบะห์10คนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุว่าเป็นชาวสวรรค์เราก็ต้องเชื่อว่าซอฮาบะห์กลุ่มนี้คือกลุ่มบุคคลพิเศษที่ถูกระบุชื่อถูกระบุนามว่าเป็นชาวสวรรค์เป็นว่าที่ชาวสวรรค์แล้วส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลเพียงแต่ลดหลั่นในเรื่องของผลงานเรื่องของเกียรติแตกต่างกันออกไปแต่ยังไงเราก็ต้องเชื่อว่าซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนเป็นนะครับเป็นคนดีนะครับสมควรแก่การยกย่องเชิดชูให้เกียรติอย่างสมเกียรติงั้นเราจะไปทำอย่างซอฮาบะห์ได้ไหมครับอย่างอะไรชีอะห์ได้ไหมย่ำยีลดลูนะครับลบลูนะครับแล้วก็อะไรมินเกียรตินะครับกล่าวหาว่าเป็นกาเฟสเป็นนุ่นเป็นนี่ต่างๆนั่นนะแม้กระทั่งภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกมุนาฟิกีนพวกชีอะห์พวกอะไรก็ยังไรครับยังบ่นทำลายจนกระทั่งเสียหายไปเยอะแยะฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันขาดอะกีดะห์อิสลามียะห์สอนให้เราเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วก็นะครับเชื่อในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องนะต่อมานะครับโดยคร่าวๆก่อนลากินนามัสซิดดีกุมินฮุมอัฟฎอลแต่เราต้องเชื่อว่าท่านคอลิฟะห์อบูบักรอัสซิดดีกคือบุคคลซึ่งที่อัฟฎอลรองจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยอันนี้ปรากฏในหะดีษหลายบทเลยนะครับว่าอุกิรุบิลกุรอานิมาจาอัตบิฮิอายาตุฮุฟะฮุวัลกอดีมุลมุนัซซะลุนะครับเขาบอกต่อมาว่าและข้าพเจ้ายังเชื่ออีกว่าอะกีดะห์ของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่ถูกต้องก็คือข้าพเจ้าจะต้องยอมรับต่ออัลกุรอานทั้งหมดเลยยอมรับต่ออัลกุรอานทั้งหมดเลยมาจาอัตบิฮิอายาตุฮุโดยเฉพาะนะครับเนื้อหาสาระต่างๆข้าพเจ้าก็เชื่อตามที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้ได้นำเสนอเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอซอสเรื่องเล่าต่างๆเรื่องที่ยืนยันถึงซีฟ้าของอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์ข้าพเจ้าก็จะไม่ระแวงไม่สงสัยนะครับไม่อธิบายเฉยเฉยเป็นอย่างอื่นเป็นอันขาดเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าข้าพเจ้าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับไปแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบทนี้ข้าพเจ้าอาจอะไรครับอาจไปเชื่อตามแนวกลุ่มแนวคิดอื่นๆที่มันเลอะเทอะก็ได้นะอ้าวบุคคลรูบิลกุรอานมีกลุ่มบุคคลซึ่งที่ไม่ยอมรับอัลกุรอานมีไหมมีนะครับและกลุ่มบุคคลซึ่งที่เชื่ออัลกุรอานเพียงผิวเผินนะครับก็มีและผู้ที่เชื่ออัลกุรอานแต่บิดเบือนอัลกุรอานก็มีนะครับหรือบางคนเนี่ยอัลกุรอานมีแต่ยังไม่ครบสมบูรณ์เหมือนที่ชีอะห์เชื่อใช่ไหมครับมีแค่กระพริบเดียวที่เหลือไปพร้อมกับอิหม่ามหายเข้าไปในถ้ำยังไม่ออกมากุรอานยังไม่ครบสมบูรณ์งั้นเขาจึงบอกว่าแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยอุกิรุบิลกุรอานต้องยอมรับอัลกุรอานก่อนฉะนั้นการศรัทธากับอัลกุรอานเนี่ยจึงเป็นรุกลรุกลอะไรครับรุกลอีหม่านข้อหนึ่งเลยอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติแล้วก็ว่ากูตูบีศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดศรัทธาอย่างไรคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมายาอัตบิฮิอายาตุโดยข้าพเจ้าจะเชื่อให้ตรงตามที่อายะในแต่ละวรรคในแต่ละองค์การในแต่ละประโยคในแต่ละซูเราะห์เนี่ยบอกไว้ยังไงข้าพเจ้าเชื่อตามนั้นทั้งหมดเลยข้าพเจ้าจะไม่ระแวงจะไม่สงสัยอัลลอฮ์เล่าไว้ในกุรอานข้าพเจ้าจะไม่สงสัยเป็นอันขาดเลยยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเล่าอันนี้มันจะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าเราไประแวงหรือไปสงสัยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราสงสัยกุรอานไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะครับหรือเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาใจความของอัลกุรอานนะครับ แม้กระทั่งเรื่องที่เป็นวิชาการจริงๆเนี่ยนักวิชาการเขายังไม่ค่อยแตะกันเท่าไหร่เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเรื่องที่เป็นกิสซาเรื่องเล่าก่อนเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องนาซิกเรื่องมันซุกเรื่องการยกเลิกอายะห์ก่อนอายะห์หลังอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเล่าแล้วต้องเป็นอมตะตามนั้นเล่าอย่างแล้วก็พอมาโอกาสหลังโอกาสต่อมาเล่าอีกอย่างนึงไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงเชื่อศรัทธาในความสมบูรณ์ในเรื่องภาคกอซอสด้วยภาคความอะไรครับไอ้เรื่องเล่าที่อัลลอฮ์ทรงเล่าไว้ในภาคมาคัมภีร์อายุตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์คนแรกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพอเราเชื่อเสร็จดีเชื่อดีแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมต่อมาในอาลอิมรอนในนิสาเล่าบอกไม่ใช่และเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ใช่อาดัมละเปลี่ยนเล่าเรื่องคนอื่นใหม่แล้วบางแลเฮ้ยกุรอานเนี่ยไงแน่เนี่ยซูเราะห์นูนบอกอาดัมพอต่อมาบอกไม่ใช่อาดัมยกเลิกได้ไหมฮะฉะนั้นเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยมันจึงสัมพันธ์แล้วก็มันสถาพรมันยั่งยืนมันไม่วันนี้ว่าอย่างอีกวันว่าอีกอย่างไม่ใช่ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยกุรอานว่ายังไงเราก็ต้องว่าไปตามนั่นกุรอานตามกุรอานทั้งหมดเลยเอาเรื่องซีฟ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงคุณลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเราก็เชื่อตามที่พระองค์ทรงพรรณนาเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นโดยไม่สงสัยโดยไม่ระแวงนะครับหรือไม่ไปบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นฟะฮุวัลกอดีมุลมุนัซซัลแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าอัลกุรอานนั้นทรงกอดีมทรงมุนัซซัลคำว่ากอดีมเนี่ยนะครับแปลว่ากุรอานนั้นมีมาแต่เดิมเพราะกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นอะไรครับเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะซีฟะห์กะลามอัลกุรอานเป็นซีฟะห์กะลามเป็นซีฟะห์ที่ยืนยันว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรทรงพูดนะครับ นะครับแล้วก็เชื่อตามนั้นนะครับพระองค์ทรงพูดแล้วพระองค์ทรงพูดไว้แต่เดิมนะครับแล้วให้ตอนที่พระองค์ทรงพูดแล้วเนี่ย นะครับพระองค์ทรงประทานลงมาต่อจากนั้นให้ยิบรีนอะลัยฮิสสลามนำทยอยลงมาจากไบตุลอิซะมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามวาระตามโอกาสต่างๆตามความเหมาะสมนะครับวะจะมีอุอายาติสิฟาติอุมิรุฮาฮักกอนกามานกลติรอซุลอาวะลูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายะที่พรรณนาถึงลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซีฟะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทุกลักษณะเลยอุมิรุฮาข้าพเจ้าก็เชื่อไปตามนั้นโดยไม่กังขาโดยไม่สงสัยฮักกอนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงถึงแม้บางอย่างสติปัญญาเราจะเข้าไม่ถึงอธิบายไม่ได้แต่ก็ต้องเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นจริงกามานะกอลติรอซุลอาวะลุเหมือนกับที่ชนในยุคต้นในยุคแรกก็คือบรรดาซะลัฟเขาได้รายงานถ่ายทอดความเชื่อที่ถูกต้องตรงนี้เอาไว้ซอฮาบะห์ที่รับอัลกุรอานจากรอซูลนะครับรอซูลสอนซอฮาบะห์สอนให้ซอฮาบะห์อายะห์ที่เรื่องซีฟะห์ต่างๆเนี่ยซอฮาบะห์เขายังไม่สงสัยเลยแล้วทำไมเราต้องมาสงสัยฉะนั้นในเมื่อซอฮาบะห์เขาไม่สงสัยเราก็ไม่สงสัยแค่นั้นละจบครับวะอารุดดูอุกบะตฮาอิลานุกอลิฮาวะอซูนุฮาอังกุลลิมายุตะคอยยะลูฉะนั้นเวลาเกิดประเด็นถกเถียงอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องย้อนเอากลับไปสอบกับอะไรครับต้นฉบับเลยต้นที่แหล่งกำเนิดของอะไรครับของที่มาของหลักการศาสนาก็คือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรายึดตามที่มีสายรายงานที่ถูกต้องยืนยันรายงานเอาไว้เท่านั้นนะครับและข้าพเจ้าก็จะปกป้องนะครับอัลกุรอานโดยเฉพาะอายะซีฟะต่างๆเหล่านี้จากทุกๆแนวคิดที่บิดเบือนและจินตนาการไปต่างๆนานากุบฮัลลิมันนะบะซัลกิตาบวะรออฮูวะอิซัสตะดัลลายะกูลุกอลัลอัคตะลุช่างน่าอัปยศสิ้นดีกับคนที่มีอัลกุรอานแล้วโยนอัลกุรอานทิ้งก็คือมีอัลกุรอานแล้วแต่ไม่เชื่อตามอัลกุรอานนะครับทิ้งขว้างอัลกุรอานไม่เชื่อตามนั้นแต่เวลาจะอาศัยยกหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ไปอ้างกอลัลอัคตอลูนะครับนักปราชญ์ในยุคต้นนะอัคตอนเป็นนักภาษานักวรรณกรรมวรรณคดีในยุคต้นๆไปอ้างคนพวกเนี้ยมามีอิทธิพลมามีบทบาทในการทำความเข้าใจเรื่องของศาสนาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เวลาเราคุยเรื่องอะกีดะห์คุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอคุยเถียงไปเถียงมาพอเถียงตัวบทไม่ได้ยะรอบใช่ไหมครับไหนๆลองยะรอบไปสิอันใส่สระให้ถูกสิไปเล่นกันเรื่องอะไรเรื่องใส่สระ ใช่ไหมครับแต่อากีดะของเรานี่มันไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรอกครับเชื่อให้ถูกก็แล้วกันแต่พวกเราล่ะพอเถียงกันเถียงกันไม่ได้พอแพ้เอานาฮูมาอะไรมาเอาชนะกันเอาวิชาที่เป็นวิชาพวกเนี้ยเนี่ยเหมือนกับที่มุอัลลิฟก็บอกเลยบอกว่ายะกูลุกอลัลอัคตอลุไม่อ้างตัวบทหลักฐานนะแต่ไปอ้างอุลามาคนนั้นอุลามาคนนี้มานะครับเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือที่มีต่อตัวบทหลักฐานวัลมุมินูนะยะเราะนะฮักกันร็อบบะฮุมวะอิลัสซะมาอีบิไกรีไกฟินยันซิลุและหนึ่งในตัวอย่างที่เขายกก็คือมุมินที่ศรัทธาอย่างถูกต้องคือมุมินที่ต้องที่เชื่อว่าในวันข้างหน้าในวันกิยามะห์ถ้าเขาเป็นผู้ที่สมควรจริงๆหรือเป็นคนที่มีความดีเพียบพร้อมจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์จะต้องเมตตาให้เขาได้มีโอกาสเห็นพระองค์อย่างจริงๆเห็นด้วยสายตาของเขาเลยวะอิลัสซะมาอีบิไกรีไกฟินยันซิลุและเขาจะต้องเชื่ออีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงสามารถที่จะลงมายังฟากฟ้าของพระองค์อย่างไรก็ได้แล้วแต่พระองค์เพราะสีฟ้านี่อย่างสีฟ้าลงสีฟ้าอะไรที่เขาถึงเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราถือเป็นสิกเราะห์สีฟ้าฟิอลิยะห์เป็นอะไรครับเป็นสีฟ้าของอัลเลาะห์ที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติส่วนพระองค์นะเป็นการปฏิบัติของพระองค์ซึ่งสีฟ้าฟิอลิยะห์เนี่ยคือสีฟ้าอิคติยาริยะห์เป็นสีฟ้าที่พระองค์จะทำหรือไม่ทำก็ได้เรื่องของพระองค์จะลงมาไรหรือไม่ลงเป็นเรื่องของใครเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์ทรงบอกลงเราก็เชื่อว่าลงพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงประทับไม่ลงเราก็เชื่อว่าพระองค์ทรงไม่ลงเพราะเป็นสีฟ้าฟิอาลียะอิคติยาริยะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวงั้นเราจึงไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเลยแม้แต่น้อยเราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระเมตตาของพระองค์ด้วยความยุติธรรมของพระองค์บ่าวที่ดีที่ศรัทธากับพระองค์นะครับอิบาดะห์กับพระองค์อย่างเคร่งครัดอย่างดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยพอเขาเหมาะสมหรือคู่ควรที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์นอกจากจะให้สวรรค์แล้วอัลลอฮ์ยังได้ให้เขาเมตตาให้เขาได้เห็นพระพักของพระองค์ด้วยนะครับอันนี้เราต้องเชื่อแบบนี้และเห็นจริงๆเลยนะ นะครับอ้าวต่อมาวะอุคิรุบิลมีซานิวัลฮาวดิลลาซีอารจูบิอันนานีมินฮุรัยยันอันฮาลูและข้าพเจ้ายังจะต้องเชื่ออีกว่านะครับตาชูนะครับตาชูหรือตาช่างนะครับที่จะใช้วัดความดีความชั่วของบ่าวในวันกิยามะห์อะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องเชื่อว่ามีจริงนะครับต้องเชื่อว่ามีจริงนะครับวะอุคิรุบิลมีซานนะครับอ้าวตาช่างหรือตาชูของอัลเลาะห์มีเท่าไหร่มี2จานนะไม่มันไม่เหมือนกับเราอย่าไปจินตนาการมันต้องเหมือนกับตาช่างร้านขายยาจีนอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมนะลักษณะของมันจะเป็นยังไงแต่นบีบอกว่ามี2จาน2จานนะครับนะเราก็เชื่อตามนั้นก็แล้วกันวัลฮาวดิลลซีอัรจูบิอันนีมินฮุรัยยันอันฮาลูและข้าพเจ้าก็จะเชื่ออีกว่านะครับสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถ้ามีบ่อน้ำพิเศษเป็นบ่อน้ำทิพย์ซึ่งข้าพเจ้าก็ขอดุอาอยู่เสมอว่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ได้อิ่มได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำนี้จนอิ่มอ้าวถ้าเราไม่เชื่อล่ะกลายเป็นอะไรเลยครับกลายเป็นมุรตัดกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเชื่อนะครับแล้วก็เป็นบ่อน้ำสำคัญที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วก็วาดหวังว่าจะต้องมีโอกาสได้ไปดื่มกินน้ำนี้จากบ่อน้ำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าโชคดีมากๆนบีจะเป็นคนตักน้ำให้เราได้ดื่มใช่ไหมครับแล้วถ้าใครดื่มน้ำจากบ่อนี้ลายัลมาอูอาบาดะเขาจะไม่มีโอกาสไม่มีวันกระหายอีกต่อไปฉะนั้นเป็นบ่อน้ำที่เราต้องดื่มต้องกินให้ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับวะกะลัสซิรอตุยุมัดดุฟาวกอญะฮันนัมินและอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องเชื่อและศรัทธาว่าสะพานอัสซิรอตที่พาดอยู่บนปากนรกยะฮันนัมนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจริงด้วยยุมัดดุฟาวกอญะฮันนัมนะครับเป็นสะพานที่ทอดขวางอยู่บนปากนรกยะฮันนัมฟามุวะฮิดุนนาจินวะอาคอรุมุฮ์มิลุคนที่ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงคือตะวะฮีดกับอัลเลาะห์น่ายินคนนี้จะปลอดภัยส่วนคนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลเลาะห์อย่างแท้จริงไปศรัทธากับสิ่งอื่นหรือนอกเหนือจากอัลเลาะห์ก็แล้วแต่นะครับหรือเอาสิ่งอื่นมาควบคู่ตีเสมอกับอัลเลาะห์มุฮ์มิลุคนพวกนี้ต้องอะไรต้องพัดร่วงจากสะพานอัสซิรอต อันนี้เราเชื่อนะครับในภาพรวมว่าสะพานซิรอตมีจริงและทุกคนต้องผ่านสะพานซิรอตผมก็ต้องผ่านพี่น้องก็ต้องผ่านนะครับแล้วก็สะพานซิรอตนี่อยู่บนอะไรบนปากนรกใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามีใครเข้ามาบอกว่ายีรอซักเนี่ยต้องผ่านนรกแน่นอนเลยอย่าไปโกรธเขานะนะหรือบางแรกเนี่ยต้องผ่านนรกเพราะยังไงเราก็ต้องผ่านแต่ละผ่านข้างบนนั้นกุรอานยืนยันไว้วะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮะกานะอาลารับบิกะฮัตมัมมักดียะไม่ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังไงก็แล้วแต่ยังต้องอะไรต้องผ่านไปบนสะพานซิรอตถ้าผ่านแล้วผ่านเลยไปโดยสวัสดิภาพราบรื่นฉลุยดีแต่ถ้าผ่านไปแล้วร่วงต้องแต่งตกลงมาอย่างนี้ผ่านแบบนี้เอาไหมไม่เอานะเราต้องเชื่อว่ายังไงเราก็ต้องผ่านสะพานซิรอตแต่ขอให้ผ่านอย่างปลอดภัยนะอย่างราบรื่นอย่างสวัสดิภาพวันนารุยัสลาฮาอัชชากียูบิฮิกมะตินแล้วเราก็ต้องเชื่อว่านรกนั้นมีจริงเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีจริงแล้วคนที่จะเข้านรกนั้นก็คือคนที่โชคร้ายคนที่ไม่ใช่คนดีนะบิฮิกมาตินอันนี้เป็นไปตามฮิกมะและความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างนรกขึ้นมาไม่ได้เอาไว้ขู่อย่างเดียวนะเอาไว้ให้ลงโทษจริงๆด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเป็นไปโดยกระบวนการยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่รังแกใครอัลลอฮ์ไม่เลือกปฏิบัตินะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าคนนั้นได้เปรียบคนนี้เสียเปรียบเปล่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมว่ากันนักีอยู่อิลันจีน่านิสยาดุคุลุเช่นเดียวกันคนที่นักีหรือตะกี้นะครับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบานตะละเขาจะต้องได้เข้าสวรรค์ในที่สุดนะครับสำหรับคนที่มีความดีบ้างความชั่วบ้างอาจจะต้องผ่านขั้นตอนการลงโทษเบื้องต้นนะครับเช่นไปชำระคดีให้เรียบร้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วก็พ้นคดีเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็มีบาปของอัลลอฮ์จำนวนหนึ่งที่ได้เข้าสวรรค์แม้กระทั่งคนที่ในฮะดีษของนบีคนที่เข้าสวรรค์คนสุดท้ายยังมีความสุขมากกว่าคนที่สุขที่สุดในโลกดุนยานี้หลายสิบเท่าหลายร้อยเท่านะนั่นคนสุดท้ายละวะลิกุลลิฮัยยินอากิลินฟีกับริฮิอามะลุนยุกอรินูฮูฮูนากะวะยุสอะลูและทุกคนที่ยังมีชีวิตในขณะที่มีชีวิตนะครับอยู่ในดุนยาอากิลุนและเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะนะน่าจะต้องรับผิดชอบมีสติสัมปชัญญะฉะนั้นในเมื่อเขาใช้ชีวิตนะครับอยู่ในดุนยาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กูโบสเนี่ยเขาต้องมีอามันมีผลงานใช่ไหมครับและด้วยผลงานของเขาเท่านั้นแหละที่จะทำให้เขารอดได้ในหลุมกูโบสในหลุมกูโบสและก่อนที่เขาจะรอดต้องยุสอาลูดโดนถามก่อนใช่ไหมครับโดนถามก่อนอันนี้เราต้องเชื่อฉะนั้นที่นับให้พี่น้องฟังเนี่ยคือหัวข้อที่เป็นอากีดะห์ที่อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องเชื่อทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของนบีเรื่องของซอฮาบะห์นะครับเชื่อซอฮาบะห์ยังไงเชื่อเรื่องกุรอานยังไงนะครับเชื่อเรื่องอะไรเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องมีซานตะชั่งเรื่องสะพานซิรอตเรื่องนรกนี่นะใครจะเข้าใครจะออกมีหมดเลยนะครับเรื่องการสอบสวนการก็เรียกว่าฟิตนะเรื่องการสอบสวนในหลุมกูโบสนะการสอบถามในหลุมกูโบสก็มีหมดเลยนะครับที่แนะนำไปสรุปเลยก็คือฮาลาอิอ์ติกอดุชาฟิอียีวะมาลิกินวะอบีฮานีฟะตะซุมมะอะห์มะดะยุนกอลูที่นับให้ฟังทั้งหมดเลยเนี่ยหัวข้อ20กว่าหัวข้อเนี่ยทั้งหมดนี้คืออากีดะห์ของอิหม่ามชาฟิอีทั้งหมดนี้คืออากีดะห์ของอิหม่ามมาลิกคืออากีดะห์ของอบีฮานีฟะคืออากีดะห์ของอิหม่ามอะห์มัดที่มีการรายงานถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรเชื่อถือได้งั้นเวลาเราย้อนกลับไปดูตำราที่บันทึกอากีดะห์ของบุคคลเหล่านี้นะครับเราจะเห็นถึงแม้จะเป็นผลงานที่ไม่เยอะเหมือนกับฟิกเขาเขียนฟิกกันไว้เยอะเล่มใหญ่ๆเลยแต่อากีดะห์ของเขาอะไรเขาถ่ายทอดแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในสำนักเนี่ยก็ยอมรับในอากีดะห์เหล่าต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นอากีดะห์ของอิหม่ามทั้ง4เป็นอากีดะห์ซะลาฟที่บริสุทธิ์ผุดผ่องถึงแม้ฟิกอาจจะเข้าใจต่างกันคิดต่างกันมีสำนักฟิกไม่เหมือนกันก็ตามแต่อากีดะห์เขาเหมือนกันฉะนั้นเราบอกว่าถ้าเราจะผูกขาดฟิกเป็นชาฟีอีเป็นฮัมบาลีเป็นมาลิกีก็แล้วแต่ทำไมเราไม่ถามต่อแล้วอากีดะห์ของคนเหล่านี้เขาเป็นยังไงถ้าอากีดะห์เชื่อฟิกได้ก็ต้องเชื่ออากีดะห์ได้แต่ถ้าเชื่อฟิกได้เชื่ออากีดะห์ไม่ได้แล้วไปตามได้ยังไงอากีดะห์เชื่อไม่ได้จะไปเชื่อจะฟิกใช่มั้ยครับฉะนั้นฝากกับพี่น้องเขาบอกฮาซาอัลติกอดุชาฟิอีวะมาลิกินวะอบีฮานีฟะตะซุมมะอะห์มะดะยุนกอลู ฟาอินิตะบะตะซะบีละฮุมฟะมุวะฮิดุนฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเรายอมรับแบบนี้ว่าอากีดะห์ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาฟีเป็นฮานาฟีอัมบาลีมาลิกีอะไรก็แล้วแต่เป็นอากีดะห์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากใครครับจากบรรดาซอฮาบะห์ครูบาอาจารย์ของพวกเขาทำตามเขาไปเลยโดยไม่ต้องไปเลือกว่าเป็นมัซฮับฟิกยังไงอะไรไงเพราะอากีดะห์เราสำคัญกว่าไหมอากีดะห์เราต้องสำคัญกว่าวะอินิบตะดะอ์ตะฟะมาอะลัยกะมุอัวลุแต่ถ้าคุณไปอะไรไปอุตรินะครับไปเฉยใช้ไปบิดเบือนคุณก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอีกแล้วต่อไปนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เราสืบค้นได้จากบรรดาอะไรครับบรรดาซะลัฟนะครับถึงแม้เขาจะโดดเด่นในเรื่องของฟิกแต่อากีดะห์ของเขาหลักๆแล้วทั้งหมดมาจากแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าเราจะไว้ใจอุลามะห์แค่ฟิกแล้วเราไม่ไว้ใจอากีดะห์เอ้ยแปลกชอบคนมั้ยอากีดะห์มันต้องสำคัญกว่าแต่เราไปไว้ใจแค่ฟิกเอาเฉพาะแค่ฟิกนั้นบ้านเราเองนะครับปัจจุบันเนี่ยพี่น้องลองไปดูตามปกหนังสือนะครับเขาจะเขียนเลยมัซฮับนะฟิกมัซฮับฟิกนะชาฟีอีฮัมบะลีอะไรก็แล้วแต่มาลิกีฮานะฟีแต่พออากีดะห์อีกคนนึงมุอัชอะรียุลมุตะกอดอากีดะห์เป็นอาชาอิรออีกคนนึงเป็นมาตุรีดียะอีกคนนึงเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แนวทางไม่ใช่อากีดะห์ที่ถูกต้องนะครับในหลักการของอัลอิสลามนะครับแนวทางของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับในการยึดถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากีดะห์นะครับแล้วก็เรื่องที่เป็นโครงสร้างหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์ก็ตามนะครับพอจะสรุปได้ประมาณ 5-6 ข้อเดี๋ยวผมสรุปให้พี่น้องคร่าวๆนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้สอบถามปัญหานะครับแนวทางของอะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คืออิติมาดุลกุรอานอัลกะรีมวัสซุนนะห์อัสซอฮีฮะห์มะซอดิรัตตัชรีอิลอูลาในทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์จะต้องยึดถือตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและจากอัลหะดีษที่ถูกต้องที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นสำคัญและหลักฐานอื่นๆที่จะได้รับการยอมรับในบรรดาปวงปาฏนะครับเช่นเรื่องของอิจมาอย่างนี้แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะยอมรับพอเราใช้แบบนี้เป็นมาตรฐานในการกำหนดกรอบนะครับของหลักการศาสนามันก็จะไปขัดกับพื้นฐานหรือว่าหลักการในการยึดถือของกลุ่มอื่นเขาอย่างที่อาจารย์ฟาริดได้นำเรียนเป็นตัวอย่างกับพี่น้องว่ากลุ่มซูฟีกลุ่มตอรีกะห์เขาจะไม่ยึดถืออัลกุรอานเป็นสำคัญจะไม่ยึดถือตัวบทฮะดีษที่ซอฮีฮะห์เป็นสำคัญแต่เขาจะยึดนะครับเรื่องของความฝันเรื่องของอิหม่ามเรื่องของผู้นำกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับเป็นอะไรเป็นแนวทางในการกำหนดหลักการศาสนามันก็เลยทำให้แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่ยึดถืออัลกุรอานกับแนวทางของกลุ่มซูฟีจริงจะชนกันอยู่เรื่อยนะครับต่อมานะครับแนวทางที่2อัลฮิรุซุอะลัตตะมัสซุกบิมันฮะจิสซะลาฟิศอลิห์มินัสซอฮาบะติวัตตาบิอีนวัลอะอิมมะติลอัรบะอะติวะไอริฮิมนะครับแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือเราจะเน้นนะครับในการยึดถือตามกรอบความเข้าใจของซะลาฟซึ่งซะลาฟในที่นี้ก็หมายถึงมินัสซอฮาบะห์ได้ตั้งแต่ยุคของซอฮาบะห์มาวัตตาบิอีนและก็ยุคตาบิอีนอาวุโสและก็อิหม่ามผู้ทรงคุณวุฒิเช่นอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดเป็นต้นฉะนั้นพอเราบอกว่าให้เรายึดตามแนวทางของซะลาฟที่เป็นซอฮาบะห์เป็นตาบิอีนมันจึงไปขัดกับแนวทางที่เขายึดฝักใฝ่หรือยึดตัวบุคคลนั่นที่เรียกว่าตักลีดหรือตะอัสซุบเพราะของเราไม่ยึดการตักลีดไม่ยึดการตะอัสซุบเพราะเรายึดถือตามตัวบทฉะนั้นพอเราสอนไปแบบนี้มันก็ไปขัดกับกลุ่มที่เขายึดการตักลีดมัซฮับสังกัดมัซฮับฝักใฝ่มัซฮับนั้นก็เลยกลายเป็นแนวทางที่เรียกว่าขัดกัน3อัดดะวะตุอิลัตเตาฮีดวะนับซิชิรกีแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือเน้นการเผยแพร่และทำความเข้าใจด้านอะกีดะห์ให้ถูกต้องเรื่องสู่เรื่องของการเตาฮีดนะครับแล้วก็ต่อต้านปราบปรามเรื่องของชีริกแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์พูดอะกีดะห์พูดเรื่องเตาฮีดมากไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันพูดปาล์มพูดเตือนเรื่องชิริกไม่ได้เดี๋ยวจะทะเลาะกันเขาก็เลยไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้พูดเรื่องไปสุราพูดเรื่องทำบุญพูดเรื่องรักพี่รักน้องอะไรแค่นี้เขาเลยไ

0: นับซีมิมบาบิลอัสมาอิวัสซีฟัตซึ่งอาจารย์ฟริดได้สรุปไปในตอนท้ายแล้วนะครับว่าในทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับจะเน้นในการชี้แจงหลักความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระนามและพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามความเข้าใจของบรรดาซะลัฟจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคณะใหม่พวกเปรียบอัลลอฮ์เป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่เราก็บอกแล้วเราไม่ได้เปรียบอัลลอฮ์นะครับแต่เรายืนยันตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โดยที่เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงแต่ไม่เหมือนกับบรรดามักลูของพระองค์มันก็เลยไปขัดกับแนวทางอื่นๆทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่แนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับต่อจากนั้นนะครับแนวทางที่5ที่บรรดาที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็คือนับดุตตะอัสซุบิลิลอิมมะติลมัตบูอีนวัดดะอวะอีลาอิตติบาอิลฮักกิบิดดะลีลแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็คือต่อต้านแนวคิดการยึดตัวบุคคลคือการสังกัดมัซฮับหรือฝักใฝ่ตัวบุคคลการฝังหัวคลั่งไคล้ในมัซฮับนี่อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราต่อต้านนะครับแต่เราจะเน้นในการปฏิบัติตามหลักฐานและหลักวิชาการที่ถูกต้องเท่านั้นฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนะครับเรียกว่าคู่ขนานกันมานะกับแนวทางที่เป็นแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์กับแนวทางอื่นๆซึ่งมันไม่มีทางที่จะอะไรครับที่จะไปด้วยกันได้นะเพราะว่ามันตรงกันข้ามเสียส่วนใหญ่เลยก็คงใช้เวลาในการให้ความรู้กับพี่น้องในช่วงแรก
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนบีจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจัมอุนอิควานลำมุตตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร0860720093 0860720093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดมิฟตาฮุนอิสลามบ้านหนองปรืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมเจริญสุขฮัจญะห์มาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละคลอง9
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: วิทยุ

0: อิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

يسألونك عن الخمر والميسر

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم ที่จบไปนั้นเป็นผู้เข้าทดสอบในลำดับที่สองผู้แทนจากมัสยิดอันบุชรอเด็กหญิงลินลัชชาพ่วงทรัพย์อันเชิญสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่อายะที่219ถึง221ใช้เวลาในการทดสอบ5นาที32วินาทีครับ

0: มีคำถามมาจากกระบี่ก่อนที่เราจบนี้นะเพราะว่าพี่น้องเขาบอกว่าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์รอมฎอนขอส่งคำถามครับวิธีขึ้นบ้านใหม่แบบอย่างของท่านนบีหรือคน300ปีแรกนะคือชาวซะลัฟนะฮะที่ท่านนบีรับรองเนี่ยเขาทำกันอย่างไรรอฟังคำตอบอยู่ครับจะไม่ขึ้นบ้านใหม่จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามสุนนะครับจากกระบี่
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นบีนะมุฮัมมัดเท่าที่รู้นะเคยเรียนมาในหนังสือฟิกเนี่ยไม่มีรูปแบบการกระทำที่ตายตัวว่าให้ขึ้นแบบนั้นแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามีการเลี้ยงอาหารเนี่ยมีนะครับอย่างในกิฟไฟตุลอัคยาตเนี่ยเขาจะมีงานในโอกาสนี้เรียกแบบนี้งานในโอกาสนี้แบบนี้แต่เป็นการเลี้ยงอาหารเพื่อร่วมแสดงความยินดีเฉย
0: ๆ
1: นะครับไม่มีพิธีรีตองว่าจะต้องทำไอ้นั่นทำไอ้นี่แบบนี้แบบนี้นะครับในเวลาเท่านั้นเรื่องแบบนี้ไม่
0: ม
1: ีเพราะอิสลามเราไม่ได้เชื่อและงมงายในเรื่องเลือกยามอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องสมควรจะกระทำก็คือกระทำสิ่งใดก็ได้นะครับที่มันไม่ขัดกับหลักการศาสนาพี่น้องจะขอดูอาโดยตัวของพี่น้องเองก็ได
0: ้เลี้ยงอาหาร
1: นะครับเลี้ยงอาหารแล้วก
0: ็
1: พี่น้องเวลาแขกมาสมมติอาจารย์ช่วยขอดูอาให้ผมหน่อยนะผมจะอยู่บ้านนี้จะอยู่กับครอบครัวให้อาจารย์ช่วยขอให้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะรอซูลและซอฮาบะห์เคยขอร้องให้ช่วยขอดูอาให้กันและกันแบบนี้อิสตาวซูหรือตันอาตันเซานามีนัดดูอาลักษณะนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าพี่น้องประสงค์นะครับที่จะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องก็อัญเชิญพระนามของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาขอให้บ้านหลังใหม่ที่ข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่พร้อมกับครอบครัวพร้อมกับลูกเต้าเป็นบ้านที่มีความอบอุ่นเป็นบ้านที่มีกลิ่นไอสวรรค์เป็นบ้านที่พระองค์ทรงให้ความคุ้มครองก็แค่นี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเอกระเริกมีงานมีพิธีเชิญแขกเรือมาแล้วทำอันไอ้นู่นอันไอ้นี่อันนี้เป็นอุตริกรรม
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะคงพี่น้องคงจะได้แนวทางนะคงขึ้นบ้านใหม่ได้แล
1: ้
0: วนะครับชาลอนะขอให้ได้รับความ
1: ก็ถ้าให้ดีเชิญอาจารย์รอมฎอนไปสักสองสำรับ
0: ครับชาลอนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าผ่านไปกระบี่ไปบ่อย
1: ครับ
0: ที่กระบี่นะครับ

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนบีจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจัมอุนอิควานลำมุตตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดามิงผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร0860720093 0860720093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดมิฟตาฮุนอิสลามบ้านหนองปลืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหม่งผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจามาเรียมเจริญสุขฮะจามาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะจีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละคลอง9
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: สวรรค์จะไม่ได้มาด้วยกับความขี้เกียจการนอนและการพักผ่อนหย่อนใจแต่แท้จริงมันจะได้มาด้วยกับความเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติอามัลที่สอนและวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينAmma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ณลานประชุมนะครับดีนทอล์กแห่งนี้และพี่น้องที่ได้ยินเสียงในการให้ความรู้นะครับในเวทีดีนทอล์กนี้พี่น้องครับงานวันนี้เป็นงานที่ยะตีมทีวีได้จัดขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสมาพบปะรวมตัวแล้วก็ได้มาซื้อหาสิ่งที่เป็นอาหารเป็นเสบียงในดุนยาพี่น้องกลับไปบ้านมีอาหารติดมือไปมาทานอาหารที่นี่พี่น้องก็อิ่มท้องแล้วก็การมาร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดะวะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาอิสลามเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการจัดงานจะไปสนับสนุนยะตีมทีวีให้ทำงานในการช่วยเหลือพี่น้องและเผยแผ่ศาสนาบนหนทางอันเที่ยงตรงต่อไปพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับหัวข้อที่ผมได้รับจากทางเจ้าภาพผู้ประสานงานเนี่ยให้พูดเรื่องเสบียงอาคิเราะห์ภาษาอาหรับคือซาดุลอาคิเราะห์อยากจะได้ให้พี่น้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการรับฟังประมาณครึ่งชั่วโมงในช่วงเวลานี้ก่อนละหมาดอิชาอยากจะถามพี่น้องตอบในใจของท่านว่าอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเสบียงที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากเสบียงนี้ในโลกอาคิเราะห์พี่น้องลองนึกในใจซิว่ามีอะไรบ้างแล้วลองดูซิว่าสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอพี่น้องตรงหรือต่างจากสิ่งที่พี่น้องคิดก่อนอื่นเลยพี่น้องที่รักทุกท่านครับเราทราบดีนะครับว่าสำหรับหลักความเชื่อของมุสลิมเราเชื่อว่ายังไงเราเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเรามิได้เมื่อจบอายุไขในโลกดุนยานี้แปลว่าสิ้นสุดในสิ่งที่เป็นการงานและภาระหน้าที่ของเราในความเชื่อของอัลอิสลามเราเชื่อว่าเราคือคนสองโลกเราคือคนสองโลกแปลว่าโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์คำถามมีมุสลิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาตระหนักถึงชีวิตในโลกหน้าและทำการบ้านเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อเขาในชีวิตในโลกหน้าวันนี้เราจะเห็นร้านค้าเราจะเห็นผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาเสร็จจากภารกิจงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็มาร่วมในงานบางกอกฮาลาล
ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคุ้นคิดก็คือเราจะต้องพยายามเตรียมเสบียงแห่งชีวิตในโลกดุนยาของเรานี้ไว้ให้พร้อมเสบียงของเราเสบียงของภรรยาของเราเสบียงของลูกของเราเสบียงของสมาชิกในครอบครัวของเราบางคนคิดไปถึงขั้นตอนนี้เขามีวิธีคิดใหม่ว่าหนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานกันพอเวลาแต่งงานเสร็จแล้วภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมของลูกของเขาคิดไปถึงขั้นลูกจะต้องเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ระดับอนุบาลเท่าไหร่อุดมศึกษาเท่าไหร่แล้วก็มัธยมเท่ามัธยมอุดมศึกษาเรื่อยไปคำถามมีพ่อแม่สักกี่คนที่คิดว่าแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมให้กับลูกในวันที่วิญญาณออกจากร่างของลูกไปแล้วเนี่ยลูกจะไปใช้เสบียงที่เก็บไว้ในดุนยาเพื่อเป็นประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราเตรียมอะไรไว้ให้กับเขาบ้างอย่าลืมนะชีวิตในดุนยาเนี่ยไม่มันจากเราเราก็จากมันแค่นี้แหละที่เราขนขวายเรากระตือรือร้นเราพยายามบางคนเนี่ยพยายามตั้งแต่ก่อนซุบฮ์เลยนะตื่นมากลับบ้านอีกทีนึงหลังอิชาเวลาที่จะสุญูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยแทบไม่มีเลยทำงานประหนึ่งว่าจะไม่ตายเหมือนจะไม่ตายเหมือนจะมีชีวิตอยู่ยงคงกระพันสะสมไว้มากมายศาสนาไม่ได้ห้ามเรื่องความรับผิดชอบในชีวิตในดุนยาการสะสมการทำงานประกอบสัมมาอาชีพอิสลามไม่ได้ห้ามแต่ในขณะเดียวกันอิสลามได้เตือนเราไว้ว่าอย่าให้เราลืมส่วนสำคัญในโลกอาคิเราะห์เพราะเราเป็นคนสองโลกครับพี่น้องเราเป็นคนสองโลกเราไม่ใช่คนโลกเดียวไม่ใช่วิญญาณออกจากร่างแล้วจบกันฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มุสลิมที่มีวิสัยทัศน์เขาไม่ใช่มองแค่เมื่อวิญญาณออกจากร่างชีวิตจะมีความสุขอย่างไรให้มันจบวันที่ตายไม่ใช่แต่เขาจะคิดไกลไปกว่านั้นว่าชีวิตหลังความตายของเขาจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับไปคิดตอนวิญญาณถูกดึงออกจากร่างความคิดดังกล่าวไม่เป็นผลแล้วนะไม่เป็นผลแล้วนะกุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้น่าสนใจครั้นเมื่อความตายมาถึงครั้นเมื่อความตายมาถึงผู้ที่ตายที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องในการประกอบอามานอิบาดะห์ประกอบคุณงามความดีรู้ไหมเขากล่าวอะไรรับบิริจิอูนีละอัลลีอะมัลุซอลิฮันฟีมาตารักแปลว่าอะไรโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราโอ้พระผู้อภิบาลแห่งเรารับบิริจิอูนีขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้เรากลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งดูสิรับบิริจิอูนีขอได้โปรดให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตทำไมละอัลลีอะมาลุซอลิฮันฟีมาตารักเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ข้าพระองค์ได้ละเลยมันไปตอนที่มีชีวิตพี่น้องครับวันที่ความตายมาถึงเราเพิ่งนึกได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตที่เราเพิกเฉยไปตอนที่เรามีชีวิตอยู่
มันคือสิ่งสำคัญที่เราจะไปทวงขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาในวันที่การร้องขอไม่เป็นประโยชน์แล้ววันนั้นเมื่อวิญญาณถูกดึงออกจากร่างแล้วเราเพิ่งมาสำนึกว่ายังมีภารกิจที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราละเลยมันไปและเป็นภารกิจที่จะเป็นตัวชี้ชีวิตของเราในโลกหน้าละอัลลีอะมะลูซอลิฮันฟีมาตารักโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์กลับไปปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ละเลยมันไปตอนมีชีวิตทำไมในกุรอานไม่บอกแล้วว่าคนที่เมื่อความตายมาถึงตอนมีชีวิตอยู่เขาอาจจะยากจนทำไมเขาไม่ร้องขออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้ร่ำรวยขอให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้มีชื่อเสียงเกียรติยศขอให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้เป็นคนที่มีเกียรติขอให้ฉันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้ทำในสิ่งที่ฉันยังไม่ได้รับในดุนยาเรื่องอื่นลืมหมดเลยวันนั้นนึกได้เรื่องเดียวเรื่องที่อามานที่ซอละที่เราละเลยไปมันเกิดคำถามครับพี่น้องวันนี้เราทราบไหมว่าอามานที่ซอละในกุรอานอายะนี้เนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างมันคืออะไรบ้างเราคิดได้ในตอนนี้และรีบปฏิบัติก่อนที่วิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างการคิดการรำลึกและการปฏิบัติยังเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่วิญญาณยังไม่ถูกถอดออกจากร่างวันนี้ทุกคนนอกจากจะถามว่าฉันจะประกอบสัมมาอาชีพได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับจะมีเงินเก็บเท่าไรจะมีบ้านกี่หลังจะมีชื่อเสียงแค่ไหนสิ่งที่ท่านอย่าลืมนะฮะคือสิ่งที่ท่านจะใช้เป็นเสบียงในอาคิเราะห์ซึ่งนั่นคือตัวชี้วัดชีวิตของท่านท่านได้ยินอัลกุรอานอายะห์นึงมั้ยวัลอาคิเราะตุค็อยรุนวะอับกาอัลลอฮ์บอกว่าและโลกอาคิเราะห์นั้นวัลอาคิเราะตุค็อยรุนโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นโลกที่ดีกว่าวะอับกอและเป็นโลกที่นิรันดร์วันนี้ถ้าใจหิวมันก็หิวมากสุดก็แค่ตายแล้วก็จบไม่หิวละถ้าจะจนก็จนที่สุดก็แค่ถึงวันตายถ้าจะแย่ก็แย่ที่สุดจนถึงวันตายแต่ในโลกอาคิเราะห์มันไม่มีวันตายแล้วมันเป็นโลกที่นิรันดร์ถ้าสุขเป็นความสุขที่ความสุขใดในดุนยาไม่สามารถเทียบได้ถ้าเป็นทุกข์จะไม่มีความทุกข์ใดในดุนยาที่จะเท่าความทุกข์แห่งโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีเกียรติครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะได้สะกิดความคิดและเรามาเตรียมพร้อมร่วมกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องเห็นไหมเมื่อเสียงอาซานประกาศกึกก้องเราบอกว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดณเวลาที่เราได้ยินคำประกาศนี้เนี่ยในชีวิตของเราในภารกิจของเราตอนนั้นมีอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไหมถ้าไม่มีแปลว่าเราต้องยุติทุกอย่างแล้วเข้ามาสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือหนึ่งในเสบียงที่จะนำเราไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่ทำให้เราได้รับความผาสุกเราเป็นคนสองโลกเสบียงที่ต้องเตรียมไปสู่โลกอาคิเราะห์ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้ครับพี่น้องอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซได้พูดไว้ประโยคหนึ่งน่าสนใจ
อินนะลิกุลลิซาฟารินซาดันลามุฮาละทุกๆการเดินทางจะต้องมีการตระเตรียมเสบียงซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ลามุฮาละเป็นสิ่งที่จำเป็นท่านจะเดินทางมางานเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเตรียมใช่ไหมถ้ามีรถก็ต้องดูว่ารถมีน้ำมันไหมจะมาซื้ออาหารกินก็ต้องดูว่าตังในกระเป๋ามีไหมนี่คือเสบียงมาแบบตัวรุ่นตังก็ไม่มีนะพาหนะยานพาหนะก็ไม่มีว่าจะกว่าจะมาถึงที่นี่เผลอๆงานเขาปิดแล้วท่านก็ต้องเตรียมบางคนจะออกอัสรีเนี่ยเตรียมตั้งแต่หลังซุบฮ์เสื้อผ้าจะใส่ชุดไหนชุดนี้มันจะสวยไหมวันนี้สตังจะเอาไปเท่าไหร่เมื่อคืนมาสำรวจแล้วมีอาหารหลายอย่างที่เดี๋ยวจะซื้อเก็บไปเป็นเสบียงวันต่อไปวันพรุ่งนี้โอ้ยเรื่องดุนยาเราคิดละเอียดยิบแต่พอเวลาโลกอาคิเราะห์เนี่ยบางทีลืมเลยลืมคิดจนกระทั่งก่อนที่จะหลับตานอนเนี่ยแทบที่จะไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสตื่นหรือเปล่าจริงป่ะท่านเคยได้ข่าวไหมว่าหลับไปแล้วไม่ตื่นหึแล้วคนที่นอนโดยไม่ได้เตรียมอะไรเลยแล้วไม่ได้ตื่นในยามเช้าเนี่ยท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาชีวิตในโลกหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านท่านอุมารอิบนุอับดุลอาซีซได้บอกว่าอินนะลิกุลลิซาฟารินซาดัลลามะฮาลาفتزودوا من الدنيا للآخرة سبحان الله เป็นคำพูดที่คมคายมากทุกการเดินทางต้องตระเตรียมเสบียงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้และท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงสำหรับอาคิเราะห์จากชีวิตในดุนยานี้ فتزودوا من الدنيا للآخرةจงเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์ตั้งแต่ชีวิตในดุนยานี้อัลกุรอานได้บอกอะไรกับเราวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตตักวาสู่เจ้าทั้งหลายจงตะเตรียมเสบียงเถิดวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดคืออะไรฮะอัตตักวาคือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองตอบคำถามในใจแล้วตักวามันแปลว่าอะไรเคยถามไหมอาจารย์หลายท่านพูดว่าจงตักวาจงตักวาจงยำเกรงจงยำเกรงมันแปลว่าอะไรตักวามันคืออะไรทำไมกุรอานถึงบอกว่ามันเป็นเสบียงที่ดีที่สุดถามว่ามันดีที่สุดสำหรับเราในวันไหนวันนี้หรือเปล่าหรือวันข้างหน้าวันที่ไม่มีจุดจบวันที่นิรันดร์วันที่เป็นตัวชี้ว่าเรากำไรหรือขาดทุนเราเป็นผู้ประสบชัยชนะหรือล้มเหลวเราเป็นผู้ได้รับส่วนความเมตตาจากอัลลอฮ์หรือไม่วะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดิตตักวาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ตักวาแปลว่าอะไรฮะผมแปลให้ท่านเข้าใจง่ายๆตักวาหมายถึงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือตักวาปริมาณของการตักวาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เราปฏิบัติหรือให้เราละทิ้งมันอยู่ที่ปริมาณอีมานศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์เพราะอะไรครับอัลอีมานยะซีดบิตตออะห์วะยังกุสบิลมะอซียะห์อีมานของเราในอะกีดะห์ของอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันเพิ่มขึ้นด้วยกับการทำความดีมันลดลงด้วยการฝ่าฝืนละเมิดฉะนั้น
มาสำรวจตักวาของเราในซีกของความดีเราทำอะไรบ้างในซีกของการออกห่างความชั่วเราระมัดระวังตัวเองของเราแค่ไหนในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอิซามาตับนุอาดัมเมื่อมนุษย์คนหนึ่งตายอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินการงานของเขายุติยกเว้นสามประการอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาสยกเว้นสามประการซอดะกะตินจาเรียข้อที่หนึ่งที่มันไม่ยุตินะมันจะตามเราไปด้วยในวันอาคิเราะห์ซอดะกะจาเรียทานที่ไหลรินอะไรล่ะการร่วมบริจาคทำโรงเรียนทำมัสยิดซื้อกุรอานตั้งไว้ที่มัสยิดช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือสถานศึกษาทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีที่งานนั้นยังคงอยู่ตลอดไปอันนั้นเรียกซอดอกอฮ์ญาริยะและท่านเชื่อไหมว่านั่นน่ะคือของเราเพราะไอ้ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันตามเราไปด้วยไหมฮะบ้านที่ใหญ่โตของเราเงิน10 20ล้านในธนาคารแล้วก็สิ่งที่เป็นทรัพย์สินอะไรอีกมากมายวันที่วิญญาณออกจากร่างสิ่งเหล่านี้เป็นของใครท่านว่าเป็นของใครเป็นของทายาทครับเป็นของวาริสเป็นมรดกที่ทายาทเขาจะมาแบ่งส่วนของเขาเอาแล้วส่วนของเราอะส่วนของเราคือสิ่งที่เรากินแล้วมันหมดไปแล้วเสื้อผ้าที่ใส่แล้วขาดไปแล้วอาหารที่กินแล้วมันย่อยสลายไปแล้วเงินที่เราบริจาคไปแล้วนั่นคือของของเราแต่ที่อยู่เนี่ยเราเก็บของคนอื่นไว้มันเลยเกิดคำถามว่าตกลงเนี่ยเรารักษาของของคนอื่นหรือเรารักษาของของเราจริงป่ะเวลาเราจะบริจาคปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียดายสตังค์สัก10บาท20บาทเรามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะพร่องไปที่เราอุตส่าห์สะสมไว้แต่ท่านลืมนึกไปว่านั่นน่ะของเรานั่นน่ะของเราเพราะเมื่อไรก็ตามที่มันยังอยู่กับเราตอนมีชีวิตเป็นของเราครับแต่เมื่อชีวิตหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของคนอื่นนบีบอกมีไหมในหมู่พวกท่านที่รักของคนอื่นมากกว่าของของตัวเองซอฮาบะห์บอกมันจะมีได้ยังไงรอซูลุลลอฮ์จะมีใครกันล่ะที่รักของคนอื่นมากกว่าของตัวเองนบีก็เลยบอกว่าไอ้ของของเราน่ะคืออะไรแล้วของของคนอื่นคืออะไรปัญหาว่าวันนี้ที่เรายังหวงแหนอยู่เนี่ยเราหวงแหนของของใครเราหวงแหนให้กับคนอื่นทั้งที่ของที่เป็นของเราเนี่ยบางทีเราลืมสะสมด้วยซ้ำไปนบีบอกมนุษย์คนหนึ่งตายทุกอย่างยุติยกเว้นสามข้อซอดะกะฮ์ญาริยะอิลมินยุนตะฟะบิอิลมินยุนตะฟะบิความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์เราให้ความรู้หนึ่งกับผู้คนคนคนหนึ่งไปให้ความรู้ต่อจากคนอื่นให้ไปเรื่อยๆใครก็ตามที่ได้รับประโยชน์จากความรู้ของเราได้รับทางนำจากอัลลอฮ์จากความรู้ของเราจะต่อไปกี่คนก็ตามผลบุญนั้นตกมาสู่เราซึ่งเป็นคนเริ่มต้นซุบฮานัลลอฮ์จะไปอีกสักร้อยคนพันคนหมื่นคนมันจะกลับมาหาเราสองแล้วนะข้อที่สามวาลาดินซอลิฮินยัดอูละลูกที่ซอละขอดุอาให้กับพ่อแม่ท่านครับเมื่อท่านมีลูกลูกท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามให้ท่านพยายามสอนให้เขารู้และเข้าใจศาสนา
พราะเมื่อเขารู้และเข้าใจศาสนาเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเขาเป็นคนที่เคร่งครัดอยู่กับศาสนาทุกดุอาที่เขาวิงวอนขออัลลอฮ์จะตอบรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดุอาให้กับบุพการีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ท่านทราบไหมความดีที่ลูกทำอันเกิดจากความพยายามของพ่อแม่ที่ผลักดันให้ลูกเป็นคนดีและทุกความดีที่ลูกทำไหลรินตกไปสู่ไปถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติถึงแม้เขาจะไม่ดุอาก็ตามนี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์พ่อแม่ที่เคี่ยวเข็นลูกตั้งแต่เล็กปลุกลูกละหมาดซุบฮีสอนให้ลูกอ่านกุรอานให้ลูกเรียนศาสนาให้ลูกรู้จักการทำซอดาเกาะห์การบริจาคทานพาลูกไปฟังศาสนาพาลูกไปอยู่ในหลักการของศาสนาวันที่พ่อแม่ตายแล้วลูกคนนี้เขาอยู่บนศาสนาเพราะการผลักดันความการเคี่ยวเข็นของพ่อแม่ที่มีต่อเขาพี่น้องครับทุกความดีที่เขาทำจะไปถึงคนที่เป็นพ่อแม่ด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นบีบอกเอาไว้3ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขยายอีกขยายความจากอัลกุรอานอายะห์1มันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ กุรอานอายะห์นี้พูดไว้น่าประทับใจมากมันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามวะฮุวะมุมินุนเขาเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอัลลอฮ์บอกยังไงฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์จะให้ชีวิตในดุนยาเป็นชีวิตที่ดีให้กับเขาอัลลอฮุอักบัรเชื่อมั้ยอัลลอฮ์สัญญาเชื่อมั้ยอัลลอฮ์สัญญากับเรานะอัลลอฮ์บอกใครที่อีหม่านต่อฉันแล้วประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพระองค์จะให้ชีวิตที่ดีกับเราอุลามาตัฟซีรบอกว่าหนึ่งในความหมายของฮายาตันตอยยิบะหมายถึงริสกีหมายถึงสุขภาพที่ดีหมายถึงชีวิตที่มีความสุขในดุนยาที่เราพยายามอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมท่านว่าจริงไหมที่พยายามหาเงินไว้เยอะๆที่พยายามเหนื่อยนะครับพยายามอดทนก็เพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีทั้งชีวิตของเราและชีวิตของคนในครอบครัวเรามันจะมีความดีอะไรในชีวิตที่มันจะดีมากไปกว่าชีวิตที่มีความผาสุกบางคนไม่ต้องรวยนะแต่เขาสุขมีความสุขถึงแม้ว่าไม่รวยแต่บางคนรวยแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านว่ามีไหมฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและเป็นคนที่มีความสุขด้วยอัลลอฮ์เมตตาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ริสกีเราอัลลอฮ์ให้ชีวิตที่ดีให้สุขภาพที่ดีให้จิตใจเรามีความสงบสุขวะลานัจซิยันนะฮุมอัจรฮุมบิอาซานิมากานูยะอ์มะลูนแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าส่วนชีวิตในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะตอบแทนให้มากกว่าสิ่งที่เขาทำในดุนยาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับวันนี้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองแล้วทุกวันที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเรามีลมหายใจเราได้เตรียมอะไรเป็นเสบียงของเราในโลกอาคิเราะห์บ้างทุกวันที่เราตื่นขึ้นมา
แล้วยังรู้สึกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรสรรเสริญเป็นสิทธิแด่อัลลอฮ์ที่พระองค์ให้เราฟื้นมาหลังจากที่ให้เราตายทำไมตายอ่ะเพราะว่าอันนาวมูอะคุลเมาต์การนอนน่ะมันเป็นพี่น้องของความตายเพราะมีจำนวนไม่น้อยที่นอนแล้วไม่ตื่นจริงไหมในซีของความคุณงามความดีเราพยายามปฏิบัติตะกี้บอกแล้วนะสอดกอฮิยาริยะความรู้ที่เป็นประโยชน์ทำยังไงให้ลูกเป็นลูกที่ซอละเพื่อที่เขาจะได้ดูอาแล้วสิ่งนั้นเป็นเสบียงเป็นความดีที่ตกไปถึงเราสิ่งที่เราทำเองคือสิ่งที่เป็นอามานที่ซอละคำว่าอามานที่ซอละมีองค์ประกอบ2ข้อมีเวลาอีก7นาทีข้อที่1การงานนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจสองการงานนั้นต้องสอดคล้องกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงานนั้นถึงจะเป็นอามานที่ซอละห์อีกอันหนึ่งที่ถือเป็นเสบียงสำคัญที่บางครั้งเราละเลยและจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดกับท่านในดีนทอล์คค่ำคืนนี้ซึ่งจริงๆมีอีกหลายข้อสิ่งนี้เตือนตัวผมเองและพี่น้องและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เพิกเฉยและละเลยฮุกูกุนนาสสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเองที่เราเรียกว่าฮักกุลอาดัมอย่าลืมนะสิทธิที่เป็นฮักกุลอาดัมสิทธิของเพื่อนมนุษย์ที่เราละเลยเขาเราซอเลมเขาเราอาธรรมต่อเขาสิ่งเหล่านี้มันจะไปทำลายเสบียงเราในวันอาคิเราะห์ที่เราอุตส่าห์ทำความดีเอาไว้เนี่ยเราละหมาดเราถือศีลอดเราจ่ายซะกาตเรามีอามานที่ซอและไปเยอะเลยแต่มีชีวิตอยู่ด้วยการละเมิดด้วยการซอเลมด้วยการอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเราไม่ยอมที่จะพยายามขอมาอัพขออภัยหรือคืนสิทธิ์ต่อพี่น้องของเราสิ่งเหล่านี้มันไปลบล้างอามานที่เราทำไว้ฉะนั้นการตระหนักถึงสิทธิของพี่น้องมุสลิมที่เราจะต้องไม่ไปล่วงละเมิดจึงเป็นหนึ่งของการตะเตรียมเสบียงสู่อาคิเราะห์ที่ดีที่สุดผมเอามาจากไหนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามบรรดาซอฮาบะห์อัตตะรูนมัลมุฟลิสถามกับซอฮาบะห์ว่าทราบไหมว่าผู้ที่ล้มละลายน่ะเป็นใครอัตตะรูนมัลมุฟลิสกอลูสหายก็ตอบว่าอัลมุฟลิสฟีนามัลลาดิรฮัมวะลามาตาสหายบอกว่าอ๋อคนที่ล้มละลายในความเข้าใจของฉันก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวมัลลาดิรฮัมละฮูวะลามาตานี่คือความหมายของคำว่าล้มละลายในความหมายที่เราเข้าใจนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกยังไงนบีมุฮัมมัดบอกว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะติคนที่เป็นผู้ล้มละลายจากประชาชาติของฉันยะตียะมัลกิยามะบิศอลาตินวะซิยามินวะซะกาตินคือคนที่ไปถึงวันกิยามะห์ในสภาพที่มีผลบุญของละหมาดติดตัวไปมีผลบุญของการถือศีลอดติดตัวไปมีผลบุญของการจ่ายซะกาตติดตัวไปแปลว่ามีความดีติดตัวของเขาไปสู่โลกอาคิเราะห์แต่ฟังต่อ
วะกัดชะตะมะฮาซาวะกะซะฟะฮาซาวะอะกะละมาละฮาซาวะซะฟะกะดะมะฮาซาวะดะรบะฮาซาแต่ว่าในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอะไรเขาด่าคนนั้นเขากล่าวหาคนนี้เขาไปกินทรัพย์สินคนนั้นไปทำร้ายคนนี้แปลว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่ทำความดีนั่นแหละแต่ซีกหนึ่งที่เขาไม่ได้ระมัดระวังคือการไปละเมิดผู้อื่นทั้งชีวิตทรัพย์สินเกียรติยศของเขามีสิ่งนี้ติดตัวไปดูหะดีษบอกhadith บอก فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ถูกซอลิมถูกอาธรรมในดุนยาในวันอาคิเราะห์เขาไปเรียงแถวขอสิทธิ์คืนครับยุตอฮาซนาติไอความดีของฟยุตอมินฮาซนาติวะฮาซามินฮาซนาติไอความดีที่ชายคนนี้ทำเอาไว้อะเอาไปให้คนที่หนึ่งเอาไปให้คนที่สองเอาไปให้คนที่สามเอาไปให้คนที่สี่เอาไปให้ฟาอินฟานิยัตฮาซานาตุหากว่าความดีที่เขาสะสมไว้เนี่ยมันหมดกอบละอายุกดอมาอะไรก่อนที่เขาจะใช้หนี้หมดไอความดีของละหมาดความดีของถือศีลอดความดีของสกาดที่อุตสาห์สะสมไว้เป็นเสบียงในโลกหน้าเนี่ยเอาไปใช้คนที่เราละเมิดเขาจนหมดแล้วแต่หนี้ที่เราละเมิดเขายังไม่หมดแปลว่าการละเมิดบุคคลอื่นยังติดตัวเราอีกมีโจทย์อีกหลายรายที่รอจะมาทวงคืนจากเราฟาอินฟานิยัตฮาซานาตุฮูหากว่าความดีหมดกอบละอากอบละอะไรครับอายุกดอมาอะไรก่อนที่เขาจะใช้หนี้ของเขาหมดทำไมครับเอาความชั่วเอาความชั่วจากอะไรครับจากคนที่เราไปซอลิมเขาอะซุมมาตุริฮัตเอาความชั่วนั้นมาใส่ที่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ละเมิดฟาตูริฮาฟินนาร์ที่สุดเราที่อุตส่ามีเสบียงความดีไปแต่วันนั้นเราละเมิดผู้คนไว้เยอะแยะเหลือเกินความดีที่สะสมไว้เอาไปให้เขาหมดก็ยังไม่พอยังต้องชดใช้ด้วยการเอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเราที่สุดหะดีษบอกเราเป็นชาวนรกนะอูซุบิลลาฮุมินซาลิกพี่น้องครับสุดท้ายจริงๆเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเพราะตัวที่จะไปทำลายซาดสเบียงอาคิเราะห์ของเราคือสิทธิของพี่น้องของเราวันนี้เราจะพูดถึงใครเรารู้สึกระวังไหมเราจะเขียนถึงใครเนี่ยเราตระหนักไหมว่ามันเป็นการละเมิดเขาไหมเราจะวิจารณ์ใครมันเป็นการละเมิดสิทธิของเขาไหมไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินที่เราไปละเมิดเขามันเป็นการซอเลมมันเป็นการอาธรรมเมื่อจบชีวิตในดุนยามันไม่จบนะมันไปถูกทวงคืนในโลกหน้าและถ้าหากว่าสิ่งที่เราละเมิดคนอื่นมันมากกว่าความดีที่เราอุตส่าห์สะสมไว้เราจะต้องไปชดใช้ในสิ่งที่เราละเมิดเขาแล้วในที่สุดชดใช้ไม่หมดก็เอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเราที่สุดเราเป็นชาวนรกนะอูซุบิลลาห์อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องวันนี้เราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเราต้องตายแน่ก็เอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเราที่สุดเราเป็นชาวนรกนะอูซุบิลลาห์อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องวันนี้เราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าเราต้องตายแน่คนที่ฉลาดพอคือคนที่เตรียมพร้อมเสมอสำหรับเมื่อความตายมาถึง
อะไรคือการเตรียมพร้อมอะไรคือการเตรียมพร้อมในวันที่ความตายมาถึงจะประวิงเวลาแม้เสี้ยวนาทียังไม่ได้เลยเราจะอุทธรณ์ต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้พระองค์ประวิงเราสักสองนาทีเพื่อจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไม่มีโอกาสเลยถ้าเราไม่เตรียมตัววันนี้ไม่เคยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่จะไปรอกล่าวเมื่อวันที่วิญญาณออกจากร่างท่านว่าเราจะกล่าวทันไหมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับท่านจะเตรียมเสบียงอะไรในดุนยาท่านทำเถอะไม่เป็นอะไรแต่ท่านอย่าลืมเสบียงอันสำคัญมันคือเสบียงในโลกหน้าเสบียงที่จะทำให้ท่านได้รับความผาสุกอันนิรันดร์ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราเยาว์มาลายัมปะยาวมาลายัมปะมาลุนวาลาบานูนวันซึ่งที่ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานมิได้ยังประโยชน์อะไรให้แก่เราเลยถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้ในดุนยานี้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่ฉลาดในการใช้ชีวิตในดุนยาและเป็นคนที่ฉลาดที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะบ่าวผู้จงรักภักดีขอให้เราเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในดุนยาและก็เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในวันที่เราจะได้ไปเก็บเกี่ยวผลแห่งความขยันนั้นในโลกหน้าขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความผาสุกในดุนยาและเป็นคนที่ได้รับความผาสุกอันนิรันดร์ในโลกที่ไม่มีวันสิ้นสลายฉะนั้นพี่น้องครับขอให้เราทุกคนได้เป็นคนที่ตะเตรียมเสบียงอย่างมากมายและจริงจังอย่างต่อเนื่องเพื่อวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์จะได้เป็นวันที่เราพักเป็นวันที่เราพักเหนื่อยเป็นวันที่เราได้รับความสุขเป็นวันที่เราอิ่มเอิบจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์เพราะวันนั้นไม่มีความสุขใด

จะเทียบเท่าความสุขในสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้และไม่มีความเจ็บปวดและความทุกข์ใดที่จะเลวร้ายไปกว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ในวันที่เราอยู่ในขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ฝากไว้สุดท้ายท่านพิธีกรสุดท้ายมีดุอาบทหนึ่งผมเกือบลืมทุกครั้งที่นบีจะออกจากที่ประชุมนบีจะบอกดุอาบทนี้กับซอฮาบะขอดุอาบทนี้กับซอฮาบะอัลลอฮุมมักซิมดุอาบทนี้เป็นดุอายาวท่อนหนึ่งที่บอก

0: สองดุอานะวาลาตัจอาลิดุนยาอักบาราฮัมมินาวาลามับลากะอิลมินาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นชาวสวรรค์และได้รับความสุขอันนิรันดร์คงฝากไว้เท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะดีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนาบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนาบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนาบีจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจัมอุนอิควานลำมุตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09882783110988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร0860720093 0860720093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์นามัสยิดมิฟตาหุนอิสลามบ้านหนองปลืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอฮ์และเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจามาเรียมเจริญสุขฮะจามาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะจีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละคลอง9
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์รู้ไหมการดื่มน้ำไม่ใช่แค่ดื่มเยอะแล้วจะดีการจิบน้ำบ่อยๆตลอดวันดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆเพราะจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องยังช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและลดโอกาสเกิดนิ่วในไตหลีกเลี่ยงน้ำหวานและน้ำอัดลมถึงจะดูสดชื่นแต่เต็มไปด้วยน้ำตาลดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายก็จะทำงานได้ดีผิวพรรณก็จะสดใสขึ้นด้วยกินดีนอนดีอารมณ์ดีสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นใน

0: รับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิส

0: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีคอยรุดดีนุนบีฮัจญีคอยรุดดีนุนบีอายุ85ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของคุณชูศรีหรือโต๊ะหนูนุนบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นบิดาของคุณวิทูลนุนบีจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดจัมอุนอิควานลำมุตตะนอยต้อยติ่งเขตหนองจอกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายกอเซมเมกลอยนายกอเซมเมกลอยอายุ62ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดนูรุ่นยันนะซอยบึงขวาง 1/3 แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร086-072-0093 086-072-0093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61แสนแสบมีนบุรีสอบถามโทร086-072-0093086-072-0093อิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายพิพัฒน์บุญมาเลิศนายพิพัฒน์บุญมาเลิศหรือคุณฮาซันอายุ61ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดมิฟตาฮุนอิสลามบ้านหนองปรืออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางซอฟียะโอดัมนางซอฟียะโอดัมอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของแทซูรงโอดัมรอฮิมะฮุลลอฮ์และนางชารีฟะจิดัมหรือกุจิจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดคลอง24องครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจญีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอและเป็นน้องชายของฮัจญีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเซาสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะห์มาเรียมเจริญสุขฮัจญะห์มาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮัจญีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละห์คลอง9
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่

0: มินบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสันฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: เฮิร์ตซ์ AM 837กิโลเฮิร์ตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิร์ตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovativeห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโล

0: นะครับเราละหมาดได้1รอกอะห์แล้วเสียในละหมาดครับท่านฮะจึงเลิกละหมาดและไปอ่านละหมาดใหม่อยากทราบว่าละหมาด1รอกอะห์ที่ทำไปก่อนหน้านั้นเสียด้วยหรือไม่จะได้ผลบุญหรือไม่ครับท่านครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีเสียเลยครับรอกอะห์ที่ทำไปให้ทำ4รอกอะห์ก็เสียทั้ง4รอกอะห์เพราะน้ำละหมาดมันเป็นเงื่อนไขของการซอละหมาดแต่ผลบุญในอินชาอัลเลาะห์เราจดให
0: ้ครับ
1: จดให้ในฐานะที่พี่น้องอุตส่าห์ทำตั้งใจทำอ่านกุรอานอ่านซูเราะห์มีตัสบีห์มีดุอาที่ทำให้อัลเลาะห์จดเป็นผลบุญให้หมดเลยแต่อัลเลาะห์ไม่นับเป็นละหมาดเพราะนับเป็นละหมาดก็ต้องให้ครบตามองค์ประกอบของเขารูกฎของเขาทั้งหมด
0: เราทำไปรอกอะห์นึงแล้วเสียละหมาดเรากลับมาเริ่มรอกอะห์ที่2มั้ยอาจารย์อ
1: ันนี้ไม่ได้ครับต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นใหม่เลยมันจะไปเทียบกับกรณีของการตะวาฟหรือการตะวาฟพอได้3รอบแล้วเอาเสียละหมาดออกไป
0: มานับใหม
1: ่แล้วมานับตะวาฟรอบที่4อันนี้ไม่ใช่แต่ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะครับ

0: عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: قرآن is life.
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: หะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบียินัลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจะเห็นว่าสังคมเราถ้าเรามองกันภายนอกก็จะไม่มีความแตกต่างไม่มีความแตกต่างกันในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเพราะหน้าที่ของพวกเราก็ยังทำหน้าที่กันเหมือนเดิมเช้าออกจากบ้านเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพตามที่ตัวเองถนัดตามที่ตัวเองเลือกมืดมาเราก็กลับบ้านไม่ว่าการกลับบ้านของเราจะใช้ช่องทางไหนก็ตามทางเรือทางรถโดยสารหรือทางรถยนต์ส่วนตัวหรือจะเป็นรถไฟฟ้าเราก็ออกพร้อมกับเขาแล้วก็กลับพร้อมกับเขาหรือคนที่เปิดร้านเราก็จะเห็นว่าเราก็เปิดร้านเหมือนกับเขาสินค้าที่เราขายก็เป็นสินค้าคล้ายๆกับข้างร้านเราหรือจะเป็นคนที่เปิดร้านอาหารก็จะเหมือนกันวัตถุดิบก็จะเหมือนกันไก่กุ้งปลามันก็คือความไม่แตกต่างกันของคนที่อยู่บนดุนยาแต่สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างเรากับคนที่อยู่ข้างๆเราระหว่างรถเรากับรถที่อยู่ข้างๆเราบนทางด่วนบนถนนหรือร้านเรากับร้านเขาที่แตกต่างกันพี่น้องคืออะไรนั่นก็คือถ้าเป็นร้านมุสลิมนอกเหนือจากการตกแต่งร้านซึ่งก็ยังชี้วัดไม่ได้หรอกครับว่าใช่ร้านมุสลิมหรือไม่ใช่ร้านมุสลิมเครื่องหมายก็ยังไม่การันตีหรอกครับว่า 100% หรือเปล่าว่าเป็นร้านที่มุสลิมขายหรือการแต่งกายบางทีก็แยกไม่ได้ครับว่ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม ไม่ว่าจะเป็นทรงผมเป็นเสื้อผ้านะครับซึ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างกันมันต้องดูตอนช่วงที่ลูกค้าไม่มีหรือช่วงการใช้เวลานอกเหนือจากธุรกิจที่เราทำฉะนั้นขั้นตอนที่เรากำลังจะคุยกันว่าความสุขของคนที่เป็นเบาของอัลลอฮ์นั่นก็คือหลังพวงมาลัยเราทำอะไรหลังเตาหม้อเราทำอะไรหลังจากที่จ่ายตั๋วรถไฟแล้วตั๋วรถเมล์แล้วเราทำอะไรคนที่อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจสิ่งหนึ่งที่มันจะสร้างความสุขให้กับพวกเรานั่นก็คือการดิกรุลลอฮ์พอเราเข้าใจว่าการดิกรุลลอฮ์มันต้องใช้เฉพาะที่มัสยิดมันต้องใช้เฉพาะหลังละหมาดฟัรดูแล้วใครก็เรียกว่าเป็นการดิกรุลลอฮ์การนึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือความเข้าใจผิดการที่เรานึกถึงอัลลอฮ์มันจะเป็นเกราะป้องกันชีวิตเราในทุกๆเรื่องเขาเรียกว่าเป็นยุนนะเป็นเกราะที่จะอยู่ในหัวใจเราและคนที่ริกรุลลอฮ์จะมีลักษณะที่เรียกว่าสุขุมต่อมะนียะอยู่ต่อมะนีนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับอัลลอดีนะอามะนูคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะตัตมะอินนุกูลูบูฮุมเขาจะมีลักษณะก็คือหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์และหัวใจเขาจะสุขุมรอบคอบการที่จะทำเราสามารถที่จะดูแลหัวใจของเราหรือควบคุมหัวใจของเราได้มีอยู่เรื่องเดียวอายะเล่าต่อบอกว่าอัลบิซิกริลลาคนเหล่านี้จะต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาอัลบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันจะแสดงถึงความสุขุมของคนคนนั้นการริกรุลละถือว่าเป็นอิบาดะที่รองลงมาจากการละหมาดนะครับการริกรุลละถือว่าเป็นอิบาดะที่สำคัญรองจากการละหมาดเพราะละหมาดเราริกรุลละโดยที่มีรูปแบบมาจำกัดให้เราเวลารุกัวต้องอ่านอะไรเวลาสุญูดต้องอ่านอะไรเวลายืนต้องอ่านอะไรแต่การดิกรุลลอฮ์ที่ไม่มีรูปแบบทำยากไหมทำยากครับแต่ทุกครั้งที่เราทำได้นั่นแหละครับคือชีวิตของพวกเรากำลังอยู่กับอันอิสลามเพราะชีวิตที่จริงๆนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ใช้เฉพาะลุกเดินนั่งนอนกินออกไปทำงานแล้วก็กลับบ้านแต่ชีวิต24ชั่วโมงเรามันมีเลือดที่วิ่งสูบฉีดร่างกายเราอยู่แต่สิ่งที่มันทำให้ร่างกายเราสามารถขยับได้หลักปัจจัยใหญ่ตรงไหนครับอยู่ที่หัวใจเพราะหัวใจเป็นตัวส่งเลือดเข้าไปสู่เส้นเลือดของพวกเราท่านยัมบีจึงบอกว่าอะไรครับมัสลุลละดีนยัซกุรุร็อบบะคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ประจำนั่งรถอยู่บ้านกินกาแฟนะครับหรือจะกินอาหารอะไรก็ตามคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาวัลละดีนาลายะซกูรุร็อบบะกับคนที่กินโดยที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลย คนที่นอนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์คนที่เดินที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์จะทำอะไรแล้วไม่นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับนบีบอกว่ามาซาลุลฮัยวัลมัยยิตก็เหมือนกับคนเป็นกับคนตายฉะนั้นการที่กลัวเราเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับปลาที่มันอยู่ในน้ำปลาถ้าขาดน้ำเป็นยังไงครับตายฉะนั้นมุสลิมที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก็เหมือนกับปลาตายที่อยู่บนบกที่มันดิ้นแต่มันดิ้นแบบไม่มีความสุขเหมือนนั้นเวลาเราออกเอาปลาออกจากน้ำเมื่อไหร่เราก็จะเห็นความทรมานฉะนั้นเราจึงสังเกตว่าคนที่หนึ่งหัวใจคับแคบหัวใจมีแต่เรื่องไม่สบายใจมีแต่เรื่องทุกข์คือคนที่อะไรครับคนที่ลืมนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบนุกอยิมได้เคยบอกเอาไว้นะครับบอกว่าวะมินอะซอมิอัสบาบิดีกิซอดริคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่เหตุของมันอยู่ตรงไหนก็คืออัลอิอรอดุอานิลลาแปลว่าคนที่ส่วนใหญ่แล้วไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่สนใจจะนอนก็จะนอนจะกินก็กินไม่มีคำว่าบิสมิลลาไม่มีคำว่าบิสมิลลาพอเวลาไม่มีคำนี้ไม่มีดุอามากำกับชีวิตไม่มีดิกริลลอฮ์มากำกับชีวิตในขณะที่อยู่บนรถไม่มีซุบฮานัลลอฮ์ไม่มีอัสตักฟิรุลลอฮ์ไม่มีลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาเวลามีปัญหาจะหัวใจจะไม่ปกติท่านอิบนุกอยยิมได้กล่าวไว้ท่านอิบนุเจ้าซีเคยกล่าวบอกว่าครับเราไอตูซาบะบุลฮุมูมวันกูมูมวันอิอรอดอานิลละคนที่เราเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วหัวใจไม่นิ่งพอในขณะที่เกิดปัญหาจะเป็นกลุ่มชนที่ไม่ค่อยดิกรุลลอฮ์ไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮ์วันอิกบาลแล้วคนส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นไปที่ดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ฉะนั้นการนึกถึงอัลลอฮ์ถือว่าเป็นกุญแจที่จะคอยไขเราในวันที่เรามีปัญหามันจะไขหัวใจเราให้มีทางออกให้มีทางแก้ไขนะครับนั่นคือการดิกรุลลอฮ์ให้ตลอดเวลาท่านอบีวากิดอัลไลซีได้เคยกล่าวเอาไว้รายงานฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีนั่งกับพวกเราที่มัสยิดมีคนนั่งล้อมรอบกันอยู่ที่มัสยิดนั่งกลุ่มคุยกันนะครับรอบท่านนบีปรากฏว่าในขณะนั้นมีชาย3คนเดินเข้ามาท่ามกลางการนั่งของบรรดาซอฮาบะห์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ใน3เดินมาแล้วก็มานั่งในกลุ่มของท่านนบี1ใน3เดินไม่สนใจกับกลุ่มของท่านนบีก็คือเดินผ่านไปคนที่3เดินมาแล้วไงครับวะกอฟาอะลารอซูลิลลาห์2ใน2คนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็เห็นท่านนบีก็ให้สลามกับญะมาอะห์ในกลุ่มทั้งคู่เนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็ให้สลามกับท่านนบีซึ่งชาย1ใน2ที่เดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ให้สลามก็เห็นว่ามีที่ว่างอยู่ที่นึงที่สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้ก็เดินเข้าไปนั่ง ที่มันว่างอยู่ส่วนคนที่สองเห็นว่าที่ไม่มีแล้วเต็มหมดแล้วหลังจากที่ชายคนแรกไปเสียบที่ตรงนั้นแล้วพอเห็นว่ามันเป็นที่ว่างอยู่ชายคนที่สองก็ไปเดินต่อไปหาที่นั่งต่อจากกลุ่มของท่านนบีข้างหลังชายคนที่สามที่เดินมาเห็นว่ากลุ่มท่านนบีไม่มีความสนใจอะไรก็เดินผ่านไปในขณะที่ท่านนบีก็กำลังสอนซอฮาบะอยู่กำลังคุยกับซอฮาบะอยู่ให้ความรู้กับซอฮาบะอยู่พอสอนจบพอพูดจบนบีก็เลยพูดกับซอฮาบะบอกว่าอัลลาอุคบิรุกุมอันินนัฟริสซาลาซะฉันจะบอกถึงเหตุการณ์ตะกี้ไหมให้ฟังเอาไหมกับชาย3คนที่เดินมาในขณะที่เรากำลังเรียนรู้ศาสนากันอยู่คนที่1เขาต้องการที่จะหาที่นั่งเพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวของศาสนาอัลเลาะห์ก็เปิดให้เขาได้มีโอกาสเจอที่นั่งในกลุ่มสนทนาส่วนคนที่สองที่เดินเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่กล้าที่จะเดินแทรกเข้าไปหาที่นั่งเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะไปทำให้การเรียนการสอนมันขัดจังหวะเพราะคนจะสนใจคนที่มาที่หลังก็เลยแอบไปนั่งท้ายสุดของญะมาอะห์นั้นอัลลอฮ์ก็ฟัสตะฮยาอัลลอฮ์ก็รู้สึกอายเหมือนกันที่จะแสดงการให้เกียรติกับชายคนนั้นส่วนคนที่3มาแล้วก็ไม่สนใจอะไรอัลลอฮ์ก็ไม่สนใจชายคนนี้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรครับดุนยาการเจอกับใครที่เขากำลังพูดถึงเรื่องราวของศาสนาที่เขามีการดิกรุลละเมื่อไรเราควรที่จะเข้าไปให้ความใส่ใจถึงแม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้มาก่อนก็ตามแต่การที่มันอยู่ในกลุ่มญะมาอะห์ที่มันเป็นเรื่องราวของการสอนนั้นมันได้รับผลบุญกุญแจต่อมาครับพี่น้อง3ดอกนี้เราใช้กันไปแล้วดอกหนึ่งต้องมีละหมาดดอกที่สองต้องดูแลพ่อแม่ของเราดอกที่สามก็คือดิกรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เรานอกเหนือจากการละหมาดดอกที่สี่เป็นดอกสำคัญอีกดอกหนึ่งครับที่เราจะต้องมีติดกระเป๋าเอาไว้เพราะบางทีมันได้ใช้ในช่วงเวลาที่เราเกิดปัญหาจริงๆบางเรื่องเราอาจจะระบายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จบไปแต่อีหม่านของเราบางทีอยากจะมีคนคุยข้างๆที่คอยปรับทุกข์นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ข้อคิดเห็นให้ข้อแนะนำหรือแม้กระทั่งให้การปลอบประโลมเพียงแค่ได้ระบายมันก็เกิดความสุขในชีวิตเราได้ฉะนั้นกุญแจดอกที่สี่จึงเป็นอัสซอฮบะห์เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเพราะชีวิตของพวกเราเวลาทำธุรกิจมีปัญหากับพี่น้องบางทีเราก็ต้องมีคนปรึกษาชีวิตครอบครัวเวลามีปัญหาก็ต้องมีคนปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภรรยาเป็นเรื่องลูกเป็นเรื่องใครก็ตามฉะนั้นกุญแจดอกนี้จะเป็นกุญแจที่อยู่บนดุนยากุญแจดอกนี้มีผลกับเราในชีวิตของเราถ้าปรึกษาไม่ดีบางทีก็อาจจะพังแต่ถ้าแนะนำในสิ่งที่ดีบางทีเราก็สามารถที่จะรอดกับวิกฤตของดุนยาได้เราจึงเรียกว่ามันเป็นขุมทรัพย์ของคนที่เป็นมุมินและเราเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่บนดุนยาได้ด้วยกับลำพังของชีวิตเราหรือตัวเราเองเราต้องมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนชีวิตอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยาหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูง ที่อยู่รอบข้างเราฉะนั้นกุญแจดอกนี้ให้เราเลือกอัสซอฮบะอัสซอลิฮะหาคนดีๆไม่ต้องบอกว่าคนดีๆเป็นแบบไหนไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีอำนาจไม่ใช่คนมีบารมีแต่คำว่าซอฮบะซอลิฮะตามหลักการของศาสนาก็คือเพื่อนที่มีศาสนาเพื่อนที่จะทำให้ชีวิตเราสามารถเดินดุนยาได้โดยที่ยังอยู่ในกรอบในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเพื่อนที่ดีมันจึงเป็นประเด็นที่เราเองอาจจะต้องเอากุญแจดอกนี้มาคุยกันมาทำความเข้าใจกันอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
4: ์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์
6: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนางซอฟียะโอดำนางซอฟียะโอดำอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของแทซูรงโอดำรอฮิมะฮุลลอและนางชาริฟะจิดำหรือกุจิจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ24องครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจจีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอและเป็นน้องชายของฮัจจีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเทราสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอัฟดอนดาเหมงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจามาเรียมเจริญสุขฮะจามาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะจีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละของ9
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงอยู่3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งไว้1บริจาคเป็นกุศลหลักฐานที่ทำไว้2ความรู้ที่ประโยชน์สืบต่อกันถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้สถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้จากอิสลามให้สังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขบัญชี03411477969เลขบัญชี03411477996ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีแด่พี่น้องทุกท่านขอขอบคุณที่พี่น้องผู้ศรัทธาดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
4: ตัฟซีรอัลกุรอาน
3: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
7: อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลาม على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับกับรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนนะครับในส่วนของงานเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในทุกๆสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็อย่าลืมนะพี่น้องช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาช่วยกันสังเกตสังการกับสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะกับเสียงอิสลามนะครับไม่ว่าจะมีอะไรบกพร่องบิดพลาดนะครับพี่น้องก็ช่วยกันบอกกล่าวเล่าสิบกันนะครับอินชาอัลเลาะห์เพื่อที่จะได้ให้วิทยุเสียงอิสลามหรือว่าเสียงสันตินั้นเป็นวิทยุที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับเรากลับมาพบกันนะครับกับในซูเราะห์นะครับซูเราะห์ใหม่หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับในซูเราะห์อาบาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นซูเราะห์ใหม่นะครับซูเราะห์อาบาซาเป็นซูเราะห์ลำดับที่80ของอัลกุรอานนะครับส่วนในซูเราะห์นี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับอัตตักวีรนะครับซูเราะห์อัตตักวีรซึ่งเป็นซูเราะห์ลำดับที่81ของอัลกุรอานนะครับแล้วก็มีจำนวนนะครับ20กว่าอายะห์เองนะครับพี่น้องครับถ้าจำไม่ผิดใน20เท่าไหร่นะครับ2929อายะห์อัลกุรอานนะครับองค์การด้วยกันก็อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องครับซูเราะห์นี้มีนะครับอายะห์29อายะห์ด้วยกันนะครับใน29อายะห์เนี่ยถือว่าเยอะมั้ยไม่เยอะเป็นซูเราะห์ที่นะสั้นๆนะครับแต่ก็ไม่สั้นมากนะครับเป็นซูเราะห์ที่มีองค์การอัลกุรอาน29องค์การแต่ละองค์การแต่ละองค์การนั้นพี่น้องครับล้วนแล้วแต่นะครับมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะครับซูเราะห์นี้นะครับเป็นซูเราะห์มักกียะห์นะครับเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับชื่อว่าซูเราะห์อัตตักวีรนะครับซูเราะห์อัตตักวีรพี่น้องครับคราวนี้ซูเราะห์นี้เองนะครับเป็นเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงพูดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นสถานการณ์ของวันกิยามะห์นะครับนะเป็นสถานการณ์ของวันกิยามะห์และที่สำคัญนะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าพี่น้องครับในซูเราะห์นี้นะครับซูเราะห์ตักวีรนั้นเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์นะครับสภาพการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะห์นะครับจนกระทั่งนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับกล่าวไว้แบบนี้พี่น้องครับผมจะหยิบยกนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับในซูเราะห์นี้นะครับให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับพี่น้องครับในซูเราะห์นี้พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับความสำคัญนะของวันกิยามะห์แล้วก็ความน่าสะพรึงกลัวนะครับของวันกิยามะห์นะแล้วก็เราจะต้องเรียนแล้วก็ศึกษาเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าสภาพการของวันกิยามะห์นั้นจะ เป็นเช่นไรนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนะเราไปดูคำของท่านนบีก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้ไปพูดคุยนะครับในส่วนของการอธิบายนะครับในตั้งแต่อายะแรกจนกระทั่งถึงอายะสุดท้ายนะครับพี่น้องครับมีการรายงานนะครับก็ลัลอิมามุอะห์มะดุฮัดดะษะนาอับดุรรซากิอัคบะรนาอับดุลลาฮิบนิบะฮีรอัลกอซูأن عبد الرحمن ابن زيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم นะครับหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดให้อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับบอกว่าเราได้มีการสนทนาพูดคุยกับนะครับมีการรายงานมายังเรานะครับอับดุรรซักนะครับอักบารนานะครับท่านอับดุรรซักก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบะฮีรอัลกอสก็ได้บอกกับเราเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับเราได้ฟังว่าแท้ที่จริงนะครับอันอับดุรรหมานนี่นะครับแท้จริงท่านอับดุรรหมานอิบนุเซดอัสซอนอานีนะครับเป็นชาวเมืองซอนอานีอักบารฮูได้เล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้กับเขาได้ฟังบอกว่ายังไงครับอันนะฮูแท้ที่จริงเขานั้นซามิอานะครับได้ยินได้ฟังท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยะกูลุได้กล่าวเอาไว้นะครับกล่าวเอาไว้กล่าวว่ายังไงพี่น้องครับก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับมันซัรรอฮูไอยันซุรอิลายามิลกิยามะติกะอันนะฮูรออยูไอนินฟันยักเราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่เขามีความปรารถนาที่อยากจะเห็นสภาพของวันกิยามะห์ด้วยกับเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็นะพี่น้องครับให้เขาอะไรฟันยักกระให้เขาอ่านให้เขาคนนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าสภาพของวันกิยามะห์เนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยให้เขาอ่านเลยอ่านอะไรพี่น้องครับอ่านซูเราะห์นี้ครับขออนุญาตนะครับอ่านซูเราะห์นี้ซูเราะห์ไหนพี่น้องครับซูเราะห์อัตตักวีรนั่นเองนะครับซูเราะห์อัตตักวีรนั่นเองนะซูเราะห์อัตตักวีรนะครับที่เรากำลังเรียนกันอยู่เนี่ยแหละครับอ่านตั้งแต่ไหนพี่น้องครับอ่านตั้งแต่อีดัชชัมสุกูวิรัตนะครับเริ่มตั้งแต่อายะห์แรกเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อายะห์ที่1เลยนะอีดัชชัมสุกูวิรัตนะครับวะอิซซะมาอุนฟะตรัตว่าอิดัสซามาอุนฟัตรัตแล้วก็ว่าอิดัลนะครับอ่านไปจนกระทั่งถึงนะครับจบสุรนี้นะครับอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวไว้แบบนี้ว่าใครที่ต้องการอยากจะเห็นสภาพของวันกิยามะห์ด้วยกับสายตาเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่านี่นะครับก็ให้เขาไปอ่านในสุรนะครับอิดัสซัมชุกูวิรัตนะอิดัสซัมสุกูวิรัตว่าอิดัสซามาอุนฟัตรัตแล้วก็ว่าอิดัสซามาอุนชักกัตนะครับพี่น้องครับสามสุรด้วยกันนะสุรที่หนึ่งก็คืออิดัสชัมสุกูวิรัตนะครับแล้วก็สุรที่สองนะครับอัลอินฟิตอร์นะครับอิดัสซามาอุนฟัตรัตก็คือสุรอัลอินฟิตอร์ว่าอิดัสซามาอุชักกัตว่าอิดัสซามาอุนชักกัตก็คือสุรอัลอินชิกอกสามสุรนี้นะครับท่านนบีบอกว่าใครที่อยากจะเห็นหรืออยากจะรู้ถึงสภาพต่างๆของวันกิยามะนะครับเหมือนกับเขาเห็นด้วยกับสายตาของเขาเนี่ยนะก็ให้เขาไปอ่าน3ซูเราะห์นี้ด้วยกันนะ3ซูเราะห์นี้ก็คือซูเราะห์อะไรซูเราะห์ซูเราะห์ตักวีรนะครับแล้วก็ซูเราะห์อัลอินฟิตอรแล้วก็ซูเราะห์อัลอินชิกอก3ซูเราะห์นี้พี่น้องครับเป็น3ซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวพูดถึงเรื่องราวต่างๆของอะไรครับของวันกิยามะนะครับดังนั้นพี่น้องตรงนี้สำคัญนะสำคัญตรงไหนล่ะเพราะว่าเรื่องราวของวันกิยามะหรือสภาพการของวันกิยามะเนี่ยพี่น้องครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะครับเรารู้เองไม่ได้ถ้าท่านนบีไม่บอกนะท่านรอซูลไม่ได้มาเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะฟังและซอฮาบะไม่มาถ่ายทอดให้กับพวกเราฟังอย่างที่ผมได้หยิบยกหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมันซัรรอฮูอัยยันซุรอิลายอมิลกิยามะติกะอันนะฮูรออยูไอนินฟันยักเราะนะครับผู้ใดที่ต้องการอยากจะเห็นสภาพการของวันกิยามะ นะว่าเป็นอย่างไรเป็นเช่นใดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก็ให้เขาไปอ่านในซูเราะห์อัตตักวีรในซูเราะห์อัลอินฟิตอรและในซูเราะห์อัลอินชิกอกหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดนะครับเลขที่4806นะครับแล้วก็อยู่ในหนังสืออัสซินซิละอัสซอฮีหะนะครับในหะดีษลำดับที่108นะครับอิหม่ามอัตติรมิซีก็บันทึกหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับหะดีษที่3333นะครับนี้เป็นสำนวนของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับในหนังสือซุนันอัตติรมิซีนะครับก็บันทึกหมายเลขหะดีษเอาไว้2653นะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าใครที่ต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นนะสภาพของวันกิยามะห์เนี่ยไปอ่าน3ซูเราะห์นี้เลยแล้ววันนี้ซูเราะห์1ที่เราจะได้เรียนกันนั่นก็คือซูเราะห์อัตตักวีรนะครับซึ่งเป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆของสภาพการในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่อายะห์ที่1เลยจนกระทั่งถึงอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์นี้กันเลยนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องราวอะไรเอาไว้บ้างในซูเราะห์อัตตักวีรนะครับไปดูกันนะครับเราเปิดไปที่ซูเราะห์อัตตักวีรนะครับแล้วก็ไปดูกันทีละคำทีละคำเลยนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับไปดูที่องค์การที่1นะครับอีรัชชัมซุกุวิรัตวะอิซันนูจูมุนกะดะรัตนะครับพี่น้องครับเอาทีละ2อายะห์ก็ได้เพราะว่าอายะห์ไม่ยาวนะครับดูคำว่าอีซาคำว่าอีซาเนี่ยนะครับเป็นซารฟุซซามานนะครับซารฟุซซามานพี่น้องก็ทราบแล้วเป็นคำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอักษรที่บ่งบอกระบุถึงในช่วงหรือห้วงเวลาต่างๆนะครับอัชชัมซุนะครับอัชชัมซุเป็นคำนามหรือเป็นอิสมุอุนเป็นอิสมุนนะครับอยู่ในตำแหน่งสระดอมมะนะครับที่เป็นมารฟูอ์นั่นเองนะครับกูวิรัตคำว่ากูวิรัตนะครับกูวิรัตตรงนี้นะครับในคณะวิชาการทางด้านภาษาบอกว่าอันนี้เป็นนะเขาเรียกว่าเป็นคำกิริยานะครับเป็นฟิอลุมาดินเป็นคำกิริยาในอดีตการมับนีลิลมาจฮูนกูวิรัตเนี่ยมับนีลิลมาจฮูนเนี่ยหมายถึงไม่มีประธานอยู่ในประโยคนะครับประธานนี่ถูกตัดออกไปเลยในประโยคนี้แต่ความหมายก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับนะดังนั้นประโยคนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอิดะชัมซุกูวิรัตนะครับคำว่าอิดะแปลว่าเมื่ออัชชัมซุนะครับแปลว่าดวงตะวันหรือดวงอาทิตย์นั่นเองคำว่ากูวิรัตนะครับคำว่ากูวิรัตนักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับได้ทำการอธิบายคำว่ากูวิรัตนะครับเยอะแยะมากเลยพี่น้องครับหลายคนนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนนักวิชาการที่อธิบายอันกุรอานเนี่ยอธิบายเรื่องราวนะครับแค่คำว่ากูวิรัตตรงนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็ละอานียุบเนี่ยอบีตัลฮะท่านอาลีบุตรของอบีตัลฮะหยิบยกรายงานจากท่านอับดุลลาอิบเนี่ยอับบาสอธิบายอายะห์นี้นะครับอิซัชชัมซุกูวิรัตยะนี้นะครับซอลามัตวะกอแปลว่าความดับมืดมิดนะครับที่มันมาปกคลุมนะครับก็คือดวงอาทิตย์ถูกทำให้มันดับลงนะครับอันนี้ก็วัลลอฮุตาลาอะลัมนะครับอันนี้คือทัศนะที่1ของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับวะกอลันอัลฟานะครับนักวิชาการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอัลอัลฟานะครับก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับในทำนองอีกทำนองหนึ่งก็คือคำว่าอิซัชัมซุกูวิรัตเนี่ยก็หมายถึงซะฮาบัตมันได้หายไปนะครับวะกอลามุญาฮิดนะครับท่านอิมามมุญาฮิดก็แปลในทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามอัดดอฮักก็แปลในทำนองเดียวกันนะครับท่านมีแตกต่างไปอีกนิดนึงก็คือท่านอิหม่ามอัลกอตาดะนะครับอิหม่ามกอตาดะบอกว่ายังไงพี่น้องครับซะฮาบะดออูฮาก็หมายถึงแสงของดวงอาทิตย์นั้นมันถูกทำให้ดับไปนะครับวะกอละซะอีดุบนุยะบีจูเบรนะครับอธิบายคำว่ากูวิรัตนั้นแปลว่านะครับกูวิรัตนะครับแปลว่ากูวิรัตนะครับก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเก็บนะหรือว่าดับทำให้มันดับไปนะครับทำให้อะไรดับพี่น้องครับหมายถึงทำให้ดวงอาทิตย์นั่นแหละดับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งนะครับมีนักวิชาการที่อธิบายนะครับคำนี้เอาไว้อีกหลายท่านทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าผมก็หยิบยกมาบางท่านมาให้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้นะครับว่า คำว่ากูวิรัตอิรัชชัมซุกูวิรัตหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์นั้นถูกทำให้ดับแสงลงนะครับตรงนี้เองนะนักวิชาการก็ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปแต่ว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเท่านี้เพราะว่าถ้าเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวพี่น้องจะนะครับมึนซะก่อนโอ้โหอาจารย์ยกมาตั้งเยอะตั้งแยะนี่แล้วใครจะไว้จำกันล่ะนะครับดังนั้นอายะที่1อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงสภาพเหตุการณ์นะครับของวันกิยามะซึ่งในวันนั้นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนะครับทำลายดวงอาทิตย์หรือว่าทำลายดวงตะวันนะครับทำให้มันดับแสงลงไปนั่นเองแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นการบอกถึงความน่าสะพรึงกลัวพี่น้องครับเวลาที่ลูกหลานหรือตัวของพี่น้องเองเราเนี่ยนะครับผมเองนี่ก็เช่นเดียวกันเราเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เวลาที่เราไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเรารู้นะครับจุดศูนย์กลางของจักรวาลของกาแล็กซี่เราเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงอาทิตย์มีขนาดที่ใหญ่มหึมาอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับการเดินทางจากโลกเราไปถึงดวงอาทิตย์เนี่ยก็ใช้เวลาหลายหมื่นปีแสงนะครับโอ้โหผมไม่รู้ว่านะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่นี่มันคำนวณกันโอ้โหนะครับคำนวณกันเขาว่าคำนวณกันเครื่องคิดเลขพังว่าง่ายๆนะครับแต่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะอิซัชชัมซุกูวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกนะครับดับแสงทำให้มันหมดแสงนะครับจะถูกทำให้มันพังทลายนะครับจะถูกขว้างด้วยกับอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือจุดประสงค์ของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าดวงอาทิตย์นั้นถูกทำให้อะไรครับถูกทำให้หายไปนะครับพังทลายมาลายหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนักวิชาการหลายท่านก็ได้อธิบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับบอกว่ายังไงครับอยู่กอวิรุลลอฮุชัมซะวัลกอมะรอวันนูจูมายอมัลกิยามะติฟิลบะฮรีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงพระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์นั้นนะแล้วก็ดวงจันทร์นะครับแล้วก็ดวงดาวต่างๆในวันกิยามะเนี่ยมันดับแสงลงด้วยกับการที่อะไรครับด้วยกับการที่เอาอะไรครับเอามันกดลงไปในมหาสมุทรในทะเลนะครับวายะบะอซุลลอฮุรีฮันนะดับบูรันนะฟาตุดมีรุฮานาฟาตุดมีรุฮานารอนก็คือนะครับทำให้โลกใบนี้เนี่ยนะครับน้ำทะเลเนี่ยล้นนะพี่น้องแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ตกร่วงหล่นลงมายังทะเลยังมหาสมุทรนั่นเองแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับที่ดวงอาทิตย์ที่เราว่ามันมีแสงนะครับมีไฟมีแสงประกายที่ทำให้โลกทั้งโลกนี้ได้รับความสว่างสวยเนี่ยพี่น้องครับนะปรากฏว่าในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทำให้มันร่วงลงมากระจัดกระจายนะครับแล้วก็ดับแสงโดยปริยายนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บรรดานักวิชาการก็ได้ให้ความหมายกันเอาไว้นะครับพี่น้องครับแค่พูดถึงแค่มโนนี่มันก็ทำให้เรานั้นรู้สึกมีความหวาดกลัวแล้วนะครับวะอิซันนูจูมุนกะดะรอตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อว่าอิซานะครับและเมื่อนะวาวอาวาตัวนี้เราเข้าใจกันนะครับอันนูจูมูมาจากคำว่านัจมะตุนนะครับนัจมะตุนนัจมุนนูจูมุนแปลว่าดวงดาวนะครับเป็นคำนามอิลกะดะรอตอินกะดะรอตตรงนี้นะครับเป็นคำกริยาในอดีตกาลนะครับแปลว่าอะไรพี่น้องครับกระจัดกระจายนั่นเองวะอิซันนูจูมุนกะดะรอตและเมื่อบรรดาดวงดาวได้ร่วงหล่นลงมาร่วงหล่นกระจัดกระจายพี่น้องครับดวงดาวที่เราว่ามันอยู่สูงนะครับบนฟากฟ้าประดับประดาท้องฟ้าให้สวยสดงดงามเนี่ยนะครับบางดวงก็ไปถึงบางดวงก็ไปไม่ถึงแต่มันจะมีวันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มันร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายวะอิซัลญิบารุซุยยิรัตอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับและเมื่อภูเขานะครับภูเขาหรือเมื่อภูผานั้นซุยยิรัตเป็นคำกริยานะครับเป็นคำกริยาแปลว่าเคลื่อนนะครับซาร่อยซีรุซุยเป็นคำนะครับมับดิลินมัจฮูนอีกเช่นเดียวกันนะครับก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับและเมื่อบรรดาภูเขานั้นถูกทำให้เคลื่อนย้ายนะครับซุยยิรัตเลื่อนไปเคลื่อนไปนะครับย้ายจากสถานที่เดิมของมันพี่น้องอย่าลืมนะอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วว่าจุดประสงค์ของการสร้างภูเขานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงวันจีบาละเอาตาดะภูเขาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันมาให้มันเป็นเหมือนกับเสมือนกับ หมุดหรือตะปูที่อะไรนะครับยึดตรึงกับแผ่นดินเอาไว้นะครับพี่น้องลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ภูเขาที่ภูผามันถูกทำให้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับเคลื่อนไปหรือหลุดออกมานะครับพี่น้องครับมาพี่น้องจะเป็นยังไงนะพื้นดินจะเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นนี่โอ้โหพี่น้องครับวะอีดันจีบาลุซุยฮิรัตแปลว่าเมื่อบรรดาภูเขานั้นถูกทำให้เคลื่อนย้ายกระจัดกระจายออกไปอัลลอฮ์พี่น้องครับสภาพเริ่มจะน่ากลัวขึ้นทุกทีขึ้นทุกทีแล้วนี่คือการนะครับบอกเล่าจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับเราคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันใหม่กับในส่วนขององค์การที่4แล้วก็องค์การต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกันแล้วก็เรียนรู้กันใหม่กับรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับทางเสียงอิสลามนะครับหรือว่าเสียงสันติตรงนี้นะครับด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะพี่น้องครับมาเรียนกันมาศึกษากันมาฟังกันแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนให้กับเสียงสันติได้คงอยู่ต่อไปอินชาอัลเลาะห์วันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
8: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์มุนซิรมันติมะ
9: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034114-7796เลขที่บัญชี034-114-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
11: ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมันส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมันซูเราะห์อัลซัลซะละห์อายะห์ที่7และอายะห์ที่8
12: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวะยิซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอลิห์อัชชามีเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ที่ได้รวบรวมเนื้อหาไว้หลากหลายมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอากีดะห์เรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องยึดถือและปฏิบัติให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือเป็นบุคคลที่มาเป็นแบบฉบับให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั้นในเรื่องของความสะอาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ใส่ใจและบรรดาซอฮาบะห์นั้นก็ได้เรียนรู้แล้วก็ติดตามในเรื่องของการทำความสะอาดแม้แต่ที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามในเรื่องของการชำระล้างนะครับ ด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าอันอิสติจมาร์บิลฮิจาระการเช็ดชำระด้วยกับก้อนหินหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์กอลาอิตตะบะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคอรอจะลิฮาจะติฮิฟะกานะลายันตะฟิตุฟะดะนาวตุมินฮุฟะกอลาท่านอบูฮุรอยเราะห์นั้นได้เดินตามหลังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านออกไปทําธุระฟะกานะลายันตะฟิตุและท่านนบีนั้นไม่ทันได้เห็นท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์นั้นจึงได้กล่าวว่าฉันก็ได้เข้าไปใกล้ท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงได้กล่าวว่าอะบกีนีอะห์จารันอัสตัมฟิสบิฮาเอานะฮวะฮูวะลาตะตินีบิอัซมินวะลาเราซินจงหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงหาก้อนหินมาให้ฉันเพื่อที่ฉันจะได้เช็ดทำความสะอาดหรือในทำนองนั้นวะลาตะจินีบิอัซมินวะลาเราซินแต่อย่าได้นำสิ่งที่เป็นกระดูกนะครับวะลาเราซินและสิ่งที่เป็นมูลสัตว์แห้งมานะครับตรงนี้ถือเป็นฮุกมถือเป็นคำข้อตัดสินในหลักวิชาการฟิกนะครับว่าสิ่งที่เราจะนำมาชำระล้างนะครับในหลังจากการขับถ่ายของเรานั้นจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นกระดูกจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นมูลสัตว์นะครับฟาอาไตตุฮูบิอะห์จารินบิตรฟินซียาบีและฉันจึงได้นำก้อนหินเหล่านั้นนะครับมาด้วยกับชายผ้าด้วยกับชายเสื้อของฉันฟาวะดอตุฮาอิลาจัมบิฮิแล้วก็วางก้อน

0: เสร็จนะครับก็ได้ใช้ก้อนหินเหล่านั้นในการที่จะชำระล้างนั่นเองตรงนี้นะครับบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่จะใช้ชำระล้างนะครับมีในเรื่องของน้ำนะครับที่จะชำระล้างในเรื่องก้อนหินที่เกลี้ยงสะอาดไม่ใช่กระดูกไม่ใช่มูลสัตว์ที่แห้งนะครับและอุลามะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมและต้องไม่ใช่อาหารหรือไม่ใช่กระดาษที่เป็นกระดาษที่มาจากหนังสือที่มีความรู้นะครับและแน่นอนนะครับการล้างด้วยก้อนหินการทำละชำระล้างด้วยกับก้อนหินและน้ำนะครับ2 อย่างนี้ถือเป็นการชำระล้างที่สะอาดที่สุดนะครับการชำระล้างด้วย2 อย่างนี้ก็สะอาดกว่านะครับนี่คือสิ่งที่บ่งบอกกับเราให้ได้รู้นะครับว่าความสะอาดนั้นไม่ว่าจะด้วยกับตัวของเราตัวคนเดียวเราก็ต้องใส่ใจความสะอาดที่อยู่ที่ตัวของเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกับผู้คนต่างๆเราก็ต้องมีความสะอาดด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะในที่ลับไม่ว่าจะในที่แจ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่ร่วมกับใครเป็นจะมาอานั้นตรงนี้นะครับให้เราได้ดูถึงความสำคัญในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของหน้าตานะครับสิ่งที่เราจะนำไปบอกให้กับผู้คนได้ความสะอาดนะครับจะเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนนั้นอยากที่จะใกล้ชิดกับเราเข้าหาเราจะหากว่าวันนี้ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักผู้ที่รักษาความสะอาดพระองค์นั้นทรงรักผู้ที่ชำระตัวเองให้มีความสะอาดอยู่เสมอดังนั้นประตูบานแรกของเรานะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวในเรื่องของอิบาดะห์ก็ขอให้เรานั้นได้รักษาความสะอาดอย่าให้มันเลอะเทอะนะครับในเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายหนักหรือถ่ายเบาก็ตามนะครับสำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสรุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: إنا لله وإنا إليه راجعون นางซอฟียาโอดัมนางซอฟียาโอดัมอายุ56ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของแทซูรงโอดัมรอฮิมะฮุลลอและนางชาริฟาจิดัมหรือกุจิจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงณมัสยิดซิมารักอันคอยรอดของ24องครักษ์นครนายกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายซอดิกีนชาฮามันนายซอดิกีนชาฮามันอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮัจจีมูซอซาฮามันรอฮิมะฮุลลอและเป็นน้องชายของฮัจจีมูฮัมหมัดซาฮามันจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา14นาฬิกาณมัสยิดดารุนอิบาดะห์คลอง14สายล่างฝั่งฉะเชิงเซาสอบถามโทร09882783110988278311จูอัฟดอนดาเหมงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮะจามาเรียมเจริญสุขฮะจามาเรียมเจริญสุขอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นภรรยาของฮะจีวันชัยเจริญสุขจะละหมาดญะนาซะห์ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันฟาละของ9
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: เราจะยังพูดกันถึงลักษณะบางประการของนรกยะฮันนัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษบางชนิดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนพวกเราไว้ในหะดีษของท่านรอซูลถึงการลงโทษบางอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะลงโทษกับชาวนรกในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับประการที่1ท่านพี่น้องผู้ที่มีงานทั้งหลายครับที่เราจะพูดคุยกันนั้นในนรกยะฮันนัมนั้นมีงูพี่น้องมีงูมีแมลงป่องแต่งูและแมลงป่องมีลักษณะที่เหมือนกับงูในดุนยาหรือเปล่าไม่เหมือนพี่น้องเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุฮาริษอัซซุบัยดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฟินนารีฮัยยาตินกะอัมซาลิอะนาคินบุคตินะครับท่านรอซูลบอกว่าในนรกญะฮันนัมนั้นจะมีงูฮัยยาตฮัยยาคืองูตัวเดียวแต่ฮัยยาตมีจำนวนมากนะครับซึ่งงูเหล่านั้นจะมีลักษณะแบบไหนกะอัมซาลิอานาคินบุคต์อานาคินบุคต์คืออูฐที่มีคอยาวที่เป็นอูฐตัวเมียเป็นอูฐแถบเปอร์เชียแถบกุรอซานนู่นนะครับเป็นอูฐที่มีลักษณะที่อูฐคอยาวซึ่งงูในนรกจะมีลักษณะเช่นนั้นตัวของมันจะใหญ่นะครับตันซาอูอิฮดาฮุนลัสอะฟะยัจีดูฮะมูวะตะฮาฮุมูวะตุฮาฮุมูวะตะฮา40คารีฟันท่านรอซูลบอกว่าหากว่างูตัวหนึ่งมันฉกกัดชาวนรกเพียงแท้งเดียวเนี่ยพิษของมันความเจ็บปวดของมันจะอยู่ในร่างกายของชาวนรกคนนั้นถึง40ปีด้วยกันนะครับดุนยาพี่น้องถูกงูธรรมดากัดนะครับอาจจะเจ็บอาจจะปวดถ้ามันไม่มีพิษถึงตายเราจะเจ็บเราจะปวดใช่ไหมพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายแต่ในอาคิรอเนี่ยหากว่าชาวนรกถูกกัดเนี่ย40ปีความเจ็บความปวดความทรมานใช่ไหมครับยังไม่รวมถึงการลงโทษอื่นๆนะนี่เพียงแค่โดนงูกัดอย่างเดียวแล้วท่านรอซูลก็บอกต่ออีกว่าวะอินนะฟินนาริอากอริบนะครับวะอินนะฟินนาริอากอริบและในนรกยะฮันนัมนั้นยังมีแมลงป่องนะมีแมลงป่องกะอัมซาลินบิฆอลินมุกาฟาซึ่งแมลงป่องนั้นมันมีขนาดตัวเนี่ยเหมือนล่อพี่น้องรู้จักตัวล่อมั้ยล่อเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาใช่ไหมครับล่อมันจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ระหว่างม้ากับลาซึ่งท่านรอซูลบอกว่าตันซาอูอิฮดาฮุนนัลลัสอะหากว่าแมลงป่องตัวหนึ่งมันต่อยคนคนหนึ่งเข้าในนรกยะฮันนัมแล้วฟะยะจีดูฮุมูวะตะฮาอัรบะอีนะซะนะพิษของมันนะครับความเจ็บปวดที่ได้รับเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยจะยังคงเจ็บจะยังคงปวดอยู่ถึง40ปีด้วยกันและหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิมามอะห์มัดและเชคอัลอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพี่น้องนึกดูสภาพของสัตว์2อย่างเนี่ยงูตัวขนาดเท่าไหร่งูอูดเห็นมั้ยแมงป่องตัวขนาดถึงเหมือนล่อฉะนั้นพิษของมันเนี่ยรุนแรงได้ร้ายแรงยิ่งนะฉะนั้นแล้วหากว่าโดนปล่อยไปทีนึงใน40ปียังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกทรมานอยู่เราจะอาลาบอกไว้ในกุรอานว่าไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าซิดนาฮุมอาซาบันฟาวกอนอาซาบเราได้เพิ่ม ได้เพิ่มซิดนาฮุมได้เพิ่มให้กับพวกเขาอาซาบันดูนันอาซาบให้พวกเขาได้รับกับการลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นไปซะอีกพี่น้องรู้ไหมอายะห์นี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ได้ให้ความหมายอายะห์กุรอานอายะห์นี้และการให้ความหมายในอายะห์นี้นั้นเป็นหะดีษเมากูฟแปลว่าอะไรแปลว่ามีสายรายงานที่ไปสุดอยู่ที่ซอฮาบะห์ใช่ไหมครับหากว่าสืบสายรายงานหะดีษบทนี้ไปแล้วจะไปสุดอยู่ที่ซอฮาบะห์คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแต่บรรดาอุลามะบอกว่าการอธิบายอายะห์กุรอานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดในอายะห์นี้นั้นมีฮุกมเหมือนเป็นหะดีษมัรฟูอ์แปลว่าอะไรแปลว่าถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามฮุกมตามบทบัญญัติเพราะบรรดาซอฮาบะห์นั้นจะไม่พูดถึงสิ่งที่ลึกลับนะครับด้วยกับความรู้สึกความคิดของตัวเองหรือความเข้าใจของตัวเองยกเว้นเสียแต่ว่าจะได้ยินมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านพูดว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าซีดูอากอริบะอันยาบะฮากะกันนักลิตตวีลนะครับกันนักลิตตวาลท่านบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาจะเพิ่มการลงโทษให้แก่ชาวนรกด้วยกับแมลงป่องนะด้วยกับแมลงป่องที่มันมีอะไรของมันพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก้ามมันนะข้างหน้าเนี่ยมีความใหญ่เหมือนกับอะไรเหมือนต้นอินทผลัมที่มีความยาวแปลว่าอะไรตัวมันใหญ่แล้วก้ามเพราะมันก็ใหญ่และก็ยาวแสดงให้เห็นถึงอะไรพี่น้องแสดงให้เห็นถึงการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษชาวนรกในวันกิยามะห์นะครับมีคำพูดนึงถ้าพี่น้องผู้ที่มีอ่านทั้งหลายครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารักเราะฮิมาฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอาอิมมะห์หรืออิหม่ามนะครับในยุคสมัยตาบีอีนเนี่ยท่านพูดคำพูดหนึ่งซึ่งคำพูดเนี้ยท่านอิหม่ามอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีเราะฮิมาฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านได้บันทึกเขียนเรื่องราวเนี้ยไว้ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอัตตะควีฟุมินันนารก็คือการขู่การเตือนให้ระวังถึงการลงโทษในนรกคำพูดนี้มีคำพูดว่าอะไรพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อุมัรพูดว่าอะไรพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารักพูดว่าอะไรครับท่านบอกอินนันนาราอูดียะอินฟินนาริอูดียะท่านบอกว่าในนรกนั้นมีบ่อน้ำมีแอ่งน้ำนะครับวะฟีฮาฮายาตุอัมซาลิลอิบนวะอกอริบุกัลดิฆานท่านบอกว่าในบ่อน้ำในนรกยะฮันนัมเนี่ยมันมีอะไรพี่น้องมันมีงูหายาตตรงตามหะดีษใช่ไหมมันมีงูซึ่งงูเนี่ยมันมีความใหญ่โตเหมือนกับอูฐมีแมลงป่องที่มันใหญ่เหมือนกับอะไรเหมือนกับรอบฟาอิดาซะกะตออิไลฮินนะอะฮลุนนาริละซาอัตฮุมฮัตตายะกูลุอันนารุอันนาฟิรารันมินท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าเวลาใดก็ตามที่ชาวนรกตกลงไปในบ่อน้ำในบ่อน้ำที่มีงูที่มีแมลงป่องเนี่ยเวลาที่งูและแมลงป่องมันกัดมันต่อยคนเข้าแล้วในวันกิยามะห์พี่น้องคนด้วยความเจ็บปวดเนี่ยเขาจะร้องหาไฟนรกไฟนรกมันรุนแรงแล้วนะแต่เวลาโดนสัตว์เหล่านี้ถูกต่อยถูกกัดแล้วเนี่ยพวกเขาร้องหาไฟนรกอันน่ะเอาไฟดีกว่าในขณะที่ไฟก็มีความร้อนมีความรุนแรงมีความเจ็บแสบมากกว่านะครับแต่อันนึงมาจากความรุนแรงของสัตว์ที่มันต่อยและกัดเขาในวันกิยามะห์เขาจึงร้องหาไฟนรกเพื่อต้องการที่จะหนีให้พ้นจากงูและแมลงป่องในวันกิยามะห์ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งนึงที่ชาวนรกจะต้องพบเจอนะครับประการที่2พี่น้องการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมไว้ให้สำหรับชาวนรกในวันกิยามะห์คืออะไรพี่น้องคือการพันธนาการคือการจองจำพวกเขาการทรมานพวกเขาการลงโทษพวกเขาด้วยกับการใส่ตรวนใส่เหล็กปอคอยึดอยู่กับข้อมืออยู่ที่ปอคอแล้วก็ใส่โซ่ล่ามอัสซะลาซินนะครับอัลเลาะห์บอกในกุรอานว่าไงพี่น้องอัลเลาะห์บอกว่าอินนาอาตะดนาลิลกาฟิรีนซะลาซิลวะอักลาลาวะซะอีรออัลเลาะห์บอกแท้จริงเราได้ตระเตรียมไว้ให้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเตรียมอะไรพี่น้องซะลาซิลซะลาซิลคืออะไรคือโซ่นะครับถูกล่ามโซ่นะครับวะอักลาลันแล้วก็ปอคอเหล็กเนี่ยจะต้องถูกปอกจะต้องถูกเอาเหล็กมาอะไรพี่น้องมารัดที่ปอคอแล้วก็มือไว้เดียวกันนะครับวะซะอีรอแล้วก็ไฟที่ร้อนแรงก็คือไฟนรกนั่นเองฉะนั้นเครื่องพันธนาการที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้แก่ชาวนรกมี3ลักษณะหลักๆด้วยกันอันที่1คืออัลอักลานอัลอักลานคืออะไรพี่น้องคือปอกคอเหล็กใช่มั้ยครับคือห่วงคอที่ทํามาจากเหล็กที่ล็อกที่ห่วงที่ติดไว้ที่คอและกระผูกไว้กับที่มือนะครับยึดไว้กับมือเราจะอาราบอกว่าในกุรอานบอกว่าอุลาอิกัลลดีนะกะฟารูบิร็อบบิฮิมชนดังกล่าวนี้พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าของพวกเขาพี่น้องฟังนะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ว่าอุลาอิกัลอักลานุฟีอานากิฮิมและบรรดาผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เหล่านี้แหละพวกเขาแหละที่ห่วงคอห่วงเหล็กเนี่ยจะคล้องจะรัดอยู่ที่คอของพวกเขาฟีอานากิฮิม วะอูลาอิกะอัศฮาบุนนาริฮุมฟีฮาคอลิดูนและบรรดาชาวนรกเหล่านี้พวกเขาจะได้อยู่ในนรกตลอดกาลนะครับและอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในอีกอายะห์นึงบอกว่าวะจะอันนัลอัฆลาลฟีอะอนาคิลลดีนกะฟรูและเราได้ทําและเราได้เอาเหล็กนะครับคล้องคอพวกเขารัดคอพวกเขาไว้สำหรับบรรดาคือใครพี่น้องสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่คือเครื่องพันธนาการประการแรกนั่นก็คือห่วงคล้องคอนะครับด้วยกับเหล็กนะครับ2อัสลาซินชาวนรกจะต้องถูกล่ามโซ่ล่ามโซ่มีลักษณะแบบไหนพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าซุมมาฟีซินซิลาตินซะรอฮา70ซิรออันฟัสลูกูอัลลอฮ์บอกมาอะไรครับบอกว่าพวกเจ้าจงล่ามโซ่พวกเขาฟัสลูกูฮูจงล่ามโซ่พวกเขาด้วยกับโซ่ที่มีความยาวถึง70ศอกพี่น้องโซ่ดุนยาเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเราลากยังแย่เลยใช่ไหมครับแต่โซ่จะต้องถูกนำมาตรึงไว้ที่ร่างกายของเรามีความยาว70ศอกศอกแบบไหนวัลลอฮุอาลัมความยาวของมันแล้วลากแบบล่ามแบบธรรมดามั้ยไม่ใช่จะต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรยัดเข้ามาทางทวารแล้วก็ออกมาทางปากแล้วจะต้องถูกลากแบบนั้นโซ่ในความยาว70ศอกเนี่ยนะครับถูกยัดเข้ามาทางทวารของเราเนี่ยแล้วก็ออกมาทางปากของเราแล้วมาละกัดก็จะลากพวกเขาเช่นนั้นในนรกจะหันนำพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าอิดิลอักลาลูฟีอานาคิฮิมวัสซาลาซีลูยุสฮาบูนในขณะที่ห่วงเหล็กเนี่ยนะครับเหล็กที่รัดคอพวกเขาเนี่ยคล้องคอพวกเขาและกับมือของพวกเขาเนี่ยและในขณะที่โซ่เนี่ยที่มีความยาวเนี่ยนะครับที่ออกมาจากทวารของเขาเข้าทางทวารและออกมาทางปากของเขาเนี่ยพวกเขาถูกลากอยู่เช่นนั้นในสภาพเช่นนั้นในนรกในวันกิยามะห์ฉะนั้นนี่คือสภาพของชาวนรกที่ถูกพันธนาการ2 อย่างนะ3อัลอังกาลอัลอังกาลคืออะไรพี่น้องคือตรวนคือตรวนมันก็คือเครื่องจองจำชนิดหนึ่งที่เป็นเหล็กนะครับที่เป็นห่วงเหล็กที่เป็นโซ่ที่รัดตัวของชาวนรกอีกรัดข้อเท้าของเขารัดมือของเขาแปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์ไม่ได้มีความสะดวกสบายเลยในนรกถูกลงโทษด้วยความรุนแรงด้วยไฟนรกที่ร้อนแรงที่รุนแรงแล้วแถมต้องมาเจอการจองจำถูกการถูกรัดถูกบีบถูกรัดอยู่ในสภาพเชลีพี่น้องว่าทรมานขนาดไหนฮะทรมานขนาดไหนครับอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าอินนาลาไดนาอังกาเราว่าจะให้มาแท้ที่จริงสำหรับเรานั้นณที่เรานั้นคือณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีตรวนที่จะจองจำที่จะรัดบรรดาชาวนรกว่าจะให้มาและก็ยังมีการลงโทษด้วยกับเปลวไฟที่ลกชดช่วงและพี่น้องรู้ไหมว่าตรวนเนี้ยที่อัลลอฮฺตะอาลาจะรัดจะพันธนาการชาวนรกนั้นเป็นตรวนสีดำที่มีความร้อนเพราะมันทำมาจากไฟที่อยู่ในนรกยะฮันนัมนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่เป็นเครื่องพันธนาการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงลงโทษชาวนรกนะครับ3อย่างด้วยกันหลักๆประการถัดมาพี่น้องว่าชาวนรกอยู่ในนรกเนี่ยพวกเขาหิวมั้ยเราอยู่ในดุนยาเนี่ยหิวมั้ยพี่น้องหิวใช่มั้ยครับชาวนรกก็หิวนะครับแต่ชาวสวรรค์น่ะหิวมั้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ชาวนรกเนี่ยพวกเขาหิวแต่พวกเขากินอะไรพี่น้องพี่น้องรู้ไหมเขากินอะไรเขากินข้าวอย่างพวกเราหรือเปล่าเขากินไก่ย่างฮะเขากินเนื้อทอดเขากินแกงพุงปลากินส้มตำกินน้ำพริกกะปิไม่มีพี่น้องพวกเขากินอะไรพวกเขากินต้นน้ำเป็นต้นไม้ที่เป็นน้ำพี่น้องอย่าว่ากินในดุนยาเนี่ยเราเดินเฉียดมันโดนมือโดนแขนเราเนี่ยเลือดออกแต่ในอาเครอพวกเขาจะต้องกินและจะต้องถูกให้กินแล้วจะต้องถูกบังคับให้กินแล้วกินไปมันลงไปง่ายไหมไม่ง่ายเพราะมีปากมีฟันมีลิ้นมีทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนในดุนยาแต่ตัวจะใหญ่ใช่ไหมครับพอกินเข้าไปติดอยู่ที่คอเนี่ยใช่ไหมครับแล้วกินเข้าไปเป็นยังไงพี่น้องมาฟังกันและต้นน้ำที่เราจะอะไรให้ชาวนรกกินเนี่ยมีชื่อว่าอะไรพี่น้องซักกูมน้องจำชื่อไว้ดีๆนะต้นน้ำที่อยู่ในนรกจะฮันนั้นมีชื่อว่าอัซซักกูมอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานบอกว่าอินนะชะจะเราะตะซักกูมตออามุนอะซีมอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงต้นไม้ที่มีชื่อว่าซักกูมนั้นจะเป็นอาหารสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความผิดอย่างมากนั่นก็คือชาวนรกนั่นเองและพี่น้องรู้ไหมว่าต้นไม้ต้นนี้ซักกูมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันโตตรงไหนมันโตในนรกยะฮันนัมนั่นแหละมันโตในก้นบึ้งลึกที่สุดของนรกยะฮันนัมพี่น้องดูนะไฟนรกเนี่ยไฟในดุนยาเวลาเราเผาเนี่ย ไม้ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นพลาสติกก็ดีหรือเป็นอะไรเสื้อผ้าเป็นไหม้หมดเลยไม่มีเหลือใช่ไหมครับไหม้หมดแล้วไม่มีเหลือแต่พี่น้องรู้ไหมต้นซากูมเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเจริญงอกงามที่ไหนใต้นรกที่ก้นบึ้งลึกสุดของนรกจะหันนั้นแต่ไฟนรกไม่สามารถจะกินมันได้ในขณะที่เราจะอาลาสร้างยินสร้างชัยตอนมาจากอะไรพี่น้องสร้างมาจากไฟใช่ไหมเห็นไหมสร้างมาจากไฟและชัยตอนที่ฝ่าฝืนต่อเราตาลาและเราสูงของพระองค์เนี่ยพวกมันก็จะต้องถูกลงโทษด้วยกับไฟพี่น้องว่าลงโทษได้ไหมไฟลงโทษไฟพี่น้องลองนั่งข้างๆลองตบหลังอีกคนหนึ่งสิลองตบหลังสิพี่น้องเจ็บไหมเจ็บหรือเปล่าเจ็บแล้วพี่น้องถูกสร้างมาจากอะไรดินใช่หรือเปล่าแล้วพี่น้องอีกข้างๆเราถูกสร้างมาจากอะไรจากดินฉะนั้นเราถูกสร้างมาจากดินเหมือนกันดินกับดินทุกกันก็เจ็บฉะนั้นชัยฏอนเหมือนกันถูกสร้างมาจากไฟเวลาที่มันถูกไฟลงโทษเราแต่เราลงโทษพวกมันด้วยกับไฟมันก็มีความเจ็บแต่ในขณะที่ต้นไม้ต้นแซกกูมเนี่ยมันถือกำเนิดอยู่ใต้ก้นมือของนรกยะฮันนัมเนี่ยไฟในนรกยะฮันนัมไม่สามารถที่จะกัดกินมันได้เราจะเราบอกว่าในกุรอานว่ายังไงพี่น้องเราบอกว่าอินนาฮาชะจาระตุนตะคฺรุจูฟีอัศลินญะฮีมแท้ที่จริงมันนั้นคือต้นไม้เนี่ยคือต้นซักกูมเนี่ยมันงอกออกมาจากก้นบึ้งที่ลึกที่สุดของนรกยะฮันนัมของนรกยะฮีมคือยะฮันนัมตอลอูฮามันมีลักษณะแบบไหนพี่น้องรู้ไหมตอลอูฮากะอันนะฮูรูอูซุชยาตีนต้นซักกูมมันมีลักษณะเหมือนกับศีรษะของชัยฏอนมันเหมือนศีรษะของชัยฏอนฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธามีอีมานทั้งหลายทำให้เรารู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่น่าเกลียดและน่ากลัวนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมันขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกับหัวของชัยฏอนฟะอินนะฮุมลาอากีลูนมินฮาฟะมาลิอูนมินฮัลบุตูนแต่ว่าชาวนรกถึงแม้กระนั้นแล้วพวกเขายังต้องกินมันแล้วก็กินมันจนเต็มท้องพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับพี่น้องรู้ไหมเวลาที่กินต้นซากูมเข้าไปแล้วเนี่ยมันติดอยู่ที่คอเวลาที่ติดอยู่ที่คอแล้วก็กลืนจนท่าทางไปอยู่ในท้องเนี่ยพวกเขากินแบบสวาปามนะกินแต่กินเข้าไปเนี่ยไม่ทำให้เขาหายหิวลายุกนีมินยัวลายุสมินุวะลายุกนีมินยัวกินต้นซากูมเข้าไปมันไม่ได้ทำให้เขาอ้วนขึ้นเลยลายุสมินกินเข้าไปเยอะๆนะนะพี่น้องในดุนยาพี่น้องเห็นของไม่อยากกินเนี่ยพี่น้องกินคายออกละไม่กินใช่ไหมแต่ในนรกชาวนรกจะต้องถูกบังคับให้กินอยู่อย่างนั้นกินโดยอัตโนมัติกินเข้าไปกินจนเต็มท้องวันดุนยาเรากินแล้วเป็นยังไงกินแล้วอ้วนใช่ไหมกินแล้วอ้วนแต่ในนรกเป็นไงพี่น้องลายุสมีนุนะครับไม่อ้วนวาลายุกนีมินยัวกินเข้าไปก็ไม่หายหิวชาวนรกถึงแม้ว่าเขาจะหิวก็กินแต่ก็ไม่หายหิวแต่กินเข้าไปแล้วมันเป็นแบบไหนในท้องพี่น้องรู้ไหมเราจะอาลาบอกว่าพอต้นซักกูมกินเข้าไปอยู่ในท้องแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนทองแดงที่หลอมละลายพี่น้องเอาตะกั่วพี่น้องเคยเห็นอยู่แล้วตะกั่วที่หลอมเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะข้นมันจะเป็นยังไงพี่น้องมันร้อนมีความร้อนใช่ไหมครับเกี่ยวกับความร้อนเวลาที่มันหลอมเนี่ยต้นซักกูมก็เหมือนกันพอกินเข้าไปในท้องแล้วมันจะเข้าไปในท้องมันจะหลอมอยู่ในท้องเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะมันมาจากไฟนรกใช่ไหมครับพอมันเข้าไปอยู่ในท้องเนี่ยมันก็เดือดอยู่ในท้องอัลลอฮ์บอกว่ากันมูลียักลีฟินบูตูนมันจะเหมือนกับอะไรพี่น้องมันจะเหมือนกับทองแดงที่ยักลีที่มันเดือดอยู่ในท้องของพวกเขานะครับฉะนั้นเวลาที่พวกเขาอยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรจะกล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์บอกว่าฮูดูฮูพวกเจ้าจงนำพวกเขาคือชาวนรกเนี่ยฟาอติลูฮูอิลาซาวาอินญะฮีมจงจับพวกเขาและจับพวกเขาโยนลงไปลากลงไปในไฟนรกนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คืออาหารคาวอาหารแห้งประการแรกที่ชาวนรกจะต้องพบเจอนั่นก็คือต้นซากูมกินเข้าไปหายหิวไหมไม่หายยิ่งกินเข้าไปยิ่งร้อนท้องเพราะมันเดือดอยู่ในท้องพอร้อนท้องแล้วพวกเขาก็จะร้องหาน้ำเรากินข้าวพี่น้องเรากินอาหารเผ็ดเนี่ยผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเผ็ดพอกินเผ็ดมากๆสาวมันร้อนท้องเหลือเกินกินน้ำโอ้ค่อยยังชั่วพอคนเป็นหนักๆหน่อยสาวว่ากินน้ำไม่ได้เอากินยาเข้าไปหน่อยจะได้ไปเคลือบแผลในกระเพาะแต่ชาวนรกมีลักษณะแบบนั้นไหมไม่มีแต่ร้อนท้องเพราะมันเดือดในท้องบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบใช่ไหมก็ร้องหาน้ำและในนรกก็มีน้ำเหมือนกันพี่น้องมีเครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มของชาวนรกแบบรูปแบบพวกเราไหมไม่เหมือนเพราะอะไรพี่น้องเพราะเครื่องดื่มประการแรกของชาวนรกคือหนึ่งอัลฮามีมน้ำเดือดน้ำร้อนเราบอกในกุรอานบอกว่าซุมมาอินนาละฮุมอะลัยฮาละชาวบัมมินฮามีนแล้วนอกจากนั้นพวกเขาจะได้ดื่มน้ำที่ผสมน้ำเดือดน้ำร้อน น้ำที่ชาวนรกกินนั้นคือน้ำร้อนไม่ใช่น้ำเย็นไม่เหมือนชาวสวรรค์ใช่ไหมครับพอเราจะอาลาทรงห้ามมิให้ชาวนรกนั้นได้รับเหมือนกับสิ่งที่ชาวสวรรค์ได้รับฉะนั้นน้ำที่พวกเขากินคือน้ำร้อนแล้วกินน้ำร้อนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องน้ำร้อนเนี่ยถูกลงโทษโดยการน้ำร้อนแล้วนะครับโดยการดื่มเข้าไปแล้วสองพวกเขายังถูกลงโทษโดยการเอาน้ำร้อนเนี่ยราดศีรษะพี่น้องกดน้ำวันนี้ต้มน้ำเนี่ยยกน้ำมาเทเนี่ยมันพาดไปโดนมือหน่อยนึงเนี่ยปวดแสบปวดร้อนเหลือเกินนี่น้ำในดุนยาความร้อนไฟของดุนยาพี่น้องแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยมันร้อนกว่านี้ถึง69เท่าด้วยกันใช่ไหมฉะนั้นมันจะต้องมีความร้อนที่รุนแรงมากกว่านี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในกุรอานบอกว่าซุมมาซุบบูฟาวกะรอซิฮิมินอาซาบินฮามีมนะครับแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะถูกเทซุบบูซุบบูคืออัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์เทฟาวกะรอซิฮิบนศีรษะของพวกเขามินอาซาบินฮามีมโดยการลงโทษด้วยกับน้ำร้อนเราจะอะไรจะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยเทน้ำร้อนลงบนศีรษะของพวกเขาในวันกิยามะห์ฉะนั้นน้ำร้อนจึงเป็นการลงโทษประการหนึ่งของชาวนรกทั้งด้วยกับการกินและด้วยกับการเทลงมาบนศีรษะแล้วเวลาที่เทลงมาบนศีรษะแล้วเป็นยังไงพี่น้องบนดุนยาเนี่ยมือหนังยังถลอกเลยแต่น้ำร้อนในโลกอาคิเราะห์ที่เราจะอะไรจะลงโทษชาวนรกพอมันโดนผิวหนังพี่น้องผิวหนังละลายพอมันโดนตัวของเราเนี่ยมันเข้าไปในท้องวันยาดุบินละสิ่งที่มีอยู่ในท้องเนี่ยละลายทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่ายูซอบบุมิงฟาวกีรูซีฮิมุลฮามีมอัลลอฮ์บอกว่าชาวนรกนั้นจะถูกเทน้ำร้อนบนศีรษะของพวกเขาและเมื่อน้ำร้อนโดนตัวของพวกเขาแล้วยุสฮารูบีฮีมาฟีบูตูนิฮิมวันจูลูดเมื่อนั้นสิ่งที่อยู่ในท้องของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขายุสฮารยุสฮารแปลว่าอะไรล้อมละลายล้อมละลายพี่น้องตั้งน้ำร้อนเดือดๆวันนี้ที่บ้านน้ำตาลที่ว่ามันแข็งเป็นก้อนๆน้ำตาลกรวดพี่น้องใส่ลงไปเนี่ยแป๊บหนึ่งมันละลายใช่หรือเปล่าแต่น้ำร้อนในวันกิยามะห์เนี่ยเทลงมาบนหัวแล้วเนี่ยผิวหนังนี่ละลายสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยผิวหนังชาวนรกวันหนา40ศอกบางคนหนา70ศอกบางคนหนาเหมือนการเดินทาง3วันพอโดนน้ำร้อนเนี่ยละลายนะครับแล้วเป็นยังไงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามฮากิมและหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฮะซันนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนัลฮามีมะอินนัลฮามีมะละยุซับบุอะลารูซิฮิมแท้ที่จริงน้ำร้อนจะถูกเทลงมาบนศีรษะของพวกเขาฟายันฟูดุลฮามีมุฮัตตายะคลุซอิลาจาวฟิฮีเมื่อน้ำร้อนมันโดนร่างกายของพวกเขาเนี่ยมันจะผ่านคือมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านเข้าไปภายในร่างกายคือมันทะลุไปเลยมันหลอมลงไปเลยมันทะลุด้วยความร้อนของมันฟายัสลีตูมาฟีเจลฟีถ้าเราซูมบอกน้ำร้อนความร้อนของมันนั้นมันจะตัดร่างกายของเขาเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจนกระทั่งถึงภายในร่างกายของเขาฮัตตายัมรุกอมินกอดาไมฮีจนกระทั่งว่าความร้อนเนี่ยมันไหลลงไปถึงเท้าของเขาคือมันตัดร่างกายทุกส่วนของเขาทั้งหมดเลยวะฮูวัสซอรูและนี่แหละคือการหลอมละลายที่เราจะอาลาบอกไว้ในอายะห์ข้างต้นเมื่อกี้ว่าอะไรเมื่อน้ำถูกเทมาบนศีรษะของพวกเขาสิ่งที่อยู่ในท้องของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขาจะหลอมละลายนี่แหละคือการอธิบายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายให้พวกเรารู้ว่าเมื่อน้ำเทลงมาแล้วเนี่ยร่างกายจะขาดออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันละลายทันทีจนกระทั่งว่าถึงเท้าของพวกเราและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซุมมายูอาดูกามาการพอมันละลายหลอมไปแล้วเนี่ยเราจะอะไรก็ให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมอินนัลลอฮินะกะฟะรูบิอายาตินาซอฟะนุสลีฮิมนารากุลมานาดิจัตจูลูดุฮุมบัดดัลนาฮุมจูลูดันไกรฮาลิยะซูกุลอาซาบใช่มั้ยเราจะอะไรบอกว่าคราใดก็ตามที่ไฟนรกเผาไหม้ผิวหนังของพวกเขาไปแล้วเนี่ยเราจะอะไรบอกว่าเราจะเปลี่ยนผิวหนังให้กับพวกเขาใหม่เพื่อที่พวกเขาจะได้ลิ้มรสการลงโทษอันเจ็บแสบถ้าพี่น้องครับเราจะอะไรบอกว่าในอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงนะครับให้เห็นถึงสภาพของชาวนรกที่เวลาที่พวกเขาถูกลงโทษด้วยกับน้ำร้อนน้ำเดือดในนรกยะฮันนัมอัลลอฮ์บอกว่าซุมมาอินนะคุมไอฮัดดอลลูนันมุกัซซิบูนอัลลอฮ์บอกว่าแล้วหลังจากนั้นแท้ที่จริงพวกเจ้าโอ้บรรดาผู้ที่หลงทางโอ้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอาคีลูนามินชะจาริมินซักกูมพวกเจ้าใครพี่น้องคือผู้ที่หลงทางคือผู้ที่ปฏิเสธนะครับพวกเจ้าจะต้องกินอย่างแน่นอนกินอะไรกินอาหารที่มาจากต้นไม้ ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นอะไรพี่น้องต้นซักกูมฟามาลิอูนามินฮันบุตูนเวลาที่พวกเจ้ากินไปแล้วเนี่ยพวกเจ้าจะกินแบบสวาปามเลยเพราะอะไรเพราะหิวไงก็ต้องกินกินกินกินจนกระทั่งว่ามันมินฮันบุตูนมาลิฟามาลิอูนามินฮันบุตูนท้องเนี่ยเต็มกินเต็มท้องเลยแต่กินไปเต็มท้องพี่น้องจำเมื่อกี้ได้ไหมว่าจะอะไรว่ายังไงพอลงไปอยู่ในท้องแล้วมันหลอมละลายเหมือนน้ำเดือดใช่ไหมเหมือนทองแดงที่เดือดอยู่ในท้องพอมันร้อนท้องแล้วพวกเขาก็ร้องหาน้ำใช่หรือเปล่าพอร้องหาน้ำก็อยากจะกินน้ำเพื่อที่จะดับความร้อนในท้องอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกฟาชาริบูนาอะลัยฮิมินันฮามีมเมื่อนั้นพวกเขาจะได้รับน้ำแต่น้ำที่พวกเขาจะรับคือน้ำเดือดพวกเขาจะดื่มน้ำเดือดฟาชาริบูนาชุรบัลฮิมหากว่าเอาน้ำร้อนมาให้แกเราในดุนยาเนี่ยพี่น้องเราจะกินไหมไม่กินพอมันร้อนพอแตะเข้าไปลิ้นในพองเลยไม่กินแล้วตังเลยแต่ในโลกอาคือเราชาวเราจะต้องกินแบบนั้นกินแบบไหนจิบจิบจิบแบบนี้ไม่ฟาชาริบูนาชุรบัลฮิมกินแบบอูฐที่มันหิวน้ำกินเหมือนอูฐที่หิวน้ำพี่น้องเห็นอูฐไหมอูฐที่มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำมันกินน้ำทีนึงมันสามารถที่จะเดินทางในทะเลทรายในระยะเวลาหลายวันได้ใช่ไหมครับมันเก็บน้ำมาจีโนกด้วยเก็บน้ำมาในท้องของมันในโหนกของมันด้วยใช่ไหมครับแต่เวลาที่มันน้ำในร่างกายมันแห้งแล้วเวลามันเจอบ่อน้ำมันจะกินแบบเพราะอะไรพี่น้องเพราะมันหิวน้ำชาวนรกก็เหมือนกันพอในร้อนในท้องมันร้อนเนี่ยมันเดือดเนี่ยกินซากุมเข้าไปเนี่ยพอเขาก็ร้องหาน้ำจะกินน้ำแต่น้ำที่พวกเขาได้รับคือน้ำร้อนนะครับแต่แท้ที่เขาจะไม่กินนะไม่พวกเขากินกินแบบไหนกินแบบอูฐที่หิวน้ำฉะนั้นนี่คือสภาพของชาวนรกพี่น้องและนี่คือเครื่องดื่มชนิดแรกนั่นคืออะไรน้ำเดือดน้ำร้อนนะครับเครื่องดื่มประเภทที่สองที่ชาวนรกจะได้รับในนรกยะฮันนัมคืออะไรพี่น้องกิสลีนดอรีอะกอสซากอะไรพี่น้องซอดีดทั้งหมดมีความหมายใกล้เคียงกันนั่นก็คือน้ำหนองนะครับดอรีอะน้ำหนองกิสลีนกิสลีนคืออะไรพี่น้องคือน้ำที่มันไหลออกมาจากระหว่างผิวหนังและเนื้อของเราเนื้อของเราและผิวหนังเนี่ยมันมีอะไรพี่น้องมันมีน้ำเลือดมันมีน้ำเหลืองใช่ไหมครับเวลาที่ชาวนรกถูกลงโทษมันจะมีบาดแผลมันจะมีหนองใช่ไหมครับมันมีน้ำหนองออกมาซอดีดคือน้ำหนองฉะนั้นนี่เป็นเครื่องดื่มอันโอชะของชาวนรกไม่ได้ว่าอร่อยเลยนะแต่พี่น้องฟังต่อไปเราจะอาลาบอกว่าในกุรานบอกว่าลาตออามุนอิลลามินกิสลีนพวกเขาจะไม่มีอาหารใดๆสำหรับพวกเขาคือชาวนรกยกเว้นแต่กิสลีนเท่านั้นกิสลีนคือน้ำหนองที่ไหลออกมาจากบาดแผลของชาวนรกในวันกิยามะลายะกูลูฮูอิลลัลคอติอูนซึ่งจะไม่มีผู้ใดได้กินน้ำหนองเนี้ยยกเว้นแต่บรรดาผู้ที่ทำความผิดเท่านั้นแล้วเราจะอาลายังบอกว่าอีกอายะห์นึงบอกว่าวะมินวะรออีฮิยะฮันนัมเบื้องหลังของพวกเขาคือชาวนรกนั้นคือนรกยะฮันนัมวะยุสกอมินมาอินซอดีดและพวกเขาจะต้องกินจะได้รับน้ำจากน้ำอะไรน้ำหนองแปลว่าอะไรแปลว่าอาหารเครื่องอย่างหนึ่งเครื่องดื่มประการหนึ่งที่พวกเขาจะต้องดื่มนั้นก็คือน้ำหนองยะตะจัรอูฮูเวลาที่พวกเขาจะต้องกินน้ำหนองเนี่ยยะตะจัรอพวกเขาจะจิบเข้าไปใช่ไหมครับวะลายะกาดูยูซีกูแต่พวกเขาแทบจะกลืนไม่ลงพี่น้องกินอะไรที่พี่น้องรู้สึกว่าพอกินเข้าไปสาวันบูดใช่ไหมนมบูดพอกินเข้าไปสาวันไม่ลงต้องบ้วนออกแต่ชาวนรกเป็นยังไงพี่น้องพอกินน้ำเลือดน้ำหนองเข้าไปแล้วต้องกินถึงแม้ว่าจะกลืนไม่ลงก็ต้องกินวายาที่หินเมาทูมิมมาแคมิงกุลลิมากานินว่ามาหัวบีไม่หิดอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยการลงโทษที่พวกเขาจะรับกินน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเดือดถูกน้ำร้อนเทราดหัวนะครับไฟนรกปิดล้อมพวกเขาไปทุกด้านอัลลอฮ์บอกว่าประหนึ่งมันกว่าความตายเนี่ยปิดล้อมพวกเขาไปทุกด้านเลยทุกด้านเลยความตายมาหาแปลว่าอะไรมีแต่การลงโทษที่เจ็บแสบขาว่าในดุนยาเนี่ยตายแล้วแต่เป็นยังไงพี่น้องในอาคีรอห์ถูกทรมานว่าแม่หัวบีไม่เหตุแต่พวกเขาไม่ตายมีว่ามีวารออีฮีอาดาบุนกอลีดและเบื้องหลังของพวกเขานั้นมีการลงโทษที่รุนแรงรออยู่ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือเครื่องดื่มอีกประการหนึ่งที่ชาวนรกจะต้องกินนั่นก็คือน้ำหนองนั่นเองแต่พี่น้องรู้ไหมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกให้พวกเรารู้ถึงการงานประการหนึ่งประเภทหนึ่งที่ผู้ใดก็ตามที่ทำสิ่งนี้ในวันกิยามะห์เขาจะต้องกินน้ำหนอง หากว่าเขาตายไปในสภาพที่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวหากว่าเขาไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวแล้ววันกิยามะห์เราจะอะไรประสงค์ที่จะลงโทษเขาในกรณีที่เป็นมุสลิมนะในกรณีที่เป็นคนที่ไม่มีชีริกนะนะครับหากว่าเราจะอะไรประสงค์ที่จะลงโทษเขาในวันกิยามะห์คนคนนี้จะต้องกินน้ำหนองวะลิยาดุบิลละใครกันพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าอินนัลลอฮะอินนะอะลัลลอฮิอะฮดันอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสัญญากับลิมันยัชรบันมุสกิรอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสัญญากับคนที่เขาดื่มสิ่งมึนเมากินของมึนเมาอัลมุสกิรสุราเหล้าเบียร์อะไรก็ตามที่กินไปแล้วมันทำให้เมาและยังรวมไปถึงสิ่งเสพติดนะครับกินไปแล้วสูบไปแล้วเสพไปแล้วมันทำให้เกิดความมึนเมามันเป็นโทษต่อร่างกายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสัญญาไว้กับบรรดาคนเหล่านี้ว่าไอยุสกียะฮูมินตีนติลคอบานที่จะให้เขาจะต้องกินน้ำจากตีนติลคอบานที่หนึ่งที่มีชื่อว่าตีนติลคอบานบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลบอกว่ายารอซูลอัลลอฮ์วะมาตีนตุลคอบานท่านรอซูลครับแล้วตีนตุลคอบานที่ชาวนรกจะต้องกินเนี่ยที่คนที่กินของมึนเมาในดุนยาเนี่ยเวลาเขาจะถูกลงโทษในอาคิเราะห์เนี่ยเขาจะต้องดื่มเนี่ยมันคืออะไรกันท่านนบีบอกว่าเอรกูอะห์ลินนาร์เอาอุซอรอติอะห์ลินนาร์ท่านรอซูลบอกมันคือเหงื่อใครของชาวนรกมันคือน้ำเลือดมันคือน้ำหนองของชาวนรกหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับและมีหะดีษอีกบทนึงบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามินนะฮริลคอบานคนที่ดื่มของมึนเมาในดุนยาในอาคิเราะห์เขาจะต้องกินน้ำจากแม่น้ำอัลคอบานแล้วมีชายคนหนึ่งถามท่านอาบาอับดุรเราะห์มานบอกว่าวะมานะฮรุลคอบานแล้วแม่น้ำอัลคอบานในที่นี้คืออะไรท่านบอกว่านะรุนมินซอดีดีอะห์ลินนาคือแม่น้ำสายหนึ่งที่เป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำหนองที่ไหลมาจากน้ำหนองที่มาจากบาดแผลของชาวนรกนั่นเองฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คืออะไรครับนี่คือเครื่องดื่มของชาวนรกมีทั้งน้ำร้อนมีทั้งน้ำเลือดมีทั้งน้ำเหลืองมีทั้งน้ำหนองแล้วกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันเดือดอยู่ในท้องใช่ไหมเพราะมันมีความร้อนแล้วเวลาที่พวกเขากินเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมเวลาที่พวกเขากินต้นซากูมพวกเขาร้องหาน้ำใช่ไหมแล้วกินไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น้องมันร้อนมันเดือดอยู่ในท้องของพวกเขาได้ร้องหาน้ำแต่ก่อนที่น้ำมันจะมาถึงตัวของเขาเนี่ยอัลลอฮฺจะอัลลอฮ์บอกว่าในคุรานว่าอย่างไรพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอียัสตารีตูว่าอียัสตารีตูยูกาตูบิมาอิงกันมุฮลียชวิลวูจูแล้วเวลาที่พวกเขาร้องหาน้ำในนรกยะฮันนัมเนี่ยพวกเขาก็จะได้รับน้ำนะพอพวกเขาร้อนใช่ไหมถูกลงโทษด้วยความร้อนด้วยไฟที่ร้อนแรงพวกเขากินซักกุมเข้าไปแล้วมันเดือดมันร้อนท้องอยู่ในท้องเขาพวกเขาได้ร้องหาอยากจะกินน้ำแล้วเวลาที่พวกเขาร้องหาน้ำอัลลอฮ์จะอัลลอฮ์ก็ให้พวกเขาได้น้ำแต่น้ำเวลาที่มันมาหาเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นองค์การมุฮลิยชวินวายุความร้อนของมันเนี่ยมันเหมือนกับทองแดงที่หลอมเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าของพวกเขาเนี่ยไหม้เกรียมยัชวินวายุเผาใบหน้าของพวกเขาเราบอกว่าบิสชะรอบน้ำร้อนในนรกยะฮันนัมนั้นเป็นน้ำที่เลวทรามยิ่งบิสะแปลว่าเลวทรามเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นเครื่องดื่มที่เลวทรามวะซาอัตมุรตะฟะกอและนรกยะฮันนัมนั้นเป็นที่พำนักที่เลวทรามยิ่งสำหรับบรรดาชาวนรกฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพี่น้องคิดว่าเวลาที่ชาวนรกถูกลงโทษด้วยการลงโทษที่รุนแรงและเจ็บแสบขนาดนี้นะพวกเขาอยากหนีไหมพวกเขาหนีนะพวกเขาพยายามหนีพยายามวิ่งหนีแต่หนีพ้นไหมไม่พ้นเพราะเวลาใดก็ตามที่พวกเขาพยายามวิ่งหนีเนี่ยอัลลอฮฺจะอาลาให้มีมาลาอิกะฮ์คอยเฝ้าอยู่คอยเฝ้าและในมือของมาลาอิกะฮ์เหล่านั้นมีค้อนเหล็กมีค้อนอัลลอฮฺบอกว่าในกุรอานบอกว่าวะละฮุมมะกามิอูมินฮะดีดและสำหรับพวกเขานั้นจะมีการลงโทษด้วยกับค้อนมะกามิค้อนเหล็กอัลลอฮฺจะให้อัลลอฮฺจะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์ทุบพวกเขาทุบพวกเขาคนที่จะหนีทุบแล้วก็ไล่ต้อนพวกเขากลับเข้าไปสู่การลงโทษในนรกยะฮันนัมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านบันทึกไว้ในหนังสือซอฮีห์ของท่านนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าปกติแล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านรอซูลละหมาดเสร็จท่านรอซูลเวลาซุบฮ์มักจะหันมาถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราทำแบบนั้นนะ อันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะบรรดาซอฮาบะห์จะเล่าให้ท่านรอซูลฟังและท่านรอซูลจะบอกถึงความฝันที่บรรดาซอฮาบะห์เห็นว่าสิ่งที่เจ้าเห็นมันเป็นแบบนั้นอธิบายความฝันให้ฟังฮะอธิบายความฝันให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังในสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เห็นจะถามประจําพวกเจ้าเห็นอะไรบ้างเมื่อคืนพวกเจ้าฝันเห็นอะไรบ้างมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ที่รักษาซุนนะห์เคร่งครัดในการปฏิบัติตามซุนนะห์ยึดมั่นในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นบุตรของใครพี่น้องท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุฉะนั้นครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยท่านฝันพี่น้องและในหะดีษบทเนี้ยท่านก็เล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยทรซูลครับเมื่อคืนฉันเห็นผู้ชาย2คนมาหาฉันผู้ชาย2คนมาเนี่ยถือค้อนมาด้วยทรซูลรู้ทันทีแล้วว่า2คนที่มาน่ะเป็นใครพี่น้องเป็นมาลาอิกะฮ์นะฉะนั้นท่านบอกว่านูอัมมัดฝันเห็นใครฝันเห็นมาลาอิกะฮ์2ท่านมาพร้อมกับค้อนในมือแล้วมาลาอิกะฮ์2ท่านได้มาแล้วก็พูดกับท่านอัลลอฮ์นูอัมมัดบอกว่าลันตุรอเจ้าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราพี่น้องลองนึกสิเราฝันเห็นแบบนั้นจะตกใจแล้วใครมันมาในสภาพแบบนี้ถือค้อนถืออะไรมาแล้วมาลากเราไปแบบนี้ฮะกลัวไม่กลัวแต่มาอะไรกันมาแล้วบอกลันตูรอไม่ต้องกลัวเนี่ยมาร์โจลูอันจะเราทุกซิรอัสซอลาแล้วมาอะไรกันก็บอกว่าเจ้าเป็นคนที่ดีอิบนุอุมาร์เจ้าเป็นคนดีหากว่าเจ้าละหมาดในยามค่ำคืนให้มาฮะหากว่าเจ้าละหมาดในยามค่ำคืนให้มากนะครับและท่านอับดุลลาห์นูอุมัรก็บอกฟันตอลากูบีฮัตตาวะกฟูบีอะลาชะฟีริจะฮันนัมท่านอับดุลลาห์นูอุมัรก็เล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังต่อบอกว่าแล้วบรรดาและมาลาอิกะห์2ท่านก็พาฉันเนี่ยเดินไปจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่ปากนรกยะฮันนัมวะนะยะซุบิลลาห์ไปอยู่บนปากนรกยะฮันนัมในความฝันที่ท่านรอซูลได้ฟังจากท่านอับดุลลาห์นูอุมัรนะครับว่าอาร์ฟะอิดะฮียะมัตวียะตุนกะตัยลบิริละหูกุรูนุนกะกอรนิลบิริท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าอะไรพี่น้องพอฉันไปเห็นที่ปากนรกยะฮันนัมเนี่ยปรากฏว่าด้านบนของมันเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนอะไรมีลักษณะเหมือนไงพี่น้องมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ผมให้พี่น้องเห็นสภาพของตะรุษอธิบายให้ฟังนะครับมีลักษณะแบบนี้เป็นยังไงพี่น้องเห็นบ่อน้ําแม้เวลาที่เรามีบ่อน้ําสมัยก่อนเราจะมีสมัยก่อนมันก่ออิฐเนาะแต่ตอนนี้มันคือเอาท่อบ่อไปวางเลยแล้วบนท่อบ่อเวลาที่เราจะตักน้ำขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเอาไม้เห็นไหมเราจะเอาไม้2อันมาติดไว้ที่บนปากบ่อใช่ไหมครับแล้วก็จะมีไม้คาดข้างบนอีกอันนึงเพื่อที่เราจะห้อยบางคนก็จะห้อยเชือกไว้ข้างบนเนี่ยแล้วก็มีกระถางเพื่อจะตักน้ำใช่ไหมครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์บอกว่าฉันเห็นประหนึ่งมันก็ว่ามันมีเชือกที่พันอยู่บนม้วนอยู่บนปากนรกยะฮันนัมแล้วมันก็ติดอยู่บนกอรนุนกอรนุนคือเขาลักษณะของเขาก็คือมันมี2อันลักษณะของมันก็เหมือนเนี่ยมันกอรนุนบิก็เหมือนเขาทั้ง2ของบ่อน้ำก็คือเสาที่มันปักอยู่บนบ่อน้ำเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเช่นเนี่ยนะครับแล้วท่านอับลอยนูมัดก็บอกว่าอะไรพี่น้องบนปากนรกยะฮันนัมเนี่ยมีหลายเลยมีเยอะมากเลยมีเป็นคู่เต็มไปหมดเลยไบนากุลลิกอรไนมาลากุนบิยาดิฮิมิกมะอะตุนมินฮาดีดระหว่างเสาทั้ง2เนี่ยเขาทั้ง2ก็คือเสาทั้ง2ของที่อยู่บนปากนรกยะฮันนัมเนี่ยระหว่าง2เสาจะมีมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งซึ่งมาลาอิกะห์ท่านนั้นแต่ละ2เสาเนี่ยจะมีอะไรพี่น้องในมือของท่านจะมีมิกมะจะมีค้อนเหล็กนะครับวะอะรอซึ่งหะดีษบทนี้ตรงกับอะไรพี่น้องตรงหะดีษก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตรงกับอายะห์กุรอานนะครับที่ว่าอะไรมาอะไรก็จะตีอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ลงโทษชาวนรกด้วยกับค้อนเหล็กแล้วท่านอับดุลลอฮ์นูอุมัรก็บอกต่อบอกว่าวะอะรอฟีฮาริจาลันมุอัลลากีนบิสซะลาซินรูอูซุฮุมอัสฟะละฮุมแล้วในนรกนั้นน่ะฉันก็เห็นคนผู้ชายเป็นกลุ่มเลยคนเหล่านั้นพวกเขาเป็นยังไงพี่น้องถูกตวนถูกพันธนาการด้วยกับโซ่ถูกล่ามโซ่อยู่ในนรกยะฮันนัมในขณะที่ใบหน้าของพวกเขาคว่ำอยู่ข้างล่างน้องจำได้ไหมว่าชาวนรกอยู่สภาพแบบไหนคนบางคนฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่หน้าคว่ำเดินใช่ไหมใช้หน้าเดินเท้าอยู่ข้างบนดุนยานี่ใช้เท้าเดินแต่ในอาคิเราะห์หน้าเดินแปลกหรือเปล่าไม่แปลกหรอกพี่ต้องดูงูสิมันเดินด้วยไงมันคานด้วยกับอะไรด้วยกับท้อง ช่ไหมครับมันคานด้วยกระท้องคนบางคนที่ไม่สามารถเดินได้เขาใช้มือทั้งสองผมเคยเห็นหน้ากระตาแล้วเขาเดินไม่ได้เขาใช้มือในการเดินนะครับคนบางคนเท้าก็เดินไม่ได้นะครับนั่งก็ไม่ได้ต้องนอนเคยเห็นที่มัสยิดนบวีพี่น้องนอนคนแอฟริกานอนเนี่ยมือเนี่ยหน้าอกเนี่ยนอนหงายนะพี่น้องนอนคว่ำบนพื้นนะหน้าอกเนี่ยติดอยู่กับพื้นตัวนี่เดินแบบนี้เดินแบบนี้เท้าเนี่ยอยู่ข้างหลังสภาพแบบนี้ฉะนั้นเราตาเราสามารถที่จะสร้างให้มนุษย์ขึ้นมามีชีวิตในวันกิยามะห์ในสภาพที่เดินด้วยกับใบหน้าของพวกเขาเราบอกในซูเราะห์อัลมุลกตะบารอกนะครับพวกเขาใบหน้าของพวกเขาอยู่ข้างล่างอารัฟตูฟีฮาริจาลันมินกุรอยชท่านอับดุลลาห์บินอุมัรบอกว่าอะไรครับบอกว่าฉันรู้ฉันจำได้ในพวกเขาในเป็นพวกกุเรชพวกเขาเป็นพวกกุเรชมีพวกกุเรชอยู่ในกลุ่มนั้นฟันซอลฟูบีอันดาตินยามีแล้วหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านก็ดันฉันพาฉันเดินไปทางด้านขวาฉะนั้นหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังจากท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าผู้ชาย2คนที่มาคือมาลาอิกะห์ฉะนั้นในหะดีษบทนี้ยืนยันให้เราเห็นถึงอะไรพี่น้องหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีท่านอิมามมุสลิมนะครับยืนยันให้เรารู้ว่ามาลาอิกะห์อัลเลาะห์ตะอาลามอบมาให้มีมาลาอิกะห์ยืนเฝ้านรกไว้ไม่มีใครหนีไปไหนได้พี่น้องหนีไม่ได้หนีออกมาถูกค้อนทุบท้อนอะไรค้อนเหล็กเพราะเมื่อใดก็ตามที่ชาวนรกหนีเจ็บด้วยความรุนแรงจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในกุรอานบอกว่ากุลละมาอารอดูคราใดก็ตามที่พวกเขาปรารถนาไอยะคูรูอยากจะหนีออกมามินฮาจากไหนจากนรกยะฮันนัมหนีเพราะอะไรมินกอมหนีมาเพราะความทุกข์โศกเพราะความเจ็บแสบเพราะความปวดร้าวโอ้ยดูฟี่ฮะพวกเขาจะถูกจับโยนเข้าไปวาซูกูอาดาบันฮารีเพื่อที่จะให้พวกเขาริบรถกับการลงโทษโดยกับไฟอันร้อนแรงในนรกยะฮันนัมนั่นเองฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นเนื้อหานะครับที่สำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกให้พวกเรารู้ถึงสภาพหนึ่งที่มนุษย์จะต้องพบเจอซึ่งมนุษย์เหล่านั้นคือบรรดาชาวนรกและนี่คือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺตะอาลาตรัสเตรียมไว้ให้แก่ชาวนรกฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับเราวันนี้ยังมีโอกาสยังมีลมหายใจยังมีชีวิตเราไม่รู้เราจะเป็นชาวสวรรค์ที่เป็นชาวนรกนะครับใช่ไหมครับแต่เราจะต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกอดอกอดัตเป็นความลับนะกอดอกอดัตเป็นความลับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครร่วงรู้ฉะนั้นสิ่งที่เราร่วงรู้อย่างแน่นอนคืออะไรทำดีได้ดีทำชั่วถูกลงโทษใช่ไหมครับฉะนั้นทำความดีให้มากๆออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีทำในคุณงามความดีที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกที่ท่านรอซูลได้บอกออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาและท่านรอซูลได้ห้ามฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือหลักฐานแล้วนะเราเรียนวันนี้นี่คือหลักฐานที่เราไม่สามารถจะไปอ้าปากจะไปบอกว่าโอ้ฉันไม่รู้ในวันกิยามะห์ไม่ได้นะพี่น้องเรารู้แล้วเรามีความรู้แล้วเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องออกห่างจากทุกสิ่งที่จะนำพาพวกเราไปสู่นรกฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือสภาพของชาวนรกและมีการลงโทษที่อัลเลาะห์จะลงโทษชาวนรกในนรกยะฮันนัมฉะนั้นพวกท่านหลายจงขอดุอาวิงวอนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า3ครั้งนะครับเย็น3ครั้งโอ้อัลเลาะห์ขอดุอาว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมาอัจญิรนีมินันนาร์อัลลอฮุมมาอัจญิรนีมินันนาร์อัลลอฮุมมาอัจญิรนีมินันนาร์เพราะผู้ใดก็ตามที่ขอเช่นนั้นนะครับว่าจะมานรกยะฮันนัมจะบอกกับอัลเลาะห์ตะอาลาบอกขออัลเลาะห์ตะอาลาให้คนคนนั้นรอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกโดยเถิดฉะนั้นพี่น้องจงรักษาดุอาบทนี้นะครับขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการลงโทษให้มากๆนะครับเพราะนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันช่างรุนแรงมันช่างน่ากลัวและมันช่างเป็นสิ่งที่เป็นการลงโทษที่เลวร้ายและเลวทรามยิ่งนะฉะนั้นขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องและคุ้มครองพวกเรานะครับฉะนั้นเราก็จบกันในเรื่องของนรกยะฮันนัมนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะพูดกันถึงในเรื่องของสวรรค์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแล้วพี่น้องพ้นนรกไปละเก็บสวรรค์ไว้เก็บความสุขไว้สุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดคุยกันจะมาเรียนรู้กันถึงสวรรค์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาชาวสวรรค์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้รู้ถึงลักษณะที่ทำให้เรานั้นมีความสุขทำให้เรานั้นอยากจะทำคุณงามความดีมากๆนั่นก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
6: ์ธนาคารได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคารเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโทรแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นความเสียหายให้เร็วที่สุดประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพโทร1333กด3ธนาคารกสิกรไทยเบอร์โทร02-888-8888กด001ธนาคารกรุงไทยเบอร์โทร02-111-1111กด108ธนาคารไทยพาณิชย์เบอร์โทร02-777-7575
7: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
8: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอะรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุซฮิรอดอะลัตตีนิกุลลิฮิวะลาวกะริฮัลมุชริกูนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเลยครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันเรื่องราวของคนที่เป็นมุสลิมนะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราและก็สังคมเรานะต้องพูดอย่างนี้ว่าทั้งตัวเราและสังคมเราเนี่ยมันมีอุปสรรคที่เข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยจะย่อนยานนะครับเรื่องของการนมาดย่อนยานในเรื่องของอีหม่านความศรัทธาหรือว่าหย่อนยานในเรื่องการทำความเข้าใจด้วยนะครับจากอารมณ์สังคมนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงนะที่ไม่เข้าใจนะครับในการปฏิบัติการนมาดและอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เข้ามาการงานก็ดีอะไรอีกล่ะนะครับการค้าขายก็ดีนะครับและเห็นได้ส่วนใหญ่มนุษย์อยู่กับการค้าขายเนี่ยเวลาขายก็ปัญหาจะเกิดจะได้เวลานมาดแต่ช่วงนั้นก็มีคนมาซื้อเยอะนะครับมีกัน เรียกว่าริซกีมาที่จะทิ้งละหมาดไปก็กระไรอยู่จะทิ้งไปสู่การละหมาดก็หาใช่ที่ก็เลยปล่อยไปก่อนนะครับพอเวลาผ่านไปก็ลืมนะเพราะว่าเราจนบางครั้งเนี่ยทำให้การละหมาดเนี่ยขาดหายไปแล้วบางคนก็บอกงั้นเอาไปรวมได้ไหมครับมีคำถามเอาไปรวมกับเวลา อิชาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าอีมานเราถดถอยแล้วเราก็จะย้ายเวลาของที่อัลเลาะห์กำหนดไว้ของมักริบไปอยู่ที่อิชาแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือทำให้เราทั้งหลายเนี่ยไม่อะไรนะไม่พยายามในเรื่องของอีมานความศรัทธาฟิซิกีเป็นของอัลเลาะห์แน่นอนครับบททดสอบก็เกิดขึ้นว่าตอนนั้นเวลานั้นเราจะเห็นกับปัจจัยแค่นี้กับการที่เราเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเลือกตรงไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็มีสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับว่าถึงเวลานมาดเนี่ยบางร้านที่เราเห็นนะครับก็จะป้ายปิดว่าพัก5นาทีนะครับทำการนมาดพัก10นาทีเพื่อการละประมาณนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของร้านค้าเรื่องของสถานที่แต่ว่าบางทีในการที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีห้องไม่ได้มีแบบร้านแบบนั่งทานอะไรต่ออะไรครับก็จะเป็นร้านโดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเกิดอยู่นะครับเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านี้นะครับช่วงเวลามักริบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะจะเป็นช่วงที่ชัยฏอนทำงานอย่างมากแล้วก็ผู้คนก็จะมาซื้อกันนะครับทำให้จิตใจของเขาเหล่านั้นก็เริ่มพวักพวงนะครับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ แต่อุปสรรคเหล่านี้นะครับถูกกระจัดหมดเลยครับถ้าเขาจิตมั่นเนี่ยลอสมานตาลาแล้วก็คิดว่าลิสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ครับก็อาจจะขาดลิสกีตรงนี้ไปสัก 2-300 บาทนะครับแต่ว่าหลังจากละหมาดกลับมาเราอาจจะได้ 5-600 ถึง 1,000 บาทก็ได้อันนี้ก็เป็นอีหม่านอย่างหนึ่งนะที่เราพูดกันถึงแม้ไม่ได้ในสภาพเป็นจริงแต่เราก็มีความเชื่อที่มั่นใจในลอสุภานตาลานะครับในการวันต่อๆไปจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงดูอยู่ไงว่าเขามีความศรัทธาแล้วก็มีความจริงใจต่อลอสุภานตาลามากน้อยแค่ไหนกับอุปสรรคเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นบางทีสุขภาพเราก็เป็นอุปสรรคนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคนที่จะไปละหมาดได้นะโอ้นะครับขาเดินไม่ไหวบ้างเอ็นเสียบ้างนะครับอะไรต่ออะไรถึงมันก็ทำให้ความชราภาพก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อยากจะเรียนกับพี่น้องจริงๆนะเรายิ่งชราภาพหรือว่ามีอายุมากขึ้นสวก็ดีนะครับเราต้องทำมากขึ้นไงต้องไปมากขึ้นต้องมุยาดามากขึ้นนะครับยิ่งนับวันใกล้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำมากครับนะครับมีหลายอย่างหลายคนนะครับมีทรัพย์สินเงินทอง

0: ไม่ให้มีอุปสรรคในเรื่องการนมัสจะมาต้องไหว้อย่างนั้นนะครับสามารถจะไปมัสยิดได้ทุกเวลาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดกันไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับเรายิ่งนับวันใกล้หาร้อนเนี่ยอีหม่านเราเริ่มถอยลงส่วนใหญ่เลยนะครับอีหม่านจะถอยนะครับเพราะว่านมาดก็ไม่ได้ไปยะมาก็ไม่ได้นะครับต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นผู้ชราอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าผู้สูงวัยอยู่กับบ้านรอวันเวลาอย่างเดียวถึงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะวันนี้เราปรับใหม่ได้ไหมเราปรับใหม่เอาคนเหล่านี้นะครับให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและพระองค์จะเพิ่มพลังของคนที่ศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะได้อยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้คือต้องกลับมาทำความเข้าใจให้มากๆนะครับแล้วเราจะได้ไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในวันที่เรากลับไปหาพระองค์สบายใจเลยนะครับเพราะเราก็ได้ทำเต็มพิกัดแล้วก็ยิ่งนับวันก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะมันก็จะเป็นตัวช่วยในให้กับวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวได้มองเห็นถึงคนรุ่นก่อนเนี่ยนะครับหรือคนที่มาก่อนนะครับเขามีความเข้มแข็งขนาดนั้นแล้วเราที่มีความเข้มแข็งทำไมเราจะอ่อนแอเรื่องอีหม่านอุปสรรคต่างๆนี้จะหมดไปทันทีถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วก็แสดงแบบแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยเชื่อว่าวันข้างหน้าเราจะเห็นคนเต็มมัสยิดและอุปสรรคเหล่านี้จะหายไปอย่างแน่นอนครับวะบิลัยตะฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์อามีนมูซาอันนะดวี
3: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: มนุษย์ทุกคนล้วนมีเมล็ดความดีอยู่ในใจเพียงต้องการหยาดน้ำบ่มเพาะความดีนั้นจึงจะงอกเงยออกมาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาคลื่นเดียวฟังแล้วได้บุญ

0: ละนัตติการละนัตของฉันละนัตนี่แปลว่าการสาปแช่งของฉันหรือการงดความเมตตาของฉันอะไรก็กับท่านกับท่านเนี่ยมาถึงอิบลิสชัยฏอนกอลว่าอินนาอะไรกะละนัตติแต่แท้จริงการละนัตการสาปแช่งหรือการงดความเมตตาของฉันนั่นนะครับออกจากใครก็ออกจากชัยฏอนกี่วันครับอิลายาวมิดดินจนถึงวันแห่งการตอบแทนวันในการตอบแทนเนี่ยอธิบายยังไงหมายถึงวันกิยามะห์วันตอบแทนนู้นนะพี่น้องครับหรือบางอายะห์เนี่ยบอกว่าวันกิยามะห์เลยยามุลฮิซาวันคิดบัญชีวันฟื้นคืนชีพจากกูโบน่ะให้อยู่ถึงวันนั้นเนี่ยสาบแช่งถึงวันนั้นเลยพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงนะเวลาอัลลอฮ์สาบแช่งแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทำลายนะจะทำลายก็ตอนไหนวันกิยามะห์นู้นฉะนั้นคนที่เอานิสัยชัยฏอนมาใช้เยอะไหมเยอะนะคนที่ไม่กราบอัลลอฮ์เอาลักษณะชัยฏอนมาใช้บนโลกใบนี้ขนาดยินนี่พี่น้องอิบลิสเนี่ยไม่สุญูดต่อมาลาอิกะเพราะอัลลอฮ์สั่งเนี่ยอัลลอฮ์ละนัดเลยนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าว่าอินนาอะไลกะละนาตีอิลายาวมิดดีนอัลลอฮ์อักบัรเนี่ยพี่น้องขอให้จำอายานี้ให้มั่นใจเรื่องสุรศอดอายาที่778นี่อันเนี้ยอ่านไปอ่านมาหลายๆเที่ยวนะพี่น้องขับไล่การขับไล่การสาบแช่งการละอนัตเนี่ยจนกว่าจะถึงวันเตียมาเวลาอัลลอฮ์สาบแช่งแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ทำลายนะประวิงเวลาเอาไว้ฉะนั้นวันนี้คนที่ทำตัวเหมือนอิบลิสชัยฏอนมีไหมมีอัลลอฮ์สาบแช่งทุกวันแต่ยังไม่ทำลายแสดงว่ายังอยู่บนโลกดุนยานี้ได้ไหมถ้าอ่านจากอัลกุรอานอยู่ได้ครับแต่อยู่ได้กี่โลกโลกเดียวถึงวันไหนครับอิลายาวมิดดีนถึงวันกิยามะถึงวันคิดบัญชีอัลลอฮ์วัดถึงวันตอบแทนทีนี้คนที่เป็นอิบลิสชัยฏอนเนี่ยแล้วก็คนที่เอานิสัยอิบลิสชัยฏอนมาที่คนพวกเราเนี่ยนะอัลลอฮ์สาปแช่งทุกวันครับอย่างฟาโรห์เนี่ยอัลลอฮ์สาปแช่งพอตะวันนี่ขนาดตายไปแล้วนะขนาดตายแล้วนะเป็นมัมมี่อยู่ทุกวันนี้อัลลอฮ์เล่านั่งกับพี่กุรอานอายะอื่นนะบอกว่าฉันเนี่ยสาบแช่งลดความเมตตาหรือลงโทษฟาโรห์เนี่ยวันละสองครั้งตะวันขึ้นทีหนึ่งถูกทีตะวันตกทีหนึ่งถูกทีหนึ่งแต่ที่อียิปต์ตะวันขึ้นหรือเปล่าขึ้นตกเปล่าตกนั่นแหละมันอาจจะไม่ตรงกับประเทศไทยอาจจะอะไรนะ เวลามันช้าไปหรือไวแบบแค่40ชั่วโมงแต่ถูกทุกวันนะเห็นไหมทีนี้คำว่าละอนัตเนี่ยมาจากศัพท์เดิมว่าละอานาแปลว่างดความเมตตาในสุรบะกรอมีผมเช็คอัลกุรอานนะอัลลอฮ์เนี่ยละอนัตใครบ้างหนึ่งอัลลอฮ์เนี่ยละอนัตคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่ยังไม่ทำลายนะเจ้าต้องเข้าใจนะยังกินได้ยังนอนได้ยังมีบ้านใหญ่ๆได้ยังมีรถขับได้ยังมีเมียได้ยังมีลูกได้ยังมีเงินเดือนได้อัลลอฮ์ยังไม่ทำลายครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์วันนี้ไม่เอานบีมุฮัมมัดวันนี้ไม่เอาอัลกุรอานวันนี้ไม่เอาซุนนะห์นบีวันนี้เขายังอยู่ได้ไหมได้นี่อัลลอฮ์สัญญาในกะฟีกุรอานเอาไว้พี่น้องแล้วก็นบีผู้ใหม่ก็มาขออีกฉะนั้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์วันนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับมีบ้านอยู่มีที่ดินมีงานทำมีเงินเดือนมีตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แต่ให้เฉพาะโลกเดียวนะต้องเข้าใจนะให้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวถึงวันกิยามะห์โลกหน้านี่ลองตายดูสิตายแล้วจบแล้วนะพอตายแล้วจบอายะสุดท้ายของวันนี้นะอายะสุดท้ายนี่นะตายจะได้เห็นนะครับทีนี้เช้าเช้าเนี่ยแบบนี้นะครับพี่น้องเนี่ยฟาโรห์นี่ถูกลงโทษถูกถ ูกลงโทษตอนเช้าๆพอตะวันขึ้นทีหนึ่งถูกลงโทษทีหนึ่งแต่เราผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเดินตามนบีมูฮัมมัดนบีสอนอย่างนี้นะตอนเช้าๆแบบนี้นะนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดีมากครับพี่น้องอัลลอฮุมบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮานี่ความรู้เสริมนะอัลลอฮุมบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานบารากัตนี่ใครขอนะนบีมูฮัมมัดขอนะโปรดประทานบารากัตตอนเช้าๆให้แก่อุมมะของฉันบุกูตอนเช้าๆพี่น้องตอนเช้าๆนะเวลากี่โมงอ่ะตั้งแต่อาซานซุบฮ์ท่านมุสลิมต้องตื่นครับไม่ใช่นอนไอ้คนนอนมีไหมมีอัลลอฮ์ลงโทษไหมอัลลอฮ์ลงโทษตอนนี้ยังไม่ลงประเวงเวลาเอาไว้ก่อนแบบใครแบบคนกาเฟ่ทั่วๆไปแบบไซต์ตอนนั่นแหละแต่ถ้าลงตายแล้วสิตายแล้วลงโทษเลยนะฉะนั้นตอนเช้าๆแบบนี้นะครับตื่นขึ้นมานมาศสี่รักอัดสองรักอัดก่อนนมาศสุนัตค่อยๆนมาศพี่น้องใจคูชั่วแล้วก็นมาอะไรนะซูโบอีกสอง
1: ได้คือเรื่องของการจราจรหรือ
0: ที่ได้ก็ดีมากเลยครับพี่น้องแต่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาเนี่ยชีวิตมีบารักัตครับแล้วคนกาเฟตพี่น้องตื่นมาเช้าๆเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะข้าที่ผมสังเกตผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนกาเฟตเนี่ยพอตื่นมาขอน้ำชาก่อนขออะไรก่อนกาแฟก่อนขอบุหรี่ก่อนเราก็มองอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันอยู่หอพักตึกเดียวกันแต่ชีวิตการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่เล่าแค่นี้นั่นบอกว่าฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่เชื่อทำตัวแบบไซโตเนี่ยอัลลอฮ์ละนัดอัลลอฮ์งดความเมตตาโลกนี้โลกเดียวนะให้เฉพาะโลกนี้โลกเดียววันละลงตายดูสิ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์โดยอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินและอาจารย์อาบิดีนฮัสซันณโรงเรียนอัสลาฟิยาคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้านอาจารย์อาบิดีนในวันศุกร์ที่18กันยายนเริ่มบรรยายเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราต้องกับอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีเวลาหลังละหมาดอีชาพบกับบรรยายพิเศษในหัวข้อข้อแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะห์โดยอาจารย์ยูนุสแสงไพจิตรในวันศุกร์ที่18กันยายนณมัสยิดนูรุนยันนะซอยบึงขวาง 1/3 ถนนบึงขวางเส้นทางลัดสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแสนแสบมีนบุรีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0860720093 0860720093อิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารี มัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซ้อนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
1: เหนื่อยไหมครับที่ต้องคอยตามทุกกระแสรู้ทุกเรื่องดราม่ากลัวว่าจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องจนจิตใจวุ่นวายไม่ได้พักลองเปลี่ยนมาฝึกทำโจโม Joy of Missing Out ความสุขจากการตกเทรนดูบ้างไหมครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเผยว่าความวิตกกังวลจากการกลัวตกกระแสเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้คนยุคนี้เกิดภาวะซึมเศร้าและสมาธิสั้นการเลือกที่จะไม่รู้ในบางเรื่องหรือการถอยห่างจากโลกออนไลน์เมื่อเสพธรรมชาติอยู่กับตัวเองและใช้เวลากับครอบครัวจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดคืนความสงบและเพิ่มพลังใจให้คุณได้อย่างมหาศาลเลยครับวางเรื่องออนไลน์ลงบ้างคืนความสุขที่เรียบง่ายให้ใจคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร099-063-4411099-063-4411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที

0: قتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
10: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

ในเรื่องของความประเสริฐนะครับบางบิดความประเสริฐของการรักผู้อัลลอฮ์เนี่ยนะครับผมอยากจะหยิบยกในตัวบทหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางตัวบทนะครับคนที่รักผู้อัลลอฮ์จริงๆนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยเขาก็จะเป็นหนึ่งที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าโยมันกิยามะห์ไอนันมุตะฮาบูนบิจลาลีอัลลอฮ์จะเรียกเลยครับคนที่รักผู้อัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับเกียรติของพระองค์ยอมาอูซิลลุฮุมฟีซิลลียอมาลาซิลลาอิลลาซิลลีนะครับเหมือนกับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในวันนั้นในวันกิยามะในวันที่จะไม่มีร่มเงาใดๆเลยนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกเรียกและพวกเขาเหล่านั้นก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอน

0: รอดิลลาห์วะอังกะฮะลิลลาห์ฟะกอดอิสตักมะละอีมานะฮูนะครับนบีบอกว่าใครที่ให้เพื่ออัลเลาะห์หยิบยื่นเพื่ออัลเลาะห์ห้ามปรามกันเพื่ออัลเลาะห์ตักเตือนกันรักกันเพื่ออัลเลาะห์โกรธกันเพื่ออัลเลาะห์แต่งงานนิกะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับระงับอารมณ์ที่จะไม่ให้กระทําซินาเนี่ยฟะกอดอิสตักมะละอีมานะฮูแน่นอนสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้หลักศรัทธาของเขานั้นสมบูรณ์ครับบางอบิดีนความประเสริฐของการรักกันเพื่ออัลเลาะห์การเกลียดกันเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับผมยกตัวอย่างหะดีษบทหนึ่งนะครับบางบิดีนเป็นหะดีษที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บรรดาบ่าวของพระองค์นะครับขึ้นสวรรค์เนี่ยแม้กระทั่งว่าจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของบรรดานบีไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของบรรดาคนที่เสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์แต่พวกเขาเหล่านั้นกลับถูกอิจฉาจากคนที่เสียชีวิตในสนามรบกลับถูกอิจฉาจากบรรดานบีนะครับในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตำแหน่งนี้กับเขาแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามยารอซูลุลลอฮ์ตุคบิรูนามันฮุมนะครับให้บอกเรามาว่าไอ้คนเหล่านี้คนที่ได้อยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยมันคือคนจำพวกไหนมันคนประเภทไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฮุมกอมุนตะฮาบูบิรูฮิลลาพวกเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์พวกเขารักกันไม่ใช่เครือญาติไม่ใช่เพราะทรัพย์สินที่พวกเขาให้แต่ในวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใบหน้าของเขามีรัศมีในวันที่มนุษย์กลัวพวกเขาจะไม่กลัวในวันที่มนุษย์มีความเศร้าโศกเสียใจพวกเขาก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยครับนี่เป็นหนึ่งในตำแหน่งที่อัลลอฮ์จะมอบให้กับคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับเป็นประโยคแรกที่เรากล่าวเพื่อเป็นการสรรเสริญและขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากิจกรรมที่เราได้จัดกันในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะนะครับเราจะเห็นว่าสภาพอากาศในช่วงนี้เนี่ยมีฝนฟ้ามีพายุแต่วันนี้นะครับเราได้เห็นถึงความสดใสของท้องฟ้านะครับทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มาร่วมงานกันนะครับมาให้กำลังใจกันสังคมมุสลิมก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาเรามีกิจกรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมาสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านทางเลขบัญชีของทางยะตีมทีวีก็ได้นะครับหรือถ้าใครมาก็สามารถที่จะมาร่วมจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนพี่น้องของเราที่มาทำการค้ากันในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่เราเอื้ออาทรต่อกันนะเพราะอิสลามเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่ไม่อยู่คนเดียวในโลกนี้นะอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเหงาเราต้องอยู่กับสังคมเพราะอยู่กับสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องแคร์สังคมสนใจคนรอบข้างแล้วก็ห่วงใยความรู้สึกของคนนั้นคนนี้เขานี่คือความห่วงใยที่อิสลามได้ประสานพวกเราเอาไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงลงไปได้กับหัวข้อนะครับที่ท่านอาจารย์ฮานีได้เกริ่นนำกับท่านพี่น้องนะครับฮาลาลในทุกมิติคำว่าฮาลาลนะครับในมันเป็นคำภาษาอาหรับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นภาษาสากลไปแล้วนะเพราะว่าคำว่าฮาลาลหรือฮาลาลที่พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะออกเสียงได้ประมาณนั้นเนี่ยนะครับแต่คนที่เป็นมุสลิมก็ออกให้ถูกต้องและผมว่าต่อไปเนี่ยไม่แน่เขาอาจจะออกได้ถูกต้องนะดีไม่ดีไอเราเองซะอีกอาจจะออกไม่ถูกต้องนะคำว่าฮาลาลเนี่ยมันแปลว่าเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุมัตินั่นหมายความว่าหลักการของศาสนาเนี่ย เราอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าฮาลาลหรือฮารอมไว้ก่อนหมายความว่าจะกินก็ต้องกินของที่ฮาลาลแปลว่าเป็นที่อนุมัติแล้วก็จะปฏิบัติตัวจะแต่งเนื้อแต่งตัวจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนึกว่ามันฮาลาลมั้ยมันอนุญาตมั้ยเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าสิ่งใดก็ตามไม่เป็นที่อนุญาตตามหลักการศาสนาสิ่งนั้นจะกลายเป็นโทษสำหรับเราทันทีเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กำหนดความเป็นผู้ศรัทธาให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอิสลามมาให้เป็นบรรทัดฐานของชีวิตพอเรามาดูในหลักการของงานอิสลามถามว่าอิสลามทิ้งเรื่องไหนบ้างไหมเราก็ต้องพูดแบบเข้าข้างตัวเองนะว่าอิสลามบอกเราทุกเรื่องสอนเราทุกเรื่องนะไม่ได้สอนเราเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องอิบาดะห์ที่เราจะต้องมาเคารพก้มกราบอัลเลาะห์ยังไงสักการะอัลเลาะห์ยังไงแต่สอนเราถึงวิธีกินด้วยสอนเราถึงวิธีการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยสอนเราถึงวิธีการปฏิบัติกับคนรอบข้างสอนเราถึงวิธีการอยู่กับสังคมเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามุสลิมอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะเรามีวิธีปฏิบัติที่เราไม่ได้คิดเองเพราะถ้าคิดเองเนี่ยมันอาจจะมีจุดบกพร่องมันอาจจะมีตรงนั้นไม่สมบูรณ์ตรงนี้ไม่ยังไม่เข้าท่าแต่ว่าอันนี้คือศาสนาที่ต้องยอมรับว่าเป็นศาสนาที่ถูกกำหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่าอิสลามเป็นดีนุลลอฮ์หรือเป็นดีนุลฟิตรอห์นั่นเองเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติที่ไม่ได้ฝืนต่อความเป็นมนุษย์ของเราแม้กระทั่งเรื่องของการกินถ้าเราจะมาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของการกินเนี่ยเราก็จะมองว่าบางพี่น้องต่างศาสนาอาจจะมองว่ามุสลิมทำไมกินยากจังทำไมไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ให้ได้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าศาสนาของอัลเลาะห์เป็นศาสนาที่สูงส่งอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้ผู้ที่อยู่ในศาสนาของพระองค์เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่สูงส่งนั่นเองเพราะนั้นการกินการอยู่มันจึงต้องมีความพิถีพิถันถามว่าเราก็กินเหมือนคนอื่นนะถามเนี่ยอาจารย์ดาวุฒอาจารย์ฮานีเราด้วยทุกคนต้องกินนะถ้าไม่กินอยู่ไม่ได้นะแต่เราเลือกที่จะกินไงเพราะเราถือว่าไอ้การกินที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นร่างกายของเรา และที่สำคัญก็คือมันเป็นสิ่งที่จะต่อยอดว่าเวลาเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรับไหมไงนั่นคือการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันเพราะบอกแล้วว่าฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกินอย่างเดียวแต่งเนื้อแต่งตัวถามว่ามุสลิมะในวันนี้เนี่ยเราถูกกำหนดว่าออกนอกบ้านหรือว่าอยู่ต่อหน้าคนที่เราไม่ใช่มะห์รอมเราเนี่ยก็จะต้องคุมฮิญาบให้เรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่อิสลามให้เพื่อเป็นอะไรล่ะเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนกับเป็นเกียรติยศของคนที่เป็นผู้หญิงนะถามว่าระหว่างการแต่งตัวที่เรียบร้อยกับการแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยนะผมมองว่าในสามัญสำนึกของคนทั่วไปเขาก็มองแบบเข้าใจกันนะว่าเรียบร้อยเนี่ยดูดีกว่าเพราะนั้นแต่ว่าสังคมอ่ะนะสังคมโลกหรือว่าสังคมทั่วไปเนี่ยเขามองว่าแต่งตัวแบบนี้ดีได้รับการยอมรับมันเชิดหน้าชูตาอะไรก็แล้วแต่อิสลามเนี่ยมีแบบอย่างให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในการกินในการอยู่ในการปฏิบัติตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านี่คือหลักการของอิสลามเพราะนั้นความไอ้คำว่าฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยมันจึงต้องอยู่ภายใต้กติกาที่ศาสนาได้กำหนดแล้วเราก็ไม่ได้นึกเองนะเราไม่ได้นึกเองนะอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้ทำแบบนี้ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ได้นึกเองนะเพราะเราบอกแล้วว่าศาสนานี่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์กำหนดอะไรมาก็ตามเนี่ยไปดูได้ไม่มีขัดต่อธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แม้กระทั่งการถือศีลอดเราจะเห็นว่าการถือศีลอดคือการอดนะเราอดเนี่ยซึ่งต่างกับพี่น้องต่างศาสนาที่เขาอาจจะมีการกินเจมีอะไรของเขาก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ของเราเนี่ยอดจริงๆเลยนะอดคือไม่ได้กินและไม่ใช่ว่าไม่ได้กินอย่างเดียวด้วยแต่อดพฤติกรรมด้วยคำพูดการกระทำเรื่องการถือศีลอดเริ่มตั้งแต่ดวงอะไรนะดวงฟะญัรขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นมันสายไปฟะญัรขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกอันนี้ตัวที่ตกได้นะหรือก็ที่เราเรียกว่าอะไรนะรับขอบฟ้าใช่ไหมเนี่ยมันคือระยะเวลาซึ่งนานนะบางวันก็14ชั่วโมงได้นะ14ชั่วโมงได้บางประเทศแล้วก็กินได้ไหมกินก็ไม่ได้ดื่มน้ำได้ไหมดื่มน้ำก็ไม่ได้ดูดบุหรี่ได้ไหมดูดบุหรี่ก็ไม่ได้นะดูดบุหรี่ไม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะทีนี้ไม่ใช่แค่กินด้วยเราควบคุมอะไรพฤติกรรมคำพูดการกระทำไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดเปล่ามันเหมือนกับเราอยู่ในสถานะเขาเรียกผู้ทรงศีลแต่ถามว่าเคยมีใครจะต้องลำบากเคยมีใครที่จะต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะถือศีลอดไหมไปดูได้ไม่มีใครต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะถือศีลอดมันมีแต่กินเยอะจนกระทั่งมันไปไม่ไหวไงต้องหามส่งโรงพยาบาลมันมีแต่แบบนั้นเพราะอะไรเพราะนี่คือศาสนาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำหนดมาบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของเราเพราะอิสลามเอามาให้มนุษย์ปฏิบัติแล้วมนุษย์ปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ถึงบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้มันมีแต่สิ่งดีงามเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจไม่แค่รู้ไม่ใช่แค่ว่ารู้อย่างเดียวว่าอิสลามอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่ต้องปฏิบัติเราลงมือทำเราถึงจะเข้าใจเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเรื่องของจิตวิญญาณอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาสอนวิธีการปฏิบัติว่าเราจะเคารพสักการะอัลลอฮ์ยังไงไม่ใช่อยู่ไปวันๆอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะด่าใครก็ด่าไม่ใช่อิสลามก็สอนแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งใหญ่แล้วเราก็เข้าไปเคารพสักการะก็ไม่ใช่เราจะต้องอยู่บนหลักการของเราที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวเนี่ยเราก็เคารพก้มกราบต่ออัลลอฮ์หรือว่าในเรื่องของร่างกายอัลลอฮ์ก็ให้เราคัดสรรเลือกสรรนะในเรื่องของอาหารการในเรื่องของอาหารการกินอย่างอายะห์กุรอานที่เราจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆและในช่วงงานก็จะมาอยู่บ่อยๆนะยาอิฮันนัสกูลูมิมาฟินอัรดิฮาลาลันตอยยิบะอันนี้สั่งในภาพกว้างเลยแล้วก็สั่งเนี่ยหมายรวมจริงๆแล้วมันจะเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างจะกว้างนะก็หมายความว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายจงบริโภคจากสิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนี้และก็เป็นสิ่งที่ฮาลาลและก็ตอยยิบตรงนี้มี2คำที่เราต้องทำความเข้าใจนั่นแปลว่าหลักการของศาสนาหรือหลักการของอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกให้เรากินอาหารที่ฮาลาลอย่างเดียวแต่เราต้องเลือกสรรว่าฮาลาลต้องตอยยิบด้วยหมายความว่าฮาลาลเป็นที่อนุมัติและตอยยิบตามหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยเราจึงกินอยู่แบบไหนล่ะกินอยู่แบบคัดสรรเลือกสรรพิถีพิถันเราจะเอาอะไรเข้าปากแล้วลงไปอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยที่เขาต้องเสียค่าอาหารเป็นหมื่นๆใช่ไหมเพื่อเลือกสรรอาหารที่เขาคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับสุขภาพของเขาร่างกายของเขาแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องเสียขนาดนั้นครับเราเลือกบริโภคตามที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าฮาลาลแล้วก็ตอยยิบแต่ก็อีกนะเราก็ต้องเลือกเองนะไอ้คำว่าตอยยิบเนี่ยเพราะบางสิ่งบางอย่างมันตอยยิบกับคนอื่นไม่ตอยยิบกับเราอ่ะ อย่างอาหารทะเลอย่างเงี้ยนะหลายๆท่านกินอาหารทะเลหามส่งโรงพยาบาลแต่บางคนกินอาหารทะเลไม่เป็นไรเขาชอบซะอีกกินน้ำตาลเยอะน้ำตาลมีประโยชน์หาล้านไหมหาล้านกินเยอะเป็นยังไงเป็นไงเบาหวานใช่ไหมน้ำตาลที่ทำไมเบาหวานมันไม่หนักหวานเนี่ยเบาหวานใช่ไหมน้ำตาลขึ้นเห็นไหมล่ะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นที่อนุญาตอนุมัติเนี่ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะท่านนั้นหลักการของศาสนาสอนนบีสอนเรื่องกินเห็นไหมนบีสอนเรื่องกินนบีสอนเรื่องการปฏิบัติตัวเพราะบอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นอันอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อินนัดดินอินดัลลอฮ์อิสลามอัลลอฮ์กำหนดอิสลามมาให้เป็นศาสนาเพราะฉะนั้นอายะอันกุรอานที่ได้พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าคนเนี่ยจะกินจะอยู่ต้องเลือกหน่อยนะเราไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่และอันนี้ไม่ใช่ความยุ่งยากด้วยนะไม่ใช่ความยุ่งยากเพราะถ้าบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังคมอะนะยิ่งพี่น้องต่างๆสนิทที่เราทำงานร่วมกับเขาก็อาจจะมองว่าไอ้บังนี่ไอ้นี่นี่มันเรื่องเยอะกินยากจริงๆแล้วไม่ได้ยากเราแค่เลือกกินเราแค่พิถีพิถันในการกินเพราะอย่าลืมนะเรานึกเองก็ได้ว่าไอ้ของที่จะเอาเข้าไปอยู่ในท้องเราอะไม่เอาของดีไม่เอาของที่เป็นประโยชน์เอาอะไรก็ได้เหรอบางทีบางคนก็กินของตายเองสัตว์ที่ตายเองเขากินได้แต่เรากินได้ไหมเรากินไม่ได้เราต้องกินของที่เชือดก็ต้องเชือดตามหลักการศาสนาด้วยเพราะนั้นบางทีเนี่ยพี่น้องต่างศาสนาอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนไงก็เลยเวลาขายไก่เขาก็บอกว่าอิสลามทานได้ไอ้ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะพี่น้องมุสลิมเราก็ดูนิดนึงอันนี้ไม่ใช่ตาฮาลาลนะไม่ใช่ตาฮาลาลนะเราเลือกนิดนึงนะไอ้คำว่าอิสลามทานได้เนี่ยไหม
1: ต้องระแวงไว้ก่อนเลย
0: ระแวงไว้ก่อนผมเนี่ยระแวงเพราะอิสลามทานได้แปลว่าทานไม่ได้เอาทำไมล่ะก็มันไม่ชัวร์แต่ถ้ามันมีตาฮาลาลมีอะไรนะเครื่องหมายรับรองเป็นกิจจลักษณะถึงแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมขายเราก็กินได้เพราะมันมีตารับรองเราต้องให้เครดิตเขาไงต้องให้เครดิตคณะกรรมการที่เขารับรองออกมาก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเอาเราเป็นเกณฑ์ก่อนเลือกให้เยอะอย่าเขาเรียกอย่าง่ายกับการกินเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ของกินในดุนยาเนี่ยเยอะเลยนะไปสังเกตดูได้ไอ้ของที่ให้กินกับไอ้ของที่ห้ามกินอันไหนมากกว่ากันของให้กินเยอะกว่าแต่บางครั้งเราก็แปลกนะอยากจะกินไอ้นั่นอยากจะกินไอ้ที่มันได้ไม่ได้มันก้ำกึ่งมันฮาลาลมันชุบะฮัดอะไรเงี้ยนะ
1: ไปมีปัญหากับของส่วนน้อยนี่แหละ
0: ถูกต้องถามว่าไอ้ของที่เขาอนุญาตอนุมัติเยอะแยะทำไมไม่กินล่ะและการเป็นอยู่ของเราอีกเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนชาวบ้านเขานะเราไม่ได้อยู่ไปเราไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าคนอื่นเขานะเพราะเราก็ตื่นนอนเช้ามาก็ไปทำงานอะไรเหมือนคนอื่นทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าไอ้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมันต้องถูกกำกับไว้ด้วยคำว่าฮาลาลแต่งตัวก็ต้องฮาลาลแต่งตัวฮาลาลยังไงอ่ะก็ต้องให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาปกปิดเอาร้อให้มิดชิดนั้นเราจึงเห็นว่ามุสลิมถึงต้องคุมฮิญาบผู้ชายก็ต้องปกปิดเอาร้อแล้วก็แต่งตัวให้ดูเรียบร้อยเพราะอันนี้คือมูรูอะของเรานะมันคือมันคือเกียรติยศของเรามันคือความสวยงามของเราที่อิสลามไม่ได้ปล่อยผ่านบอกแล้วอิสลามสอนทุกเรื่องและหลักการของศาสนานี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามในการที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามให้ได้อีกอายะห์นึงนะที่อัลเลาะห์บอกว่ายาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูลาตุฮัรริมุตัยยิบาติมาอะฮัลลัลลอฮุละกุมวะลาตะอ์ตะดูอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนอายะห์นี้ก็เป็นอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราให้ได้รับทราบนั่นเองว่าไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์ฮาลาลอย่าไปฮารามแปลว่าอัลเลาะห์ฮาลาลตั้งเยอะแยะบางคนเนี่ยไม่กินฉันไม่กินอันนี้ฉันไม่กินอันนี้มีนะยิ่งเด็กสมัยใหม่นี่เค้าเป็นแบบนั้นนะไอ้นี่ก็ไม่กินไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นู่นก็ไม่กินมันไม่กินสักอย่างเลยถ้าไอ้อย่างที่มันกินน่ะแพงทั้งนั้นเลยแล้วก็บางอย่างเนี่ยอยู่ในข่ายชุบะฮัดด้วยนะก็มันก็กินก็กลายเป็นว่าเรากำลังทำตัวออกนอกลู่นอกทางทั้งที่มันมีหลักการแล้วโดยหลักการเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไงฟะวะลาตะอ์ตะดูพวกเจ้าทั้งหลายอย่าละเมิดคือขอบเขตอัลลอฮ์วางเอาไว้อย่างที่บอกอัลลอฮ์ฮาลาลตั้งเยอะแยะไม่เอาอันไหนที่ไม่ให้กินได้ไหมวะอะไรเงี้ยนะอยากจะกินเท่าละอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆนะเด็กสมัยนี้เขาก็ฉลาดนะเพราะว่าตามโรงเรียนเขาก็สอนนะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างโรงเรียนฟัดดูอินทั้งหลายเขาก็สอนเบื้องต้นก่อนใช่ไหมว่าเอาละจะเข้าร้านสะดวกซื้อจะไปซื้อร้านนั้นร้านนี้ดูตาหาร้านที่มีไหมถ้ามีก็โอเคก็ถือว่ายังไงก็ได้รับการรับรองแล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งกินถึงแม้จะอยากกินก็อย่าเพิ่งกินเพราะมันยังไม่มีใครรับรองไงแล้วก็อิสลามทานได้ก็ยังไม่ต้องกินนะเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะเพราะนั้นอายะห์นี้จะบอกกับเรานะว่ากินอะไรก็ตามกินของที่เป็นประโยชน์แต่งเนื้อแต่งตัวให้ถูกต้องหลักการศาสนาอะไรก็ตามที่มันบ่งบอกถึงความเป็นเราอะไรก็ตามที่บ่งบอกถึงความเป็นเราต้องพยายามอยู่ในกรอบของศาสนาเพราะเวลาเราทำอิบาดะห์อัลลอฮ์จะได้รับย ิ่งกินเนี่ยสำคัญเสื้อผ้าไปขโมยเข้ามาอย่างฮะดีษใช่มั้ยที่บอกชายคนหนึ่งรอนแรมเดินทางมายกมือขอดุอาโอยารบยารบโอพระเจ้าฉันโอพระเจ้าฉันจะให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือนบีบอกอัลเลาะห์จะช่วยเหลือมันได้ยังไงอาหารมันก็ฮารอมเสื้อผ้ามันก็ฮารอมแปลว่าชีวิตมีแต่มลทินไงเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีแต่มลทินมันจะเป็นผลทำให้อิบาดะห์ไม่ถูกตอบรับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องพิถีพิถันกับคำว่าฮาลาลนะครับเอาแค่นี้ก่อน
1: ครับผมยาซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับในช่วงแรกที่อาจารย์อาริฟินได้บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับถึงการที่ชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยคำว่าฮาลาลเนี่ยไม่ได้มีมิติเดียวในเรื่องของอาหารแต่อาจารย์ได้บอกกล่าวกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตแม้แต่เรื่องของเสื้อผ้าที่เราใส่ที่อาจารย์บอกว่ามันก็จะต้องมาด้วยกับหนทางที่มันฮาลาลและรูปแบบของมันนึกถึงคำหนึ่งนะครับของท่านอิมามอัลอาจุรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกเอาไว้ว่าการที่ผู้คนนั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่หรูหราดูแพงแต่มุสลิมผู้ศรัทธานั้นเขาจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องคำนี้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะต้องใส่เสื้อผ้าที่ราคาถูกหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ดูสกปรกเปล่าหรือว่าจะใส่เสื้อผ้าที่ดูหรูดูแพงเนี่ยไม่ได้แต่จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอันนี้ก็เช่นเดียวกันในขณะที่หลายๆคนวันนี้เนี่ยจะมีอาหารต่างๆนานามากมายตามท้องตลาดหรือที่เป็นกระแสนิยมอยู่ในสังคมอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาแล้วเราจะรับประทานและเลือกกินเนี่ยในสิ่งที่ถูกต้องและก็ฮาลาลอีกเช่นเดียวกันนะครับใน2มิตินี้ในตอนเริ่มต้นให้พี่น้องได้เห็นก่อนว่าคำว่าฮาลาลนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะฟังดูว่ามันมีหลายมุมมองหลายความซับซ้อนแต่เวลาที่เรานั้นได้ทำความเข้าใจมันจริงๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานั่นแหละพี่น้องพอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนกับพี่น้องว่าไม่ได้กำหนดกฎระเบียบเอาไว้ที่มันเหนือกว่าความเป็นธรรมชาติของมนุษย์และมันเป็นสิ่งที่สมควรจะต้องปฏิบัติด้วยซ้ำแต่ช่วงหลังจากนี้ครับให้อาจารย์ดาวุฒิศิริเจริญได้ทักทายพี่น้องและก็ได้นำเรียนกับพี่น้องว่าเออแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการกินเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยมันเท่านั้นหรือเปล่าเพราะเห็นก็มีพี่น้องมุสลิมหลายคนเอาแหละฉันบอกฉันกินฮาลาลแน่นอนไม่กินหมูอ่ะอย่างน้อยอ่ะแต่ชีวิตอยู่อย่างไรก็ได้แบบนั้นหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะฮดะวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามัลลานบียะบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันวาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับท่านอาจารย์อารีฟินเจสมันอาจารย์ฮานีโตมางีนะครับถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พี่น้องเห็นโต๊ะวางห่างๆอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ใช่ว่าไม่ถูกกันนะครับเขาจัดให้อย่างนี้ก็ต้องนั่งอย่างนี้แหละนะจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันสนิทกันดีนะครับพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องหัวข้อในวันนี้ที่ทางคณะกรรมการจัดงานนะครับได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์อาริฟีนอาจารย์ฮานีแล้วก็ผมมาพูดคุยนะครับก็คือฮาลาลในทุกมิติคำว่าฮาลาลในทุกมิติเนี่ยนะครับพี่น้องแปลว่าในการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆด้านมันเกี่ยวข้องกับเรื่องฮาลาลฮารอมแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนคำว่าฮาลาลเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าเราไปมองดูในนะอัลอะห์กามุชรอียะห์หรือเรียกว่าอัลอะห์กามุตตักลีฟียะห์คำว่าฮาลาลเนี่ยมันอยู่ในหมวดของคำว่าอัลมุบาห์มุบาห์ก็คือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ปฏิบัติได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าฮาลาลนะอะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีเรื่องที่มาบ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องห้ามอนุญาตให้เราปฏิบัติได้ทั้งหมดผมยกตัวอย่างการกินถ้าคนไม่ได้กินอาหารเช้าเนี่ยมีบทไหนบอกไหมว่าฮารอมไม่มีมีบทไหนบอกไหมว่าจำเป็นจะต้องกินอาหารเช้าไม่มีเพราะ การรับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องอัลอิบาฮะเป็นเรื่องที่อนุญาตนะครับเมื่อเป็นเรื่องที่อนุญาตเนี่ยนะครับพี่น้องแปลว่าอัลอัสลูอัลกออิดะอัชรอียะห์ก็บอกว่าอัลอัสลูฟิลอัชยาอัลฮิลลูเอาซ้อนเดิมในเรื่องต่างๆในหลักการเนี่ยนะครับเอาซ้อนเดิมเนี่ยนะครับอัลฮิลลูอนุญาตให้เราปฏิบัติได้จนกว่าจะมีตัวบทหลักฐานมายืนยันว่าเรื่องนั้นปฏิบัติไม่ได้เรื่องนี้ปฏิบัติไม่ได้ที่เราคุยกันถึงเรื่องการแสวงหาริสกีเรื่องการกินซะโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราบอกว่าที่อาจารย์อัลฟีนยกกุรอานมากุลูมิมมาฟินอัรฎิฮาลาลันตอยยิบันจงอะไรครับบริโภคในหน้าแผ่นดินจากสิ่งที่ฮาลาลและก็สิ่งที่ดีเนี่ยในกุรอานโดยส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะพูดถึงเรื่องฮาลาลเกี่ยวกับริสกีเรื่องการบริโภคเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแหละจะให้ความสำคัญกับเรื่องการรับประทานเรื่องการบริโภคซะมากอัลลอฮ์จึงพูดเรื่องการบริโภคในของที่ฮาลาลไว้ซะมากในอายะห์กุรอานแต่มันไม่ใช่เรื่องฮาลาลเรื่องการรับประทานอย่างเดียวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลอันนี้เนี่ยกำลังคุยถึงว่าความหมายของฮาลาลก็คือมาอาบาฮุชชาริอะห์คือสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่ฮาลาลฮาลาลเนี่ยตรงกันข้ามกับคำว่าฮารอมฮารอมก็คือมานะฮาอันฮูอัชชาริอูคือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้ห้ามจากสิ่งนั้นอันนี้คือว่าฮารอมเมื่อคุยกันถึงในเรื่องการแสวงหาริสกีพี่น้องทั้งการแสวงหาริสกีเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาต อนุญาตให้เราปฏิบัติเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตให้เราปฏิบัติมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรทันทีครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับของที่ฮาละของที่ฮารอมหรือไม่ฮารอมทันทีนะจงบริโภคสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้รับประทานนะดังนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ศาสนาไม่อะไรไม่อนุญาตตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะอิซากุนติยะติศศอลาตุฟังตัชิรูฟินอัรฎิวะบตะกูมินฟัฎลิลละเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำอิบาดะห์เสร็จสิ้นจากอะไรครับการทำอิบาดะห์ฟันตัชิรูฟินอัรออกไปสิออกไปแสวงหาวะบตะกูมินฟัฎลิลละไปออกไปหน้าแผ่นดินไปแสวงหาความโปรดปรานแสวงหาริสกีจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเรื่องที่เรากำลังจะคุยนะครับว่าการเมื่อเราคุยถึงเรื่องการแสวงหาริสกีเนี่ยนะครับพี่น้องเราจำเป็นจะต้องอะไรครับหาริสกีที่ฮาลาลริสกีที่ศาสนาบอกว่าอนุญาตให้นำมาบริโภคได้คำว่าฮารอมเนี่ยฮารอมถ้าหากว่าเราไปดูผลของคำว่าฮารอมฮารอมคือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยได้ห้ามเราเอาไว้ถ้าหากว่าเราไปทำในสิ่งที่ฮารอมผลของมันคืออะไรรู้ไหมในเขาเรียกว่าในตามหลักอุซูลเขาบอกว่าอยู่ซาบูตาริกูฮูวะยูอากอบูฟาอิลูฮูคนที่ละทิ้งสิ่งที่ฮารอมเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญและคนที่ปฏิบัติสิ่งที่ฮารอมเขาจะได้รับการลงโทษอันนี้ในเขาเรียกว่าในอัลอากาบุตักลีฟียะนะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการอะไรครับการลงโทษเข้ามาแล้วดังนั้นเวลาเราแสวงหาริสกีนะพี่น้องเราจะต้องหาริสกีที่ฮาลาลเพราะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงนบีเนี่ยได้พูดไว้ชัดเจนหะดีษบทนี้เล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะห์บันทึกโดยมามุสลิมนะครับนบีบอกว่ายะตีอะลันนาสซะมานุน คำว่ายะตีอลันนัสซามานนเนี่ยพี่น้องนบีบอกว่าจะมีมาในหมู่มนุษย์ยุคหนึ่งคำว่าซามานนยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เดะฟุลอิสลามเดะฟุดดีนเป็นยุคที่ศาสนาเนี่ยอ่อนคนไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องราวศาสนานะนบีบอกยะตีอลันนัสซามานนจะมีมาในยุคหนึ่งซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องราวศาสนามากเท่าไหร่เรื่องไหนครับจะมีเรื่องไหนมานะนบีบอกลายูบาลิลมารูมาอะคอซามินฮูอามินัลฮาลาลอัมมินัลฮารอมนบีบอกว่าจะมีมาในยุคซึ่งที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจว่าไอ้สิ่งที่เขาไปแสวงหามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลหรือฮารอมอะไรที่ได้เอาทั้งหมดนะไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากของที่ฮาลาลหรือของที่ฮารอมดังนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนรู้ไหมไปเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของเราการประกอบอาชีพนะครับมันก็เกี่ยวกับข้องเรื่องที่อะไรฮาลาลฮารอมเช่นเดียวกันนะเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องการรับประทานเมื่อเราจะรับประทานเนี่ยเราจะต้องไปแสวงหาอะไรครับประกอบสัมมาอาชีพเมื่อเราไปประกอบอาชีพก็จะต้องมีอาชีพที่ฮาลาลและฮารอมเช่นเดียวกันอาชีพนะครับเราก็จะต้องไปเอาอาชีพที่อะไรครับศาสนาเนี่ยอนุญาตในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจะพูดถึงยุคสมัยใหม่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรหรอกนะก็ในสมัยนี้เนี่ยเราจะมีเห็นไหมการขายของออนไลน์เต็มไปหมดไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่ขายของออนไลน์ก็ต้องมาศึกษาว่ารูปแบบไหนที่อนุญาตให้ทำได้ไม่ใช่ว่าเห็นของมาปุ๊บเราขายออนไลน์ทุกอย่างมันใช้ได้อย่างนั้นก็ไม่ใช่เราจะต้องศึกษานะครับถามครูบาอาจารย์ว่าไอ้อย่างนี้ทำได้ไหมอย่างนั้นทำได้ไหมผมยกตัวอย่างบางคนเนี่ยนะครับไปโพสต์ขายสิ่งหนึ่งซึ่งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีสิ่งนี้เนี่ยตัวเองยังไม่มีนะครับนบีบอกว่าไงรู้ไหมลาตะบิอะมาไลซะอินดักอย่าขายของในสิ่งที่ท่านยังไม่ได้ครอบครองอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเพราะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยของเนี่ยยังไม่มีเราเอามาโพสต์นะครับเวลาคนสั่งเราก็อะไรครับไปสั่งกับร้านไอ้อย่างนี้นะรูปแบบนี้เนี่ยอนุญาตให้ทำได้ยังไงบ้างนะมันมีในหลักการศาสนาพี่น้องนะครับคนที่ทำอย่างนี้ก็ต้องอะไรไปศึกษาเรื่องนี้นะเมื่อเราไม่มีของที่จะอยู่ในการครอบครองเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะในการที่เราจะโพสต์ขายของและเป็นที่อนุญาตตามหลักการศาสนามีทางออกอุลามะเขามีวิธีการนะครับเราต้องไปศึกษาเราอย่าเพียงแต่ว่าอะไรที่ได้ตังเราก็เอาหมดนะอะไรได้ตังทุกรูปแบบเอาหมดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะมันจะไปเข้าข่ายอะไรครับอาชีพที่เราทำเนี่ยมันอาจจะริสกีที่เราได้มาเนี่ยทำไมอาจจะไม่อะไรไม่ฮาลาลนะดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านขอให้เรานะครับให้เราใส่ใจเรื่องแบบนี้สักนิดหนึ่งนะแล้วในทุกมิติอันนี้พูดถึงเรื่องการอะไรครับประกอบสัมมาอาชีพเรื่องการแสวงหาริสกีนะทีนี้ในการปฏิบัติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะเราออกไปทำงานก็ดีเราออกไปทุกมิตินะชีวิตของเราเนี่ยมันจะพัวพันกับเรื่องอะไรครับฮาลาลฮารอมอนุญาตหรือไม่อนุญาตผมยกตัวอย่างในการที่พูดถึงเรื่องการแต่งกายก็แล้วกันที่ท่านอาจารย์อาริฟีนได้พูดไปนะครับการแต่งตัวเนี่ยนะครับพี่น้องคำว่าซิตรุลเอาเหรอบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ที่ปิดเรือนร่างของเราใส่ได้ทั้งหมดคำว่า ปิดเอาร้อเนี่ยนะปิดเอาร้อบางคนเข้าใจว่าเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่มันปิดเอาร้อของเราอนุญาตให้ใส่ทั้งหมดจริงๆแล้วพี่น้องไม่ใช่นะการปิดเอาร้อพี่น้องไปดูในหลักวิชาการจริงๆว่าคำว่าปิดเอาร้อคือจะต้องปิดสรีระทั้งหมดของร่างกายเราจะต้องมองไม่เห็นผิวหนังจะต้องมองไม่เห็นรูปร่างของเราเรือนร่างของเราเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยมีเสื้อผ้าอาจารย์ธานีใส่แล้วบางทีเนี่ยยืนถอดไม่ได้ต้องนอนถอดมันแน่นไปหมดเวลาพี่น้องอย่าลืมนะครับไอการใส่เสื้อผ้ารัดรูปอัลลิบาสอับบายิกพี่น้องลองไปดูผมเนี่ยพยายามต่อสู้เรื่องนี้มานะครับค้นคว้าเรื่องการใส่เสื้อผ้านะเสื้อผ้าที่มันรัดรูปเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตไม่เป็นที่อนุญาตใส่แล้วเห็นสรีระทั้งหมดเลยถึงแม้มันจะอะไรอุลามะบอกว่าถึงแม้มันจะปิดเรือนร่างผิวหนังเราก็ตามแต่ถ้าหากว่าเห็นสรีระร่างกายของเราฮารอมไม่อนุญาตนะอัลลอฮ์บางทีเนี่ยจะเข้าห้องน้ำนั่งไม่ได้อาจารย์ธานีนะลำบากอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับการใช้ชีวิตของเราเวลาจะออกนอกบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาให้ปิดไม่ใช่ให้เปิดออกนอกบ้านปุ๊บเนี่ยปิดทันทีร่างกายของเราเนี่ยจะคนอื่นจะต้องไม่เห็นสรีระเรือนร่างของเรานอกจากสามีที่อยู่ที่บ้านนะแต่กลับกันเวลาอยู่บ้านเนี่ยให้เปิดให้สามีแต่งให้มันสวยๆน้ำหอมเนี่ยใส่เข้าไปอันนี้อะไรออกนอกบ้านฉีดจังเลยน้ำหอมเนี่ยฮารอมครับอุลามะบอกว่าผู้หญิงที่ใส่น้ำหอมออกจากนอกบ้านเวลาเดินผ่านผู้ชายแล้วหันมองเนี่ยเหมือนกับซีนาเพราะอุลามะบอกว่ามีหะดีษบทนึงนะบีว่าอัลไอนานี่ตัซนียานตาเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับเป็นการทำซีนาเวลาเราเดินผ่านผู้หญิงแล้วมองเนี่ยอัลไอนานี่ตัซนียานตาของเราเนี่ยจะทำซีนาด้วยกับการอะไรการมองดังนั้นพี่น้องสายตาของเราก็ดีหรือจะเป็นลิ้นของเราก็ดีมันเป็นลูกศรของอะไรของอิบลีสไม่ต้องเล็งครับโดนทั้งหมดเราจะมองใครเนี่ยปุ๊บทันทีเลยครับโดนลิ้นของเราจะหันหลังพูดก็โดนไอ้คนที่เราไม่ได้มองอ่ะโดนทั้งหมดไม่ต้องไปเล็งดังนั้นเวลาเราออกนอกบ้านเรื่องการแต่งกายมีคนถามนะครับนะอาจารย์ธานีมีคนถามว่าสงสัยคนจะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเขาถามว่าเวลาครองอิห์รอมเนี่ยผู้หญิงแต่งหน้าได้ไหมนะครองอิห์รอมเนี่ยผู้หญิงแต่งหน้าได้หรือเปล่าพี่น้องไม่ต้องครองอิห์รอมหรอกตอนไม่ได้ครองอิห์รอมออกนอกบ้านแต่งหน้าก็ฮารอมแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลาออกนอกบ้านแล้วแต่งหน้าทาปากแล้วคนผ่านแล้วมองเนี่ยฮารอมครับคือเราต้องคุยเรื่องนี้พี่น้องมันชัดเจนเราต้องคุยอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยเราคุยนะออกนอกบ้านแต่งหน้าจนกระทั่งอะไรครับเป็นที่สนใจกับชายที่เป็นวัยรุ่นราวคราวเดียวกันฮารอมทันทีไอแต่งหน้าจะซื้อครีมซื้อน้ำหอมดีๆนะไม่ว่าอะไรหรอกแต่แต่งให้ใครมองสามีอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่งเข้าไปเถอะนะดังนั้นอันนี้คุยในเรื่องอะไรอะไรครับการออกมาจากนอกบ้านทุกมิติครับพี่น้องจริงๆแล้วสุภาพสตรีเนี่ยในหลักการอิสลามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้อยู่บ้านให้มากให้อยู่บ้านให้มากแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมแม้กระทั่งจะไปละหมาดที่มัสยิดนบีบอกลาตัมนาอูนิซาอักุมุลมาซาจิดาวะบูยูตุฮุนนะคอยรุลละฮุนนะนบีบอกถ้าภรรยาต้องการจะไปละหมาดที่มัสยิดแต่พวกท่านไม่ต้องห้ามพวกนางแต่นบีบอกว่าการละหมาดที่บ้านของพวกนางเนี่ยดีกว่าการออกไปละหมาดที่มัสยิดแม้กระทั่งการออกไปทำอิบาดะห์ เพราะอะไรครับเวลาออกไปเนี่ยมันจะเกิดฟิตนะห์ทันทีนะฟิตนะห์เพราะอย่าลืมนะครับนบีบอกฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิซานบีบอกจงระวังโลกดุนยาและระวังสตรีให้ดีคนในยุคก่อนๆเขาเสียหายได้รับความหายนะเรื่องสตรีมากันมากน้อยเท่าไหร่แล้วนบีบอกดังนั้นการที่เราจะออกนอกบ้านฝากสักนิดหนึ่งทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะการแต่งกายปกปิดเอาร้อคำว่าปิดเอาร้อเนี่ยไม่ใช่โชว์นะแล้วการคุมฮิญาบปกปิดเอาร้อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไปงานเสาร์งานแต่งอย่างเดียวทุกครั้งที่ออกนอกบ้านครับทุกครั้งที่ออกนอกบ้านจำเป็นจะต้องปิดผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งอุลามะเนี่ยนะครับเรื่องมันเยอะอาจารย์ธานีนะยังไม่ได้ไปไหนเลยจะหมดเวลาอยู่แล้วอุลามะบอกอย่างนี้รู้ไหมว่าในอายะห์กุรอาน2อายะห์เนี่ยต่างกันอย่างนี้ในอายะห์ที่พูดถึงการขโมยอ่ะนบีว่าอัสซาริกูวัสซาริกาตูฟักตออูไอดิยะฮูมาชายที่ขโมยและหญิงที่ขโมยจงตัดมือทั้งสองอายะห์นี้เริ่มต้นจากใครครับผู้ชายเพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะอะไรจะออกไปทำมาหากินไปทำอาชีพแล้วห่วงครอบครัวบางทีก็อะไรครับไปขโมยของเข้ามามาเลี้ยงครอบครัวอันนี้อายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงผู้ชายแต่อีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ขึ้นต้นด้วยผู้หญิงก่อนอัซซานิยะตูวัซซานีหญิงที่ทำซีนาและชายที่ทำซีนาจงเคี่ยนทั้งสองอุลามะก็เลยวิเคราะห์นะครับว่าทำไมอายะห์ที่เริ่มต้นด้วยขโมยเนี่ยเริ่มจากผู้ชายแล้วอายะห์ที่เริ่มต้นด้วยกับการทำซีนาทำไมเริ่มจากผู้หญิงเพราะเนื่องจากว่าการทำซีนาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากใครครับผู้หญิงซะส่วนใหญ่เพราะผู้หญิงเนี่ยเปิดไฟเขียวเปิดไฟเขียวในที่นี้การแต่งตัวเนี่ยคือการเปิดไฟเขียวแล้วพี่น้องแต่งตัวเปิดเอารอบเห็นสรีระรูปร่างร่างกายของเราเป็นการที่เราเปิดไฟเขียวที่จะทำให้เกิดฟิตนะห์แล้วดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าเมื่อซีนาเนี่ยอัลลอฮ์จึงพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องผู้หญิงก่อนนะอันนี้ในเรื่องการอะไรแต่งตัวนะแต่งตัวออกนอกบ้านปกปิดเอาร้อจริงๆแล้วมีเรื่องเยอะนะครับอีกนิดหนึ่งเวลาเราออกนอกบ้านไปทำงานไปนู่นนี่นั่นนะครับเราก็เจอผู้คนเวลาขับรถเนี่ยนะบางทีไปเปิดอะไรครับฟังเพลงดูหนังพี่น้องรู้ไหมไอการฟังเพลงการดูหนังเนี่ยอัลลอฮ์พูดไว้ยังไงอัลลอฮ์บอกว่ามินันนาสมัยยัชตารีละวัลฮะดีสลียูดิลละอันซะบีลิลละบิไกรอิลมินวะยัตตะคิซะฮูวะยัตตะคิซะฮาฮุซวาอูลาอิกะละฮุมอาซาบุมมุฮีนอัลลอฮ์บอกว่าในว่ามีนันนัสและส่วนหนึ่งจากมนุษย์นะครับที่พวกเขาเหล่านั้นจะซื้อสิ่งที่ละวัลฮะดีสซื้อสิ่งที่ไร้สาระในตัฟซีรแปลว่าอัลกินะคือการร้องเพลงการฟังเพลงพี่น้องไปซื้อสิ่งที่มันอะไรมาร้องเพลงมาฟังเพลงลิยูดิลลาอันซาบิลิลลาเพื่อที่จะให้เราหันเหออกจากอะไรจากหนทางขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิกอยรีอินมินโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าไอการฟังเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราหันเหออกจากหนทางขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะทำให้เรามีหัวใจตายด้านเหตุการณ์นี้พี่น้องอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยลงมาที่นครมักกะฮ์ในตอนที่ท่านนบีประกาศศาสนาแรกๆนบีประกาศศาสนามีผู้คนหันมาสนใจศาสนาอิสลามชาวกุเรชนครมักกะไปจ้างคนมาร้องเพลงวันนี้เห็นง่ายที่บรรยายศาสนาที่คอนเสิร์ตอ่ะมุสลิมทั้งนั้นแหละนะคอนเสิร์ตอ่ะนะครับมุสลิมเยอะในยุค ท่านนบีประกาศศาสนาแรกๆนบีประกาศศาสนาจนกระทั่งมีคนผู้คนเนี่ยมาอะไรมาสนใจท่านนบีมาฟังชาวกุเรชนครมักกะฮ์ลงทุนไปจ้างเด็กหนุ่มๆร้องเพลงนะเพื่อที่จะให้คนอะไรครับคนไปสนใจนะสนใจหันเหออกจากหลักการศาสนาของเราดังนั้นไอ้การฟังเพลงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงพี่น้องเป็นอีกเรื่องนึงที่จะทำให้เราเนี่ยออกจากหนทางขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์บอกว่าอุลัยกะละฮุมอะซาบุมมุฮีนเขาจะได้รับการลงโทษที่ตกต่ำเหลือเกินไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะดังนั้นแล้วพี่น้องอยากให้เราท่านทั้งหลายนะครับให้ความใส่ใจกับชีวิตของเราในทุกมิติอย่าเอาตามอารมณ์ไฟต่ำของเรานะครับเราจะต้องตามหลักการศาสนานะครับเดี๋ยวผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์ได้เรียนต่อครับผม
1: ยังจะรอคอยรอนะครับยังมีอีกหลายมิตินะอาจารย์ยังมีอีกหลายมิติแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าด้วยกับเวลาที่จำกัดหลายๆเรื่องเนี่ยต้องเรียนกับพี่น้องตามตรงว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ปล่อยปะละเลยและในหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันได้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เราไม่ทันได้คิดว่าเออเรากำลังทำสิ่งที่มันนั้นสุ่มเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่ฮารอมหรืออยู่ในสิ่งที่คุ้มเคือเป็นโอกาสอันดีพี่น้องในวันนี้ที่เราด้านได้มาตักเตือนซึ่งกันและกันเรื่องบางเรื่องเราปฏิเสธไม่ได้ในการที่เรานั้นจะต้องน้อมรับกับสัจธรรมที่ถูกนำกล่าวและในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์อาริฟีนได้สรุปกับพี่น้องว่าสำหรับผู้ศรัทธาแล้วฮาลาลในทุกมิติเนี่ยเป็นสิ่งที่เขานั้นจะต้องเอาใจใส่และจะต้องให้ความสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอาหารอย่างเดียวเรื่องเครื่องดื่มอย่างเดียวจะต้องร้านมุสลิมหรือจะต้องมีเครื่องหมายอย่างเดียวแต่ฮาลาลในทุกมิติเนี่ยมันรวมในทุกๆเรื่องของชีวิตของเขาด้วยอยากให้อาจารย์ได้สรุปในประเด็น
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ฮาลาลในทุกมิติจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้รับข้อมูลจากอาจารย์ดาวูดค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล่าด้วยใช่มั้ยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ประโยชน์นะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราไม่ได้แค่กินแค่อยู่แต่มันหมายถึงชีวิตของเราทุกอย่างที่มันเป็นภาคปฏิบัติของเรามันจะต้องถูกควบคุมไว้ด้วยคำว่าฮาลาลกับฮารอมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินและเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ดาวูดได้ค่อนข้างจะเน้นย้ำกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมค่อนข้างเยอะเพราะต้องอย่าลืมว่าพอเราอยู่กับสังคมกับที่เราเรียกว่าสังคมผู้วัฒนธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เราค่อนข้างจะเรียนแบบหรือว่าซึมซับกับสิ่งที่มันล่อแหลมกับการละเมิดต่อหลักการของอัลลอฮ์ซึ่งหลายๆคนก็ละเมิดนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้ศรัทธาต้องอย่าลืมว่าอันใดก็ตามที่เราทำสิ่งใดก็ตามที่เราปฏิบัติมันคือผลงานที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถ้าตั้งคำถามว่าฮาลาลเนี่ยสำคัญยังไงคำตอบก็ง่ายๆก็คือฮาลาลเนี่ยมันจะทำให้เราชีวิตของเรามีความสุขซึ่งความสุขของชีวิตที่แท้จริงมันไม่ได้หมายถึงแค่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้แค่นั้นการที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺเราก็จะอยู่ในดุนยานี้อย่างคนที่มีความสุขและเมื่อเรากลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนมันก็มีรางวัลรองรับเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่เราถูกกำกับชีวิตไว้ด้วยสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขเป็นกติกาที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ชีวิตก็มีความสุขทรัพย์สินเงินทองที่เราแสวงหามาได้มันก็จะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่นำมาซึ่งบารากะห์ความจำเริญเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราก็ทำมาหากินเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าการค้าการขายนะครับที่เราได้ทรัพย์กลับมาเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องเอารัดเอาเปรียบไม่ได้ค้ากำไรเกินควรไม่ได้คดโกงยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะเป็นที่ต้องใช้ตาช่างตวงอย่างเงี้ยจะเห็นชัดว่าเราจะเห็นว่าในสังคมอื่นๆทั่วๆไปเขาอาจจะมีการตุกติกในเรื่องการให้ไม่ครบหรืออาจจะมีเอาของไม่ดีปนเข้ามาด้วยซึ่งมันก็จะเห็นในสังคมทั่วๆไปแต่เราต้องไม่ยอมรับว่านั่นคือความถูกต้องนะเพราะโดยหลักการศาสนาเนี่ยเราถือว่านั่นคือการฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมเราปฏิบัติแบบนั้นไม่ได้อายะหนึ่งนะครับที่เราน่าจะคุ้นหูกันวัยรุ่นลิ่นมุตอฟฟิซีนความวิบัติจงมีแด่บรรดาคนที่ช่างตวงไม่ครบเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมชีวิตของเราจึงต้องพยายามปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักศาสนาให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาเราค้าขายทรัพย์สินเงินทองที่ได้กลับมา เราเอามากินมาใช้ถ้าหากว่ามันได้มาด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่นาบาตามินฮารอมินที่มันเติบโตขึ้นมาจากทรัพย์ที่ฮารามฟันนารูอาลาบิฮีนั่นแปลว่าไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนที่เชื่อว่าเราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่ทำอะไรตามอำเภอใจเราจะปฏิบัติตัวเราจะกินเราจะอยู่เราจะแต่งเนื้อแต่งตัวเราจะพูดจาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะยึดกติกาที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้อิบาดะห์ก็เหมือนกันอิบาดะห์ที่เราทำเราก็จะไม่นึกเองเพราะอิบาดะห์ที่นึกเองมันเป็นอิบาดะห์ที่ไม่ได้รับการยอมรับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ว่านบีสอนอะไรนบีปฏิบัติอะไรมันจะได้ไม่เกิดข้อครหามันจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาว่ามันได้หรือไม่ได้เพราะไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆคนคิดเอาเองว่ามันน่าจะดีมันน่าจะได้แล้วเราก็ปฏิบัติโดยที่ไม่มีหลักการรองรับสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนที่อุตริในการงานที่มันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ครับของพวกเราทุกๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือการที่เรานั้นต้องพยายามประคับประคองวิถีชีวิตของเราให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องให้อยู่ในหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่เรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของการทำอิบาดะห์เพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นบทบาทของชีวิตเราที่จะต้องถูกกำกับไว้ด้วยคำว่าฮาลาลกับฮารอมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477969เลขที่บัญชี03411477969ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที

0: تجرب
1: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: อัลลอฮ์มานิรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินามุฮัมมัดินวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามีดีนาวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเติมเต็มเสบียงคุณงามความดีที่เราจะใช้เอาไว้ในยามที่สำคัญนั่นก็คือวันที่เรานั้นจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ศาสนาอิสลามมีคำตอบให้กับพี่น้องในทุกคำถามเวลาที่เราเจอปัญหาเจอวิกฤตพี่น้องอย่าลืมนะครับที่เราจะให้อิสลามเป็นคำตอบหลายๆคนพอเกิดวิกฤตเกิดปัญหาให้อารมณ์ตัวเองเป็นคำตอบผมเคยได้ยินคำหนึ่งที่ท่านเป็นท่านด็อกเตอร์อนัสนะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีพระเจ้าอยู่แล้วมีพระเจ้ากันทุกคนนั่นแหละขึ้นอยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะให้อะไรเป็นพระเจ้าบางคนเอาเงินเป็นพระเจ้ามีทุกอย่างเนี่ยคิดว่าเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนี่ไม่ตายกันแล้วนะ

ไปอย่าหลงประเด็นบางคนนี่บอกเงินคือพระเจ้านะมีคนบางคนพูดแบบนั้นว่าอียาซุบิลละคำนี้ออกมาจากมุสลิมไม่ได้บางคนเอาตำแหน่งเอาตำแหน่งเป็นพระเจ้าบางคนเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าแต่สำหรับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าและเราก็อิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวสบายใจที่สุดเลยเพราะเราฝากหัวใจไว้กับผู้ที่เดชานุภาพและฮาวะละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆเว้นแต่ด้วยกับพลังอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นทุกอย่างที่เป็นความดีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆมันจะเกิดขึ้นหรือมันจะแคล้วคลาดเราก็ขอกับอัลลอฮฺทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอัสอีละมูฮิมมะฟีฮายาติดดุนฟีฮายาตินมุสลิมภาษาอาหรับเนี่ยเขาได้ตั้งหัวข้อว่าคำถามอัสอีละห์ก็หมายถึงคำถามมูฮิมมะนี่แปลว่าสำคัญคำถามสำคัญต่างๆฟีในฮายาแปลว่าชีวิตในชีวิตของมุสลิมคำถามต่างๆในการใช้ชีวิตของมุสลิมที่สำคัญด้วยนะในชีวิตของมุสลิมอันนี้เนี่ยเราสามารถเช็คกันได้ใครที่มาแต่งงานกับลูกสาวเราซึ่งแน่นอนว่าเขารับปากว่าจะดูแลลูกสาวเราอย่างดีถามคำถามอย่างที่ฉันกำลังจะบอกกับพี่น้องเนี่ยลองดูซิเขาจะตอบยังไงถ้าถามไปแล้วอึกอักมึงยีเอ้ยไปเรียนหนังสือใหม่อย่าเพิ่งมาจะดูแลใครได้แต่ไปเรียนหนังสือก่อนไปเรียนให้รู้ให้เข้าใจในหลักการศาสนาก่อนในหนังสือเนี่ยเขาตั้งคำถามแรกเลยพี่น้องคิดว่าคำถามแรกเกี่ยวกับการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเรื่องอะไรบางคนบอกต้องถามเรื่องละหมาดก่อนอาจารย์ก่อนที่คนเราจะละหมาดกันได้แข็งๆแบบบางยีเนี่ยนะสุบูปุ๊บลุกอัตโนมัติก่อนนอนทำไมได้ละหมาดนี่นอนไม่หลับต้องอิชาก่อนถึงจะหลับได้สุนงสุนัตเก็บหมดเนี่ยสิ่งที่มากระตุ้นเราให้เราอยากที่จะกระทำกลัวว่าเวลาไม่ทำแล้วจะโดนลงโทษคืออีหม่านคือศรัทธาคนเราถ้ามีศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยงานที่หนักก็กลายเป็นเบาแต่ถ้าเกิดศรัทธาเบาบางงานหนักไอ้งานเบาก็บอกว่าหนักไม่เอาครูแอร์บอกว่าเวลาละหมาดนะได้ไปแบกปูนนะไม่แบกสักลูกหนึ่งละหมาดตัวปิ้วเลยแต่เวลาจะให้มันละหมาดยากเหลือเกินแต่เขาบอกว่าให้ไปผสมปูนหน่อยอย่าให้ตังค์500แหมตัวลอยเลยปุ๊บปุ๊บผสมปูนทำเดี๋ยวนั้นเลยนั่นน่ะหนักกว่าอีกนะทำงานทั้งวันกว่าจะได้ตังค์น่ะหนักแต่มันมีตังค์ไงมันก็เลยเห็นว่าเออมันคุ้มแต่ละหมาดมันมองไม่เห็นบุญแต่อย่าลืมพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาเนี่ยด้วยกับการประทานริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงมันโยงตรงนี้ดังนั้นคำถามแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องปฏิบัติแต่เขาถามเรื่องความเชื่อก่อนคำถามที่หนึ่งบอกว่ามุสลิมจะนำเอาอากีดะนำเอาอากีดะของเขาก็คือของมุสลิมเนี่ยมาจากไหนเราเอาหลักความเชื่อในอิสลามมาจากไหนคราวนี้ในหลักในท่ามกลางผู้คนที่มีความหลากหลายในความเชื่อเราต้องยอมรับว่าในโลกเราเนี่ยมีคนเชื่อเยอะแยะไปหมดเอาแค่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะไปถามสมมติถือไมค์ไปถามเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวไหม

0: ถามฉันนะเนาะก็ไม่รู้กุรอานอ่านมาก็ยังไม่เจอนะเจอยินเจอมาลิกาไปถามว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมทำไมก็ถามว่าเชื่อล่ะเขาไม่ถามว่าเคยเห็นไหมเพราะว่าไปถามกี่ใครกับผมว่าไม่น่าจะเห็นนะแต่เห็นก็เป็นจานๆไม่รู้จานดาวเทียมหรือเปล่าคนบอกนึกว่าจานบินเอาว่าเห็นแบบจะเลยเนี่ยผมว่าไม่มีไอ้ที่เหลือเนี่ยมันเล่าทั้งนั้นเลยมันแวบๆแต่ถามว่าแล้วคุณเชื่อไหมล่ะว่ามีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยบางคนก็ดูสารคดีเยอะนะก็ว่าเชื่อบ้างบางคนก็เชื่อบางคนไม่เชื่อว่าไปเอาแค่ว่าถามไอ้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามีหลายคำตอบบางคนนั่งคุยครึ่งวันยังงงอยู่เลยตกลงเชื่อไปได้ไงดังนั้นไอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยบางครั้งมันบังคับกันไม่ได้เหมือนกันคนมันเขาเรียกว่ามันปักหัวนะมันเชื่อมันอย่างนั้นเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะแยกกันระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่ได้ศรัทธานี่ก็หลักความเชื่อนี่แหละหลักความเชื่อเลยพี่น้องคนที่เชื่อในหลักการศาสนาแน่นอนคนเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นมุสลิมแต่คนที่ไม่ได้เชื่อแน่นอนก็เป็นนอนมุสลิมจะเป็นศาสนาไหนว่าไปก็มีชื่อของเขาดังนั้นเวลาเราได้ลูกเขยมาเขาเชื่อเหมือนเราไหมบางคนเชื่อเรื่องอะไรเวียนว่ายตายเกิดแม้กระทั่งมาเข้าฝันนี่บางคนก็เป็นตุเป็นตะนะวันก่อนมีใครไม่รู้บุกไปยิงใครไม่รู้แล้วก็สุดท้ายบอกว่าเนี่ยไม่เข้าฝันรอมฎอนแหมเข้าฝันรอมฎอนแล้วมึงแสดงว่าไม่ได้เรียนเรื่องความฝันในอิสลามและก็ไม่ได้เรียนด้วยว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณไปอยู่ไหนไปเอาปนเปมาหมดเลยวิญญาณอยู่ตรงนั้นมันไม่ไปต้องไปอัญเชิญว่ากันไปซึ่งหลังๆมาเนี่ยพวกเราเริ่มศึกษาและเข้าใจว่าในอิสลามของเราเนี่ยมีการกล่าวไว้ชัดเจนพี่น้องเชื่อไหมมีคนมุอัลลัฟรับอิสลามจากเรื่องอะไรเรื่องผีงงไหมล่ะรับอิสลามด้วยกับเรื่องผีเพราะว่าเขาไปค้นหาคำว่าผีเนี่ยในความเชื่อไหนเนี่ยมันมุนมึนไปหมดแต่ของอิสลามเราเนี่ยพอบอกผีปั๊บตอบได้เลยคืออะไรก็คือยินแล้วก็วิญญาณก็แยกออกไปอีกวิญญาณกับยินนี่แยกกันอีกนะแล้วก็มีคำว่ากอรีนอีกเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนเริ่มพูดเรื่องกอรีนขึ้นมาอีกแล้วให้กลัวกันเข้าไปใหญ่เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินไอ้กอรงกอรีนเลยเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อทุกคนมีกอรีนประจำตัวหมดเลยมีทั้งที่เป็นมาเลกะแล้วก็มีทั้งที่เป็นยินและพวกเราเนี่ยเวลาทำความดีเนี่ยบางทีมันก็เหมือนมีแรงกระตุ้นไอ้ความชั่วก็เหมือนกันนะดังนั้นเวลาที่มันมีแรงยุเนี่ยให้รู้ว่าไอ้นั่นมันก็มาจากกระเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนเวลาแรงยุในเรื่องทำความชั่วเนี่ยดังนั้นคำตอบตรงนี้ง่ายมากกระชับมากว่าเราจะนำหลักอะกีดะห์คำว่าอะกีดะห์แปลว่าหลักความเชื่อมาจากคำว่าอักดุนแปลว่าผูกอากีดะห์เนี่ยตามหลักศัพท์ลูกอตันตามภาษาเนี่ยแปลว่าการผูกเอาไว้หัวใจของมนุษย์เราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลกอลแปลว่าพลิกไปพลิกมาหัวใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เสมอและในสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็คือว่าอะไรที่มันใหม่อะไรที่มันเริ่มต้นเนี่ยมักจะดูเขาเรียกว่ามักจะมีคุณค่าและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเสื่อมสภาพตามกาลเวลาอันนี้ตามหลักสัจธรรมของโลกเราปลูกบ้านใหม่ๆบ้านยังสวยเลยผ่านไป10ปีสีเริ่มจางแล้วหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเหมือนไข่ในหินพออยู่กันไป10ปีแล้วแต่เลยแล้วแต่จะทำอะไรเอาเลย เริ่มไม่ค่อยห่วงกันแล้วดังนั้นต้องกระชับตัจดีดทำให้มันใหม่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งหน่อยเขาบอกรีโนเวทหน่อยปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดูใหม่ดูสดอยู่เสมอแล้ววิธีการในเรื่องของอีหม่านนะทำยังไงมึงยีทำยังไงให้อีหม่านใหม่สดเสมอหนึ่งในนั้นคือการเรียนศาสนาฟังศาสนาอยู่เป็นประจำไงฟังศาสนาบ่อยๆพาตัวเองไปร่วมงานศาสนาให้มากๆนั่นแหละหัวใจของเราก็จะผูกพันกับศาสนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายขายที่ได้เนี่ยตั้งปณิธานเลยว่าทุกปีจะต้องไปอุมเราะห์ขาดไม่ได้ทุกปีฉันต้องไปอุมเราะห์เมื่อก่อนนี่คนมาชวนเป็น10ปีไม่ไปนะเสียดายตังค์ยีกลัวแซ่รวยทุกวันนี้นี่แหมบอกฉันนะโปรตรงไหนบ้างพากันไปหมดนี่ไงพอหัวใจมันผูกพันกับศาสนาเนี่ยทุกอย่างเป็นความดีหมดเลยแทนที่จะไปดูหอไอเฟลกูไม่ไปหอฟงไอเฟลนี่ไปกาบาดีกว่าไปตะวาฟไปทำอุมเราะห์ดีกว่าดังนั้นหลักอะกีดะห์แปลว่าหลักความเชื่อของเราต้องผูกไว้กับอะไรเขาจะต้องเอาหลักอะกีดะห์นั้นมาจากคัมภีร์ของพระองค์คัมภีร์ของศาสนาอิสลามก็คืออัลกุรอานเห็นไหมจุดแข็งสุดๆเลยพี่น้องที่สุดเลยก็คือการอ้างอิงการอ้างอิงหลักฐานเนี่ยเป็นอะไรที่ทางหลักวิชาการเขาใช้กันพูดเรื่องศาสนาต้องมีอะไรมีหลักฐานและหลักฐานที่อิสลามของเราเนี่ยบอกว่าต้องอ้างอิงก็คืออัลกุรอานและอัลกุรอานเนี่ยเราก็รู้อีกว่าอัลกุรอานคือสิ่งมหัศจรรย์เป็นมุอ์จิซาตที่ล้ำสมัยถ้าบอกว่าล้ำสมัยแปลว่าอะไรอยู่ยาวๆยันกิยามัตนั่นแหละไม่มีอะไรจะมาหักล้างกับกุรอานได้ยืนยงมาแล้ว 1,400 กว่าปีไม่มีการสังคายนาสักครั้งหนึ่งสังคายนาแปลว่าเอามาแก้ไขปรับปรุงมาเปลี่ยนตัวอักษรไอ้ช่วงนี้มันไม่ทันสมัยแล้วแก้อันนี้ออกกุรอานใครทำแบบนั้นพี่น้องมุรตัดตกศาสนาเลยเพราะนี่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยู่แล้วที่มีสิทธิ์เพราะอะไรครับเพราะนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกะลามุลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตำหนินักการศาสนาก่อนหน้านี้คนที่เป็นบาทหลวงในสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้อำนาจของตัวเองในการแก้ไขคัมภีร์ของพวกเขานั่นหมายความว่าเขากำลังเอาตัวเองเนี่ยเทียบเคียงกับพระเจ้าแล้วดังนั้นไม่มีคนไหนที่เป็นที่บอกว่าเป็นมุสลิมเนี่ยที่จะไปเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ของอัลเลาะห์เมื่อนำมาจากอัลกุรอานแล้วอีกประการหนึ่งก็คือนำมาจากรายงานที่ถูกต้องคำว่ารายงานตรงนี้ก็หมายถึงสายรายงานหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าต้องเป็นหะดีษที่ซอฮีหรือฮะซันเรื่องอะกีดะห์จะเอาเรื่องหะดีษดออีฟมาไม่ได้ตามหลักแต่ถ้าเป็นเรื่องฟอดออเอ็นอะมานความประเสริฐของการงานนี่เอามาเป็นส่วนประกอบได้แต่ถ้าเรื่องอะกีดะห์นี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นหะดีษที่ถูกต้องเท่านั้นบางคนก็บอกต่อว่าเอ๊ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมคำพูดของท่านนบีเนี่ยถึงอะไรถึงสามารถที่จะอ้างอิงเหมือนกับกะลามุลลอฮ์เลยล่ะเออเพราะตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในกุรอานก็มารับรองคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อันนัจม องค์การที่4อัลเลาะห์บอกว่าอินฮุวะอิลลาวะห์ยูยูฮาอัลเลาะห์บอกว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดออกมาเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีพูดออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยอิลลาเว้นแต่วะห์ยูยูฮาเป็นอะไรเป็นวะห์ยูเป็นวะฮีที่ถูกประทานลงมาดังนั้นคำพูดของมนุษย์ทุกคนยกเว้นของท่านนบีเนี่ยจะมารับรองความถูกต้องไม่มีแม้กระทั่งฉันสมมติวันนี้ฉันพูดมาปั๊บปั๊บปั๊บอาจารย์พูดถูกหมดเลยฉันบอกเฮ้ยคนนะมันต้องมีผิดบ้างแหละแต่คำพูดที่ปลอดภัยก็คือคำพูดที่เราถ่ายทอดมาจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษวันนี้ถ้าเรานั่งฟังศาสนาเนี่ยเอาความคิดตัวเองใส่เข้าไปอย่างเดียวนี่พังนะพี่น้องเพราะความคิดเราเนี่ยอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องศาสนาต้องยึดโยงกับคนในยุคแรกก็คือยุคซะลาฟุสซอลิฮซอฮาบะห์เข้าใจเหมือนคุณหรือเปล่าคุณอธิบายเป็นตุเป็นตะถามว่าซอฮาบะห์คนไหนเข้าใจแบบคุณบ้างไหมโดยการใช้ดังกล่าวนั้นจะต้องสอดคล้องกับความเข้าใจของซอฮาบะห์และบรรพชนผู้ทรงคุณธรรมในยุคซะลาฟุสซอลิฮคำว่าซะลาฟุสซอลิฮก็หมายถึงยุค300ปีแรกคอยรุ่นกูรูนแปลว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดคราวนี้อิหม่ามทั้ง4ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮานาฟีมาลิกีชาฟีอีฮัมบาลีเนี่ยพี่น้องสบายใจคำว่าสบายใจแปลว่าอะไรทั้ง4ท่านนี้อยู่ในยุคซะลาฟุสซอลิฮอยู่ในยุค300ปีแรกหมดเลยดังนั้นทั้ง4มัซฮับในเรื่องฟิกฮ์เนี่ยเขาเรียกรวมๆกันว่าเป็นอะไรเป็นอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ดังนั้นไอ้เรื่องข้อแตกต่างในเรื่องมัซฮับไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาทะเลาะกันเอามาด่ากันใครเข้าใจอย่างไรก็ยึดโยงตามความเข้าใจของบรรดาปวงปาฏแต่ถามว่าในวงที่มีการถกกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมวงไหนวงที่ผมไปเรียนหนังสือนั่นแหละคือคนที่มีความรู้ถกกันผมไม่ห่วงเลยเช่นด็อกเตอร์เนี่ยสอนฟิกแกก็นำมัซฮับนี้มาแล้วก็มาดูที่อันไหนที่มีน้ำหนักที่สุดอันเนี้ยเขาเรียกวงวิชาการเขาคุยกันบนพื้นฐานที่ยึดโยงในเรื่องวิชาการแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรไงทำไมเหมือนกูมันก็ผิดหมดแหละทำเหมือนครูฉันน่ะถูกทำไมเหมือนครูฉันน่ะผิดระหว่างนั้นนี่คือเรื่องของคำถามแรกคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับศาสนาอิสลามที่เรานับถืออยู่ต้องบอกงี้นะอิสลามคือศาสนาที่เรานับถือส่วนคนนับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมถ้าบอกว่าโต๊ะของฉันนับโต๊ะของฉันเป็นคนอิสลามถูกไหมอันนี้มั่วโต๊ะของฉันเป็นคนอิสลามไม่ใช่โต๊ะของฉันเป็นมุสลิมหรือโต๊ะของฉันนับถือศาสนาอิสลามเอาอาจารย์แล้วมันต่างไงมุสลิมกับอิสลามก็ต่างกันเยอะสิเพราะอิสลามนี่คือศาสนาไม่มีผิดอยู่แล้วถ้าบอกว่าศาสนาอิสลามมีผิดก็แสดงว่าอัลลอฮ์ประทานสิ่งผิดมาไม่ใช่อิสลามนี่ถูกทั้งหมดได้รับการรับรองจากพระผู้เป็นเจ้าแต่มุสลิมที่ปฏิบัติอิสลามนี่แหละที่มีหลายระดับแล้วเกินเราไปเจอคนเข่งคัดอัลฮัมดุลิลละห์เราไปเจอคนไม่เอาอะไรเลยก็ตามนั้นก็เห็นสภาพนั้นอันอิสลามคือวิถีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนะเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายและก็เป็นศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาสุดท้ายที่สมบูรณ์แล้ว แปลว่าหลังจากอิสลามจะไม่มีศาสนาไหนกำเนิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะอิสลามคือศาสนาสุดท้ายแล้วที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ไม่มีศาสนาทูตคนไหนแล้วและเป็นศาสนาที่รับรองและเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพึงพอพระทัยในซูเราะห์อัลอะห์ซาบโอการที่40กอละตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมากานะมุฮัมมัดุนอะบาอะฮดิมมิรริจาลิกุมวะลากิรรอซูลัลลอฮวะคอตะมันนบีนวะกานัลลอฮุบิกุลลิชัยอินอาลีมาความหมายว่ามุฮัมมัดมิได้เป็นบิดาผู้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้าคือคนอาหรับสมัยก่อนนี่พี่น้องเขานับถือใครนับถือบรรพบุรุษกันคนเป็นพ่อนี่คือคนที่อะไรเราจะต้องเคารพเชื่อฟังถูกไหมมันเป็นลักษณะของการปกครองสมัยก่อนพ่อเชื่อแบบไหนลูกเชื่อแบบนั้นตัวอย่างที่เราที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกกับพวกเราในวะฮยูในกุรอานที่เล่าเรื่องนบีมูซากับคุณพ่ออย่างเงี้ยคนละขั้วกันเลยอาซาดคุณพ่อของนบีมูซาแต่สิ่งที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นอะไรวะลากิรรอซูลุลลอฮิวะคอตะมันนบียีนท่านนบีไม่ได้เป็นบิดาผู้ใดในบุรุษของพวกเจ้าแต่ท่านนบีนั้นเป็นใครครับเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลท่านสุดท้ายแห่งบรรดานบีทั้งหลายและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งอีกอายะห์นึงบอกว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงศาสนานะที่อัลลอฮ์ก็คือศาสนาอิสลามอีกอายะห์นึงในซูเราะห์อาลอิมรอนเช่นกันนะครับเมื่อกี้อาลอิมรอน19อันนี้85อัลลอฮ์บอกว่าวะไมยะบะตากีกอยรอนอิสลามิดีนะและผู้ใดที่แสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นไปจากอิสลามแล้วไซفَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ศาสนานั้นจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์เป็นอันขาดใครที่เอาอย่างอื่นนอกจากอิสลามมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในหลักความเชื่อเนี่ยอันนั้นถูกปฏิเสธจากอัลลอฮ์นะوَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ และในโลกหน้านั้นเขาจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนทำไมอัลลอฮ์บอกโลกหน้าล่ะไม่บอกโลกนี้ขาดทุนเออก็โลกนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราก็เห็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยชีวิตเขาก็ดีเหลือเกินก็นี่แหละโลกแห่งการทดสอบอย่าไปหลงเออไอ้คนข้างบ้านเรานี่มันเอาเข้าทุกเทศกาลเลยนะอะไรล่ะสงกรานต์มันก็เอาโอ่งขึ้นรถไปเล่นกับเขาปีใหม่มันก็จัดเข้าดาวอีดมันก็แจกตังเออมันเอาหมดเลยเว้ยแล้วบ้านมันก็รวยเอาน่ะไอของเรานี่ไม่ร่วมกับเขาเลยเนี่ยเอาอิสลามอย่างเดียวเนี่ยเออมีภาษีมาใหม่แล้วอันนี้เขาเรียกอะไรดุนยาเรื่องดุนยาพี่น้องนะเพราะว่าดุนยาคือบททดสอบอิบติละก็คือโลกแห่งการทดสอบนะแต่แน่นอนไอคนที่บอกว่ามันดีของมันนะพอโลกหน้าเป็นไงครับขาดทุนย่อยยับไอเราเหลือแต่กำไรอย่างเดียวเลยนี่ก็คือเรื่องของ หลักอะกีดะห์หลักความเชื่อนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหะดีษบทหนึ่งนะมาละจากท่านอายุบรอดิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวว่าดุลลานีอะลาอามาลินอัมอะมาลูฮูยุดนียุดนีนีสองคำนะยุดนีนีมินันจันนะวะยุบาอิดูนีมินันนารมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีอันนี้ในยุคแรกๆของอิสลามเลยในช่วงแรกๆเลยมาถามท่านนบีบอกว่าได้โปรดชี้แนะฉันเกี่ยวกับการงานที่ฉันปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำให้ฉันใกล้สวรรค์พี่น้องเขาก็พูดดีนะใกล้สวรรค์จริงๆต้องใช้คำว่าเข้าสวรรค์เลยสิเดี๋ยวใกล้ไม่ได้เข้าแต่ตรงนี้ก็คืออยากจะไปให้มันคืออยากเข้านั่นเองก็อย่าเข้านั่นเลแต่ว่าพอไปใกล้แล้วเนี่ยเป็นไงมันง่ายแล้วสิใช่ไหมพอมันใกล้มันก้าวเดียวพดเข้าแล้วแต่ถ้าไกลนี่พี่น้องยากว่าอยู่บายดูนีมีนั่นนะและก็อยู่ให้ไกลนรกที่สุดตรงนี้ความหมายก็คือขอให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์แล้วก็รอดพ้นจากนรกกอลาตะบูดุลตะบูดุลลอฮ์ลาตุชริกูบีฮีชัยอะนบีบอกประโยคแรกเลยเงื่อนไขที่เราจะได้เข้าสวรรค์และห่างไกลจากไฟนรกเนี่ย1จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ต้องทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะคราวเนี้ยพอเวลาเราบอกอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีถาม10คนพอบอกอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นึกเรื่องอะไรละหมาดถูกมั้ยละหมาดนึกถึงเรื่องฮัจญ์เรื่องซะกาตเรื่องบวชคิดแค่นี้แต่จริงๆเนี่ยคำว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นี่คือทุกมิติของการดำเนินชีวิตใครที่แต่งงานและเนียดเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์เนี่ยได้คู่ครองดีหมดเลยผมเคยบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ผมไปเจอคนสวยคนหนึ่งหุ่นดีเลยบางทีเอ้ยใช้ได้เลยแหละแต่เขาไม่ใช่อิสลามเขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามผมจะรักเขาลงไหมพอกลางคืนมาไปกินเหล้าเมายาแม่รักไม่ลงว่ะสวยขนาดนี้ก็รักไม่ลงแต่พวกเราเนี่ยมันเป็นพวกอะไรดึงเข้ามาก่อนสิก็ไปชอบเขาเล้วเอาหัวใจไปผูกพันกับเขาเล้วจนกระทั่งเกิดเป็นความรักพอเกิดเป็นความรักอยากจะใช้ชีวิตคู่อ้าวศาสนามาบอกอีแล้วถ้าไม่ศาสนาเดียวกันนี่กล้ากันไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้ข้อเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครแข็งแรงกว่าคนที่เป็นฝ่ายมุสลิมแข็งแรงปั๊บไอ้ทางนู้นก็จะเปลี่ยนมาอยู่กับเราอย่างดีแต่ถ้าเมื่อใดที่ฝั่งเราเนี่ยเป็นฝั่งที่อ่อนแอยังไงก็ได้เดี๋ยวสักพักนึงของเราเนี่ยไปกับเขาหมดแหละดังนั้นถ้าเราให้การแต่งงานนิกะห์ของเราเนี่ยเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเงื่อนไขแรกที่เราจะรักผู้หญิงคนนึงนำมาเป็นแม่ของลูกเราเนี่ยหรือเป็นภรรยาเราคนที่จะมานอนข้างเราเนี่ยต้องมีหลักอะกีดะห์เดียวกับเราหลักความเชื่อเหมือนกันละหมาดเหมือนเรามีความทุกข์ความสุขอะไรเขาไม่เคยลืมอัลเลาะห์เลยเนี่ยสบายใจแล้วนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเขาไม่ดูไกลไอ้ลูกไอ้วังใช่ไหมลูกไอ้บางเมืองไอ้นี่ลูกน้องมึงลูกพี่ลูกน้องจับนิกากันซะคนตระกูลเดียวกันนั่นแหละเอาปากซอยกับท้ายซอยเอานิกากันไปเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะว่าพวกกันเองเนี่ยมันรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างเรียนศาสนาที่ไหนก็คุมกันอยู่ดังนั้นพอบอกว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันคือทุกอย่างเลยนะแต่งงานกับเลี้ยงลูกก็ด้วยกับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทำงานก็ต้องเป็นอาชีพที่ฮาลาลได้เงินมาเก็บเงินได้ก็ต้องจ่ายซะกาตเห็นไหมมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งหมดเลย วะตุกีมุศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอันนี้หมายถึงละหมาดฟัรดู5เวลาวะตุติซะกาจ่ายซะกาตวะตาซิลุซารอฮิมรอฮิรอฮิมิกะรอฮิมิกะวะตาซิลุซารอฮิมิกะประการสุดท้ายพี่น้องนบีบอกว่าเงื่อนไขของคนที่จะเข้าสวรรค์นบีบอกว่าไงสัมพันธ์เครือญาติสัมพันธ์เครือญาติเน้นเรื่องนี้มากวันก่อนนี่ผมถามเด็กคนหนึ่งฉันถามว่าคำว่าสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยคุณแม่นับด้วยไหมม่านะนับไหมมะบอกบางเด็กตอบเลยว่ามะไม่นับหรอกมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวญาติเนี่ยหมายถึงคนนอกฉันก็บอกว่าแล้วมะไม่ใช่ญาติเราหรอมะนี่สายตรงเลยญาติคนแรกเลยมะเนี่ยคือเขาไปเข้าใจว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคนในครอบครัวไม่ใช่ญาติถ้าเป็นญาติต้องอะไรต้องแยกบ้านออกไปแต่คำว่าญาติตรงนี้มันคือสายสัมพันธ์ทางด้านมดลูกคืออะไรล่ะก็คือตามสายเลือดตามสายเลือดมีลูกมีหลานเนี่ยสายสัมพันธ์หมดเลยพี่น้องป้าน้าอาหมดแล้วลองดูพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายว่าเรื่องแบบนี้ถ้ามุสลิมทิ้งไม่สารสัมพันธ์กับเครือญาติพ่อแม่ไม่เอาลูกก็ไม่เอาพี่ป้าน้าอาไม่เอาเราก็จะเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายิงกันตายนึกว่าคนอื่นที่ไหนได้ญาติญาติกันนะหลานนะนามสกุลเดียวกันอีกวัยยาตุบิลลานะขอให้ห่างไกลนะไอ้ที่นี่ไม่ได้เอามาอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าเราทิ้งคำสั่งที่นบีเตือนเอาไว้ว่าให้สารสัมพันธ์เครือญาติและศาสนาอิสลามนะเราอะให้สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อิสลามนี่สอนให้ให้เวลาทำเกงนบีสอนยังไงเวลาทำเกงแจกรู้แล้วกี่แต่ว่าต้องเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำทำไมอะให้มันเยอะจะได้มีไปแจกข้างบ้านด้วยอันนี้แกงหม้อเดียวกินคนเดียวอ่ะอันนั้นก็เดินผ่านโอ้ต้มส้มหอมเนาะ เขาอุตส่าห์พูดขนาดนี้แล้วแต่จะตักไปสักถ้วยหนึ่ง ก็แค่ไอ้แกงหม้อหนึ่งเนี่ยมันแบ่งกันไม่ได้เลยเนี่ยจะเหลือไหมล่ะที่ทางเข้าก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรื่องเลย ก็นี่ผมถึงบอกว่าเราต้องแปลกันเยอะๆนะว่าอิสลามจุดแข็งของพวกเราทั้งหลายเนี่ยคืออะไรสารสัมพันธ์เครือญาติและทำดีกับญาติเนี่ยดับเบิ้ลมีอยู่ครั้งหนึ่งภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปล่อยทาสการปล่อยทาสดีไหมครับโอ้โหดีมากเลยปล่อยทาสที่ศรัทธาไปเนี่ยพี่น้องรู้ไหมการปล่อยทาสเนี่ยเท่ากับไถ่ตัวเองออกจากนรกเลยนะในที่บอกว่าไถ่ตัวเองเหมือนไถ่ตัวเองออกจากนรกซึ่งการปล่อยทาสในวันนั้นเนี่ยภรรยาของท่านนบีไม่ได้มาบอกนบีก่อนคือมันถึงเวลาของเขาเนาะอยากจะทำก็ปล่อยเลยและมาเล่าให้ท่านนบีฟังหลังจากจะปล่อยทาสไปแล้วท่านนบีบอกว่าดีกว่าไอการปล่อยทาสน่ะดีไหมดีเนี่ยแต่มีสิ่งที่ดีกว่าอะไรอ่ะถ้าเจ้ามอบทาสคนเนี้ยให้กับญาติของเจ้าซึ่งเป็นอาจจะเป็นน้าเป็นอะไรซึ่งตอนนี้เขากำลังลำบากไม่มีคนดูแลนี่เนี่ยแล้วมอบทาสให้คนเนี้ยให้ไปคนเนี้ยให้ไปคนดูแลคนนั้นเนี่ยเจ้าจะได้ผลบุญสองเท่าแสดงว่านบีมองในมุมไหนทำดีกับญาติพี่น้องก่อน
1: เรื่องนี้ปล่อยทาสปล่อยได้ไงเพราะทำทาสทั้ง
0: หมดอ๋อเขาเป็นเจ้าของทาสปล่อยก็เป็นอิสระไงอ๋อนี่ไม่ได้ปล่อยครับขอโทษทีอันนี้ยกทาสให้อันนี้ไม่ได้ปล่อยยกทาสให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งจริงๆปล่อยทาสดีไง แต่การที่ให้ทาสคนหนึ่งไปให้ดูแลญาติเนี่ยดีกว่าย
1: กทาส
0: ให้แล้วก็ให้ทาสคนนี้ได้ทำให้ทำหน้าที่ดูแลญาติเราดีกว่าผลบุญใหญ่กว่าปล่อยทาสเพราะปล่อยทาสเป็นกุศลเป็นบุญที่ทำดีกับทาสคนนั้นแต่ถ้าเรายกทาสให้กันนั้นก็คือการทำดีกับเครือญาติซึ่งจริงๆเนี่ยนบีเน้นเรื่องปล่อยทาสมากนะแต่พอพูดถึงเรื่องเครือญาติปั๊บเอาเครือญาติก่อนที่ผมมาเน้นตรงเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายประโยคนี้ไล่แต่เรื่องใหญ่สุดเข้าสวรรค์เนี่ยหนึ่งเรื่องอิบาดะห์ให้อัลลอฮ์พระองค์เดียวนะอย่าตั้งภาคีปฏิบัติอิบาดะห์ลิลลาฮิตะอาลาอย่าตั้งภาคีดำรงละหมาดนี่ส่วนตัวจ่ายซะกาตอันนี้เรื่องสังคมเพราะซะกาตดูแลภาคสังคมและอันสุดท้ายใกล้ตัวเราที่สุดเลยญาติทำดีเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติและผลของการที่ไม่เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติก็มีให้เห็นเมื่อที่ผมบอกไปแล้วพี่น้องทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องทำบุญหรอกวันนี้ทะเลาะกันหน้าดูเลยอยากจะทำวกับกันเนี่ยเนาะไอ้นี่ก็จะอยากทำคนเดียวไม่แบ่งชั้นทำบ้างเลยมีไหมไม่มีอยากจะทำบุญแม่มันไม่บอกฉันกอดมันไม่ยอมบอกฉันทำบุญส่วนใหญ่มีแต่หวงทรัพย์และเชื่อไหมพี่น้องบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นนะเป็นอาการหวงเฉพาะญาติทำร้านอาหารวันที่ญาติจะมาขอเซ้งไม่ให้มันไส้มันเดี๋ยวมันทำแล้วมันเจริญกว่าเราไม่เอาพอหลานไปเซ้งที่อื่นแล้วปล่อยขายเลยเอามาคนอื่นได้มาเลยซึ่งพี่น้องรู้ไหมหนึ่งในสุนนะของท่านนบีเนี่ยเวลาเราจะขายที่เนี่ยคนที่มีสิทธิ์ในที่ของเรามากที่สุดก็คือญาติพี่น้องเราตรงนั้นนั่นแหละคนที่ที่ติดกับเราเนี่ยเขามีสิทธิ์มากที่สุดเพราะการขายที่เนี่ยเท่ากับเรากำลังให้คนอื่นมาอยู่ใช่ไหมและถ้าเกิดไอ้คนที่มันมาอยู่เนี่ยมันเกิดเป็นพวกแหมเลี้ยงเอาแค่เลี้ยงหมาเงี้ยพอละแค่เลี้ยงหมานี่แค่นี้ก็เครียดแล้วเห่าทั้งวันก็รำคาญว่ะเอาใช่ไหมสมมติเนี่ยบ้านพี่น้องกันเนี่ยแล้ววันนึงมันขายไปแล้วมันไม่บอกมาเราสักแอะหนึ่งเลยเฮ้ยเราก็อยากจะได้เหมือนกันจะซื้อให้ลูกเราอยู่ดีมันไปขายคนอื่นถามว่าทำไมไปขายคนอื่นล่ะอ๋อเขาให้เงินเยอะกว่ากลัวบางจะต่อฉันนั่นสิญาติกันแต่มันคิดอย่างนั้นแทนที่จะทำบุญกับญาติไปด้วยเนาะพอไปขายคนอื่นเท่านั้นแหละไอ้คนนั้นมาปุ๊บโอ้โหทั้งเปิดเพลงเอ่ยกินเหล้าเอ่ยเรียบร้อยพี่น้องเราก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความรำคาญเกิดขึ้นเขาก็อยู่ไม่สุขบางทีเกิดกันทะเลาะวิวาทยิงกันอีกก็มาจากเราไม่ได้ทำตามแบบที่นบีบอกคืออะไรให้สิทธิ์กับญาติเราก่อนที่จะไปขายใครเนี่ยพวกเราเนี่ยบางทีชอบเอาคนมีตังค์อย่างเดียวเลยเราถามญาติกันก่อนในญาติกันมีใครจะเอาบ้างไหมอย่างน้อยมันเป็นมุสลิมโดยกันมันก็จะอยู่โดยกันได้และสุดท้ายนี่คือการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติดังนั้นใครที่ไม่เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยพี่น้องก็ตรงความหมายตรงกันข้ามก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์นะสิตามความหมายเนี่ยนบีบอกว่าอินตะมัสซะกะบีมาอุมิรอบิฮิอัลลอฮ์หลังจากผู้ชายคนนั้นเดินไปแล้วนบีน่ะพูดดังๆเพื่อให้ซอฮาบะห์ได้ยินด้วยสอนคนเดียวแต่ได้ทั้งหมดเลยพอซอฮาบะห์ได้ยินก็จดจำหนึ่งนั้นคืออบูอัยยูบจดจำแล้วนบีพูดดังๆให้คนที่อยู่รอบข้างได้ยินด้วยบอกว่าอินตะมัสซะกะบีมาอูมิรอบิฮิดาคอลันญันนะใครที่ปฏิบัติอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้หากเขาปฏิบัติสิ่งที่ถูกใช้นี้แล้วเนี่ยเขาย่อมได้เข้าสวรรค์ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายละหมาดเก่งจ่ายซะกาตอากีดะอะไรนะไม่ทั้งภาคีต่อเลาะแต่ญาติไม่ครบเลยทะเลาะกับญาติไปทั่วน่ากลัวนะมันไม่ครบเงื่อนไขมันนะนั้นไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยอย่าเบาความซึ่งความสัมพันธ์ของคนสมัยก่อนเนี่ย ขาเยี่ยมญาติกันเก่งเหลือเกินเอาจองต้องยอมรับมะฉันเนี่ยวันก่อนมีบุญศูนย์กลางบ้านอยู่พัฒนาการมาบอกให้คนหนองจอกฉันอยู่หนองจอกนะมะบอกให้ลูกมากินหน่อยส่วนมะนุ่นไปคลอง18เอาซะไกลมาบอกทำไมไปคลอง18ล่ะมาไปกินตรงสวนหลวงดิเอ้ยมากินตรงศูนย์กลางนี่ใกล้บอกไอ้นั่นมันญาติกันญาติอยู่คลองก็ต้องไปนู่นเห็นมั้ยเขาทำถูกนะญาติต้องเอาก่อนไปแห่คลอง18มาบอกกับภรรยานะครับคนหนึ่งเคยเป็นมุอัลลับนะฮะพอบอกแห่ปั๊บภรรยางงเฮ้ยอิสลามมีแห่ด้วยเหรอฉันก็บอกอ๋อมันเป็นประเพณีใช่ไหมใครไปแต่งงานก็โยกกันไปแต่เดี๋ยวนี้ก็มาทำรวมกันแล้วเดี๋ยวนี้ทำห้องทำรวมกันแล้วเมื่อก่อนเขาก็ยกกันไปจริงๆไม่ใช่เราก็ยกไปเยี่ยมนั่นแหละไปซียาร์แล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเห็นคนต่างมุกิมไอ้โคศกไม่จะเล็งละใครโสดบ้างอะไอ้นี่ก็เล็งน่าจะมีงานแต่งต่อไปก็ได้กระชับความสัมพันธ์กันในหมู่มุสลิมคือเมื่อก่อนไม่มีเฟซไม่มีอะไรใช่ไหมก็ดูแห่กันนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยแห่มาปุ๊บไปจองเลยเว้ยใครว่าญาติใครลงฐานตัวอิหม่ามไหนก็แต่งกันนี่แหละแห่นี่แหละแต่งกันมาไหนคู่เดียวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไงมันดูเฟซเอานะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่ามันไม่ได้มีปัญหาหรอกถ้ามันเป็นเรื่องประเพณีที่ไม่ได้มีความเชื่อมีอะไรนะแต่ไอ้ส่วนประกอบระวังให้ดีบางทีไปปนเขาอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคำถามที่สองผมเนี่ยกะไว้สัก10คำถามนะดูท่าแล้วคำถามหนึ่งไปถึงอันละคำถามที่สองเนี่ยนะดูก่อนเขาถามว่าเมื่อเราขัดแย้งกันเราจะกลับไปหาสิ่งใดเพื่อตัดสินโอ้มีใครไหมพี่น้องใช้ชีวิตมาไม่เคยทะเลาะ กับใครเลยกูรักสงบเว้ยไม่เคยทะเลาะ กับใครเลยไม่มีอะฉันก็ต้องมีคนเราเนาะแม้กระทั่งมากกับป๋าเนี่ยที่เราก็ยังทะเลาะนะลูกทะเลาะ กับพ่อแม่พี่น้องทะเลาะ กันผัวเมียทะเลาะ กันลิ้นกับฟันโอ้โหเรื่องทะเลาะนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะมนุษย์เราเนี่ยกลัวว่าชีวิตไม่มีสีสันถ้าได้มาทะเลาะ กันมันได้มีเรื่องหน่อยแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในการทะเลาะบางครั้งก็คือจบนะทะเลาะแล้วจบมันมีคำหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าไม่ทะเลาะกับช่างบ้านไม่เสร็จคือถ้าทำบ้านแล้วไม่ทะเลาะกับช่างเดี๋ยวไม่เสร็จหรอกทะเลาะเมื่อไหร่ปั๊บบ้านจะเสร็จทันทีเพราะอะไรล่ะเพราะมันได้คุยกันไงไอ้นี่ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรนั่นก็เขาเรียกลอยนวลลอยตัวเหนือปัญหาปล่อยให้ปัญหามันคารังคาสังกันทะเลาะตรงนี้หมายถึงเอาปัญหามาคุยกันแล้วก็มาเจรจากันไม่ใช่ทะเลาะเพื่อที่จะหาเรื่องสมมติเรามีเรื่องบางเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกับไอ้เนี่ยเล็งมันมาหลายวันแล้วแล้วก็ปล่อยไว้เงี้ยมันก็ไม่จบเอ้ยบางมาอัพจริงนั่งคุยกับผมหน่อยบางทำนี้ทำไมอ่ะผมไม่ชอบนะอ้าวเขาก็อธิบาย1 2 3 4อ๋อเป็นอย่างงี้เองอ๋อตอนนี้ลูกป่วยเหรออยู่โรงพยาบาลเหรอมักไม่บอกฉันล่ะฉันก็นึกว่าบางอู้งานน่ะสิเออพอได้คุยกันได้เคลียร์กันก็กลายเป็นจบปัญหาคราวนี้เวลาขัดแย้งกันอีกคนนึงก็คิดว่าไอ้นี่ดีอีกคนนึงคิดว่าไอ้นี่ดีเราเป็นมุสลิมเนี่ยคือหลักเลยทำไมอิสลามต้องแต่งงานศาสนาเดียวกันเนี่ยก็นี่ไงพอเวลาเกิดปัญหาครอบครัวปั๊บเราเชื่อเหมือนกันอัลลอฮ์เป็นเจ้าคนละหมาด5เวลาเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องเราต้องกลับไปหาบทบัญญัติอันบริสุทธิ์ก็คือกลับไปหากุรอานแล้วก็ตัดสินด้วยกับการกลับไปสู่คัมภีร์ของอัลเลาะห์และซุนนะห์หรือแนวทางที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้โดยในอายะห์กุรอานได้บอกว่าฟะอินตานาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลในซูเราะห์อันนิซาบอกว่าหากพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดก็จงนำสิ่งนั้นกลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูล ไอ้คำว่ากลับไปนี่แหละใครพากลับเราไปเองไหมกลับไปตรงนี้ก็คือให้บรรดาผู้รู้ปวงป่านเนี่ยเขาเป็นคนที่นำกลับไปเพราะเราโดยต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะเข้าเรียกว่าอธิบายความให้ถูกต้องด้วยกับความสามารถของเราเองดังนั้นก็ต้องกลับไปหาครูบาอาจารย์คนที่เป็นอาเลมอุลามะให้เขามาเป็นคนตัดสินแต่แน่นอนคนที่เป็นคนตัดสินจะต้องตัดสินอยู่บนกุรอานและหะดีษท่านนบีได้กล่าวว่าฟะตารักตุฟีกุมอัมรอยนฉันได้ทิ้งเอาไว้สองอย่างวันก่อนมีคนพูดนะพ่อแม่ที่ทิ้งทรัพย์เอาไว้ทิ้งที่ดินเอาไว้ทิ้งเงินในบัญชีเอาไว้แต่ไม่ได้ทิ้งศาสนาไว้ให้ลูกทิ้งศาสนาตรงนี้หมายถึงอะไรส่งให้ลูกได้มีความรู้ศาสนาเข้าใจศาสนาเนี่ยนั่นแหละกำลังทิ้งหายนะให้กับลูกแล้วผมพอฟังแล้วเออมันก็จริงนะเพราะคนเราเนี่ยเวลามีทรัพย์ตัวมันจะใหญ่รู้สึกเสียงมันจะดังแปลกพอไม่มีตังค์เนี่ยเสียงค่อยพูดไม่ค่อยได้ยินนะพอมีตังค์เท่านั้นแหละแหมคนมันฟังเราหน้าดูเลยยีแจ๋วเลยใช้ได้ตั้งแต่ขายที่มาได้เนี่ยโอ้ยีฟังพูดฟังขึ้นหมดเพราะไม่มีตังค์พูดไม่ค่อยได้ยินนั่นสิ่งที่นบีทิ้งเอาไว้เนี่ยสองอย่างลันตะดิลูมาตะมัสซักตุมบิฮิมาและเมื่อเจ้ายึดมันไว้ทั้งสองเนี่ยจะไม่หลงผิดเด็ดขาดกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตะนบีฮีนั่นก็คือคัมภีร์ของอัลเลาะห์และแนวทางของนบีของพระองค์ในหนังสือมุวัตตะของอิหม่ามมาลิกอันนี้คือเรื่องศาสนาและถ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาล่ะเราจะจบปัญหายังไงสมมติเรื่องซื้อรถเลือกกันไม่ได้จะเอาสีอะไรงงเว้ยและไอ้โชว์รูมก็ดันสีเยอะซะด้วยมึงไม่ทำมาสีเดียวเลยวะมีสีดำสีขาวมีสีอะไรสีเบจไม่รู้เยอะแยะหมดเลยไปซื้อรถนะเมียกับผัวจะได้รถไปซื้อรถด้วยกันนั่งทะเลาะเรื่องสีกันนี่แหละกูจะเอาสีขาวไอ้นึงก็บอกสีขาวน่ะดีมึงยีเวลาฝุ่นมันจับเป็นไงมันไม่เวลาฝุ่นจับมันจะได้กลืนกับฝุ่นไงใช่มั้ยสีขาวมันดูสะอาดขับไปไหนเนี่ยมันดูสะอาดสีขาวน่ะมันดูสะอาดไอ้บางบอกสีดำมันดีเพราะอะไรเพราะเราเปื้อนแล้วมองไม่เห็นคราวนี้เราไม่อยากหรอกเอาเป็นทางมาลายไปเลยขาวดำไปเลยโชว์รูมก็ไม่ยอมทำให้อ่ะดิมันจะเอาสีเดียวก็ไม่ยากถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยให้ดูอะไรให้ดูว่าใครปกครองใครเออเพราะศาสนาของเราเนี่ยให้ตามผู้นำใช่ไหมไอ้คำว่าผู้นำก็หมายถึงผู้ปกครองด้วยคราวนี้ในบ้านเนี่ยถ้าเป็นเรื่องนอกบ้านคนที่จะปกครองก็คือสามีเนี่ยมีสิทธิ์เหนือลูกเนี่ยสองเรื่องหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายคำว่าเหนือก็คือต้องรับผิดชอบนะค่าใช้จ่ายของลูกเนี่ยสามีเป็นคนรับหมดเลยถ้าไม่มีแล้วค่อยมาอยู่ที่ภรรยาว่าไปแต่สามีเนี่ยรับคนเดียวก่อนและก็อีกเรื่องนึงพี่น้องรู้ไหมก็คือเรื่องแต่งงานเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาจะขอวลีเนี่ยวลีต้องมาจากฝั่งพ่อฝั่งแม่ไม่เป็นวลีไม่ได้ต้องฝั่งพ่อเท่านั้นต่อให้กีไม่ใช่กิ๊กแชร์นะแม่พ่อของแม่เนี่ยเป็นโต๊ะครูใหญ่เลยเป็นวลีได้ไหมไม่ได้ไม่เกี่ยวมันต้องฟังพ่ออย่างเดียวนั้นเรื่องแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของพ่อเขา ส่วนผู้หญิงเนี่ยจะได้สิทธิ์เหนือพ่อก็คือเรื่องของการดูแลเลี้ยงดูเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้หญิงได้สิทธิ์ก่อนแล้วก็ให้นม2เรื่องคราวนี้หลักศาสนาของเราเนี่ยสวยงามบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนอกบ้านเนี่ยคนตัดสินก็คือคุณพ่อสามีเราเนี่ยเป็นคนตัดสินแต่ถ้าเป็นเรื่องในบ้านนะเรื่องในบ้านในการตกแต่งบ้านเนี่ยนบีกับยกตรงนี้ให้กับแม่บ้านจะซื้อไม้กวาดเอาเลยเอาเลยฉันจ่ายตังค์อย่างเดียวจะไม้กวาดแบบไหนสั่งมาน้ำยงน้ำยาอะไรไม่รู้สั่งมาเลยให้เขาเป็นคนดูแลจัดการแค่นี้แค่เราแบ่งหน้าที่กันเนี่ยแบ่งงานกันเนี่ยไม่ทะเลาะเลวและอันไหนที่เป็นเรื่องฮาลาลฮารอมปั๊บต้องกลับไปที่ศาสนาหมดเลยวันนี้ลูกจะเรียนคณะศิลปะสมมติชอบวาดรูปอะลองดูสิในหลักสูตรมันมีอะไรบ้างโอ้โหมีทั้งปั้นเลยทั้งปั้นเอ้ยวาดเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็พวกนี้เนี่ยเวลาปั้นเนี่ยพี่น้องมันต้องฟังเพลงคลาสสิกฟังกุรอานปั้นไม่ได้เฮ้ยดูท่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปวาดภาพคนแก้ผ้าด้วยนะมีบางหลักสูตรเนี่ยให้คนมาแก้ผ้าแล้ววาดเออเฮ้ยลูกเรามันจะไปทางไหนวะก็ต้องบอกแล้วอย่างนี้ไม่ดีนะมึงลองไปหาเรียนอะไรที่มันจะมาช่วยเหลือศาสนาบ้างคือศิลปะแต่ถ้าเป็นทางประเทศอิสลามเขาจะเป็นเรื่องของอักษรวาดไปแต่ถ้าเป็นทั่วไปมันก็จะเป็นครบหมดอะไปทั้งหมดหรือหนักกว่านั้นบางทีขอมาฟนะลูกจะไปเรียนศาสตร์ดนตรีเลยนี่หนักเลยไปตรงไหนต่อไหนแล้วแล้วคนเราเนี่ยมันมุสตาฮีนนะครับถ้าบอกว่าเล่นดนตรีเก่งแล้วจะอาลิมเรื่องกุรอานเนี่ยมันของมันคนละอย่างกันเนี่ยมันจะห่างไปเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าพื้นฐานอ่านเป็นไม่อ่านเป็นนั่นแหละแต่ความเพลิดเพลินมันไปอยู่ทางนู้นไงมันก็จะห่างไปเรื่อยๆนั้นที่ฉันบอกตรงนี้ก็บอกกับพี่น้องว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กลับไปหาคำตอบของศาสนาเอามาดูตัวอย่างหนึ่งนะผมมีอายะกุรอานหนึ่งสำหรับหลายๆคนบอกว่าแหมมันต้องเคลียร์อาจารย์เอ้ยมันต้องเคลียร์แต่เคลียร์ในทัศนะที่อยากจะมีเรื่องอ่ะอันนี้อิสลามไม่ได้ให้เราเคลียร์แบบนั้นเคลียร์เพื่อที่จะดีกันนบีบอกว่าไม่ใช่ขอโทษดิในอันนี้เป็นกุรอานนะในซูเราะห์อัลฮุจรอตองค์การที่9อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอินฏออีฟะตานิมินัลมุมินีนะกอตะตะลูฟะอัสลิฮูบัยนะฮูมาและหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาทกันก็คือเริ่มมีการปะทะกันเรียกทั้งคำพูดคำจาเริ่มว่ากันด่ากันหรือถึงขั้นจะลงไม้ลงมือเนี่ยศาสนาบอกว่าฟาอัสลีฮูไบนะฮูมาพวกเจ้าจงไกลเกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่ายคราวนี้ไอ้ปัญหาหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีเราบอกว่ามันเป็นเรื่องผัวเมียเกิดสมมุติลูกเราทะเลาะกับลูกสะใภ้แล้วเราก็รู้ว่าเป็นพ่อตาแม่ยายเนี่ยเรารู้เนี่ยเราจะบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเขาให้เขาไปคุยคือถ้าเขาคุยรู้เรื่องนะมันไม่ถึงเราหรอกแต่ถ้าคุยไม่เรื่องรู้เรื่องและเริ่มมีปากมีเสียงกันเริ่มไปทางนึงไอ้นี่ก็ไปทางนึงทำยังไงศาสนาสอนให้มาเจรจาไก่เกี่ยกันบนพื้นฐานของการมาอยู่ร่วมกันนะทุกวันเนี้ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือปัญหาการหย่าร้างและส่วนหนึ่งก็มาจากญาติพี่น้องนี่แหละกูหมั่นไส้ตั้งแต่วันแต่งแล้วกะแล้วมึงเก็บข้าวของมาเลยนี่แล้วก็ไอ้หลานยังตัวแดงๆอยู่เลยไม่เป็นไรมะเลี้ยงเองมันบอกไม่ต้องไปง้อมัน เดี๋ยวมาเลี้ยงให้เองเป็นไงปวดหัวโตปวดหัวหงอกเลยเลี้ยงหลานเหรอตัวกระแมงวิ่งซนเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีในพวกแบบเห็นคนอื่นเขาเร้าฉานแล้วเป็นงานของเราเขาอะอิสลามเราเนี่ยสอนให้ฟาอัสลีฮูไบนะฮูมาเจรจากันแก้ไขกันปัญหาอะไรล่ะไอ้บางปัญหาอะไรไอ้บางมันจะมีใหม่ในปัญหาใหญ่เลยเนี่ยจะมีใหม่เอาไว้ก่อนเอาต่อให้จะมีใหม่ก็ต้องมานั่งคุยกันมีใหม่ไอ้ของเก่าดูแลดีอย่างไอ้ของเก่าของปัจจุบันมันยังบอกของเก่าไม่ได้เดี๋ยวมาครับที่ของปัจจุบันดูแลดีอย่างไปถามอาจารย์ดูนะอาจารย์มันจะทำอะไรเปิดหมวกปั๊บผมงอกเต็มเลยเนี่ยเห็นร่องรอยไว้ก่อนเออลองดูปัญหาเนี่ยไอ้ของเดิมเนี่ยแก้หรือยังจะไปสร้างจะไปก่อปัญหาใหม่ผมใช้คำว่าก่อปัญหาใหม่เพราะอะไรเพราะของเดิมต้องเคลียร์ให้จบก่อนดูแลให้ดีก่อนไอ้บางจะมีใหม่เอาถามไอ้บางทำไมมีใหม่ล่ะก่อไอ้นี่ก่อนเหรอวันๆดูแต่ลูกไอ้บางเข้าบ้านมาเนี่ยไม่มีสักคำหนึ่งเลยเหนื่อยไหมพอถามวันนี้มีอะไรกินก็แหกตาดูสิผมบอกงั้นมึงแหกตาดูอีสังเราก็ถามด้วยความรักกันนะเออมีอะไรกินบ้างจ้าที่รักบอกแหกตาดูสิในครัวน่ะโอ้หลอกกูมีกิ๊กดีกว่ามั้ยนี่อันนี้ขอมาอัพแนวคือเหตุที่ไอ้บางมันจะมีใหม่ก็ดูดิไอ้นี่ก็แหมไม่บริการบางเลยอ่ะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเนาะสิ้นเดือนโบนัสจะออกจะเอามาจ่ายค่าเทอมให้ลูกอ๋อลองไม่มีกำลังใจเลยพอสะกิดปั๊บเหนื่อยเลี้ยงลูกเหนื่อยสะกิดปั๊บเลี้ยงลูกเหนื่อยเขาถึงบอกว่าบางทีพอมีลูกปั๊บความสัมพันธ์ห่างเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาไอ้หมู่ก่อนที่กุ๊กกิ๊กกันกินคงกินข้าวกันดูนู่นดูนี่ด้วยกันไปเที่ยวมันหมดเล่มันไปอยู่กับลูกหมดพอไปอยู่กับลูกหมดก็ลืมหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาเป็นหน้าที่พ่อกับแม่อย่างเดียวไอ้ที่บอกว่ามีลูกแล้วไม่เลิกเนี่ยเยอะได้ที่มีลูกแล้วเลิกพ่อได้เพราะลืมหน้าที่พ่อลืมหน้าที่สามีภรรยาดังนั้นต้องมีเวลาของเขาดูแลลูกจบลูกหลับปั๊บเราเจอกันตรงนี้นัดเลย 3:00 นเอาลูกหลับซะอันนี้ไม่ได้เรื่องทะลึ่งนะเขาได้กระชับความสัมพันธ์แต่นี่ทุกวันเนี่ยมันเวลาลูกหมด24 ชั่วโมงเป็นลูกหมดแล้วขอโทษนะกูอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็ไปเจอจ๊ะจ๋าดิข้างนอกจ๊ะจ๋านี่เดี๋ยวฉันรีดเสื้อให้ยีโอ้ยรีดเสื้อเอาเสื้อเอาดูดิเม็ดมันเสื้อขนาดไม่เป็นอะไรมันยังรีดเสื้อให้เลยดูแม่ไอ้ผู้ชายก็เสร็จไอ้ครั้งนี้ก็ไม่บริหารเสน่ห์พอไปคุยกับพ่อกับแม่เห็นไหมมันจะมีใหม่ไม่ได้ถามลูกสาวเลยว่าดูแลบังเขาดีไหมโทษคนอื่นก่อนไอ้นี่ก็เหมือนกันจะมีใหม่นะดูคนเก่าดีไอ้ดูแลคนปัจจุบันดีหรือยังไอ้ตรงนี้แหละมันคือต้องหาคนมาเลยมาคุยมาเจรจาแล้วก็ต้องเป็นคนที่เขาฟังด้วยนะนึกออกไหมแล้วก็ถ้าคุยเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าคุยเรื่องศาสนามันก็จบมีคนมาปรึกษาแบบนี้แหละพี่น้องรู้ไหมมาปรึกษาฉันก็ให้คำปรึกษาหมดเลยผมบอกเอออย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกบางทีจะไปจัดเดี๋ยวก็ฮัทยาน่าจะไปจัดการบอกอ๋อจัดการไม่ทันแล้วมันเลิกกันไปแล้วฉันบอกอ้าวแล้วมาคุยฉันทำไมอ่ะคุยตั้งนานอ๋อหรอเลิกกันไปแล้วผมถามไอ้ยี่ไม่ต้องปรึกษาเลิกกันไปแล้วไอ้ตอนมีปัญหาไม่กล้าบอกใครอาจารย์อายคนพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมเวลาเกิดปัญหาไม่บอกใครหรอกเดี๋ยวเขาหาว่าใช่ไหมก็ต้องปรึกษาสิครับต้องปรึกษาต้องคุยต้องหารือกันฟาอัสลีฮูไบนะฮูมาฟาอิมบากัตเอฮดาฮูมาอัลันอุคราฟากอติลุลลาตีตะบะกีฮัตตาตะฟีอิลาอัมริลลาห์และถ้าเกิดไปพบว่ามีฝ่ายใดเนี่ยละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งผู้ชายดันเป็นฝ่ายที่ตบภรรยาอันนี้ละเมิดเขาไหมละเมิดฝ่ายผู้หญิงด่าสามีละเมิดไหมละเมิดไปด่าเขาเสียให้หายคือผู้ชายเนี่ยบางทีไอ้เรื่องกำลังมันอะไรไอ้คำหยามเนี่ยบางทีมันทนไม่อยู่เหมือนกัน ยิ่งขอมาอัพนะบางทีมีครอบครัวมาแล้วได้ไม่มากใช่ไหมแล้วไปพันนานาถึงอดีตสามีโอ้อยู่กับเขาสบายไม่เหมือนบางหรอกโอ้โหขึ้นไม่รู้จะขึ้นยังไงถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดหน้าที่ของเราต้องทำไงต้องปรามให้เขาเนี่ยฮัตตาตาฟีอาอีอาอีละอัมรินละปรามไอการละ

ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่กระสอบทรายลูกอันนี้เตะเอานี่ไม่ใช่อันนี้มันดูมวยไทยมาเยอะไงเออแล้วก็ต้องดูเฮ้ยนี่ลูกสาวเขานะนี่เมียเรานี่แม่ของลูกพอต่างคนต่างหยุดละเมิดคุยกันรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องแต่ถ้ายังละเมิดกันอยู่ยังด่ากันทุกวันเนี่ยคุยไปเถอะเคลียร์ไงก็ไม่จบด่าทุกวันต้องให้หยุดการละเมิดกันก่อนไอ้ฝั่งนึงก็โพสต์ไอ้ฝั่งนึงก็โพสต์เฮ้ยบล็อกกันไปเลยเลิกโพสต์ให้ได้ก่อนนี่ยังโพสต์กันทุกวันด่ากันทุกวันจะละเมิดมันจะหยุดกันยังไงนะมันก็ทะเลาะกันต้องปรามให้ฝ่ายนึงเนี่ยเป็นไงอีลาอัมรินนะกลับมาสู่คำสั่งของอัลลอฮ์ให้ได้นี่แหละคือสิ่งที่ยากมากนะนี่คือสิ่งที่ยากแต่ใจความสำคัญจากอายะห์กุรอานนี้คือทำยังไงให้สองฝ่ายเนี่ยเลิกการละเมิดกันกลับมาสู่หน้าที่ซึ่งกันและกันและถ้ามีฝ่ายใดละเมิดต้องปรามไม่ใช่ฝ่ายเราผิดเฉยไอ้ฝ่ายนู้นผิดว่าไอ้ทุกวันนี้ที่มันลงไม่ลงเพราะอะไรเพราะฝั่งเราถูกหมดไงฝั่งลูกเราน่ะดีหมดเลยลูกเราเนี่ยดีหมดไม่มีผิดไอ้ฝั่งนู้นเลวอย่างเดียวมันก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่เลวเห็นไหมฟาอินฟาอัตฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับสู่บัญชาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกตอนนั้นอีกฝ่ายนึงกลับหยุดละเมิดและกลับมาสู่บัญชาของอัลลอฮ์กลับมาสู่คำสั่งคำสอนที่อิสลามว่าเอาไว้วะอาชีรูฮุนนะบิลมารูฟคืออยู่ด้วยกันอย่างดีด้วยความดีฟะอัสลิฮูไบนะฮูมาบิลอัดลวะอักซิตูก็จงประนีประนอมกันคำว่าประนีประนอมแปลว่าอะไรประนีประนอมอะไรยอมได้ก็ยอมไปและไอ้ที่ยอมเนี่ยไม่มีคำว่าขาดทุนอัลลอฮ์ชดเชยให้คือพวกเราเนี่ยมันตึงอย่างเดียวนะมันไม่ลดไม่หย่อนเลยไงตึงอย่างเดียวมันก็ไม่อยู่เนี่ยมันก็ต้องอะไรยอมได้ก็ยอมไปประนีประนอมเอามันไอ้บังมั่งมึงมั่งเอาน้องมั่งยิ่งแบ่งมรดกเนี่ยถ้าไม่เอาตึงกันอย่างเดียวเนี่ยพังเลยเนี่ยอันไหนยอมได้ก็ยอมไปแล้วก็เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้สมัยก่อนเนี่ยพวกคนเนี่ยงอนหาว่ารักไอ้จูไม่รักไอ้บังที่ดินติดคลองให้ไอ้จูหมดไอ้บังนู่นไปอยู่ท้ายนานู่นอัลลอฮ์ไอ้บังก็งอนมาทำไมให้ไอ้จูอยู่หลังคลองมันง่ายนี่มีโรงมีเรือสบายใช่ไหมสักพักนึงถนนตัดนู่นข้างหน้านู่นไอ้บางรวยไอ้โจยไม่มีแผงเลยเซ็ตเห็นไหมเราเสียสละแต่แรกไงอัลลอฮ์ทดให้มีถนนมาตัดหน้าบ้านเราเป็นไงก็อยู่ข้างหลังเนี่ยคลองตรงนี้มีเรือวิ่งที่ไหนอ่ะมีแต่ผักตกปลาก็ไม่ได้เล่นน้ำก็ไม่ได้แล้วเหม็นอีกอยู่หน้าถนนเนี่ยแต่อยู่ข้างหน้าไอ้โจพอคิดอย่างนี้บอกอัลลอฮ์ก็ไม่อยู่แล้วหน้าถนนเนี่ยสิบล้อวิ่งทีสั่นกูอยู่ท้ายซอยดีกว่าสบายฉันอยู่ท้ายซอยไงฉันคิดอย่างนั้นสบายใจแต่รายได้ไม่ค่อยมี แต่สงบคนนำมันคิดให้เป็นบวกให้ได้มีความสุขอัลลอฮ์อยู่ท้ายซอยสงบวันๆนึงดูริมคลองไปเออไอ้นั่นถนนวิ่งรถวิ่งใหญ่ทีนี้สันเลวฟาอัสลีฮูไบนะฮูมาบินอัดวะอักซีตูให้ปณีปนอมกันอะไรยอมได้ยอมอันไหนให้อภัยให้อภัยกันระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรมและจงเที่ยงธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนี่เห็นไหมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่เที่ยงธรรมตรงนี้เองพี่น้องเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าอัลลอฮ์บอกฟาอินตออีฟาตานมีนัลมุมินีนทั้งคู่ต้องเป็นมุมินทั้งคู่นะถ้าทั้งคู่อีกคนหนึ่งมุสลิมอีกคนหนึ่งไม่ค่อยเอาศาสนาเนี่ยยังไงก็เคลียร์ไม่ลงอันนี้บอกก่อนดังนั้นถ้าเราให้ลูกมีความรู้มีความเข้าใจศาสนาเนี่ย

0: ถือว่าเป็นเรื่องที่มีค่ามากที่สุดเลยเพราะทุกอย่างจะถูกแก้ไขด้วยกับอิสลามไม่ได้หมายความว่าอิสลามแก้ไขไม่ได้นะแก้ได้หมดแหละแต่มันไม่เอามันไม่เอาตามที่ศาสนาบอกเนี่ยสปอร์ศาสนาบอกแบบนี้บอกเอากูไม่เอาอะอย่างเงี้ยนะคำถามต่อมาเขาบอกว่าอะไรคือความหมายของคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางคนบอกว่าถามว่าอะไรคือความหมายของคำว่าละอิลาฮ์เนาะอ๋อโต๊ะฉันเวลากุมใจ ความหมายของอะไรแล้วก็คือกุมใจไงใช่ไหมเวลากุมใจโต๊ะฉันจะบอกละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์อันนี้เขาได้สังเกตจากข้อปฏิบัติของคนสมัยก่อนนะถ้าเป็นภาษาคนปัจจุบันก็มุจะใช่ไหมมุจะใหญ่แล้วจากมูจ้าตอนไหนบ้างล่ะขึ้นมอเตอร์ไซค์หลานคนแรกนะหลานคนแรกพาซ้อนมอเตอร์ไซค์เลยอีเลยแล้วมึงก็เบาหน่อยสิอันนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าวิถีมุสลิมเราเนี่ยผูกพันกับคำนี้นะก็คือการปฏิเสธสิทธิอันคู่ควรในการเคารพภักดีอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์และยืนยันสิทธิการเคารพอิบาดะห์สักการะดังกล่าวสำหรับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอันแรกคือปฏิเสธเจ้าทั้งหมดเลยไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮ์ยืนยันต่อว่าเจ้าที่แท้จริงมีอัลลอฮ์เท่านั้นงั้นการบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบเพราะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าก็หมายถึงอาจจะเอาสิ่งอื่นด้วยก็ได้แต่การปฏิเสธคำว่าลาอิลาฮะจึงเป็นประโยคที่สมบูรณ์ที่สุดดังนั้นในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าใครก็แล้วแต่ใครก็ตามที่ตายวะฮุวะยะอะลัมพี่น้องฟังให้ดีนะหะดีษมี2บทบทที่พวกเราฟังที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมันมาตาอาคิรุตกะลามใครที่ตายแล้วก็คำพูดสุดท้ายใช่ไหมเราก็ไปมุ่งไอ้ตรงนั้นแหละย่อจะแย่แล้วเว้ยย่อแย่เฝ้าหน่อยเว้ยแล้วอีแล้วไอ้ล้นล้อย่อลำคาญพูดแล้วแล้วก็การสอนมุจจาเนี่ยต้องไม่ทำให้เกิดความลำคาญนะถ้าไปเกิดความลำคาญปั๊บเนี่ยบางทีคนจังหวะนั้นน่ะมันกำลังแย่ๆอยู่บางทีอาจจะหลุดเลยก็ได้ต้องสอนด้วยกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงขั้นไปทำให้เกิดความรำคาญถ้าเขาไม่กล่าวเขายักพอแล้วไม่ต้องย่อต้องกล่าวบางคนจับปากกล่าวหน่อยโอ้ยุ่งนะย้อนรำคาญยุ่งแต่รู้ไหมมันมีหะดีษหนึ่งต่อให้คนคนหนึ่งไม่ได้ตายด้วยคำวันแลอีแล้วแปลว่าคำสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้กล่าวก็ได้บางคนอุบัติเหตุมันกล่าวไม่ทันบางทีแต่หะดีษบทนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่านบีบอกว่ามันมาตาวะฮุวะยะละมุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะผู้ใดที่เสียชีวิตและเขารู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์แสดงว่าความรู้ในคำเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและถามว่าทุกคนเราเนี่ยพี่น้องไม่รู้เหรออัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยเป็นมุสลิมกันทุกคนก็ต้องรู้ใช่ไหมแล้วรู้แล้วปฏิบัติยังไงนี่แหละปัญหาซึ่งอะไรครับซึ่งมันก็มีจริงนะในหนังสือบอกว่าบางคนกล่าวคำนี้ด้วยกระลิ้นแต่ไม่รู้เลยความหมายใดๆของคำนี้เลยขอมาฟนะบางคนเนี่ยยังมีการเชื่อในเครื่องรางของขังบางคนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องดูฤกษ์ดูยามต้องคูณหน่อยดูหน่อยสิจะออกรถวันไหนเนี่ยวันไหนออกรถได้ดีมั่งฉันก็บอกวันสะดวกไงมาถามฉันเนี่ยมาถามฉันว่าอาจารย์ออกรถวันไหนดีฉันบอกวันศุกร์วันศุกร์วันดีอาจารย์รู้ได้ไงก็วันศุกร์ไงเป็นไซรุนอายามวันศุกร์มันดีอยู่แล้วเราละหมาดวันศุกร์ถามวันศุกร์โอ้วันศุกร์ไม่ว่างมีวันอื่นอีกมั้ยก็วันไหนก็ได้ที่ว่างนะวันไหนไปออกสิมีตังหรือเปล่าถ้ามีตังไม่สุดก็ไม่สะดวกวันไหนมีตังก็ไปออกคือทุกอย่างเรามอบหมายกับอัลลอฮ์ อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเวลาพี่น้องนะมันง่ายไงคือถ้าเป็นเราเป็นมุสลิมเนี่ยทุกอย่างมันง่ายหมดบิสมิลลาห์จบเดินเลยดำเนินการต่อมอบหมายกับอัลลอฮ์ก่อนที่จะนั่นเราละหมาดอิสติคอรอขอกับอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าชีวิตคนเราเนี่ยพี่น้องรู้จักคำว่าละอีลาฮิลลอฮ์เนี่ยจะไม่ค่อยไปวุ่นวายอะไรเขาบอกว่าอุ้ยช่วงนี้นี่มันปีมันชงปีมันจะเกิดวิกอะไรการละกินนงกินนี่วางว่าไปเถอะของเราเนี่ยอัลลอฮ์มีอะไรเราขอกับอัลลอฮ์ทุกอย่างชีวิตเรามันจะอะไรมันจะราบลื่นภาษาฝรั่งเขาบอกสมูทใช่ไหมไม่ใช่เอาต้าสมูทมันต้องมันจะราบลื่นไปหมดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคำว่าอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเยอะเลยนะครับที่มีเงื่อนไขของมันนะแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนะครับเราจะมีความรู้ศาสนาได้จะเป็นคนที่นำอิสลามมาดำเนินชีวิตได้หรือจะตัดสินด้วยกับหลักการศาสนามีเงื่อนมีอยู่อย่างนึงเลยคือเราต้องทำยังไงให้เรานั้นพาลูกหลานของเรานั้นเรียนรู้ศาสนาให้มากวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสาเหตุที่ไม่ได้เอาอิสลามมาปฏิบัติหนึ่งคือคุณไม่เห็นคุณค่ามันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะไอเหตุที่มีการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไอคนที่ไปก่อเหตุเนี่ยก็คืออยู่ในธนาคารที่เป็นดอกเบี้ยด้วยแล้วเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันมีแต่เรื่องอะไรเรื่องแต่ผลประโยชน์ไม่ค่อยเห็นหกเห็นใจคือดอกเบี้ยนี่คือการขูดรีดคนที่ผูกพันกับดอกเบี้ยเนี่ยในกุรอานบอกว่าทำสงครามกับอัลเลาะห์นะนั่นผมก็เลยมองว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันนั้นถ้าคนอยู่กับการทำบุญอยู่กับงานศาสนาเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีเลยหมายถึงว่าจะไปทำร้ายคนจะไปอะไรนะนั้นสุดท้ายเนี่ยทำยังไงให้ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนศาสนาเข้าใจศาสนาให้มากนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันสุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลนะของเอกชนพี่น้องค่าใช้จ่ายในการออกอากาศมีไหมมีค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานีมีไหมมีแล้ว FM กับ AM เนี่ยราคาต่างกันเยอะนะครับพี่น้องพี่น้องต้องการจะให้รายการศาสนาเนี่ยอยู่ในวิทยุของท่านไหมถ้าอยากอยู่ก็พี่น้องครับช่วยกันบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เพราะการบริจาคพี่น้องครับเป็นเงินไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของท่านสูญหายไปไหนเลยพี่น้องผมให้กำลังใจพี่น้องที่ชมรายการบอกว่าคือนบีเนี่ยได้ยินคนหลายคนชอบพูดว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินของฉันนี่ที่ดินของฉันบ้านเช่าก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันของฉันมาลีทรัพย์สินของฉันทรัพย์สมบัติของฉันนบีก็บอกว่าทรัพย์สินของคุณมีแค่3รายการเท่านั้นแหละอากัลตะสิ่งที่ท่านกินไปแล้วก็ทายย่อยไปเป็นของท่าน2เสื้อผ้าที่คุณใส่แล้วก็เก่าขาดไปเป็นของท่านอันที่3สิ่งที่ท่านบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นั่นเป็นของท่านพี่น้องฉะนั้นการบริจาคพี่น้องตะกานบีก็พูดบอกว่ามานักศัตมาลุนมินซอดอกะการบริจาคไม่เคยทำให้ทรัพย์สินของใครเนี่ยลดน้อยลงการบริจาคพี่น้องครับผมให้สัก2ข้อ3ข้อนะข้อที่1คนที่บริจาคในนามของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์เนี่ยมาขอดุอาให้อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้กับท่าน อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะฮ์ให้ขอดุอาให้กับคนที่บริจาคเพิ่มริซกีให้กับผู้บริจาคคำว่าริซกีอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะสติปัญญาสมองความสงสารความเมตตาอยากจะไปมัสยิดอยากจะฟังศาสนานี่แหละพี่น้องเป็นริซกีทั้งหมดข้อที่2คนที่บริจาคสม่ำเสมอเขาเรียกว่าตายดีฮุสนุลคอติมะตายดีอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ตายดีมีนางพยาบาล 3-4 คนเฝ้าอยู่ในห้อง ICU แล้วตายไม่ใช่พี่น้องตายดีก็คือ1ก่อนตายกล่าวกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ตายดีตายขณะที่ท่านพี่น้องกำลังครองชุดอิหรอมที่นครมักกะฮ์ตายดีท่านกำลังนั่งอ่านอัลกุรอานแล้วก็เสียชีวิตไปเลยตายดีท่านกำลังสูดอยู่หรือว่ายืนอยู่หรือกำลังอ่านคุตบะห์อยู่หรือฟังคุตบะห์อยู่มันสุกสลบไปเลยแล้วก็ตายในมัสยิดนั่นเขาเรียกว่าตายดีฉะนั้นการตายดีนะเกี่ยวเครื่องมาจากการที่เราบริจาคทรัพย์สินของเราในคนทางของเราเงินก็เป็นของอัลลอฮ์มาจากข้าวมาจากของท่านอัลลอฮ์ประทานให้ริสกีผ่านท่านมาเพื่อไปดูแลคนยากคนจนแต่ท่านดันเก็บคนเดียวเงียบเลยไม่ให้ใครเลยไม่ต้องระวังให้ดีนี่ผมนำเอารางวัลของคนที่บริจาคทำคนทำซอดาเกาะเนี่ยในหนทางของเรา3เรื่องนะ1อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์มาขอดุอาให้เพิ่มพูนริซกีข้อที่2อัลลอฮ์จะให้คุณเนี่ยตายดีข้อที่3นะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวและชีวิตนั้นมีบรักัตเอาได้มั้ยเอาพี่น้องอัลลอฮุอักบัรพี่น้องตายดีโอ้โหแล้วก็ริซกีเพิ่มตลอดเวลาแล้วก็อายุของคุณมีบรักัตแค่3เรื่องนี้พี่น้องครับพอใจแล้วฉะนั้นพี่น้องครับการบริจาคไม่ใช่เรื่องเสียหายอย่าไปเดินตามคนที่ไม่เอาศาสนาเพราะเขาพูดว่าบริจาคเท่าไรก็ไม่เคยได้อะไรมาเลยไม่เกี่ยวพี่น้องการบริจาคระวังเราก็อัลลอฮ์และคนส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยชีวิตน่ะหลังตายทั้งหมดน่ะก่อนตายเขาเรียกว่าตายก็ดีตายขณะกล่าวกะลิมะฮ์ได้นั่นเขาเรียกว่าเราเนี่ยชอบบริจาคตายขณะนมาศนั่นเรียกว่าตายดีพี่น้องครับก็ริสกีเราเพิ่มพูนตลอดสติปัญญาเราเพิ่มพูนไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะอยากจะไปนมาศที่มัสยิดอยากจะฟังอัลกุรอานอยากจะซิกรุลลอฮ์นั่นไงเขาเรียกว่าริสกีเพิ่มพูนตลอดเวลาฉะนั้นผมให้กำลังใจท่านพี่น้องว่ารายการวิทยุเสียงอิสลามจะอยู่ได้ก็เพราะพระพี่น้องไม่ต้องบริจาคเยอะครับสม่ำเสมอครั้งละ200 500 100 10บาท20บาทก็ได้นะครับพี่น้องซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัย
3: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411147796เลขที่บัญชี03411147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน
4: วิทยุเสียงอิสลามความรู้สร้างศรัทธาจุดประกายปัญญาเพื่อสังคมสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซูเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสันอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจยีไฟซ้อนวงสันฮัจยีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์บริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์เป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนัดวาตุนอันซอร์ให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอร์จัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

0: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line onair786
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติและสถานีเครือข่ายสถานีที่ไม่มีโฆษณาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อหวังผลบุญที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์และจะเป็นเสบียงให้ท่าน3ประการตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่า 1. ศอดะเกาะห์ญาริยะห์การบริจาคทานที่หวังผลบุญไหลริน 2. ความรู้ที่เป็นประโยชน์สืบต่อถึงผู้อื่น 3. ลูกที่ดีขอดุอาให้บุพการีสถานีวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้กับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อร่วมส่งต่อความรู้อิสลามให้กับสังคมร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี03411477796เลขที่บัญชี03411477796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดوعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์ Allah Subhanahu Wa Taalaจงประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ร่วมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามเข้าสู่รายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหนังสือมะอาลิมุสซุนนะห์อันนะบะวียะห์ที่เขียนโดยเชคอะห์มัดซอลิห์อัชชามีเราะฮิมะฮุลลอฮ์และหะดีษที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของบทกำหนดโทษทางศาสนาคือวิธีที่จะช่วยในการลบล้างความผิดบาปรายงานจากท่านอุบาดาบินซอมิดรอดิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ร่วมรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบะดัรและเป็นหนึ่งใน12คนที่ให้สัตยาบันแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนที่มีการให้สัตยาบันของบรรดาซอฮาบะห์ท่านรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวท่ามกลางกลุ่มของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านว่าจงให้สัตยาบันแก่ฉันว่าพวกท่านจะไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไม่ลักขโมยไม่ทำซินาไม่ฆ่าลูกหลานของพวกท่านไม่กล่าวเท็จปักปำโดยไม่มีหลักฐานและจะไม่ฝ่าฝืนฉันในเรื่องที่เป็นความดีงามดังนั้นผู้ใดที่รักษาสัตยาบันนี้ได้รางวัลที่เขาจะได้รับนั้นได้อยู่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วและผู้ใดก็ตามที่กระทำผิดในเรื่องเหล่านี้และได้รับโทษในโลกดุนยาแล้วโทษนั้นย่อมเป็นการลบล้างความผิดบาปของเขาแต่หากเขากระทำผิดและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดสิ่งที่เขาทำไว้ในกรณีนี้ความผิดของเขาจะขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ว่าพระองค์จะให้อภัยหรือจะลงโทษเขา ตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นเราหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์จึงได้ให้สัตยาบันแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวนี้ทั้งหมดบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมจากความหมายของหะดีษบทนี้ได้พูดถึงการให้สัตยาบันในรูปแบบของศาสนาอิสลามซึ่งหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดและซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษบทนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่ให้สัตยาบันแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนที่มีการให้สัตยาบันของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งการให้สัตยาบันในครั้งนี้มีเงื่อนไขหลักๆคือไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพราะนี่คือหลักสำคัญของอิสลามในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ลักขโมยเพราะศาสนาอิสลามต้องการที่จะปกป้องทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ทำซินาเพื่อปกป้องศีลธรรมและความบริสุทธิ์ของสังคมไม่ฆ่าลูกหลานของตนเพราะการฆ่าลูกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอาหรับยุคก่อนอิสลามที่กลัวความยากจนไม่กล่าวเท็จปักปำผู้ใดเพื่อป้องกันความอยุติธรรมและการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ฝ่าฝืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่เป็นความดีงามหมายถึงการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญชามาให้แก่ท่านและในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อธิบายว่าผู้ใดที่กระทำความผิดและได้รับโทษในโลกดุนยานี้เช่นได้รับบทลงโทษทางศาสนาโทษที่เขาได้รับนั้นจะเป็นการลบล้างความผิดบาปที่เขาจะมีติดตัวไปในวันอาคิเราะห์ตัวอย่างเช่นโทษของการลักขโมยคือการตัดมือโทษของการทำซินาคือการโบยหรือการขว้างด้วยก้อนหินและโทษของการกล่าวหาเท็จคือการเคี่ยน80ครั้งเป็นต้นเพราะหากบุคคลใดได้รับโทษเหล่านี้ในโลกดุนยาแล้วบาปของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกลบล้างไปและเขาจะไม่ถูกลงโทษซ้ำอีกครั้งในวันอาคิเราะห์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้กล่าวถึงกรณีของผู้ที่กระทำความผิดต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปิดความผิดบาปของเขาในโลกดุนยานี้เพราะหากเขาไม่ถูกลงโทษในโลกดุนยานี้บทลงโทษของเขาก็จะขึ้นอยู่กับพระองค์ว่าพระองค์จะให้อภัยเขาหรือจะลงโทษเขาตามที่พระองค์เห็นสมควรนี่หมายความว่าหากบุคคลใดกระทำความผิดและสำนึกผิดโดยไม่เปิดเผยบาปของตนเขาควรขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์นั้นมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยโดยที่เขาไม่ต้องได้รับบทลงโทษใดๆในโลกนี้เพราะศาสนาอิสลามไม่สนับสนุนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งป่าประกาศถึงความผิดบาปของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงปกปิดบาปของเขาดังนั้นเขาก็จงอย่าเปิดเผยมันเพราะอัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อผู้ที่ปกปิดตนเองบันทึกโดยมุสลิมดังนั้นหากผู้ใดกระทำความผิดแต่ยังไม่มีใครรู้เขาควรที่จะกลับเนื้อกลับตัวและขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องเปิดเผยให้ใครได้รับรู้แต่หากเขาถูกจับได้และถูกนำตัวไปสู่การลงโทษโทษที่เขาได้รับนั้นจะเป็นการลบล้างความผิดบาปที่เขาได้กระทำไว้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเมตตาความช่วยเหลือให้เราทั้งหลายออกห่างจากการกระทำที่ผิดบาปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่รอดปลอดภัยทั้งจากการลงโทษในดุนยาและอาคิเราะห์ร็อบบิซิดนาอินมันวะรซุกนาฟะห์มันอัลลอฮุมมะฟักกิฮนาฟิดดีนวะอัลลิมนัตตะวีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการวจนะแห่งความเที่ยงธรรมโดยอาจารย์ฮัมซะนิจันทร์ผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: วิทยุเสียงอิสลามเชื่อมใจด้วยศรัทธาเติมปัญญาด้วยความรู้สื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

0: قد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm

بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตการเรียนรู้การอธิบายกุรอานที่เราได้พูดคุยกันไปในซูเราะห์อัลมาอิดะห์เมื่อวานเราได้คุยกันถึงเรื่องที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้เผชิญกับฟิรอูนกับฟาโรห์นะแล้วเราก็ได้คุยถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีมูซาต้องพาพวกบนิอิสราเอลแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างพวกบนิอิสราเอลกับกิบตียะที่เป็นชนชั้นทาสกับชนชั้นนายและนบีมูซาก็ได้พาพวกบนิอิสราเอลนั้นเนี่ยรอดจากการตามไล่ล่าของฟิรอูนที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือท่านนบีมูซาแล้วก็พวกบนิอิสราเอลเนี่ยได้รอดพ้นจากการที่เคยเป็นทาสนะเคยเป็นทาสกันทั้งเผ่าทั้งบนิอิสราเอลและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้พวกกิบตียะเนี่ยพวกเผ่าพันธุ์ของฟิรอูนเนี่ยได้จมไปอยู่ที่ทะเลแดงและพวกบนิอิสราเอลก็รอดพ้นขึ้นฝั่งมาและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้บรรดาพวกบนิอิสราเอลพวกชาวยิวและก็คริสเตียนให้นึกถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเขาว่าเขาได้รอดพ้นขึ้นมาในวันนั้นและมาสู่อิสรภาพที่พวกเขาทั้งหลายได้เคยจมอยู่กับการเป็นทาสเป็นผู้ที่คอยรับใช้พวกกิบตียะแล้วก็โดนพวกกิบตียะเนี่ยกดขี่ข่มเหงอยากจะฆ่าก็ฆ่าอยากจะใช้ก็ใช้อยากจะทรมานก็ทรมาน และในวันนี้มาต่อกันนะพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ ได้บอกให้พวกบนิอิสราเอลได้นึกถึงเนี่ยมานะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเขาเนี่ยมีบรรดานบีมาแล้วก็มีทั้งผู้ที่เป็นกษัตริย์แล้วก็มีให้เนี่ยมะกับพวกเขาคือก่อนหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการดะอวาเนี่ยพวกบะนีอิสราเอลเนี่ยถือเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกเกียรติพวกเขานะยกเกียรติพวกเขามากกว่ากลุ่มชนอื่นโดยที่ให้มีบรรดานบีมาจากพวกบะนีอิสราเอลเนี่ยอย่างเยอะแล้วก็ให้มีบรรดากษัตริย์ที่มาจากพวกเขาเนี่ยก็เยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเขาอีกหลากหลายที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเขาเนี่ยถึงซึ่งมากกว่ากลุ่มชนอื่นพวกบะนีอิสราเอลจึงเป็นกลุ่มชนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งมีทั้งเหตุการณ์ที่เรื่องที่เนียมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเขาแล้วก็มีทั้งเรื่องราวที่พวกเขาทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ดื้อรั้นผู้ที่ฝ่าฝืนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราได้เรียนผ่านกันมาแล้วก็ในซูเราะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกล่าวต่อมาว่ายาคอมิดคุลุลอัรฎอนมุกัดดัสะตัลลาตีกะตะบัลลอฮุละกุมวะลาตัรตัดูอะลาอัดบาริกุมฟะตันกอลิบุคอซิรินโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปในพื้นดินที่มีความบริสุทธิ์นะอัลลาตีกะตะบัลลอฮุละกุมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดให้พวกเจ้าได้ต้องเข้าไปในพื้นที่นี้วะลาตัรตัดูอะลาอัดบาริกุมฟะตันกอลิบุคอซิรินแล้วก็อย่ากลับไปนะลาตัรดูอะลาอัดบาริกุมคืออย่ากลับหันหลังไปนะอย่าหันหลังกลับไปสู่ความอะไรฮะความผิดเหมือนเดิมฟะตังกอลิบุคอซิรินแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนกอลูยามูซาอินนฟีฮากอมันจับบารินอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลาตัรตัดูอะลาอัดบาริกุมพวกเจ้าทั้งหลายอย่ากลับคืออย่ากลับหลังไปให้มุ่งตรงเข้าไปสู่หมู่บ้านนี้แล้วก็บรรดาผู้บันทึกอิสราเอลก็ได้บอกว่ากอลูยามูซาอินนฟิฮากอมันจับบารินพวกเขาทั้งหลายพากันบอกว่าโอ้มูซาในเมืองนั้นเนี่ยมีกลุ่มชนที่อะไรฮะกลุ่มชนที่จับบารินที่มีความยิ่งใหญ่มีความห้าวหาญว่าอินนาลันนัดคุลฮาฮัตตายะคารูจูมินฮาแล้วพวกเราจะไม่เข้าไปในเมืองนี้หรอกนอกจากว่ากลุ่มชนพวกนี้เนี่ยพวกที่เป็นพวกจับบารินเนี่ยพวกที่มีความเก่งมีความห้าวหาญมีความดุเนี่ยให้เขาออกมาก่อนว่าไฟยะครูจูมินฮาฟินนาดาเคลุนและหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปกอลารันจุลานิมินัลลาดีนะยะคอฟูนอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิมัดคูลูอะลัยฮิมุนบาบก็มีชาย2คนนะมีชาย2คนที่มาจากบรรดาผู้ที่เขาได้มีความกลัวนะจากบรรดาผู้ที่ได้มีความกลัวอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิมาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานเนี่ยมะให้กับชาย2คนนี้ชาย2คนนี้ก็เลยบอกกับพวกบนิอิสราเอลนะเป็นคำพูดเป็นการเสริมกับคำสั่งของท่านนบีมูซาคือเป็นการพูดกระตุ้นหลังจากที่ท่านนบีมูซาได้สั่งให้พวกเขาทั้งหลายได้ทำการเข้าไปในกลุ่มชนนี้เข้าไปในเมืองนี้เนี่ยแล้ว2คนนี้ก็บอกว่าอุดคูลูอะลัยฮิมุลบาบจงเข้าไปเจอพวกเขาหน่อยจงเข้าประตูไปเจอพวกเขาหมายความว่าถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคนในเมืองนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มชนที่อะไรยับบาเป็นคนที่มีอำนาจเป็นคนที่มีความ
ยิ่งใหญ่มีความห้าวหาญยังไงเนี่ยพวกชาวทั้งหลายก็จะต้องเข้าไปฟะอิซาละคอนตุมูฟันนุกุมกอลิบูนดังนั้นเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้เข้าไปเนี่ยพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเพราะนั้นมาจากการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมอบหมายต่ออัลเลาะห์และการตะวักกันว่าเขาจะต้องได้รับชัยชนะในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้พวกเขาเข้าไปเนี่ยแล้วเขาก็ได้ชนะฟิรเอาน์มาแล้วชนะได้กับอะไรฮะไม่ใช่ได้กับการต่อสู้แต่ได้กับการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกฟิรเอาน์เนี่ยได้จมลงไปในทะเลวะอะลัลลอฮิฟะตะวักกะลูอินกุนตุมมุอ์มินีนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นอะไรฮะเป็นบรรดาผู้ที่มีศรัทธาหมายความถ้าบรรดาผู้ที่มีศรัทธาคนที่มีอีหม่านเนี่ยในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเขาเนี่ยจะต้องพ่วงกับการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราไม่ได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์การงานของเราเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่อะไรฮะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ล้มเหลวหรือนำพาเราไปสู่ความเครียดนำพาเราไปสู่การคิดมากการเหน็ดเหนื่อยกับตัวเองแต่เวลาที่เราทําอามัลหนึ่งอามัลใดแล้วเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ช่วยเหลือเราให้เราได้สําเร็จไม่สําเร็จเป็นการกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สําเร็จแล้วเราอาจจะไม่ได้เจ็บตัวอะไรหรือว่าเราอาจจะเจ็บตัวบ้างซึ่งบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ทําการยอมรับในบททดสอบดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่าอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินถือเป็นเรื่องแปลกกับบรรดากับมุมินอินอศอบะฮูซัรรอชะกัรฟะกานะคอยรอนละถ้าหากว่ามีเรื่องที่ดีเนี่ยมาเจอกับพวกเขาคือถ้าเขาเจอเรื่องที่ดีเนี่ยเขาก็ขอบคุณแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาวะอินอศอบะฮูดอรรอซอบะรฟะกานะคอยรอนละแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องที่ไม่ดีมาประสบกับเขาคือถ้าเขาเจอเรื่องที่ไม่ดีเขาก็อดทนสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเพราะนั้นทั้ง2อย่างไม่ว่าเขาเจอเรื่องที่ดีหรือว่าเจอเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ได้รับผลบุญด้วยกับเจอเรื่องที่ดีเขาก็ทำการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อใดที่เขาเจอเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็อดทนต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดมาให้เขาต้องมีความอดทนและท่านนบีได้บอกว่าวะลัยซาดาลิกะลิอะฮัดอิลลาลิมุอ์มินแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีให้ใครนะนอกจากเอาไว้ให้กับบรรดามุมินเท่านั้นคือเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งต่างๆตรงนี้เขาบอกว่าฟาตังกอริบูคอซีรีนถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ผิดหลังกลับไปเนี่ยนะเจ้าก็จะเป็นผู้ที่อะไรฮะเป็นผู้ที่ขาดทุนและพวกเขาก็ได้บอกกับมูซาว่ามีกลุ่มชนที่อะไรฮะเป็นพวกจับบารีนพวกที่มีความห้าวหาญมีความแล้วก็เราจะไม่เข้าจนกว่าพวกเขาจะออกถ้าพวกเขาออกมาแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าไปแล้วชายสองคนนี้ก็บอกกับพวกเขาว่าจงเข้าประตูนี้ไปเถอะจงเข้าเมืองไปแล้วพวกเจ้าทั้งหลายได้เข้าเมืองไปแล้วเนี่ยพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะและจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์บรรดามุมินอัลเลาะห์ตะอาลาได้จบด้วยกับและบรรดามุมินเนี่ยจะต้องทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเวลาที่เราจะทำอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ใดเนี่ยเราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราก็จะอะไรฮะเราก็จะเอาความสำเร็จเนี่ยหลังจากที่เราได้มีความเพียรพยายามแล้วเนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าไม่สำเร็จเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดมาถ้าสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์การช่วยเหลือที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการช่วยเหลือเราก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาเช่นกันกอลูยามูซาอินนาลันนัดคุลาฮาอับดัมมาดามูฟีฮาพวกบนิอิสราเอลก็บอกต่อไปอีกว่าโอ้มูซายังไงเราก็ไม่เข้าเด็ดขาดอับดันคือเด็ดขาดเลยว่ายังไงเราก็ไม่เข้ามาดามูฟีฮาตราบใดที่คนกลุ่มนี้เนี่ยยังอยู่ในเมืองนั้นเป็นอดูเรียบเรียงเรื่องราวนะว่านบีมูซาได้พาฟิรเอาน์รอดพ้นจากนบีมูซาได้พาบรรดาอิสราเอลรอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรเอาน์ขึ้นจากทะเลแดงมาแล้วก็มาอยู่ที่นะดินแดนฝั่งตรงข้ามของอียิปต์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บัญชาให้มีการเข้าไปในเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่มีความบริสุทธิ์และพระองค์ก็ได้ให้นบีมูซาสั่งพวกนั้นเพราะนั้นบอกว่าในนี้เนี่ยมีกลุ่มชนที่มีความอะไรมีความเก่งมีความห้าวหาญเพราะอะไรพี่น้องเพราะพวกนี้เคยถูกกดขี่ข่มเหงจากบรรดาจากฟิรเอาน์และจากพวกกิบตียะห์พอเวลาที่มาจะต้องทำการต่อสู้เนี่ยพวกนี้ยังไม่เคยชินที่ต้องทำการต่อสู้กับใครก็เลยนะฮะก็เลยมีการคัดค้านมาก่อนเลยค้านต่อนบีแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกมาแล้วได้บอกว่าอินนาฟิฮากอมันจับบารินในนั้นเนี่ยมีกลุ่มชนที่มีความฝ่าฝืนแล้วพอเวลาที่พวกเขาบอกว่าฉันเราจะไม่เข้าหรอกจนกว่าเขาจะออกมาแล้วถ้าเขาออกมาแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปพอเรามีคนเตือนชายสองคนได้เตือนให้ว่าให้เข้าไปเถอะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะคอยช่วยเหลือเราให้ทำการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกบนิอิสราเอลก็บอกยังไงเราก็ไม่เข้า
แล้วบรรดาอิสราเอลก็พากันบอกว่าฟาซะฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกาติลาอินนาฮาฮูนากออิดูนพวกบรรดาอิสราเอลก็บอกกับมูซาว่าเจ้าจงไปเถอะคือเจ้าจงเข้าเมืองนี้ไปถ้าอยากจะต่อสู้เนี่ยอันตะวะร็อบบุกะให้ท่านเนี่ยเข้าไปมูซาเจ้าเข้าไปเถอะแล้วก็วะร็อบบุกะแล้วผู้อวยบานของท่านให้ท่านไปต่อสู้แข่งข้างกับผู้อวยบานของท่านเลยอินนาฮาฮูนากออิดูนแล้วพวกเราเนี่ยเราจะนั่งรออยู่ที่นี่คือให้มูซาเข้าไปสู้เราจะนั่งรออยู่ที่นี่แล้วบั้นปลายเป็นยังไงเนี่ยเราจะรอรับบั้นปลายถ้าท่านแพ้เราก็หาที่ใหม่ถ้าท่านชนะเราก็คงจะเข้าไปในเมืองนั้นกับท่านเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยทำให้เราได้คิดถึงเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์และตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปทำสงครามบะดัรคือตอนท่านนบีออกไปทำสงครามบะดัรนะตอนออกไปเนี่ยไม่ได้ต้องการสงครามนะต้องการไปสกัดกองคาราวานของพวกอะไรฮะของพวกมูซุฟยานคือพวกชาวกุเรชที่นครมักกะที่เดินทางกลับมาจากดินแดนชามทีนี้พอเวลาออกไปเนี่ยท่านนบีได้อะไรฮะบรรดาศัตรูได้จัดกองทัพออกมาจากนครมักกะเพราะอะไรนะเพราะกองคาราวานนี้เนี่ยมันได้รอดไปแล้วรอดจากสถานที่นั้นรอดจากที่บะดัรที่ท่านนบีพากองทัพไปสกัดคือสกัดไม่ทันรอดกลับนครมักกะไปแล้วเขาไปบอกกลุ่มชนพวกเขาแล้วมูซุฟยานก็เรียกพวกพ้องมาแล้วก็จัดกองทัพออกมาเลยท่านนบีออกมาเนี่ยออกมาไม่ได้ต้องการมาทำสงครามแต่ต้องการเพียงแค่มาสกัดกองคาราวานเพราะฉะนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้มีความเพียบพร้อมและจำนวนมี300กว่าคนส่วนพวกมุชริกีนเนี่ยได้ออกมาจากอะไรฮะออกมาจากนครมักกะเพื่อต้องการที่จะทำสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะรู้ว่าท่านนบีได้ยกกองทัพออกมาผู้ชิริกก็ยกกองทัพออกมาที่เป็นกองทัพใหญ่ซึ่งกองทัพนี้เนี่ยมีจำนวนประมาณ 1,000 คนจำนวนมากกว่าท่านนบีอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าความพร้อมในการทำสงครามมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลารู้ว่าบรรดาพวกมุชริกีนยกกองทัพออกมาท่านนบีก็เลยปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงซึ่งเวลาท่านนบีได้ปรึกษาเนี่ยว่าใครมีความเห็นยังไงให้ว่ามาท่านอบูบักรได้ขึ้นพูดในการส่งเสริม

0: ชาวอันซอรได้เข้าใจจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิ่งในทันทีเลยนะในเหตุการณ์นึงท่านซะอ์บินมุอาซได้ขึ้นพูดในเหตุการณ์นึงท่านมิกดาดได้ขึ้นพูดมิกดาดได้บอกว่าลัลละกะตะอ์นีนายารอซูลุลลอฮ์หวังว่าคิดว่าท่านเนี่ยคงต้องการได้ฟังจากเราคือท่านคงหมายถึงพวกเราเวลาที่บอกว่าต้องการความเห็นเนี่ยมิกดาได้เข้าใจจากเป้าหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่าหวังว่าท่านเนี่ยต้องการฟังอย่างเราเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับคำมั่นสัญญาจากชาวอันซอรว่าตอนที่ไปให้สัญญาที่สนธิสัญญาไบตุลอะกอบานะที่นครมักกะเนี่ยบอกว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีถ้าท่านนบีได้เดินทางมาที่นครมะดีนะห์แล้วเขาก็ได้ทำตามสัญญาคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้เดินทางออกมาจากนครมะดีนะห์ไม่ได้นะครมาดีนะเพราะนั้นต้องการคำอะไรฮะคำยืนยันต้องการคำมั่นสัญญาในการที่พวกเขาทั้งหลายจะต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราอยู่นอกเมืองมาดีนะห์แล้วท่านมิกดาเลยบอกว่าละอัลลกะตะอ์นีนายารอซูลุลลอฮ์หวังว่าท่านเนี่ยหมายถึงเราแน่ๆโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์มิกดาเลยว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะพูดต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าถ้าหากว่าท่านพาเราบุกน้ำลุยทะเลเราก็จะไปกับเจ้าเราก็จะไปกับท่านมิกดาบอกท่านนบีว่าถ้าท่านพาเราบุกน้ำข้ามทะเลเนี่ยเราก็จะไปกับท่านแล้วเราพวกเราจะไม่มีใครที่จะไม่มีใครถอยหลังสักคนหนึ่งแล้วเราจะไม่มีใครที่พูดเหมือนดังที่พวกบนิอิสราเอลได้กล่าวกับนบีมูซาและท่านมิกดาได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้นะได้กล่าวเหตุการณ์นี้ว่าพวกเราจะไม่พูดเหมือนดังพวกที่พวกบนิอิสราเอลกล่าวกับมูซาว่าฟะซฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกาติลาอินนะฮาฮูนากออิดูนที่พวกบนิอิสราเอลกล่าวกับมูซาว่าท่านจงไปกับผู้บานของท่านเนี่ยแล้วไปต่อสู้กันนะไปทำสงครามไปต่อสู้กับศัตรูกันเคียงข้างกับผู้บานเคียงข้างกับพระเจ้าของท่านเนี่ยแล้วเราจะนั่งรออยู่ที่นี่อันนี้คำพูดของพวกใครฮะพวกบนิอิสราเอลของพวกยะฮูดและก็นัสรอที่บอกกับท่านนบีมูซาพวกยะฮูดนะเพราะว่านัสรอคือพวกที่ปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีอีซาพวกยะฮูดได้บอกว่าท่านไปเถอะแล้วเราจะนั่งรออยู่นี่แต่ชาวอันซอรได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแต่เราจะพูดว่าฟัซฮับอันซะวะร็อบบุกะฟะกอติลาอินนาอะไรฮะเจ้าจงไปท่านจงไปต่อสู้เคียงข้างผู้อิบานของท่านแล้วเราก็จะต่อสู้เคียงข้างท่านคือหมายความว่าถ้าหากว่าท่านนบีจะพาไปต่อสู้ที่ไหนจะไปทำสงครามกับใครจะออกไปที่ไหนเนี่ยเราจะยืนเคียงข้างท่านเราคือชาวอันซอรผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยพี่น้องถามว่าท่านนบีรู้อยู่แล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวอันซอรเนี่ยเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีต้องการ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
3: ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมซุมมาอัมมาบะดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังรายการเรื่องราวจากอัลกุรอานนะครับจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้เล่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับแล้วแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่อัลกุรอานได้บันทึกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยที่ผมอยากได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับในเชิงที่เป็นตัฟซีรได้อธิบายจากอายะห์อัลกุรอานด้วยเพราะว่าเรื่องที่เล่าไปนะครับ 2-3 ตอนที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องเล่าโดยสรุปนะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับกลุ่มชนแล้วก็มาเรียกร้องมาดะวะห์กลุ่มชนก็ดื้อเมื่อกลุ่มชนดื้อขอท้าทวงมุอ์จิซาตอัลเลาะห์ก็ส่งมุอ์จิซาตมาให้ก็ทำลายมุอ์จิซาตอีกไม่ฟังนบีอีกนะครับและในที่สุดอัลเลาะห์ก็ทำลายล้างกลุ่มชนก็จบจริงๆแล้วก็คือก็จบแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ได้ทรงจารึกเอาไว้เนี่ยนะครับที่เป็นเรื่องเล่านั้นอยากได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าอยู่ในอยู่นะครับในซูเราะห์ต่างๆเพราะว่าหลายซูเราะห์ด้วยกันนะครับอยู่ในซูเราะห์ฟุซิลัตก็มีนะครับในซูเราะห์กอซอฟในซูเราะห์อัมบิยะนะครับในซูเราะห์ชูอะเราะห์นะครับซอฟฟาตมีหมดเลยอัลเลาะห์ได้เล่าเอาไว้แบบกระจัดกระจายนะครับในเรื่องของนบีซอเลห์กับกลุ่มชนเนี่ยนะครับวันนี้อยากได้นำเรียนนะครับกับพี่น้องที่เป็นการโต้ตอบแบบที่นบีซอเลห์พูดและอัลเลาะห์ก็เล่าเอาไว้ให้ฟังกลุ่มชนพูดโต้ตอบนะครับที่ว่าต่างมีการฮิวาดกันในอัลกุรอานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการตัฟซีรบางทีเนี่ยเขาเอาไปแต่งเลยนะไปเอาไปเขียนเลยว่าอัลฮิวาดฟิลกุรอานการโต้ตอบกันนะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็มีเยอะแยะเลยการโต้ตอบที่อัลลอฮ์โต้ตอบกับชัยตอนมันพูดกับอัลลอฮ์โต้ตอบกับมลิกาฮิวาดแปลว่าการสนทนาแบบเป็นการโต้ตอบกันนะครับการสนทนาการโต้ตอบกันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้เนี่ยนักวิชาการตัฟซีรบางท่านได้นำเอาไปเขียนเป็นเล่มๆนะครับอยากได้นำเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแค่ยาอายุฮัลลาดีนาอามานูยาอายุฮันนัสยาบานีอาดัมอันเนี้ยนะครับนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยศาสตร์นึงเนี่ยนะครับที่อธิบายกุรอานเนี่ยได้แยกเอาอายะห์พวกเนี้ยไปแล้วก็ไปเขียนว่าอะไรนิดาอาตุรรอห์มานนิดาอาแปลว่าการเรียกร้องขององค์พระผู้ทรงเมตตาอัลเลาะห์เรียกร้องอ่ะยาอัยยูฮันนาสยาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูเอาไปรวมไม่เป็นเล่มๆนะครับเป็นมาวดูอะเป็นตัฟซีรมาวดูอีเนี่ยเรียกเอาไปเขียนด้วยว่าอะไรนิดาอาตุรรอห์มานนะครับเป็นการเรียกร้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงเมตตาเรียกร้องบ่าวเรียกเอาไว้เยอะแยะเรียกยาบานีอาดัมมีเรียกยายะห์ยายาซะกะรียายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานูยาอัยยูฮันนาสยาบานีอิสราอีลอันนี้เป็นนิดาอาตเป็นการเรียกร้องทั้งหมดเลยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกร้องบรรดาปวงบ่าวของพระองค์นะครับดังนั้นบางคนก็มองถึงเรื่องอะไรเรื่องฮิวาดนะเรื่องการสนทนาการโต้ตอบกันในพระมหาคัมภีร์กันก็เอาไปเขียนไปอีกว่าอะไรอัลฮิวาฟิลกุรอานเป็นการโต้ตอบการเถียงการคุยกันในอัลกุรอานระหว่างบุคคลต่างๆรวมเอาอายะห์พวกนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องเล่าจากอัลกุรอานก็มีบรรดาชุยุคบรรดานักวิชาการมากมายเลยเอาไปรวมเขียนตั้งชื่อว่าอะไรอัลกอซอซุฟินกุรอานแปลว่าเรื่องเล่าจากอัลกุรอานนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าอัลกุรอานกับคนเนี่ยใครก็ตามที่มีความถนัดในศาสตร์ไหนก็ตามเอาตัวของเขาเข้าไปรับใช้อัลกุรอานนั้นนะครับความกว้างความลุ่มลึกของอัลกุรอานเนี่ยนะครับ ใครจะเก่งศาสตร์ไหนก็ตามเอาตัวเข้าไปรับใช้อัลกุรอานย่อมอะไรย่อมมีผลย่อมได้ผลงานนะครับนั่นการแค่การโต้ตอบกับอัลกุรอานคนก็ไปเขียนการที่อัลลอฮ์เรียกบ่าวของอัลลอฮ์ในกุรอานคนก็เอาไปเขียนนะครับเพราะนั้นการที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องราวต่างๆเอาในอัลกุรอานคนก็เอายกเอาดึงเอาอายะห์ที่เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปเล่าเอาไว้ชื่ออัลกอซอซุลกุรอานเยอะแยะไปหมดนะครับของอิหม่ามอิบนุกะซีรก็มีนะครับก็เล่าเป็นอะไรกอซอซุลกุรอานหรือบางคนก็อะไรเอาเฉพาะเรื่องนบีไปชื่ออะไรกิสตุนอัมบิยะก็มีหรือกอซอซุลอัมบิยะก็มีเอาไปเล่าแต่ว่าเอาไปเป็นเรื่องเล่าในกุรอานเนี่ยผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับว่ารายการของเราเนี่ยไม่ได้แค่เพียงว่าจะเล่าเฉพาะเรื่องของนบีนะเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยในอัลกุรอานนะครับเช่นเรื่องของซุลกอรนัยนะครับก็มีก็เป็นเรื่องของกุรอานซึ่งจะได้นำเสนอทยอยนำเสนอกับพี่น้องเรื่อยๆขอพี่น้องได้ติดตามนะครับหรือซอฮิบุลยันนะไตนี่เจ้าของสวนที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในซูเราะห์กาฟีนะครับอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยสวนเห็นพอไปกลางวันเนี่ยโอ้โหสวนของเราผลหมากรากไม้นี่เต็มไปหมดเลยนะพอคุยกันว่าตกลงกันว่าเดี๋ยวหนใหม่เนี่ยนะเราจะไม่เก็บผลหมากรากไม้ในตอนกลางวันละเราจะเก็บตอนกลางคืนดีกว่าเพราะว่าพอเราเก็บกลางวันไอ้คนจนๆเนี่ยมันมาขอพ่อแม่สั่งเสียไว้ว่าอย่าลืมคนจนนะคนจนเข้ามาขอเนี่ยเราอย่าลืมนะเราต้องให้นะแต่พอมารุ่นลูกงกรุ่นลูกหวงเนี่ยนะครับเป็นยังไงอ่ะตกลงกันว่าเดี๋ยวเราแบ่งกันเดี๋ยวเราไปเก็บแอบเก็บตอนกลางคืนดีกว่าไม่ให้เคยเห็นเพราะว่าถ้ากลางวันไอ้พวกคนจนๆมันมายุ่งเราต้องแบ่งอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้นะครับชื่ออะไรซอฮีบุญยันนะตายเจ้าของสวนเนี่ยหรืออัสฮาบุญยันนะอย่างเงี้ยนะอัสฮาบุญยันนะเจ้าของสวนเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีข้อคิดเพราะนั้นในเรื่องเล่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนบีนะครับเพียงอย่างเดียวที่ผมจะได้นำเรียนเรื่องของมาลาอิกะห์ก็มีที่เป็นเรื่องที่มีในอัลกุรอานเรื่องของชัยฏอนก็มีที่มีในอัลกุรอานที่จะได้นำเรียนกับพี่น้องค่อยๆทยอยออกในวาระในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเราได้เล่าความสรุปเนี่ยของเรื่องของนบีซอลแลห์กับกลุ่มชนสมูทแล้วนะครับทีนี้ว่าอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เป็นอักษรเป็นอัลกุรอานเนี่ยเล่าเอาไว้เนี่ยตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับว่าอีลาสมูดอะคอฮุมซอลิฮากอลายาเกามิอบูดุลลอฮะนะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรูฮูกอดยาอัตกุมบายยินะตุมมิรร็อบบิกุมฮาซิฮีนากอตุลลอฮอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าเอาไว้แล้วทั้งหมดเลยนะครับอัลเลาะห์ได้เล่าไว้ในกุรอานว่าและอีลาวะอีลาสมูดอะคอฮุมซอลิฮานะครับอัลเลาะห์เล่าว่าและไปยังกลุ่มชนสมูดอะคอฮุมทำไมใช้คำว่าอะคอฮุมพี่ชายพี่น้องของเขาซอลิฮาก็คือนบีซอลแลที่ใช้คำว่าอาคออาคุณเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยรู้ไหมเพราะว่าก่อนจากกลุ่มชนสมูทเนี่ยคือกลุ่มชนอาร์ตนะครับกลุ่มชนอาร์ตอัลลอฮ์ส่งใครมาในกลุ่มชนอาร์ตส่งนบีฮูดมาอัลลอฮ์ก็ใช้ว่าอะไรว่าอีลาสมูทและอัลลอฮ์ได้ส่งพี่ชายของเขาน้องชายของเขาเนี่ยไปยังกลุ่มสมูทอีกนะน้องชายของพวกเขาเหล่านั้นก็คือน้องชายของกลมของนบีฮูดนั่นแหละก็คือนบีซอลแลห์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอาคุณนะเพราะว่าอะไรเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคของนบีฮูดมาแล้วเหมือนกันเลยก็อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เขาเรียกระยะเวลาก็ไล่เรียงกันมาจากนบีฮูดมาหานบีซอลแลห์นะครับไม่ได้มีนบีอื่นมากั้นเลยนบีฮูดอัลลอฮ์ส่งมาที่กลมอาร์ตนบีซอลแลห์อัลลอฮ์ส่งมาที่กลุ่มชนสมูทแล้วก็ที่ชื่อว่าสมูทเนี่ยเนื่องจากว่าคำว่าสมูทที่สมูทเนี่ยนิสบะไปหาปู่ย่าตายายของเขาที่ไล่เรียงไปจนกระทั่งถึงลูกชายหลานชายของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเพราะว่ากลุ่มชนอาร์ตกับกลุ่มชนสมูทนั้นเป็นกลุ่มชนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคน้ำท่วมของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามหลังจากนบีนูฮ์ไปแล้วเนี่ยนะพอสืบไปหากลุ่มชนอาร์ตก็สืบไปเป็นลูกหลานของแซไปสุดที่แซซามนะลูกของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลาม
2: นะกลุ่มชนสมุทรก็สืบเรื่อยไปก็ไปจบที่ซามถึงเป็นลูกของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับไปจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำยุบแล้วเนี่ยน้ำแห้งในยุค ของนบีนูห์แล้วเนี่ยสองกลุ่มชนที่เกิดตามติดมาเลยหลังจากยุค ของนบีนูห์ก็คือนบีฮูดกับนบีซอแลนะกลุ่มนบีฮูดอัลลอฮ์ส่งไปที่กลุ่มอะไรกลุ่มอาร์ตกลุ่มชนอาร์ตแล้วก็นบีซอแลส่งไปที่กลุ่มชนสมูดนะครับเป็นสองกลุ่มชนที่ใกล้ๆกันไล่เรียงกันหลังจากยุคของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนั่นเองซึ่งสืบไปก็ไปถึงลูกหลานของนบีนูห์ซึ่งชื่อว่าซามนะครับอิบนุนูห์ลูกของลูกชายของนบีนูห์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยใช้ในอายะห์นี้ว่าอะไรอาคอแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายคำว่าอาคุณเนี่ยแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยกลุ่มชนนั้นพอหลังจากน้ำแห้งนะครับพอหลังจากน้ำแห้งก็อยู่บนการอิบาดะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทำอย่างดีมาพอมาเอามาเริ่มมีรูปปั้นไปขอกับรูปปั้นไปขอกับนู่นไปขอกับนี่เริ่มมีรูปเจเวตขึ้นมาชื่ออีก 3-4 รูปเจเวตแล้วสุดอัลลอฮฺก็ส่งนบีฮูดมาให้มาเรียกร้องนี่ก็เช่นเดียวกันพอเรียกร้องไปจนกระทั่งอีหม่านหมดก็ใช้ชีวิตอยู่เรื่อยมาการเวลาได้ถาถมเข้าไปนานขึ้นอากีดะห์มันก็เพี้ยนพอเพี้ยนก็อะไรมีที่พึ่งใหม่ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อีกซึ่งเห็นไหมสังเกตไหมว่าแต่ละนบีมาอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละนบีมาก็อะไรยาเกามิบุดุลลอกลุ่มชนของข้าเอ๋ยจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเพราะยังไม่ได้มีอะไรเลยในเรื่องนั้นก็คือให้อิบาดะห์ให้ถูกต้องกันก่อนพอหลังจากที่สงบกันมาอยู่กับอัลลอฮ์มาดีแล้วไอ้มาพอนบีจากไปก็เวลาเริ่มเพราะนบีจากไปแล้วก็มีคนที่อีมานคนที่ทําตามรักษากันแบบอะไรอีมานแบบแน่นแฟนเรื่อยมาเดินเป็นแถวเป็นแนวมาก็มีคนที่แตกแถวไปมีไหมก็มีนะครับเพราะนั้นพอแตกแถวไปมันเริ่มหนักขึ้นเอานู่นมาเป็นพระเจ้าเอานี่มาเป็นเทพเจ้าเป็นยังไงอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมาใหม่เช่นเดียวกันในยุคของนบีฮูดก็พอสงบพอนบีฮูดจากไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตายไปเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันบนการอีหม่านศรัทธาพอเวลายิ่งนานขึ้นก็เริ่มที่จะเพี้ยนอะกีดะห์เพี้ยนอัลลอฮ์ก็ส่งนบีมาใหม่โดยเหตุนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้คำว่าอะคอซึ่งแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแล้วก็อุสลูบในการดะวะมาเอาคำพูดคำเดียวกันเลยก็คือให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เล่านะครับเล่าต่อว่ามาละกุมมินอิลาฮินกอยรูแล้วก็บอกว่าอะไรกอดยาอัดกุมใบยี่นะตุมมิรรบบิกุมว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ยมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแล้วนะฮาวิฮีนากอตุลลอนี่ไงนี่อูดของอัลลอฮ์หลังจากที่มันท้าทวงมันเรียกก็บอกว่าเนี่ยนี่คืออูดของอัลลอฮ์ละกุมอายาตุนฟาดารูฮาตะกุนฟีอัรดิลลาปล่อยมันนะอัลลอฮ์เล่าว่านบีซอแลบอกว่าปล่อยมันนะฟาซารูฮาตะกุนฟีอัรดิลลาให้อูดตัวเนี้ยมันกินหากินบนผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์วะลาตะมัสซูฮาบิซูอินอย่าได้ไปกระทบกับเขาแบบไปแพร่พานมันโดยกับสิ่งที่ไม่ดีไปทำร้ายมันฟะยะคุลุกุมอาดาบุนอาลีมถ้าหากว่าไม่เชื่อฟังไปทำร้ายอูดนะฟะยะคุลุกุมอาดาบุนอาลีมอัลลอฮ์จะลงโทษด้วยกับความโทษที่ความเจ็บปวดนะครับและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เล่าต่อว่ากูรูอิฎยาละกุมคุลาฟาอามิมบะดีอาดินเห็นไหมเนี่ยเรื่องราวมันต่อกันอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปอีกว่ารำลึกพวกท่านทั้งหลายรำลึกนึกถึงกันบ้างนะคราเมื่อที่พระองค์อัลลอฮ์สุตลาได้ทรงทำให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาใหม่เป็นคุลาฟานะให้มาเป็นตัวแทนให้มาเกิดขึ้นมาใหม่มิมบะดีอาดินหลังจากกลุ่มชนของอาร์ตให้รำลึกนึกถึงก็แปลว่าอะไรล่ะอันกุรอานนะมาเรียกร้องมาท้าทวงว่าโกมอาร์ที่บอกเอาไว้เนี่ยนะมันร่างกายมันใหญ่โตขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ทำลายล้างมาแล้วเพราะฉะนั้นแกอย่ามาดื้อแกอย่ามาลั่นนะอัลลอฮ์สามารถจะทำลายล้างได้อีกเนี่ยอัลลอฮ์เรียกคนพวกนี้แล้วก็บอกว่าอะไรให้รำลึกนึกถึงนะคาที่อัลลอฮ์ได้ทำให้กลุ่มชนอาร์ตเนี่ยนะมาอะไร ให้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มชนอาบาวะบาวะกุมฟินอาร์ดีตัตตะกิรูนามินซูลิฮากุซูรอแล้วก็พระองค์ได้ทรงให้ที่พำนักที่มั่นคงโดยที่อะไรมีพละกำลังมีความสามารถมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะขุดเขาสลักเขาทำให้เป็นปราสาททำให้เป็นราชวังได้นะครับพวกนี้มีพละกำลังมากเลยนะเซาะเขาทำหินนะให้เป็นอะไรให้เป็นปราสาทให้เป็นที่พำนักได้นะวัตันอิตูนั้นยีบ้านละบูยูตาแล้วก็สลักภูเขานั้นให้เป็นบ้านได้ฟาสกูรูอาลาอัลลอฮิแล้วก็ให้รำลึกนึกถึงความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะซาฟิลอัรดิมุฟซิดีนเพราะนั้นอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าผืนแผ่นดินนี้อีกอย่าเอาใครที่ไหนมาเป็นพระเจ้าอีกไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์เรียกแล้วก็เท้าทวงโยงใยกลับไปหากลุ่มชนของอะไรของอาร์ตนะว่าอัลลอฮ์ให้ได้ทำให้แกเนี่ยนะเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ทำลายอาร์ตไปหมดแล้วนะและอัลลอฮ์ก็ให้พวกแกเกิดขึ้นมาอีกนะแล้วก็ให้นบีมานะนะแล้วก็อะไรให้มุอ์ญิซาตมานะอย่าทำลายอย่าดื้ออย่ารั้นนะครับหลังจากนั้นกอลันมะลาอุลลซีนัสตักบารูมินกอมิฮิอัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปว่าไอหัวโจกของกลุ่มชนของสมูทเนี่ยนะที่มันอะไรนอกที่มันเป็นหัวโจกแล้วนะอิสตักบารูมันโอหังมันยะโสมันโอหังมินเกามิฮีลิลลาดีนัสุดอิฟูนะบอกว่ากล่าวกับคนที่อ่อนแอกว่าลิมันอามานามินหุมว่าสำหรับใครที่พวกเจ้าจะไปอีมานจะไปศรัทธาเนี่ยนะจากพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใครเล่าที่จะไปอีมานอัตละมูนะอันนะซอลิฮันมุรซาลุนมิรับบีฮีนะว่าพวกท่านทั้งหลายรู้หรือรู้กันจริงๆหรือว่านบีซอลแลเนี่ยเป็นคนหนึ่งจากรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาส่งมานะกอลูพวกนี้ว่าอินนาบิมาอุรซิลบีมุมินูนไอ้พวกที่อ่อนแอกลุ่มนึงที่ไปอีมานศรัทธาต่อคำสอนของนบีซอลแลเนี่ยน้อยน้อยนิดเท่านั้นแหละนะไอ้พวกนี้ก็เลยบอกว่าอะไรอินนาบิมาอุรซิลบิฮิมุมินูนเราอีมานเนี่ยกลุ่มน้อยนะบอกเราเนี่ยอีมานเราศรัทธาต่อนบีซอลแลกอลัลลดีนัสตักบะรูอินนาบิลลซีอามันตุมบิฮิกาฟิรูนไอ้พอไอ้พวกนี้นะไอ้หัวโจกก็บอกว่าอ้าวเพราะว่าพวกแกอีมานศรัทธากับนบีซอลแลใช่ไหมแต่พวกเราล่ะอินนาบิมาอุรซิลบิฮิกอลัลลดีนัสตักบะรูไอ้พวกที่โอหังไอ้พวกที่ยะโสไอ้พวกที่โอหังนั้นนะบอกอินนาบิลลดีอามันตุมบีถ้าพวกเราล่ะสำหรับพวกเรานะกับไอคนที่เจ้าไปอีหม่านไปสตากับมันเนี่ยนะกาฟิรูนเราไม่มีวันที่จะอีหม่านด้วยเราปฏิเสธเราไม่เชื่อเห็นไหมอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังฟาอักรุนนาก็ตาไอพวกนี้พอไปบอกพอโต้เถียงกันแล้วไม่เชื่อไม่ฟังแล้วเป็นไงปรึกษาหารือกันแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าว่ามันอะไรไปปรึกษาหารือกันแล้วก็ปฏิเสธนะจากคำสั่งของพระผู้อภิบาลของพวกเขาเหล่านั้นนะไปเชือดอูดนะตรงนี้เราเล่าถึงตอนที่ไปเชือดอูดว่าก็ลูยาซอลิฮุตีนาบีมาตาอิดูนาพอเชือดอูดเสร็จแล้วก็ไปท้ากับนบีซอลไลว่าอ้าวซอลแล้วอ้าวเป็นไงที่แกสัญญาเอาไว้นะเมื่อไรจะมาถึงล่ะเอามาสิที่แกสัญญาที่แกห้ามเอาไว้อะที่ว่าสัญญาไว้นะอิงกุนตามินันมุสลีนหากแกเป็นรอซูลจริงๆนะที่แกฆ่าโทษแกขู่เอาไว้ว่าอย่าไปถูกอูดนะถ้าถูกอูดแล้วก็มีเรื่องแน่นะมีอาญามีการลงโทษแน่พอไอ้พวกนี้เชือดอูดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหานบีซอลแล้วก็บอกเอามาสักทีที่ถ้าแกเป็นรอซูลจริงๆนะเอาอะไรเอาสิ่งที่แกขู่เอาไว้นะเอามาสิฟาคอรัตฮุมุรอดยาฟาตาฟาสูฟีดาริมยาซีมีนนี่ไงอัลลอฮ์ก็เล่ามาถึงตรงที่ว่าอะไรอัลลอฮ์ก็ลงโทษคนพวกนี้นะแล้วก็ล้มหายตายกันหมดเลยฟาตาวัลลานุมากอลายาเกามีลากอดอับลากตุกุมริซาลาตารบีวานอซอตุลกุมวาลากิลาลาตุฮิบุนนาซีลาตุฮิบุนันนาซีฮินอัลลอฮ์ก็บอกนะนบีซอลแรกก็ไปบอกว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่หมดแล้วนะฉันสอนหมดแล้วนะสารที่มาจากพระผู้อภิบาลของฉันฉันสอนแล้ววานาซอตุแล้วฉันก็นาซีฮะตักเตือนหมดแล้วพวกท่านทั้งหลายว่ากินลาตัวฮิบูนั่นนาซีแต่พวกแกเนี่ยไม่ชอบคนที่เขามาตักเตือนไม่รักคนที่เขามาสอนไม่รักคนที่มาบอกใช่ไหมนี่อัลกุรอานได้นำเสนอนะครับถึงเรื่องราวที่เป็นจุดจบของกลุ่มนี้แล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะแกไม่ฟังไงแกไม่รักคนที่เขามาบอก ไม่รักคนที่มาหวังดีนะครับพี่น้องครับอัลกุรอานจะเล่าอะไรเอาไว้อีกเกี่ยวกับกลุ่มชนกลุ่มนี้นะครับพี่น้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้ก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
3: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
0: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที
4: ่ประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
5: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร0897711009 0897711009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
10: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: الشاكرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาพิเศษนะในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นรอมฎอนที่พิเศษด้วยที่บอกพิเศษด้วยพี่น้องก็คือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยอยู่กับเราตลอดเลยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับช่วงปิดเทอมก็ดีเนี่ยก็จะมีการจัดค่ายจัดอบรมต่างๆบางครั้งเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ได้ค่อยได้อยู่กับลูกนะอย่างเต็มที่เท่าไหร่บางทีก็ต้องคุยกับลูกในแนวไม่ได้คุยแนวตั้งพี่น้องคุยแนวนอนคืออะไรครับพอกว่าจะนะเช้าก็ออกไปทำงานลูกก็ยังไม่ได้ตื่นนะครับพอกลับมาบ้านลูกก็นอนแล้วแต่ตอนนี้พี่น้องครับด้วยกับสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดเนี่ยนะหลายๆคนก็กักตัวอยู่กับบ้านนะอยู่บ้านเพื่อช่วยชาตินี่นะเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยก็ทำให้เวลาระหว่างครอบครัวนั้นเพิ่มมากขึ้นนะได้อยู่กับลูกเพิ่มขึ้นได้อยู่กับภรรยามากขึ้นนะแล้วก็ได้มีโอกาสในการทำหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นดังนั้นบทบาทที่สำคัญพี่น้องนะครับของคนที่เป็นพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็คือเรื่องของการส่งเสริมใช้นะแล้วก็ห้ามปรามนะในเรื่องที่เป็นความผิดใช้ในเรื่องที่เป็นข้อปฏิบัติและห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความผิดและก็สั่งสอนในเรื่องของมารยาทโดยเฉพาะโอกาสที่ดีในเดือนรอมฎอนแห่งแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับพูดถึงเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นนะเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนเนี่ยนะครับมีหน้าที่มีความรับผิดชอบและทุกหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานั้นจะต้องถูกสอบสวนนะครับในวันกิยามะฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุกุมรออินว่ากุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะตีฮีทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลนะและเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะเราก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะอันรออียะตีฮีก็คือผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเขานะดังนั้นอัลอิมามผู้นำเนี่ยนะผู้นำก็คืออิหม่ามรออินวะมัสอูลุนต้องดูแลและก็หน้าที่ก็คือจากอะไรดูแลคนที่อยู่ใต้การดูแลของเขาก็ดูแลลูกบ้านคนเป็นโตอิหม่ามในพี่น้องนะเขาเรียกว่ามีอามานะที่ยิ่งใหญ่มีหน้าที่ที่มากมายนะไม่ใช่ว่าไปนั่งทานข้าวนะไปกินบุญอย่างเดียวไม่ใช่นะเห็นคนในมูเกมไม่คุมหัวเนี่ยและนิ่งเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องนะเออเห็นใครทำผิดเห็นลูกหลานมุสลิมนะครับติดยงติดยานะไม่ถือศีลอดไม่ละหมาดไม่เข้าสุราไม่มาละหมาดวันศุกร์อันนี้กรณีสถานการณ์ปกติอิหม่ามเฉยได้ไหมพี่น้องนะอันนี้ไม่ใช่จ่าเฉยอิหม่ามเฉยไม่ได้นะอิหม่ามต้องเอารู้เอาชี้ต้องไปตักเตือนท่านจะมีวิธีการตักเตือนอย่างไรอันนี้ว่ากันไปแต่ท่านเป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลลูกบ้านในหมู่เก็บของท่านนะต่อมาครับวะรอจูลูรออินฟีอะห์ลิฮีวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะตีฮีคนที่เป็นพ่อบ้านพี่น้องเป็นสามีเนี่ยก็ต้องดูแลคนในครอบครัวนะวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะตีฮีแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับนะต่อคนในครอบครัวทั้งหมดเลยดังนั้นผู้ชายคนนึงที่ยังไม่มีความพร้อมนะในการที่จะแต่งงานคือตัวเองเนี่ยยังตัวไม่รอดเนี่ยพี่น้องนะลำบากแล้วนะเพราะไม่งั้นมันก็คือการเอาบาปมาใส่ตัวเพิ่มนะครับมีคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนะตัวเองก็ความรู้ศาสนาไม่เยอะแต่ว่าอายออามาเนี่ยคนดีเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความอาวุโสในสังคมแต่ลูกเนี่ยก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็มีเกเรแต่ว่าทำงานมีงานการทำปรากฏว่าวันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาบอกกับอามะมาบอกกับแม่บอกว่าลูกจะแต่งงานแม่ก็ถามว่าเธอจะแต่งงานกับใคร ปรากฏว่าลูกบอกว่าอ๋อเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็บอกว่าอ๋อเป็นคนต่างจังหวัดนะแล้วก็เป็นไงบ้างเรื่องศาสนาบอกว่าอ๋อตอนนี้เขาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่กำลังที่จะกำลังจะทาบทามชวนอยู่นะให้มารับอิสลามแล้วก็แต่งงานพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนที่เป็นพ่อบอกว่าคนที่เป็นแม่บอกว่าอะไรรู้ไหมนี่ตัวนี่บอกนี่บอกลูกเอ้ยบาปของลูกเนี่ยลูกรับไหวไหมนี่ยังจะรับบาปคนอื่นมาใส่ตัวอีกเหรอพี่น้องผูกเชือกรองเท้าไม่เสร็จลูกคนนั้นนะนั่งคิดคำที่แม่บอกและแม่พูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบความภูมิใจนะพูดเตือนสติตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้เรื่องเลยถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยก็ยังต้องจำจี้จำชัยอยู่แต่ยังจะไปเอาอะไรเอาคนที่อะไรที่แย่กว่านะแล้วถ้าเกิดพี่น้องมาแล้วไม่เชื่อล่ะพากันไปทางไหนอ่ะคือแต่คนนึงเข่งคัดและอีกคนนึงต้องการมาเรียนรู้อันนี้มันดีมากเลยนะแต่ผมกำลังจะบอกมันมีไหมไอ้ที่ประเภทที่ว่าชวนกันออกนอกลู่นอกทางเนี่ยคือตัวเองศาสนาก็ไม่แข็งอยู่แล้วแล้วก็ไปเอาคนที่ไม่มีศาสนามาอีกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เละไปเลยพี่น้องเจอกันไอ้ทีวันอีกอย่างเดียวเห็นไหมคือสอนเองก็ไม่ได้รับผิดชอบตัวเองก็ไม่ไหวนะและสุดท้ายก็พากันไปมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ใช่ว่าเราดึงมาเรานี่แหละถูกดึงออกไปดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเรื่องของครอบครัวนั้นท่านนบีจึงให้เราตระหนักถึงเรื่องศาสนามาก่อนนะให้เรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนาก่อนคนที่เป็นผู้ชายดูแลทั้งมัสอูดเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าความรับผิดชอบต้องออกไปแสวงหาริสกีดูแลลูกดูแลภรรยาเรื่องของปัจจัยนะแล้วก็ถ้าเกิดภรรยาทำผิดทำบาปแล้วสามีก็รู้แล้วไม่เตือนบาปด้วยใครไม่ละหมาดในบ้านคนที่เป็นพ่อบ้านรับด้วยพี่น้องนะไม่พ้นวัลมะรอะตุรออียะตุนฟีบัยติซาวจิฮาภรรยาดูแลบ้านของสามีวะมัสอูลุมะมัสอูและตุนอันรออียะจิฮาแล้วก็ดูแลรับผิดชอบคนที่อยู่ใต้การดูแลของนางใครอ่ะก็คือลูกๆวะคอดิมูรออินฟีมาลิซัยยิดีวะมัสอูลุนอันรออียะจีฮีส่วนคนที่เป็นคนใช้นั้นก็ดูแลทรัพย์ของเจ้านายนะแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่การงานต่างๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในรายงานของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดฉันกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์บาปใดใหญ่โตที่สุดบาปใดใหญ่โตที่สุดท่านรอซูลกล่าวว่าอันตะจาลัลตะอันตะจาลัลลิลลอฮินิดดันวะฮุวะคอลักกะบาปที่ใหญ่ที่สุดก็คือการที่ท่านทำให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์ชิริกนั่นเองพี่น้องทั้งที่พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างท่านนะซุมมาไอยุนซุมมาไอหลังจากนั้นล่ะบาปอะไรที่ใหญ่โตลงมาอีกรองลงมาอีกนบีบอกว่าซุมมาอันตะกะตุละวะลาดะกะคอชยะตะไอยะตออามะมากท่านรอซูลบอกว่าบาปที่ใหญ่โตรองลงมาก็คือการที่ท่านฆ่าลูกของท่านอันเนื่องมาจากกลัวว่าเขาจะมาแย่งอาหารของท่านพี่น้องนะในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีนะครับบางคนเป็นไงกลัวเรื่องของริสกีจริงแล้วเนี่ยลูกเนี่ยนะครับที่เราได้มาเนี่ยอัลลอฮ์ประทานริสกีมาให้ด้วยนะเด็กเนี่ยมีริสกีของเด็กอยู่แล้วไม่ต้องกลัวยากจนนะครับยิ่งต้องขยันรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆให้มากขึ้นแต่บางคนเนี่ยฆ่าลูกทั้งเป็นคืออะไรฆ่าลูกทั้งเป็นก็คือไม่สอนศาสนาให้ลูกอันนั้นพี่น้องยิ่งกว่าตายนะคือตายในดุนยาเนี่ยตายแล้วนะครับตายครั้งเดียวนะแล้วก็เป็นไงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ไม่ตายแล้วพี่น้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานี่ไม่ตายแล้ววันกิยามะห์เนี่ยไม่มีตายแล้วนะถ้าถูกลงโทษในนรกก็ต้องถูกลงโทษไปตลอดกาลนะถ้าเขาเป็นไงถ้าเขาทำชีริกต่ออัลเลาะห์ถ้าเขาเป็นอะไรปฏิเสธพระองค์เนี่ยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอย่าเป็นคนที่ฆ่าลูกทั้งเป็นนะพยายามสอนเรื่องศาสนาให้แก่ลูก นะครับและในทางกลับกันสิ่งที่ลูกกระทำที่เป็นความดีพ่อแม่ได้รับโดยอัตโนมัติเลยพี่น้องนะในฐานะที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าให้การดูแลให้การเลี้ยงดูเขามาเนี่ยเราได้ผลบุญตรงนี้โดยอัตโนมัติเลยพี่น้องวะอันตัซนียะจาลีละติจารนะท่านอับดุลลาห์บินมอสุกถามว่ากุนตัวไอซุมมาไอหลังจากนั้นบาปอะไรอีกก็คือการผิดประเวณีกับเพื่อนบ้านของท่านนะซึ่งที่พูดตรงนี้พี่น้องก็คือโอกาสในการเกิดการผิดประเวณีตรงเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนใกล้ตัวถูกไหมเกิดกับคนที่ทำงานบ้างคนที่ไปรู้จักมักจีกันสนิทสนมจนกระทั่งเกินขอบเขตก็ไปทำเรื่องของการผิดประเวณีรวมถึงเรื่องของเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตนะให้เกียรติกับเพื่อนบ้านแต่ปรากฏเป็นไงพี่น้องนะแมวมาอยู่หนูร่าเริงนะคุยกันไปคุยกันมาติดต่อไปติดต่อมาก็เกิดเป็นการคบชู้ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนเอาไว้ซึ่งเป็นบาปใหญ่นะครับต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาดูเรื่องของบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นแหละเป็นพ่อเป็นแม่นะครับที่มีต่อลูกของเขาในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนข้อแรกเนี่ยเชคซอลและอัลมุนาจิดนะครับฮาฟิซฮุลลอฮุจาลาแนะนำว่าตรวจสอบการถือศีลของลูกๆของท่านและให้กำลังใจนะกับเด็กนะครับที่ยังขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้อยู่คือเด็กอย่างที่บอกกันพี่น้องเด็กนะก็อาจจะมีบ้างนะครับ บางทีต้องใช้การฝึกฝนอย่างครั้งแรกเลยที่ถือศีล อย่างครั้งแรกเลยที่ถือศีลอดเนี่ยนะอาจจะไม่ครบวันนะบางที5ขวบ6ขวบเริ่มที่จะ7ขวบเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าฝึกฝนเรื่องการถือศีลอดเนี่ยบางครั้งอาจจะสักเที่ยงแล้วกันนะวันแรกเที่ยงก่อนวันต่อมาก็สักบ่าย2ค่อยๆเพิ่มอัพเลเวลขึ้นไปจนกระทั่งได้1วันอัลฮัมดุลิลละห์นะครบวันแล้วคราวนี้เขาจะทำได้ละอ่ะว่ากันไปนะก็คือมีการให้กำลังใจแล้วก็ฝึกฝนอยู่ตลอดนะครับประการที่2พี่น้องก็คือพวกเขาเนี่ยต้องเน้นเรื่องของการถือศีลอดนะที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอดอาหารเท่านั้นอดเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ให้เน้นถึงว่าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของการถือศีลอดก็คือเน้นในเรื่องของความเยียมเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการไถ่ถอนจากความผิดต่างๆและการปฏิบัติที่ได้มาซึ่งการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับจำหะดีษนะที่นบีกล่าวอามีน3ครั้งได้ไหมพี่น้องตอนที่ท่านนบีนั้นกำลังเลยนะอยู่บนมินบัตนะหะดีษนี้รายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขึ้นบนมินบัตแล้วก็กล่าวว่าอามีนอามีนอามีนทั้งหมด3ครั้งมีผู้ถามท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์เหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้นท่านรอซูลจึงได้ตอบว่ายิบรีลเนี่ยได้กล่าวกับฉันว่าขออัลเลาะห์ทรงทําให้จมูกของเขาแนบลงกับพื้นขออัลเลาะห์ทําให้จมูกของเขาแนบลงกับพื้นอันนี้เป็นสำนวนนะที่หมายถึงความอะไรนะให้เขานั้นประสบกับความต้อยต่ำและขาดทุนคนที่ประสบกับความต้อยต่ำและขาดทุนอย่างมากมายก็คือคนที่เป็นไงครับรอมฎอนมาถึงเขาแล้วแต่บาปของเขากลับไม่ได้รับการอภัยโทษนะแต่อย่างใดเลยอยู่เหมือนเดิมครบเหมือนเดิมบาปอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รับการอภัยโทษเลยพี่น้องนั่นแหละนะครับท่านนบีจึงกล่าวว่าอามีนนะต่อมาลักษณะคนที่สองพี่น้องอามีนครั้งที่สองที่นบีกล่าวก็คือขออัลลอฮ์ทรงทำให้จมูกของเขาแนบลงกับดินนะก็เหมือนเดิมนะแปลว่าอะไรพี่น้องประสบกับความต้อยต่ำแล้วก็ขาดทุนเนี่ยคืออะไรครับคือคนที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งพ่อแม่ของเขานั้นทันทั้งคู่เลยหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยทันเขาแปลว่าลูกเนี่ยจะอายุเท่าพ่อแม่ไม่ได้หรอกพี่น้องนะพ่อแม่จะอายุเยอะกว่าและถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถามว่าพ่อแม่อยู่ในวัยไหนก็วัยชราไงมีพ่อแม่ที่อายุมากอยู่ด้วยทันเจอพ่อแม่บางคนไม่ทันพี่น้องตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อแม่เสียชีวิตแล้วมีไหมมีเป็นเด็กกำพร้าแต่บางคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้อยู่ทันพ่อแม่นะและตัวเองก็เป็นไงอยู่ในวัยหนุ่มสาวแต่ปรากฏว่าไงครับ พ่อแม่ที่อยู่ทันนั้นไม่ได้ทำให้เขานั้นได้สวงสวรรค์เลยนะแปลว่าไม่ได้รับความดีใดๆเลยจากการที่พ่อแม่นั้นอยู่ด้วยดังนั้นซะลัฟท่านหนึ่งยืนร้องไห้นะครับที่หลุมฝังศพร้องไห้อย่างมากจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยตกใจเอตกลงนี่ร้องไห้แบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่พอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮ์หรือไม่ใช่ชายคนนั้นตอบไปว่าไม่ใช่ที่ฉันร้องไห้อย่างมากอันเนื่องมาจากประตูสวรรค์นะครับได้ถูกปิดลงไปแล้ว1ประตูโอกาสในการทำดีให้เป็นสาบับเป็นสาเหตุในการเข้าสวรรค์คือการทำดีกับพ่อแม่และประตูที่จะได้เข้านี่คือประตูที่อยู่ตรงกลางพี่น้องเป็นหะดีษซอฮีหะประตูที่ดีที่สุดเลยในการเข้าสวรรค์คือการทำดีกับแม่ทำดีกับคุณพ่อเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นไงพ่อแม่อยู่ลำคาญด่าไม่เลี้ยงนะบางคนนี่เป็นไงครับถึงขั้นลงไม้ลงมือตบตีคุณพ่อคุณแม่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องกลายเป็นบาปนะแล้วก็กลายเป็นอะไรเป็นโทษที่ขาดทุนอย่างมหาศาลฉันจึงกล่าวว่าอามีนยิบรีลได้กล่าวว่าขออัลเลาะห์ทำให้จมูกของเขาแนบลงกับพื้นนะพื้นดินตรงนี้ก็หมายถึงเหมือนเดิม
0: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานี

0: อากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก
1: เวลา20นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทำไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทคบอลหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์

0: รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอาฮัมมัดสัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คน เสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ซูเราะห์อัลวากิอะห์ซูเราะห์อัลวากิอะห์เป็นบัญญัติมักกียะมี96อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลวากิอะห์ซูเราะห์นี้กล่าวคลุมถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะห์และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าซูเราะห์ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุกๆกลุ่มและสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาคือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสินนอกจากนี้
4: ยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์และเดชานุภาพอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในการสร้างและการประดิษฐ์ของพระองค์อย่างสวยงามที่สุดในการสร้างมนุษย์ในการให้พืชพันธุ์ต่างๆงอกเงยในการให้น้ำฝนโปรยปรายลงมาและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงทำให้เกิดพลังในนรกซูเราะห์ได้กล่าวถึงอัลกุรอานุลอาซีมว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกและสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัวและความหนักใจขณะจวนจะตายซูเราะห์ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคล3จำพวกพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มที่มีความสุขกลุ่มที่มีความทุกข์และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดีคือพวกที่ได้รับความโปรดปรานซูเราะห์ได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทุกๆกลุ่มทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในตอนต้นๆของซูเราะห์และได้กล่าวสรรเสริญเยือนยอด้วยการกล่าวถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของซูเราะห
5: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
4: ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ
5: ิดาวะกออะติลวากิอะห์
4: เมื่อเหตุการณ์วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้น
5: ليس لوقعتها كاذبة
4: ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน
5: خافضة الرافعة
4: ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อยชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง

0: เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและบรรดาภูเขาได้แตกสลายและมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อนและพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่ม
1: คือ
0: กลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร
1: ว่าอัศฮาบุลมัชอะมะติมาอัศฮาบุลมัชอะมะ
0: และกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร

0: ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้ชิดในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ
1: ทุลละจุมมินัลอาวาลีนวะกอลีลุมมินัลอาคิรีน
0: เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยจากชนรุ่นหลังๆ
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: โดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำพวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้นโดยผินหน้าเข้าหากัน
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: มีเด็กๆที่มีอายุเช่นนั้นวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: ถ้วยภาชนะใหญ่และแก้วที่มีหูและจอกใส่สุราที่ไหลรินมา
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: พวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: และผลไม้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกกินและเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทานและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี
1: جزاء بما كانوا يعملون
0: ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว
1: ้ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
0: ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาป
1: إلا قيلا سلاما سلاما
0: เว้นแต่คำกล่าวที่ว่าสันติสันติ
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
0: และกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร
1: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
0: พวกเขาอยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนามและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้นไม่เห็นลำต้นมีร่มเงาที่แผ่กระจายและน้ำที่ไหลรินตลอดเวลาและผลไม้อันมากหลายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูและไม่เป็นที่ต้องห้าม

0: แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริงๆ
1: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
0: แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกันสำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา
1: ทุลละตุมมินัลอัวว ลีนวะทุลละตุมมินัลอาคิรีน
0: คือกลุ่มชนรุ่นก่อนๆและกลุ่มชนจากรุ่นหลัง
1: ๆว่าอัศฮาบุชชิมาลมาอัศฮาบุชชิมาล
0: และกลุ่มทางซ้ายผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไร
1: ฟีซะมูมิวะฮะมีม
0: อยู่ในลมร้อนและน้ำกำลังเดือด
1: วะฎิลลิมมียะฮมูม
0: อยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบ
1: ลาบาริดวะลากะรีม
0: ไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชม
1: อินนะฮุมกานูกับลดาลิกมุตรฟีน
0: แท้จริงพวกเขาแต่การก่อนนั้นเป็นพวกเจ้าสำราญ
1: วะกานูยุซิรรูนอะลัลฮิลติลอะซีม
0: และพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่ๆอยู่เป็นเนือง

0: และพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกปนแล้วเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรืออ
1: าวาบาอุนัลอวาลูน
0: และรวมทั้งบัมพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือ
1: กุลอินนัลอวาลีนวัลอาคิรีนละมัจมูอูนอิลามีกาติยาวมิมมะลูม
0: และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังๆนั้น
1: ทุมมาอินนะกุมอัยยูฮัดดอลลูนัลมุกัซซิบูน
0: จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้กันวันกิยามะแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลาย
1: ลาอาคิลูนมินชะจรินมินซักกูม
0: แน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้นซักกูม
1: ฟะมารีอูนมินฮัลบุตูน
0: และพวกเขาจะใส่มันเข้าไปเต็มท้อง
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: และพวกเขาจะดื่มน้ำกำลังเดือดตามลงไป
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: พวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัด
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทน
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: เรานั้นได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่เชื่อในวันฟื้นคืนชีพ
1: أفرأيتم ما تمنون
0: พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหลั่งออกมาอสุจิแล้วมิใช่หรือ
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้าง
1: นะห์นุกัดดัรนาบัยนะกุมุลเมาตวะมานะห์นุบิมัสบูกีน
0: เรานั้นเป็นผู้กำเนิดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้าและเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง
1: อะลาอันนุบัดดิลอัมซาลกุมวะนุนชิอะกุมฟีมาลาตะอ์ลามูน
0: ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู
1: ้วะลากอดอะลิมตุมุนนัชอะตัลอูลาฟะลาอูลาตะซักกะรูน
0: และโดยแน่นอนพวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรกแล้วฉะไหนล่ะพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญ
1: อะฟะรออัยตุมมาตะฮรุซูน
0: พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วมิใช่หรืออ
1: าอันตุมตะซรออูนะฮูอัมนะห์นุซซาริอูน
0: พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา
1: ลาวนะชาอูละจัลนาฮุฮุตามันฟะฎัลตุมตะฟักกะฮูน
0: หากเราประสงค์ทำให้มันหักเป็นชิ้นๆแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้แล้วพวกเจ้าจงประหลาดใจ
1: อินนาละมุกรมูน
0: พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับหายนะแล้ว
1: บัลนะห์นุมะห์รูมูน
0: ไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วย
1: อะฟะรออัยตุมุลมาอัลลซีตัชรบูน
0: พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วไม่ใช่หรือ

0: มันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา
1: ลาวนะชาอูจะอัลนาฮูอูจาจันฟะลาวลาตัชกุรอน
0: หากเราประสงค์เราจะทำให้มันเค็มจัดแล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู
1: อะฟะรออัยตุมุนนารัลลาตีตูรอน
0: พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรื
1: ออأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: เราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและอำนวยประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรม
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: ดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
0: ข้าอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่างๆของดวงดาว
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
0: และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู
1: ้อินนะฮูลกุรอานุลกะรีมุนฟีกิตาบิมมักนูน
0: นั่นคือกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว
1: ้ลายะมัสซูฮูอิลลัลมุตะฮะรูน
0: ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอานนอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น
1: ตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีน
0: ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก
1: อะฟะบิฮาดัลฮะดีษอันตุมมุดฮินูน
0: และด้วยเรื่องนี้อัลกุรอานกระนั้นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: และทั้งที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์กันนั้นหรือ
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
0: และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยกำลังจะตายแล้วพวกเจ้าสามารถจะยับยั้งไว้ได้หรือ
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ
0: และในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู
1: ่ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาลาอิกะห
1: ์ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
0: หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดและไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว
1: จัรจิอูนาฮาอินกุนตุมซอดิกีน
0: ฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริง
1: ฟะอัมมาอินกานมินัลมุกอรรบีน
0: สำหรับผู้ที่หากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ
1: ์ฟะรอฮุวะไรฮานุวะจันนะตุนะอีม
0: ดังนั้นความอิ่มเอิบสดใสและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา
1: วะอัมมาอินกานะมินอัศฮาบิลยะมีน
0: และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
0: ดังนั้นความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะผู้อยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา
1: วะอัมมาอินกานะมินัลมุกัซซิบีนัดดอลลีน
0: และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทาง
1: فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ
0: ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด
1: วะตัสลิยะตุญะฮีม
0: และเปลวไฟที่ลุกไหม
1: ้อินนะฮาซาละฮุวะฮักกุลยะกีน
0: แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอน
1: ฟะซับบิฮ์บิสมิร็อบบิกัลอะซีม
0: ดังนั้น จ้าจงสดุดีด้วยพระนามพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการบทบัญญัติจากฟากฟ้าทุกท่านนะครับพี่น้องครับบทบัญญัติจากฟากฟ้าในตอนที่ผ่านมาเราก็คงยังพูดถึงเรื่องของการรำลึกนึกถึงความตายนะครับเรายังคงอยู่ในอายะอัลกุรอานหรือว่าบทบัญญัติจากฟากฟ้านะครับต่างๆที่พูดถึงเรื่องของการรำลึกนึกถึงความตายแล้วก็เมื่อเราตายไปแล้วนั้นนะครับเราจะต้องไปพบปะหรือว่าไปเจอกับสิ่งใดบ้างนะครับอายะหนึ่งนะครับที่ในตอนที่ผ่านมาเราได้จบลงนะครับด้วยกับที่พงศ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะครับถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเมื่อตายไปแล้วหมดโอกาสหมดวาระหมดเวลาแล้วสำหรับเขาในการที่จะทำคุณงามความดีแต่พอวันนั้นเขาไปรำลึกนึกถึงขึ้นได้เขาก็วอนขอจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะกลับมาทำคุณงามความดีนะครับซึ่งหลายๆอายะห์ด้วยกันที่ได้พูดถึงนะครับว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นขอโอกาสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าผัดผ่อนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอยากจะกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งช่วงเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะกลับมาทำคุณงามความดีแล้วก็เพื่อที่จะได้มีอามันนะครับเอาไว้สำหรับเขาแต่ว่าคำตอบสุดท้ายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบก็คือว่าไม่พระองค์นั้นจะไม่ประวิงเวลาเอาไว้นะครับให้กับใครเมื่ออายันได้มาถึงแล้วก็เมื่อมาถึงแล้วนั้นถึงแม้ว่าเขาจะขอกลับมาอีกก็ตามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่ให้เขานั้นได้มีโอกาสกลับไปเพราะว่าทั้งชีวิตนะครับให้อัลกุรอานมาให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศนะครับหรือคนที่เกิดหลังจากยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีตัวแทนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้มาประกาศแต่ทั้งกันนั้นก็ตามนะครับเขาก็ได้ละเลยหรือว่าได้เลินเล่อนะครับเผลอไผลกับเวลานั้นจนกระทั่งไม่มีโอกาสในการที่จะทำคุณงามความดีแต่พอกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั้นเขาก็ขอในการที่จะฟื้นกลับมาใหม่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอายุฮัลละดีนามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทิ้งอย่าได้ปล่อยให้อย่าได้ทำให้ทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายหรือว่าบรรดาบุตรหลานของพวกท่านทั้งหลายนั้นเขาได้ทำให้ท่านนั้นได้ลืมจากการที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อย่าได้เพลิดเพลินอยู่กับทรัพย์สินอย่าได้เพลิดเพลินอยู่กับบรรดาลูกหลานจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งไม่มีเวลาในการที่จะทำคุณงามความดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเป็นคนอย่างนั้นนะครับและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ามายัฟอันดาลิกะฟาอูไลกะฮุมคอซิรูนใครก็ตามที่ทำอย่างนั้นหรือเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นแบบที่ว่าเพลิดเพลินอยู่กับทรัพย์สินเพลิดเพลินอยู่กับลูกหลานจนกระทั่งเวลามันได้ล่วงเลยไปแล้วก็ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีใดๆนั่นแหละใครที่ทำอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นนั้นฟาอูไลกะฮุมุลคอซิรูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนที่ขาดทุนนะเขานั้นเป็นคนที่ขาดทุนนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอัมฟิกูมิมารอซักกอนากุมมินกอบลีอายะติยาอาฮาดากุมุลเมาต์และพวกท่านทั้งหลายก็จงบริจาคจงจับใจใช้สอยไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอะไรก่อนที่มิงกอบลีอายะติยาก่อนที่ความตายนั้นอายันความตายนั้นจะได้มาถึงเต้าฟายกูลูแล้วก็เจ้าก็จะไปกล่าวในวันนั้นว่ารับบีลาลาอัคอร์ตานีอิลาอัจลิงกอรีบโออัลลอฮ์โอพระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ได้ทรง
ประวิงเวลาเอาไว้ให้กับฉันสักช่วงระยะเวลาหนึ่งฟาซอดดะกวากุมมินัสซอลิฮีและฉันก็จะไปเป็นคนที่ทำซอดะกอเป็นคนที่บริจาคแล้วก็จะเป็นคนดีให้ได้นะครับคำตอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนกับพี่น้องนะครับในตอนต้นแล้วว่าพระองค์ทรงตอบว่าวะลายูอักกิรุลลอฮุนัฟซันอิซาจาอาจาลูฮาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีทางประวิงเวลาให้กับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเลยจนกว่าอิซายาอัจลุฮาในเมื่ออาจันนั้นได้มาถึงเขาอัลเลาะห์ก็จะไม่ยอมประวิงเวลาให้วัลลอฮุคอบีรุมบิมาตะมาลูนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าพระองค์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะกระทำนั่นก็แปลว่ารู้ว่าถ้าหากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ฟื้นคืนชีพหรือว่าได้ให้ชีวิตใหม่กับพวกที่วอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเขาก็จะไม่ทำหรอกถ้าหากอัลเลาะห์ให้เขาก็ไม่ทำแต่ว่ามันเป็นแค่เพียงคำพูดคำหนึ่งเท่านั้นที่จะพูดออกมาว่านี่ถ้าหากอัลเลาะห์ให้คืนก็จะได้เป็นคนดีนะครับเป็นพูดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็รู้ถึงธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ว่าแน่นอนถ้าหากว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งมนุษย์ก็สัพเพเหระเหมือนเดิมนะครับจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทิ้งการงานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้นะครับพี่น้องครับอีกอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าฮัตตาอิซาจาฮะดะฮุมุลเมาตุกอละร็อบบิรญิอูนละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะร็อกตุกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลูฮาวะมินวะรออิฮิมบะรซะกุนอิลายาวมียุบอะซูนนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบัญญัตินะครับจากฟากฟ้าเช่นเดียวกันเป็นบทบัญญัติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์มุมินูนตั้งแต่อายะห์ที่99ถึงอายะห์ที่115นั่นเองนะครับทํานองเดียวกันนะครับว่าฮัตตาอิซายาอะฮาดะฮุมุลเมาตุจนกระทั่งที่สุดความตายก็ได้มาถึงคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาเหล่านั้นพอความตายมาถึงก็ละพวกเขาเหล่านั้นก็จะกล่าวว่าร็อบบิรญิอูนโออัลเลาะห์ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้ฉันกลับไปใหม่สิกลับไปเกิดใหม่กลับไปอะไรกลับไปในโลกดุนยาใหม่ละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะร็อกตุกลับไปเพื่อที่จะทำคุณงามความดีในสิ่งที่ฉันได้ปล่อยให้มันผ่านมาในสิ่งที่ฉันได้ทิ้งมานะครับกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกอลิอูฮาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่านั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นเพียงแค่คำพูดกัลลานะครับเป็นอะไรกะลิมะตุนซะจัรนะเป็นคำพูดที่ดุพวกมันก็พูดกันอย่างนั้นแหละกล่าวกันอย่างนั้นแหละที่พวกมันได้กล่าวมันออกมาว่ามีวะรออิมบะรซะกุนอิลายามียุบอะซูนแต่ว่าในที่สุดนะในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องอยู่ในอัลัมบะรซะกที่มีฮิญาบมีสิ่งที่ขวางกั้นเอาไว้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นเองนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็อีกอายะหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ซึ่งสภาพการที่แท้จริงนั้นนะครับพวกเราทุกคนก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เห็นแต่ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่ากิยามะห์น่ะจะต้องมีไอ้คนพันนี้จะต้องมีคนที่มีนิสัยแบบนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างนี้นะครับจะต้องขอผ่อนขอพลกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าพอเวลาให้ตายก็ให้กลับมาพี่น้องลองนึกนะว่าตรงนี้เนี่ยโดยกับความเป็นจริงอะกีดะห์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับมาได้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้กลับมาได้นะครับเนื่องจากว่าผมเคยเรียนกับพี่น้องนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ในแต่ละโลกแต่ละโลกนั้นเป็นโลกที่เรานั้นจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ
เรามาอยู่ดุนยาเราก็จะต้องเดินทางไปสู่อาลัมบัรซักจากอาลัมบัรซักก็ไปสู่นะครับอาลัมสุดท้ายโลกสุดท้ายวันสุดท้ายในที่สุดนะครับอันนั้นเป็นการเดินทางแบบเดินหน้าตั้งแต่เรามาแล้วก่อนที่จะเราจะมานั้นเราก็อยู่ในอาลัมอัรวะอยู่ในโลกของวิญญาณนะครับแล้วก็มาอยู่ในอาลัมอยู่ในโลกของการเป็นทารกที่อยู่ช่วงระยะหนึ่ง8เดือน9เดือนนะครับอยู่ในครรภ์ของมารดาและหลังจากนั้นเราก็ออกมาอยู่ในดุนยาอาลัมดุนยานี้ก็เท่าที่เรานั้นจะได้สัญญากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องจ่ายตายแล้วก็จากอําลาโลกดุนยานี้ไปสู่อาลัมบัรซักในที่สุดนะครับอันนี้คือการอะไรครับการเดินทางของเราทั้งในโลกจิตวิญญาณมาสู่โลกอาลัมนะครับที่เป็นโลกแห่งวัตถุมาโลกดุนยานี้แล้วก็จะต้องจากไปนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับตามหลักฐานนั้นเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปอีกได้เลยแต่ถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เนี่ยนะครับถามว่าเราเนี่ยคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีสมมตินะครับว่าคนที่ทำความชั่วกับเพื่อนบ้านของเขานะครับเพื่อนบ้านของเขาที่ถูกซอลิมนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตอบแทนสวงสวรรค์ให้กับเขาให้เขาได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต่างหากที่ทำความผิดกับเพื่อนบ้านของเราถามว่าถ้าหากว่าเราจะกลับไปเกิดใหม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุญาตให้เรานั้นกลับไปแล้วก็ไปเกิดใหม่ในโลกดุนยานั้นถามว่าเราเคยทำชั่วกับเพื่อนบ้านของเราคนนี้แต่เพื่อนบ้านของเราคนนี้เนี่ยอยู่ในอาลัมบัรซักก็สบายแล้วก็เมื่ออัลลอฮ์ตัดสินก็ได้ไปสวรรค์เนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนที่ย้อนกลับมาเกิดใหม่ในโลกดุนยาเพื่อทำให้เรานั้นได้ทำคุณงามความดีด้วยพ่อแม่ของเราก็เป็นคนดีแต่เรากลับทำเลวกับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราก็ไปสวรรค์ไปอยู่ในอาลัมบัรซักอย่างสบายแต่เราบอกกับเราขออัลลอฮ์จะกลับไปทำความดีกับพ่อแม่ของเราใหม่ถามว่าพ่อแม่ของเราที่ทำความดีเขาจะต้องเดินทางเข้าไปสู่โลกหน้าต่อไปเขาจะหวนย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่ที่ดุนยากับเราอีกไหมให้เราทำความดีกับเขาแน่นอนนะครับเราก็จะได้รับคำตอบว่าถามว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของใครก็ตามไม่มีใครเขาจะย้อนกลับมาอีกแล้วในดุนยานี้เขาก็ต้องการที่จะไปอยู่ในโลกนะครับที่มีความสุขสบายในอาลัมบัรซักก็มีสวรรค์ที่พระองค์ลอสบานอวตาราให้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถึงตรงนี้เนี่ยมีใครไหมที่จะยอมหวนย้อนกลับมาคำตอบก็คือไม่มีคนที่ดีๆเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วที่จะกลับมาแต่ว่าคนที่เลวคนที่ชั่วช้าคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนั้นเขาก็อยากจะย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาทำความดีถามว่ามาทำความดีกับใครนะครับเขาบอกในอายะห์นั้นว่าละอัลลีอะมะลุซอลิฮันเพื่อท่านนั้นจะได้มาทำคุณงามความดีใหม่ฟีมาตะรอกตูในสิ่งที่ฉันได้ปล่อยมันให้เป็นเรื่องสัพเพเหระเป็นเรื่องที่ไร้สาระไปฉันได้ทิ้งได้ปล่อยมันมาเนี่ยฉันจะได้กลับมาทำใหม่นะครับอัลลอฮ์จึงดุเขาบอกว่าอินนาฮากะลิมาตุนหัวกออิลูฮามันเป็นคำพูดที่มันกล่าวไปอย่างนั้นแหละนะกล่าวไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าอาวามิวารออิฮิมบารุซะคุนิลายามิยุบอาซูนแต่ว่าเบื้องหลังของพวกเขาก็คือเขาจะต้องได้อยู่ในอัลลัมบารุซักไปจนกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นอะไรฟื้นคืนชีพเกิดขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าต่อไปอีกว่าฟาอิซานูคอฟิฟิซซูริฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมยามาอิซินวะลายะตะซาอะลูนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าต่อไปอีกว่าในเมื่อแต่สังวันได้ถูกเป่าลงไปครั้งแรกนั้นฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมยามาอิซินไม่มีใครที่จะกล่าวอ้างจะพาดพิงไปถึงใครอีกแล้วนะครับว่าคนนี้เป็นลูกของคนนี้เป็นมีเชื้อสายเป็นญาติกับคนนั้นนะครับใครจะมีเสื้อเถาเหล่ากอตระกูลใหญ่ตระกูลโตตระกูลที่เป็นมีอำนาจบารมีขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าถึงวันนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเอาตระกูลหรือว่าเอาอำนาจบารมีเนี่ยมาอะไรมากล่าวเพื่อที่จะเป็นการหาเครดิตในการที่จะพ้นโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมไม่มีแล้วใครอย่าได้มาบอกว่าฉันเป็นลูกของโตอิหม่ามฉันเป็นลูกของกอเตเป็นลูกของอาจารย์นั่นเป็นลูกของโตครูนี่หรือเป็นลูกของอะไร
คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทางด้านสังคมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีอีกแล้วใครที่จะมาอะไรมาพาดพิงกันถึงกันในวันนั้นวะลายะตาซาลูนแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงใครไม่มีใครถึงถามถึงใครเนื่องจากว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกไม่อะไรไม่ไกลนี้เขาจะต้องถูกพิพากษาถูกสอบสวนแล้วก็ถูกตัดสินแล้วก็จะต้องได้การตอบสนองนะครับความดีด้วยกับความดีแล้วก็ตอบสนองสิ่งที่เขาชั่วนั้นด้วยกับความชั่วเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างไปนะครับไม่มีใครถามว่าใครสบายดีหรือเปล่าใครขาดอะไรบ้างใครเหลืออะไรบ้างจะแบ่งจะปันกันอันนี้ไม่มีนะครับเป็นเรื่องของใครของมันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าฟะมันซะกุลัตมะวาซีนุฮูฟะอูไลกะฮุมุลมุฟลิฮูนแต่มีเฉพาะนะครับสิ่งที่ถูกตัดสินออกมาใครก็ตามที่อายุที่ตาช่างของเขาได้หนักแน่นอนเขาเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะพี่น้องครับวันนี้บทบัญญัติจากฟากฟ้าคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยจากใบตรวจสุขภาพประจำปีก็คือเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือดิสลิปิดีเมียค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ซึ่งข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยพบว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วก็อาจจะสำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ใช่เลยครับคือภาวะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมถึงการมีไขมันเลวหรือ LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงหรือแม้กระทั่งไขมันดีหรือ HDL ต่ำด้วยครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ซึ่งข้อมูลจากหลายๆแหล่งก็ยืนยันตรงกันเลยครับว่าภาวะพวกนี้เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้แบบชัดเจนเลย
1: เข้าใจแล้วค่ะงั้นเรามาดูกันหน่อยดีไหมคะว่าค่ามาตรฐานทั่วๆไปที่เขาดูกันเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่คะอย่างคอเลสเตอรอลรวมเขาบอกไม่ควรเกิน200
2: ครับอันนั้นเป็นค่าที่ใช้กันกว้างๆคอเลสเตอรอลรวมไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วก็ LDL ที่เป็นไขมันเลวเนี่ยก็ไม่ควรเกิน130
1: ค่ะ
2: ส่วนไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่ควรเกิน150ครับอันนี้เป็นค่าคร่าวๆนะครับ
1: แล้วไขมันดี HDL ล่ะคะ
2: HDL เนี่ยตรงกันข้ามเลยครับคือยิ่งสูงยิ่งดีโดยทั่วไปผู้ชายควรจะมากกว่า40ผู้หญิงควรมากกว่า50ครับเพราะมันทําหน้าที่เหมือนพลอยเก็บพวก LDL ส่วนเกินกลับไปทําลายที่ตับ
1: อ๋อค่ะ
2: เหมือนรถเก็บขยะดีๆนี่เองครับ
1: เข้าใจภาพเลยค่ะทีนี้เรื่องสาเหตุล่ะคะนอกจากอาหารที่เราก็พอรู้เป็นอยู่แล้วมีปัจจัยอื่นอีกมั้ยคะจากข้อมูลที่เราดูกันมา
2: แน่นอนครับอาหารนี่ปัจจัยใหญ่เลยพวกไขมันอิ่มตัวจากเนื้อติดมันของทอดหนังไก่กะทิน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไขมันทรานส์ในพวกเบเกอรี่มาการีน
1: ค่ะ
2: แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลคือผลกระทบจากพวกน้ำตาลแล้วก็แป้งขัดขาวอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย
1: อ้าวเหรอคะน้ำตาลกับแป้งเนี่ยนะ
2: ใช่ครับเพราะร่างกายเราเปลี่ยนส่วนเกินจากน้ำตาลกับแป้งพวกนี้เป็นไตรกลีเซอไรด์ได้โดยตรงเลยแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยครับตัวกระตุ้นไตรกลีเซอไรด์เลย
1: โหแสดงว่าไม่ได้มาจากไขมันที่เรากินเข้าไปอย่างเดียวจริงๆด้วย
2: ถูกต้องครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยก็มีการไม่ค่อยขยับร่างกายไม่ออกกำลังกายอันนี้ก็มีส่วนเยอะกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะครับบางครอบครัวเป็นกันเยอะหรือบางทีก็มาจากโรคประจำตัวอย่างเบาหวานหรือว่าภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติยาบางชนิดที่ใช้อยู่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เหมือนกันครับ
1: แล้วเห็นมีข้อมูลเรื่องความเครียดด้วยหรอคะ
2: ใช่ครับมีข้อมูลบางส่วนชี้ว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดได้เหมือนกันครับแต่กลไกอาจจะยังซับซ้อนนิดนึง
1: ค่ะที่น่ากังวลคือมันมักจะไม่มีอาการเตือนเลยใช่ไหมคะแบบอยู่ดีๆก็อาจจะเป็นโรคหัวใจหรือเส้นเลือดสมองตีบไปเลย
2: นั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญเลยมันเป็นภัยเงียบจริงๆเพราะฉะนั้นการตรวจเลือดที่เรียกว่าลิปิดโปรไฟล์เนี่ยถึงสำคัญมากครับ
1: ค่ะแล้วการเตรียมตัวก่อนตรวจนี่ต้องทำยังไงบ้างคะต้องงดอาหารไหม
2: ก็โดยทั่วไปนะครับถ้าการตรวจนั้นจะวัดค่าไตรกลีเซอไรด์ด้วยเนี่ยจำเป็นต้องงดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ประมาณสัก8ถึง12ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดครับ
1: อ๋อ8ถึง12ชั่วโมง
2: ครับเพื่อให้ค่าไตรกลีเซอไรด์มันแม่นยำที่สุดแต่ถ้าตรวจแค่คอเลสเตอรอลรวมกับ HDL บางทีอาจจะไม่ต้องงดก็ได้อันนี้ต้องลองสอบถามทางโรงพยาบาลหรือคลินิกดูอีกทีครับ
1: ค่ะทีนี้พอตรวจเจอแล้วว่าค่ามันไม่ค่อยดีการจัดการที่ข้อมูลต่างๆแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันไหมคะ
2: ครับส่วนใหญ่จะเน้นตรงกันเลยว่าอันดับแรกคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเลยครับ
1: เน้นปรับพฤติกรรมก่อนใช้ยา
2: ใช่ครับหัวใจหลักเลยคือเรื่องอาหารปรับการกินลดพวกไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ลดหวานลดเค็มลดแอลกอฮอล์แล้วก็ไปเน้นกินของดีๆแทน
1: ของดีๆนี่คืออะไรบ้างคะ
2: ก็เช่นพวกปลาทะเลเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเอาหนังออกผักใบเขียวเยอะๆธัญพืชที่ไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องข้าวโอ๊ตถั่วต่างๆแล้วก็ใช้น้ำมันดีๆในการปรุงอาหารเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวครับ
1: อืม การปรับวิธีปรุงอาหารก็ดูสำคัญนะคะเห็นหลายแหล่งบอกว่าจากทอดๆมันๆก็เปลี่ยนเป็นต้มนึ่งอบย่างหรือยำแทน
2: ใช่เลยครับลดการใช้น้ำมันเยอะๆแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็สำคัญมากๆเดินเร็ววิ่งเหยาะๆว่ายน้ำปั่นจักรยานถ้ามีเวทเทรนนิ่งเสริมด้วยก็จะดีมากครับช่วยได้ทั้งลด LDL เพิ่ม HDL แล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวด้วย
1: นอกจากอาหารออกกำลังกายแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: ก็มีเรื่องงดบุหรี่ครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็พยายามจัดการความเครียดหาทางผ่อนคลายเหล่านี้ก็ช่วยได้หมดเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าปรับทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ค่าไขมันมันยังไม่ลงตามเป้าล่ะคะ
2: ครับในกรณีนั้นเนี่ยคุณหมอก็อาจจะพิจารณาเรื่องการใช้ยาเข้ามาช่วยครับซึ่งยาก็มีหลายกลุ่ม
1: ค่ะ
2: กลุ่มที่ใช้บ่อยๆก็เช่น statins อันนี้จะเด่นเรื่องลด LDL หรือไขมันเลวอีกกลุ่มก็ fibrates ที่ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ได้ดีซึ่งการจะใช้ยาตัวไหนหรือต้องใช้หรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งจ่ายครับ
1: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะแล้วใครบ้างคะที่ควรจะใส่ใจตรวจเรื่องไขมันในเลือดเป็นพิเศษ
2: โดยทั่วไปนะครับแนะนำว่าพออายุสัก35ปีขึ้นไปก็ควรจะเริ่มตรวจคัดกรองได้แล้ว
1: 35ปี
2: ครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือไขมันในเลือดสูงตั้งแต่อายุยังน้อยหรือว่ามีน้ำหนักเกินเกณฑ์ BMI สูงๆมีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันหรือเริ่มมีอาการแปลกๆน่าสงสัยเช่นแน่นหน้าอกหน้ามึนวูบบ่อยๆพวกนี้ก็ควรจะรีบไปตรวจเลยครับ
1: แล้วควรตรวจบ่อยแค่ไหนคะ
2: ความถี่ก็อาจจะทุก 1-2 ปีสำหรับคนทั่วไปในช่วงวัยกลางคนแต่ถ้าอายุมากขึ้นเช่นเกิน65ปีหรือมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วคุณหมออาจจะแนะนำให้ตรวจทุกปีครับ
1: ค่ะสรุปได้ว่าถึงแม้ภาวะไขมันในเลือดสูงจะเป็นเหมือนภัยเงียบนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้การทำความเข้าใจค่าต่างๆ LDL HDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลงมือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างจริงจังเนี่ยคือกุญแจสำคัญเลยในการลดความเสี่ยงระยะยาว
2: ถูกต้องเลยครับเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆทั่วโลกเลยครับ
1: ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ค่ะเราเจอข้อมูลปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาบอกว่าการดูแค่ค่าไขมันแต่ละตัวเนี่ยอาจจะยังไม่พอมีข้อเสนอให้ดูเป็นอัตราส่วนด้วย
2: ใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากมีข้อมูลงานวิจัยบางชิ้นเสนอว่าให้ลองดูอัตราส่วนระหว่างไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL ครับ
1: ไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL
2: ครับเอาค่าไตรกลีเซอไรด์ตั้งแล้วหารด้วยค่า HDL เขาบอกว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาต่ำกว่า2เนี่ยถือว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงกว่า4ขึ้นไปอันนี้อาจจะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูง
1: โหน่าสนใจจังค่ะ
2: ครับเพราะว่าอัตราส่วนนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะสะท้อนภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือความเสี่ยงโรคหัวใจในภาพรวมได้ดีกว่าการดูค่าไขมันเดียวๆในบางคนนะครับก็อาจจะลองเอาผลตรวจสุขภาพครั้งหน้ามาลองคำนวณดูเล่นๆเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดูแลตัวเองได้ครับ
1: ที่น่าสนใจมากเลยค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์รายการถอดรหัสบัญญัติอิสลามได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องหลายครับในเรื่องของอัลกอฎอวัลกอดัรในเรื่องการกำหนดของอัลลอฮฺสุบานตาลาในเรื่องของสิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจต้องเรียนรู้นะครับซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนอย่างรู้ว่าลงในรายละเอียดอาจจะเรียนแบบผิวเผินหรือภายนอกว่าการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นรูกลหนึ่งนะครับรูกลที่6จากรูกลของการศรัทธาแต่ว่าไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับฉะนั้นเราก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวพี่น้องหลายครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงลำดับหรือว่าขั้นตอนของการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันแรกเราคือบอกไว้แล้วคือความรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรู้ในทุกๆสิ่งนะครับอันที่สองคือกีตาบะคือการบันทึกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลลอฮฺนั้นได้มีการกำหนดสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้ของพระองค์นะครับจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และอันที่สามเนี่ยนะครับก็คืออันมารตะบะตุสซาลิซะอันที่สามเนี่ยก็คืออันมาชียะห์พระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับคือการอีมานต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเดชานุภาพของพระองค์นะครับที่ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เราไม่ประสงค์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับการเคลื่อนไหวการนิ่งนะครับฮีดายะหรือว่าทำให้ได้รับทางนำหรือว่าหลงผิดไปเนี่ยนะครับทั้งหมดแล้วเป็นมาชีอะห์เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺเป็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีไม่ใช่ไหมเขาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่มีความสามารถไม่ใช่แต่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะไม่ให้มีในสิ่งนั้นต้องทำความเข้าใจนะครับว่าการที่ไม่เห็นมีขึ้นมาเนี่ยเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์นั้นไม่สามารถมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้บางครั้งทำไมไม่มีไม่มีความสามารถนะครับไม่มีความสามารถแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์เนี่ยมีความเดชานุภาพมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างส่วนสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้เกิดนั้นเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับแต่ถามว่าเรามีความสามารถมีความสามารถแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้มันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักฐานในเรื่องดังกล่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวะลาชาอัลลอฮุมักตะตะลูวะลากินอัลลอฮ์ยะฟะลูมายูรีดแล้วถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์แล้วก็พวกเขาก็จะไม่ทำการสู้รบฆ่าฟันกันแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์การที่พวกเขานั้นไม่ทำสงครามไม่สู้กันไม่ใช่เพราะว่าอัลลอฮ์มันไม่มีความสามารถแต่ถ้าว่าการที่พระองค์นั้นไม่ประสงค์ในเรื่องดังกล่าวต่างหากนะครับแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวกับอันดับที่3หรืออันดับที่3มาชีอะห์พระประสงค์เนี่ยก็ได้มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากมายด้วยกันอย่างเช่นอัลเลาะห์ได้ตรัสว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตาร์พระเจ้าของเจ้านั้นยัคลุกุมายะชาสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์วะยัคตาร์แล้วก็เลือกทรงคัดเลือกทรงสร้างตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์และเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ทรงได้ตรัสว่าว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนนะครับและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่ประสงค์สิ่งใดนอกจากสิ่งนั้นน่ะนะครับนอกหรือว่านอกจากอัลลอฮ์ทรงจะทรงประสงค์ร็อบบุลอาลามีนให้บานแห่งสากลโลกในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใบหน้าอุสบัยมินอัสซอมิรเราะห์มานจากนิ้วต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ระหว่างนิ้วหัวใจของมนุษย์
อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองจากนิ้วต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกะกอลบินวาฮิดเหมือนกับหัวใจอันเดียวเนี่ยนะครับยัสริฟูฮูไฮซูยะชะยัสริฟูฮูไกฟะยะชะอัลลอฮฺจะทรงพลิกผันนะครับจะทรงเปลี่ยนแปลงตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับนั้นจากตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้เห็นถึงมาชีอะพระประสงค์หรือความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสิ่งต่างๆถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์เนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ตามพระประสงค์ความต้องการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับที่สี่อันมรตะบะตุรอบีอันที่สี่คืออัลคอลคือการสร้างแล้วครับการสร้างคืออะไรครับคือการอีมานว่าทุกอย่างที่มันมีเนี่ยเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งตัวทั้งลักษณะทั้งการเคลื่อนไหวทุกๆสิ่งเนี่ยนะครับอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่ามักลูกนะครับจากไม่มีอะไรเลยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มีขึ้นมานะครับหลักฐานในเรื่องดังกล่าวนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอินวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินวะกีนอัลลอฮ์นั้นได้เป็นผู้สร้างทุกๆสิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ดูแลเป็นผู้คุ้มครองในทุกๆสิ่งนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอัลลอฮุคอลิกุกุมวะมาตะอ์มะลูนอัลลอฮ์สร้างพวกทั้งหลายและสิ่งทั้งหลายได้กระทำนะครับมีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่รายงานท่านฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยัสนะอุกุลลาซอนิอ์นวะซุนอะตะฮูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเนี่ยสร้างผู้ที่กระทำและก็การกระทำของเขาสร้างผู้ที่กระทำและก็การกระทำของเขานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูสร้างผู้ที่กระทำบ่าวและก็การกระทำของเขาด้วยนะครับฉะนั้นชาวอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่จึงยอมรับนะครับว่าการกระทำของบ่าวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตออาหรือว่าเป็นทั้งเป็นตออาเชื่อฟังแล้วการฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าเข้าอยู่ในการสร้างของอัลเลาะห์แล้วก็เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสร้างเขาก็คือสร้างบ่าวแล้วก็รู้ว่าบ่าวนั้นจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ได้มีการบันทึกในเราห์มะห์ฟูซอย่างที่บอกอัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ให้กอดะหรือการกำหนดของพระองค์นั้นได้ดำเนินไปในพวกเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตาลาได้กำหนดในเรื่องของตัวของผู้ที่กระทำหมายถึงว่าสร้างนะครับอัลคอลนี้ก็คือการสร้างผู้ที่กระทำและสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยนะครับและสิ่งที่เขาได้กระทำด้วยอันนี้คือ4ลำดับนะครับอย่างที่บอกไปในครั้งก่อนก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของอัลอินความรู้ของอัลลอฮ์อันที่สองคืออันแรกคือความรู้นะครับหรือว่าอัลอินหรือว่าความรู้ของอัลลอฮ์อันที่สองคืออัลกิตาบะคือการบันทึกอันที่สามคือมาชีอะห์พระประสงค์ของอัลลอฮ์และอันที่สี่คืออัลคอนคือการสร้างนะครับเราได้เคยบอกว่ามีสองกลุ่มนะครับมีสองกลุ่มที่หลงผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อจัดกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มญะบารียะห์กลุ่มญะบารียะห์เนี่ยมั้ยเป็นใครครับมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับกอดัรหรือการกําหนดตรงนี้เนี่ยกลุ่มญะบารียะห์เนี่ยคือกลุ่มที่เลยเถิดในเรื่องของการกําหนดในเรื่องของการกอดัรตรงนี้แหละจนกระทั่งนะครับบ่าวเนี่ยไม่มีความสามารถในเรื่องของการปฏิบัติแล้วครับพวกเขานั้นจะปฏิเสธการที่บ่าวนั้นจะกระทําปฏิเสธการกระทําเพราะว่าทุกๆสิ่งทั้งหมดแล้วอัลลอฮฺทรงสร้างอัลลอฮฺพอพระทัยอัลลอฮฺให้เกิดอย่างนี้บ่าวเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอามัลแล้วก็ไม่ต้องทำอัสบาบไม่ต้องอะไรที่จำเป็นสาเหตุในการที่จะทำเพราะว่ามันถูกกำหนดให้กับพวกเขาแล้วและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันพวกเขาก็อ้างว่าบ่าวนั้นถูกบังคับนะหรือถูกให้กระทำในอัฟอาหรือว่าการกระทำของเขานะครับซึ่งเขาไม่มีความสามารถในเรื่องการกระทำไม่มีเรียกว่าไม่มีความสามารถเรียกว่ากุดรอตรงนี้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาบอกว่าเหมือนกับขนของสัตว์ขนของนกที่มันถูกลมพัดนะครับถูกลมพัดมันขนนกนี่นะครับลมพัดมาตรงไหนพัดไปมันก็ไปทางนู้นพัดมานี่ก็ไปตามนั่นแหละตามที่ลมพัดไปตามที่ลมพัดไปในกรณีพวกเขาจึงไม่ทำอามันไม่ทำอะไรแล้วก็อ้างในเรื่องของกอดัรเมื่อพวกเขาได้ทำการงานที่ค้านกับบทบัญญัติ
ก็จะปลีกตัวนะครับรู้จะหนีจากการรับผิดชอบอันนี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คือกอดัรอันนี้คือกลุ่มญะมารียะที่อะไรครับที่เลยเถิดนะในเรื่องของการบอกว่าอันนี้อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทำละสาเหตุอะไรต่างๆก็ไม่ต้องทำเช่นอยากจะได้ริสกีนี่ก็ไม่ต้องไปแสวงหาอยากทำสงครามนี่ก็ไม่ต้องใส่เสื้อเกาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องทำอัสบาบไม่ต้องทำสาเหตุแล้วก็บอกว่าอันนี้แหละมันมนุษย์เนี่ยถูกกำหนดมาหมดแล้วจะไปทำทำไมอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอยู่อย่างนั้นแหละนะครับก็เหมือนกับขนนกที่ถูกลมพัดไปทางไหนก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ไปทางนั้นก็ได้ตามลมไปลมพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่คือการอ้างของพวกเขาและเช่นเดียวกันพอเวลาทำสิ่งที่ค้านกับบทบัญญัติก็จะบอกว่าไม่รับผิดชอบนะอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาอันนี้คือกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความผิดพลาดในเรื่องของกอดัรอย่างที่เราได้นำเสนอแล้วว่ากอดัรการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชาอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรบอกถึงรายละเอียดต่างๆแต่ญะบารียะห์นี่ก็ไปอีกด้านนึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มอัลกอดารียะห์อัลกุมกอดารียะห์นี่คือปฏิเสธในเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮ์เลยเขาเรียกว่านุฟาตุลกอดัรผู้ที่ปฏิเสธเรื่องการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาโดยที่พวกเขานั้นอ้างนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไม่รู้สิ่งต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้นและไม่รู้สิ่งต่างๆนอกจากว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหรือในอนาคตจะรู้ก็เมื่อสิ่งต่างนั้นเกิดขึ้นแล้วเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ใช้บ่าวของพระองค์และห้ามบ่าวของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังใครจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนและเมื่อเขาได้เชื่อฟังหรือว่าฝ่าฝืนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูก็จะรู้หลังจากนั้นแหละว่าใครจะได้รับความสุขใครจะได้รับการลงโทษได้รับความทุกข์นะครับแล้วก็มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่นะครับทำเป็นผู้กระทำสิ่งที่กระทำเนี่ยทำด้วยกับตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอีรอดะไม่ได้เป็นความต้องการหรือว่าอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาอันนี้อีกด้านหนึ่งเลยนะครับญะบารียะห์นี่บอกถึงกอดัรเนี่ยบอกเต็มๆเลยมันถูกกำหนดเลยไม่มีทางเลือกเหมือนขนสัตว์ที่ลมพัดมาทางไหนก็ไปทางนั้นอันนี้กลุ่มญะบารียะห์กลุ่มกอดารียะห์นี่อีกด้านหนึ่งเลยบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนั้นไม่ได้กำหนดบ่าวเนี่ยทำเองอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าบ่าวนั้นจะเชื่อฟังฝ่าฝืนนอกจากว่าบ่าวนั้นจะได้กระทำแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็มาอีกด้านหนึ่งเลยซึ่งผู้ที่คิดค้นนะครับคำพูดที่ไม่ถูกต้องอันนี้เนี่ยหรือว่าคำพูดนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายหรือในช่วงท้ายยุคของซอฮาบะและคนแรกที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ามะมัดอันจูฮานีนะครับแล้วก็เรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นอันกอดารียานอูลาเป็นกอดารียานอูลาเป็นกลุ่มแรกตรงนี้นะครับกลุ่มกอดารียาฉะนั้นพี่น้องหลายครับเราได้เห็นแล้วถึงกลุ่มของญะบารียาและกลุ่มกอดารียาที่มีความผิดพลาดในเรื่องของความเชื่อที่เป็นอะกีดะห์ในเรื่องของการศรัทธาในเรื่องของกอดัรการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นให้เรานั้นได้ศึกษาทำความเข้าใจที่ถึงมัซฮับหรือแนวทางของอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในเรื่องการกำหนดในเรื่องของกอดัรวัลกอดัรว่าเขามีความเชื่อและความเชื่อที่ถูกต้องเป็นอย่างไรจากชาวอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ได้นำหลักฐานที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะฮ์มายืนยันในแนวทางอันนี้นะครับเราจะได้มีความเชื่อที่ถูกต้องและก็จะได้ปฏิบัตินะครับมีความเชื่อตรงนี้ใช้ชีวิตอยู่บนกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อย่างสบายใจหรือมีความเรียกว่าสงบเพราะว่าเราได้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่กำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ตามนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะได้พูดถึงผลของการที่เราศรัทธาต่อกอดัรเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งนั้นก็คือจิตใจของเราสงบเพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้กำหนดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์กำหนดเมื่ออัลลอฮ์กำหนดก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์จิตใจของเราก็สงบนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็คงจะพูดในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกอดัรในครั้งต่อไปนะครับคงจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับท่านพี่น้องในกาลเวลาเพียงเท่านี้ครับวัสลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: ตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขพี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุสร้างปัญญาเพื่อสังคมช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังและได้บุญสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะและแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยอย่างมากหลายแก่ผู้ลุกโทษและศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องซูเราะห์ปอฮาอายะห์ที่82
3: อะฟะลายะตะฟัซซะรูนัลกุรอาน
4: พี่น้องมุสลิมทั้งหลายชีวิตในโลกดุนยานั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันยุคที่มันเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราที่จะทำให้ชีวิตและครอบครัวของเรานั้นหลงผิดและกระทำสิ่งที่ผิดต่อหลักศาสนาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยกย่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่เขาเหล่านั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นจะเป็นบุคคลที่มีระดับสูงกว่าบรรดาคนที่อีหม่านด้วยซ้ำฉะนั้นคนที่มีความยำเกรงคือคนที่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตต่อการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าเขานั้นจะทำอะไรก็ตามหากว่าเขาเหล่านั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นเขาก็จะเป็นคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหากว่าเรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยกับความยำเกรงแล้วหรือการที่เรานั้นละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายจากชีวิตประจำวันของเราเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความยำเกรงเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนะกะลันตะดาอะชัยอันอิตติกาอัลลอฮ์อัซซะวะจัลอิลลาอะตากัลลอฮุค็อยรอนมินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หะดีษบทนี้บอกว่าแท้จริงแล้วหากว่าท่านนั้นไม่ละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเว้นแต่อะไรครับด้วยกับความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์แล้วมีความยำเกรงที่เราทิ้งสิ่งนั้นเพื่อความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับท่านไม่มีสิ่งใดที่เราทิ้งไปอันเนื่องมาจากความยำเกรงที่เรามีต่ออัลเลาะห์ที่เราทิ้งเพราะว่าเรากลัวอัลเลาะห์ที่เราทิ้งก็เพราะว่าเรานั้นกลัวไฟนรกสิ่งเหล่านี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้บางคนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยกินของฮารอมทรัพย์สินที่เราได้มาฮารอมหากว่าวันหนึ่งเรารู้สึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อลิลลาฮิตาอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบรับและอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีกว่านี้จากชีวิตของเราที่เคยยุ่งอยู่กับของฮารอมอยู่กับธนาคารที่มีดอกเบี้ยอยู่กับธุรกรรมที่มีดอกเบี้ยและหากว่าวันหนึ่งเรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้เพื่ออัลเลาะห์แล้วพี่น้องครับเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์นั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและอัลเลาะห์จะมอบสิ่งที่ดีกว่านี้ให้กับเราอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นผู้
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และรอซูลทุกท่านครับเราได้เรียนรู้จากคําสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ได้มองดูรูปร่างของคนหนุ่มคนใดหรือร่างกายของคนใดแต่ว่าคือรูปร่างตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นผลบุญสำหรับเราอัลเลาะห์ก็ไม่ได้ให้ผลบุญจากการมีรูปร่างหน้าตาด้วยอัลเลาะห์สร้างมาด้วยความประสงค์ของพระองค์จริงแต่ว่าไม่ได้ให้ผลบุญเพราะขาวไม่ได้ให้ผลบุญเพราะเขาดำไม่ใช่ไม่ได้ให้ผลบุญเพราะเขาเป็นคนอาหรับหรือคนอาหยามไม่ใช่แบบนั้นแต่อัลเลาะห์จะมองดูหัวใจของเขาว่าเขามีเป้าหมายของการกระทำอามันเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่เขายึดถือว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่เป็นเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้มองในหัวใจของผู้คนเหล่านั้นนั่นคือการวัดคุณภาพของคนวัดความสำเร็จของคนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในการดูผู้คนหรือคบกับคนต่างๆเนี่ยบางคนเราคิดว่าไอ้คนนี้ละหมาดก็เป็นคนดีแล้วมองไปอีกมุมมองหนึ่งเขาเป็นคนที่ออกสกาดก็น่าจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์แล้วแต่มาตรฐานของการตรวจสอบคนหรือการวัดระดับของคนนั้นถ้าเราดูจากไซนาอุมัรนะครับนึกถึงไซนาอุมัรเนี่ยท่านเคยมีวิธีการที่จะตรวจสอบบุคคลหรือวัดระดับของคนว่าเป็นคนดีหรือเข้าขั้นหรือไม่เข้าขั้นที่เราพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยไซนาอุมัรได้ตรวจสอบบุคคลต่างๆด้วยวิธีคิดวิธีปฏิบัติแบบไหนครับ
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องครับในอัลกุรอานมีอยู่วรรคหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านนบีคือวะฮีอายะห์แรกก็คืออิกรอจงอ่านอธิบายมากกว่าก็คือว่าจงศึกษาจงค้นคว้าจงวิเคราะห์จงศึกษาอะไรบ้างศึกษาคนอยู่กับเป็ดไก่ก็ศึกษาเรื่องเป็ดเรื่องไก่อยู่กับนกก็ศึกษาเรื่องนกอยู่แผ่นดินก็ดูแลพี่น้องเราศึกษาได้หมดเลยแต่สิ่งที่เราจะต้องศึกษาก่อนคือศึกษาคนด้วยกันท่านไซนาอุมัรซึ่งเป็นคอลิฟะคนที่สองหลังจากท่านอบูบักไซนาอุมัรเป็นบุคคลที่ก่อนรับอิสลามเนี่ยเป็นคนที่เข้มมากเลยนะครับพี่น้องพอรับอิสลามแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ใจแข็งแล้วก็ร้องไห้ง่ายท่านได้วางมาตรการในการดูคนไว้เป็นที่ประทับใจสำหรับพวกเราในวันนี้อาจารย์ยัดนำเสนอในตอนแรกว่าการวัดคนเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบมันหนึ่งแต่หากคนนี้เจอไปนมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำเราก็พอจะมองได้ว่าเขาเป็นคนดีคนนี้มีการศึกษาดีอะไรดีก็มองน่าจะเป็นคนดีแล้วก็พูดจาดีอัคลากดีก็น่าจะเป็นคนดีแต่ยังมีอีกมุมมองหนึ่งไซนาอุมัรนำเสนอบอกว่าไซนาอุมัรถามบอกว่าอาตาที่ฟูฮาซัรรอจุลคุณรู้จักชายคนนี้ไหมอีกคนหนึ่งก็บอกว่านามฉันรู้จักเขาดีท่านก็ถามต่ออีกว่าฮัลอันตาจาระฮูคุณเนี่ยเป็นบ้านอยู่บ้านใกล้เขาใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านกับเขาไหมบอกว่าลาไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านเขาท่านก็ถามต่ออีกฮันซอฮิบตาฮูฟิสซาฟัตเคยเดินทางไปไหนมาไหนกับเขาบ้างไหมใช้เวลาวันสองวันสามวันจะได้รู้นิสัยเดิมๆเขาบ้างไหมเรื่องการเดินทางไซนาอุมัรทำไมต้องถามพี่น้องนึกนะมุสลิมนั้นไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวนะไม่เหมือนพวกเราคนไทยเนี่ยคนไทยเราเนี่ยตามปู่ย่าตายาย
6: ไม่ไปไหน
7: ไม่ไปไหนแต่อยู่ในคลองอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละพี่น้อง วนๆอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนมาไหนแต่ไซนาอุมัรถามว่าคุณน่ะเคยไปไหนมาไหนเดินทางไปมากับเขาบ้างไหมบอกว่าละไม่ได้เดินท่านก็ถามต่อไปอีกว่าฮัลลามัลตาฮูบิดดินาร์วัดดารอฮิมเคยค้าขายกับเขาไหมล่ะเคยยืมเงินเคยยืมทองกันเป็นยังไงใช้จ่ายอะไรตรงต่อเวลาไหมพี่น้องบอกว่าไม่เคยไซนาอุมัรบอกว่าไม่เคยท่านก็เลยพูดดังๆบอกว่าละอัลละกะรออัยตะฮูกออิมันกออิมันยุซอลลีฟิลมัสยิดยัดฟังรอซะฮูตาระตันคุณน่ะเห็นเขาที่โซราใช่ไหมล่ะกลมๆเงยๆที่มัสยิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณยังไม่รู้จักเขาหรอกพี่น้องครับการที่ท่านพี่น้องจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาแต่งงานกับลูกสาวของท่านพี่น้องเนี่ยอิสลามได้วางอะไรนะวางมาตรการหลักเกณฑ์ในการวัดคนดูแลคนพี่น้องพี่น้องครับทำไมเราต้องเลือกคนที่มีอัคลากดีพี่น้องคนที่มีอัคลากดีในพี่น้องถึงจนก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะนบีบอกว่าคนนี่ถ้ามีอยู่3รายการนะ1มีนะมีได้มีอามานะตรงไปตรงมาอัสซิดกูซื่อสัตย
6: ์
7: แล้วก็อะไรนะเขาว่าจริงจังนะครับอย่าขี้เกียจนะ3รายการนี้นะครับถ้าดุนยาที่เขาไม่มีเลยนะเขาไม่ใช่เป็นคนขาดทุนถ้าเขามีสิ่ง 2-3 ประการนี้ไม่ช้าจะดุนยาที่คนอื่นเขามีอยู่นะครับคนนี้ก็มีด้วยถ้าเขามีสิ่ง3ประการนะหนึ่งนะมีอามานะดีมีความจริงใจดีมีความขยันนะ3รายการนี้วันนี้เขาไม่มีบ้านวันนี้เขาไม่มีที่ดินวันนี้เขาไม่มีรถแต่ถ้าเขามีสิ่ง3ประการนี้วันหลังไม่ช้าอะไรครับพี่น้องจะไปทำงานอะไรก็ตามจะสร้างงานอะไรก็ตามเดี๋ยวความสำเร็จมันก็จะตามมานี่นบีก็สอนเป็นอย่างนี้นะครับ
6: ครับผมประทับใจที่ไซนอมัตถามคำถามว่าท่านเคยร่วมเดินทางกับเขาไหมคนที่เราคบค้าสมาคมที่จะเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าคนนี้ดีคนเราเวลาเริ่มเดินทางเริ่มเดินทางไปด้วยกันเนี่ยอาจารย์มุสตาฟาครับว่าเวลาเราเดินทางมันมีข้อจำกัดของการเดินทางอาหารการกินแล้วก็เอาไปน้อยนะครับเสื้อผ้าก็เอาไปน้อยปัจจัยพื้นฐานอะไรต่างๆที่เราพาไปเช่นไปฮัทหรือไปเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้เราไปน้อยทั้งหมดแต่ว่าเราเคยได้หยิบยื่นสิ่งต่างๆช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยวันที่เพื่อนขาดแคลนเราเคยสนใจที่จะดูแลไหมนะครับถ้าคนเหล่านั้นมีน้ำใจที่จะเอื้อต่อคนอื่นเนี่ยแสดงว่ามีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเนี่ยคนที่มีน้ำใจเนี่ยเราคบได้เป็นคนดีแต่ว่าถ้าเดินทางไปด้วยกันแล้วก็เก็บหอมรอมริบของตัวไว้สมุดจะกินแล้วก็แอบกินอะไรไม่ได้เผื่อคนอื่นไม่ได้มีน้ำใจต่อคนอื่นถ้าเราจะเดินทางในความเป็นเพื่อนต่อไปในโลกดุนยานี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกื้อหนุนกันได้และเรื่องยืมเงินยืมทองเนี่ยคนเราไม่มีโอกาสที่จะขาดแคลน
7: ครับ
6: เคยอ่านดิสบทหนึ่งเขาบอกว่าถ้าให้ยืมถึง2ครั้งเนี่ยเท่ากับสอดกรหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขของการเขายืมว่าเราต้องทำสัญญาต่อการยืมเนี่ยแล้วเขาคนนั้นปฏิบัติอามานะต่อการหยิบยืมหรือไม่ส่งคืนหรือไม่ตามกำหนดเวลาหรือไม่มันก็วัดสัญญาของคนได้ไงนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราวัดเรื่องเงินเรื่องทองได้เราวัดเรื่องของความยากลำบากที่จะต้องจากบ้านจากเรือนไปได้ก็เป็นคนที่มีนิสัยที่เราสามารถที่จะคบค้ากันได้ทีนี้มาถึงตอนนี้อาจารย์มุสตาฟาครับเราอาจจะพูดเลยมานิดนึงแต่ว่าทำให้เรานึกได้นะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาแต่งงานเนี่ยมันหวังหลายอย่างเวลาแต่งงานนะบางคนก็หวังว่าเขาสวยดีหวังว่าตระกูลดีหวังว่าเขามีชื่อเสียงดีนะนะครับมันก็หวังกันหวังแบบนี้เป็นหวังแบบผิวเผินหรือเป็นความหวังที่นบีสอนให้เราหวังแบบนี้คิดแบบนี้เวลาเราคิดที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตั้งความหวังกับเขาไว้กับใครหรือไว้กับภาพภายนอกที่เราเห็นครับอาจารย์ครับนบีสอนยังไงครับ
7: พี่น้องครับนบีสอนดีนะท่านอนัสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านได้สอนบอกว่านี่เตือนผู้ชายนะครับว่าถ้านึกจะไปขอผู้หญิงแต่งงานโดยเนียดนะครับความจริงเนียดต้องเนียดอย่างนี้นะครับอย่างอีมานันวัติซาบัน เนียดเพื่อที่จะประคองตัวของเรานั้นให้กล้าชิดกับอัลลอฮ์ให้อีมานเพิ่มพูนหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าหวังอย่างนี้นะครับโดยเอามาตรการการถือศีลอดมาเป็นแบบเอาการนมาดกิยามุลเลมาเป็นแบบเอานมาดตะไอนันนมาดเอยนมาดอะไรตะรอวีบมาเป็นแบบแต่งงานก็เหมือนกันนะครับให้หายใจสงบให้มีความรักให้มีความสงสารมีการช่วยเหลือซึ่งกันและการสร้างความสามัคคีท่านเนียดแบบนี้นะครับเนียดดีท่านที่บางคนเนียดไม่เป็นท่านก็แนะนำแล้วก็นบีสอนว่ามันตะเจ้าว่าจะอิมรออาตันใครจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยมีเนียดว่าเอาจะเอาเกียรติยศของนางเพราะนางเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าเนียดอย่างนี้พี่น้องครับนบีแนะนำบอกให้รู้ว่าคุณจะไม่ได้รับเกียรติจากนางคุณจะได้ซิลลันความตกต่ำพี่น้องครับเห็นหรือยังว่าเรื่องเนียดนี่สำคัญนะครับอินนามัลอามาลุบินียะถ้าจริงนะครับคุณจะได้รางวัลตามที่คุณเนียดแต่นบีบอกว่าอย่าเนียดที่แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะนางเป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอย่าไปแต่งอย่าไปเนียดตรงนั้นเนียดอะไรละมาอีมานันวะติซาบันอิตัสกูนูอิไลฮาวะจะอาลากุมไบนาตันถ้าเนียดแบบนี้ดีถ้าเนียดจะไปเอาไปเกาะนางก็ได้นะไปเป็นชาวเกาะเขาตลอดนะเกาะนู่นเกาะนี้เกาะทำไมน้องครับถ้าเกาะเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ตกต่ำนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มจากความพร้อมที่เรามีนฟักก้อแล้วเนี่ย
7: ครับ
6: แล้วก็ไม่ควรคิดที่จะไปเกาะนะครับแล้วในประการที่สองก็คือว่าพ่อตระกูลเนี่ยแล้วก็ตกต่ำแต่ว่าถ้าเป็นการเนียดแบบศาสนาที่อัลลอฮ์จะให้บารอกัตเนี่ยต้องเนียดแบบนี้ก็คือว่าเพื่อจะลดสายตาคืออัลลอฮ์พูดนบีพูดว่าลดสายตาคือลดระบบของร่างกายทั้งหมดแหละที่จะไม่ให้เกี่ยวข้องกับการซีนาเนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บารอกัตแล้วในประการต่อไปก็คือว่าเพื่อปกป้องการละเมิดทางเพศที่เป็นซีนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้บารอกัตนะครับแล้วก็ในประการสุดท้ายก็คือว่าเพื่อที่จะติดต่อกับเครือญาติเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้บารอกัตเพราะนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แต่งงานไปแล้วอย่าคิดว่าจะอยู่กันโดยลำพังและไม่เกี่ยวข้องกับใครเราจะต้องเกี่ยวข้องกับวงญาติในวิธีปฏิบัติของพวกเราสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงพาพวกเราไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแต่ว่าภาษาที่ใช้มันไม่เหมาะพาไปไหว้นะครับเราใช้ภาษาทางฝั่งกันนู้นไปจริงๆนะเราไปเยี่ยมเยียนไปเสียร้อแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักความเป็นเครือญาติความเป็นพี่น้องทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปจากมันเกือบจะหมดไปจากสังคมของเราไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ไม่รู้จักกันไม่มีความมักคุ้นกันรอหมัดมันก็ไม่เกิดแล้วก็บารอกัตที่อัลลอฮ์ให้มันก็ไม่ถูกเติมเต็มจากบารอกัตของอัลลอฮ์ถ้าทำแบบที่ผมว่านะครับที่นบีบอกเนี่ยปกป้องตัวเองจากเรื่องของซินานะครับรักษาฟารัดของตัวเองไม่ละเมิดทางเพศแล้วก็ติดต่อวงญาติเครือญาติบารอกัลลอฮุละฮูฟีฮาวะบารอกัลละฮาฟีอัลลอฮ์จะทานบารอกัตให้กับผู้หญิงเจ้าสาวแล้วก็ประทานบารอกัตให้กับผู้ชายบารอกัตก็คือความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวเราต้องหวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนหวังจากอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ผลพวงที่ได้รับตามมาเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะจัดให้กับเราเองเพราะนั้นต้องมั่นใจกับอัลลอฮ์นะครับเราตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกสำหรับชีวิตและเราก็ไม่หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มันมีอีกกรณีหนึ่งครับที่น่าจะคิดมากทีเดียวก็คือว่าผู้หญิงบางคนหรือประชาชนบางคนนะชอบที่จะเลือกคือเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกสามีผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกภรรยาแต่ว่าเกณฑ์ของการเลือกเนี่ยนบีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ยังไงครับอาจารย์ครับว่าเลือกยังไงถ้าเขามีความพร้อมขนาดนั้นแล้วเราไม่เลือกที่จะแต่งงานหรือเลือกแล้วมันจะเป็นยังไงครับที่นบีให้คำตอบไปครับ
7: พี่น้องครับนบีของเรานี่นะครับเป็นคนทันสมัยและคำสอนของนบีนี่นะครับมันอมตะเนี่ยจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกเลยพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในฐานะไหนอยู่เมืองใดประเทศใดก็ตามพี่น้องเดินตามที่ท่านนบีแนะนำสบายใจนบีสอนอย่างนี้นะครับบอกว่าอิซาจาอากุมมันตัรฎอนะดีนะฮูวะคุลกอฮูฟะซาวิจูบูถ้ามีคนผู้ชายนี่นะครับมาถึงเจ้าบ่าวนี่นะหรือผู้ชายที่มาสู่ขอลูกสาวของท่าน และผู้ชายคนนี้น่ะเขามีของดีๆอยู่สองข้อก็คือดีนะฮูศาสนาดีถือเข้าใจอิสลามพี่น้องเข้าใจอิสลามนะพี่น้องปฏิบัติศาสนาดีเช่นรู้จักกฎอะไรฮารอมฮาลาลอะไรมักรูนะครับแล้วก็ข้อที่สองวะคุลูกะฮูแล้วก็มารยาทดีพี่น้องครับทำไมต้องพูดเรื่องศาสนากับมารยาททำไมไม่พูดเรื่องเงินดีไม่พูดอัลลอฮ์ไม่พูดนบีไม่พูดเรื่องฐานะการเงินดีไม่พูดพูดอะไรนะพูดเรื่องศาสนาดีกับมารยาทดีคำว่ามารยาทดีนี่นะครับพี่น้องอีกหะดีษหนึ่งอธิบายว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่มีน้ำหนักตาช่างของเขาตาชูของเขาจนมีน้ำหนักมากเนี่ยนมาศก็มีน้ำหนักถ้าเอาไปช่างสะกาดก็มีน้ำหนักถ้าเอาไปช่างแต่ว่าน้ำหนักมากที่สุดก็คืออัคลากถ้ามารยาทของเขาดีนะครับเอาไปช่างปั๊บเนี่ยโอ้โหน้ำหนักจะขึ้นปุดๆขึ้นคล่องเลย
6: มารยาทดีที่นบีพูดถึงเช่นอะไรบ้างอาจารย์พูดดี
7: คนที่มีมารยาทดีก็คือเนี่ยพูดจาดีนิสัยดีพูดจาไม่ด่
6: า
7: แล้วก็เดินเหินก็ดีไม่ตะกับบทไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองอะไรผิดก็ยอมรับผิดของถูกก็ให้กำลังใจได้ยินเสียงอาจารย์เดินไปมัสยิดพี่น้องมันเกี่ยวกับเรื่องมารยาททั้งหมดเลยไม่ตบตีภรรยานะครับไม่ด่าภรรยาไม่เตะภรรยาแต่ว่าเป็นห่วงภรรยาขอดุอาให้ภรรยาพาภรรยาไปมัสยิดพาภรรยาคือดูแลลูกเอาแต่ใส่ลูกแล้วก็ดูแลศาสนาด้วยนะครับทีนี้ผลเป็นไงรู้ไหมจงมอบยกลูกสาวก็แต่งงานไปเถอะอิลลาตัฟอาลูแต่หากไม่ทำอย่างนั้นไปเลือกผู้ชายอะไรก็ตามโอ้นี่คนนี้อยู่คนละพรรคกับเราเนี่ยมันคนละพรรคไม่เอาเรามันพรรคนี้แต่เจ้าบ่าวมันพรรคนู้นพี่น้องครับแต่ว่าอัคลากดีไม่ดีศาสนาดีแต่ว่ามันคนละพรรคมันคนละพวกตระกูลฟิตนะห์ก็จะเกิดความวุ่นวายบนหน้าแผ่นดินครอบครัวเรามีปัญหาครอบครัวอื่นก็มีปัญหาด้วยนะพี่น้องฉะนั้นอย่าคิดว่าครอบครัวเล็กครอบครัวเล็กนะครับเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นอัลลอฮ์บันทึกทั้งหมดนะพี่น้องนะและมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับสังคมบ้านอื่นด้วยนะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับศาสนากับมารยาทเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในอิสลามนะครับ
6: ครับมันมีข้อปฏิบัติที่มันไปย่อยที่ทำให้ชายหนุ่มหญิงสาวของมุสลิมแต่งงานกันไม่ได้ในอดีตเราเคยได้รับรู้ว่าบ้านหนึ่งก็ยึดถือซุนนะห์นะครับละหมาดก็ไม่มีอุซัลลี
7: ครับ
6: อีกฝ่ายหนึ่งก็ละหมาดแล้วก็มีอุซัลลีจริงๆแล้วอุซัลลีนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนตักบีรก็ไม่มานับอะไรกันหรอกเพราะละหมาดเริ่มต้นจากการตักบีรแล้วก็สิ้นสุดด้วยการให้สลามแต่ท้ายสุดก็หนุ่มสาวที่มันมีอิสลามตรงนี้ต้องการจะนิกากันผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมให้เพราะอุซัลลีเป็นตัวกั้นในสุดแล้วก็คนต่างศาสนิกที่เป็นคนฝั่งนู้นก็มาเอาไปซะเราก็เสียทั้งสองฝ่ายนะสตรีมุสลิมะห์เราก็ไปอยู่คนฝั่งนู้นซึ่งไม่รู้ว่าเราก็ไม่มั่นใจได้ว่าเขาจะมีอิสลามขนาดไหนเพียงใดก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่มีอิสลามมาสู่ขอมีอิสลามมีมารยาทอิสลามแล้วเนี่ยแต่งงานไปเถอะครับนะครับแม้จะจนหน่อยก็แต่งไปเพราะท้ายสุดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้การค้ำประกันชีวิตของพวกเราเราเดินเมืองตามกับอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเราจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนครับอินชาอัลเลาะห์ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
0: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์ตะวักกัล และเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไม่ทำให้เราและท่านผิดหวังอามีนยารอบบันอาลามีนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสานสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะช่องเดียวฟังได้ทั้งวัน

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ผู้ที่ติดตามรับชมรายการทุกคนดุอาของศรัทธาชนในวันนี้วันนี้เป็นดุอาที่ขอให้เรานั้นนะครับให้อัลลอฮ์นั้นผูกหัวใจของเรานั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้อัลลอฮ์นั้นประทานความดีงามให้กับสังคมมุสลิมนะครับแล้วก็นำทางเรานั้นไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงดุอาบทนี้เป็นฮะดีษรายงานโดยท่านฮาเกมนะครับดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาแปลว่าโอ้อัลลอฮ์อัลลิฟไบนากุลูบินาโปรดผูกหัวใจของเรานั้นให้อยู่ด้วยกันนะครับหัวใจของพวกเราทุกคนนี้ให้อยู่ด้วยกันวอัสเลียดาตาไบดีนาแปลว่าและโปรดปรับปรุงนะครับสภาพของพวกเราวะดีนาซุบุลัสสลามและโปรดแนวโปรดวะดีนานะครับให้ทางนำกับเราซุบุลัสสลามไปสู่แนวทางที่ถูกต้องนี่คือความหมายของดุอาบทนี้เป็นหะดีษรายงานโดยท่านฮาเกมอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์อัลลิฟโปรดผูกหัวผูกนะครับอัลลิฟแปลว่าเคยว่าผูกให้มันอยู่ด้วยกันใบหน้ากูลูบีนาอัลลอฮุมมาอัลลิฟใบหน้ากูลูบีนาโออัลลอฮ์โปรดผูกหัวใจของพวกเรานั้นให้อยู่ด้วยกันวะอัสเลียดาตาใบนีนาและโปรดปรับปรุงนะครับโปรดทำให้สภาพของพวกเรานั้นดีขึ้นวะดีนาซุบุลัสสลามและโปรดแนะนำนำทางเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงนี่คือสิ่งที่เราขอกับดุอาบทนี้นะครับดุอาบทนี้จะเรียกได้ว่าเป็นดุอาที่ขอให้กับสังคมมุสลิมก็ได้เพราะเนื้อหาในดุอาบทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมมุสลิมกำลังขาดดุอาบทนี้ขอต่อรองว่าอัลลิฟไบนากุลูบินาโปรดผูกหัวใจของเราให้อยู่ด้วยกันถามว่าสภาพของมุสลิมในปัจจุบันมีปัญหาการแตกแยกไม่ว่าจะเป็นระดับในประเทศนะครับคนซอยบ้านเดียวกันก็ไม่ถูกกันในระดับประเทศก็ออกอีดวันเดียวกันไม่ได้นะครับในระดับโลกประเทศมุสลิมก็ยังมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่ถ้าพี่น้องกลับไปดูประวัติศาสตร์ว่าสาเหตุการล่มสลายของมุสลิมเนี่ยเกิดขึ้นจากการแตกความสามัคคีในสมัยก่อนมุสลิมนะครับมีอำนาจในสเปนเรียกว่าแคว้นอันดาลูเซียในยุคก่อนที่พวกยุโรปเนี่ยจะไล่มุสลิมออกจากสเปนมุสลิมเนี่ยอยู่ในสเปนหลายร้อยปีนะครับ600-700ปีสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินสเปนอันดาลูเซียมากมายแล้วก็จากนั้นพวกยุโรปเนี่ยก็ทำการไล่มุสลิมออกมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมุสลิมเกิดความแตกแยกในอันดาลูเซียจะมีแคว้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวัดก็ได้แคว้นนู้นแคว้นนี่ทุกแคว้นเนี่ยไม่สามารถคีกันแล้วก็ต่างคนต่างตั้งตัวเองเป็นคอลิฟะจริงๆคอลิฟะนะจากมุสลิมเนี่ยสมควรจะมีแค่คนเดียวผู้ซึ่งสามารถเป็นผู้นำนะครับรักษาเอกภาพของอาณาจักรมุสลิมในสมัยก่อนคอลิฟะจะมีคนเดียวแต่ในยุคหลังๆเนี่ยมีแคว้นนู้นแคว้นนี้แตกกันไปมากมายอำนาจก็อ่อนลงเพราะว่าผู้ปกครองมีหลายคนไม่สามารถคีกันผู้ปกครองอันนู้นก็กลัวว่าผู้ปกครองตัวนี้จะมายึดอำนาจก็จะมีการท่ากันแต่ในอันดาลูเซียเนี่ยทุกจังหวัดทุกแคว้นนะครับ10 กว่าแคว้น20 กว่าแคว้นทุกแคว้นการต่างมีคอลิฟ้าหมดเลยฉันก็จะเป็นใหญ่นั่นก็เป็นใหญ่สุดท้ายก็ถูกพ้นยุโรปไล่มาแล้วก็สุดท้ายมุสลิมเนี่ยจากเจ้าของแผ่นดินนะครับอยู่กันมา600ปีเนี่ยนานนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็ตั้งแต่กรุงสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์อยู่กันแบบนั้นเลยนะครับเผื่ออาจจะนานกว่านั้นด้วยแล้วก็ถูกไล่ลงมาสุดท้ายสเปนทุกวันนี้ก็มาแช่ประเทศมุสลิมทั้งที่มุสลิมนั้นอาศัยมาก่อนแล้วก็สร้างความเจริญทางด้านวิทยาการมากมายครับจะเป็นแพทย์เป็นเคมีเป็นฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมุสลิมสร้างไว้สุดท้ายถูกไล่ลงมาสาเหตุหนึ่งก็คือหัวใจเนี่ยไม่ใช่ผูกพันกันนะครับฉะนั้นต้องขอดุอาบทนี้จำเป็นต้องขอเลยเพื่อให้สังคมมุสลิมนั้นมีสภาพที่รวมกันเป็นปึกแผ่นนะครับเหมือนท่านนบีบอกว่าเหมือนกับกำแพงที่มันยึดซึ่งกันและกันวันนี้อิฐก้อนเดียวไม่มีความแข็งแกร่งนะครับไม่มีค่าแต่ถ้าว่าอิฐก้อนนั้นเนี่ยนะครับมาต่อกับอิฐก้อนอื่นๆแล้วก็รวมกันเป็นกำแพงมันจะมีความแข็งแกร่งมีประโยชน์เกิดขึ้นเพราะมันต่างยึดซึ่งกันและกัน ถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่มีความแข็งแกร่งนะครับทำอะไรไม่ได้แต่วันนี้ถ้ามาเชื่อมกันมาโยงกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งนี่คือสภาพที่ท่านนบีบอกไว้แล้วก็หวังว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะมีสภาพเหมือนกับก้อนอิฐในกำแพงที่มันยึดซึ่งกันและกันประการหนึ่งนะครับกลับมาดูปัญหาในปัจจุบันว่าในมุสลิมเนี่ยองค์กรที่เป็นมุสลิมก็จะมีความแตกแยกอยู่ว่าจะเป็นสันนิบาตอาหรับนะครับยามีอาอาระบียะรวมกันประเทศที่เป็นมุสลิมแต่สุดท้ายนะครับหลายๆครั้งที่มีความแตกแยกกันในด้านความคิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะแสดงบทบาทในระดับโลกได้มุสลิมที่เป็นอาหรับเนี่ยเขาสามารถจะไม่ลงรอยกันจนกระทั่งเขาบอกว่าพวกอาหรับเนี่ยอิตตะฟักนาอัลลานัตตะฟิกเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะไม่เห็นพ้องกันเป็นสโลแกนนะครับเขาแซวกันมาว่าอิตตะฟักนาอัลลานัตตะฟิกก็คือเรามีความเห็นอย่างเดียวกันแหละว่าเราจะไม่เห็นเหมือนกันก็คือแต่แยกกันตลอดตรงนี้ก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าความอ่อนแอเกิดขึ้นในโลกมุสลิมกลับไปดูนะครับพวกศัตรูของอิสลามเนี่ยเข้าใจดีว่าตราบใดที่มุสลิมเนี่ยยังรวมกันเป็นปึกแผ่นยังมีผู้นำคนเดียวกันก็จะมีความเข้มแข็งฉะนั้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยหลังจากอาณาจักรออตโตมันนะครับอยู่ในฝ่ายที่แพ้สงครามพวกยุโรปเวลาเข้ามามีอำนาจในประเทศมุสลิมเนี่ยอันดับแรกที่เขาทำก็คือถอดถอนตำแหน่งคอลิฟะไม่ให้มีคอลิฟะเพราะถ้ามีผู้นำแล้วมุสลิมจะรวมตัวกันได้ฉะนั้นต้องถอดถอนตำแหน่งคอลิฟะไม่ให้มีคอลิฟะนะครับหลังจากนั้นก็ทำการแบ่งย่อยซอยประเทศมุสลิมเนี่ยเป็นอิรักด้วยนะครับเป็นจอร์แดนเป็นคูเวตเป็นซีเรียเป็นเลบานอนสมัยก่อนไม่มีนะครับเป็นแคว้นมุสลิมทั้งหมดเลยแล้วก็รวมกันเป็นปึกแผ่นแต่ว่าถ้ารวมกันแบบนั้นพวกยุโรปเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไปจะสามารถฟื้นตัวได้ก็เลยแบ่งแยกเป็นประเทศต่างๆเขาเรียกว่า divide and rule ก็คือแบ่งแยกแล้วก็ปกครองง่ายกว่าพอแบ่งแยกแล้วเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องไปดูแผนที่ในทวีปแอฟริกาเนี่ยจะตัดเป็นเส้นตรงก็คือแตกตัดแบ่งแบบนี้เนี่ยตัดแบ่งแบบพวกที่ล่าอาณานิคมมาตัดแบ่งกันก็คือว่าตัดไปแล้วเป็นเส้นตรงไม่ได้ไปดูเลยครับไอ้แผนที่รอยต่อระหว่างประเทศที่มันตัดไปเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นธรรมนะครับคนที่อยู่ในชุมชนนี้ถูกแยกเป็น2ประเทศผ่าไปเส้นตรงไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงของชีวิตสิ่งมีชีวิตของวัฒนธรรมที่อยู่ในดินแดนนั้นนี่คือระบบที่ตะวันตกเข้ามาปกครองแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างนะครับค่านิยมปัจจุบันนี้อาหรับก็มีค่านิยมที่เป็นประเทศฉันประเทศเธอนะครับแข่งบอลกันก็บางทีก็ต่อยกันเลยนะครับถ้าบอลประเทศฉันบอลประเทศเธอทั้งๆที่เป็นเกามียะเดียวกันเป็นกลุ่มชนอาหรับเหมือนกันนี่คือสิ่งที่พวกยุโรปเขาปลูกฝังไว้ว่าฉันกับเธอไม่ใช่พวกเดียวกันทั้งๆที่มีเชื้อสายเดียวกันภาษาเดียวกันศาสนาเดียวกันแต่วันนี้เรามีชื่อประเทศคนละประเทศกันฉะนั้นไม่ถูกกันแล้วก็หลายๆครั้งนะครับนโยบายในประเทศอาหรับถ้าสังเกตดูตามข่าวดีๆก็จะไม่ลงรอยกันมีการขัดผลประโยชน์แล้วก็มีอำนาจทางการเมืองฝังอยู่นะครับเบื้องหลังฉะนั้นดูอาบทนี้ขอให้กับสังคมมุสลิมครับอัลลิฟบัยนะกุลูบินาขอให้หัวใจของเรานั้นทุกดวงนั้นผูกพันสัมพันธ์กันสามัคคีกันนอกจากนี้ครับดูอาบทนี้ยังขอต่อว่าอัสเตดาตาบานีนาโปรดทำให้สภาพของเรานั้นดีขึ้นวะดีนาซุบุลัสสลามและนำเรานั้นไปสู่ซุบุลัสสลามนะครับคำว่าซุบุลัสสลามเนี่ยความหมายก็คือนะครับความหมายซุบุลสลามเนี่ยเป็นชื่อหนังสือเลยนะครับชื่อหนังสือเลยแต่จริงๆคำว่าซุบุลสลามเนี่ยคำว่าสลามก็ถือเป็นพระนามหนึ่งของอัลเลาะห์เหมือนกันเพราะว่าในซูเราะตุนฮัชัดนะครับอายะห์ที่23เนี่ยอัลเลาะห์ได้ตรัสบอกพระนามตัวเองว่าอันมะลิกุลกุดดูสุสลามอันมุมินูอันมุไฮมินนะครับอัสสลามก็คือชื่ออัลลอฮ์เหมือนกันฉะนั้นซุบุลสลามหมายความว่าแนวทางที่นำไปสู่อัลลอฮ์จะแปลแบบนี้ก็ได้หรือว่าในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่16นะครับอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่ายะฮดีบิฮิลลาฮูมันิตตะบันริดวานะฮูซุบุลสลามอัลลอฮ์จะให้ทางนำแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามนะครับได้รับความพึงพอใจจากพระองค์แนวทางนี้แหละคือซุบุลสลามแนวทางที่นำไปสู่ความพึงพอใจจากพระองค์ฉะนั้นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับความหมายตรงนี้ให้เรานั้นให้อัลลอฮ์นำทางเราไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงแล้วก็เป็นแนวทางที่พระองค์นั้นพึงพอพระทัยดูอัลบทนี้ก่อนจะจากกันไปทวนอีกครั้งนะครับขอให้มุสลิมเรานั้นสังคมมุสลิมมีความสามัคคีกันให้สภาพเราดีขึ้นแล้วก็นำทางพวกเราทั้งหมดนั้นไปสู่แนวทางที่อัลลอฮ์พึงพอพระทัยดูอัลบทนี้มีว่า อัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อัลลิฟไบนากูลูบินาโปรดผูกพันของหัวใจของพวกเรานั้นให้อยู่ด้วยกันวัสเลียดาตาไบนีนาและโปรดทำให้สภาพของพวกเรานั้นดีขึ้นนะครับวะดีนาซุบุลัสสลามและโปรดนำทางเรานั้นไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: 20ปีเสียงอิสลามเคียงข้างชุมชนมั่นคงในหลักศรัทธาที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ดูอาป้องกันจากบททดสอบเมื่อเราเห็นผู้อื่นนั้นประสบกับบททดสอบซึ่งมีสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะฟานีมิมมับตะลากะบิฮ์วะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันคอลักตัฟซีลาในความหมายท่านนบีบอกว่าการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ที่ให้ฉันนั้นมีสุขภาพดีพ้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านและให้ความโปรดปรานแก่ฉันอย่างมากมายกว่าผู้อื่นหลายคนที่พระองค์ทรงสร้างที่มาของดุอาบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดพบเห็นคนอื่นถูกทดสอบให้เขานั้นอ่านดุอาบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมับตะลากะบิวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันคอลักตัฟดีลาหากผู้ใดก็ตามที่เขาอ่านดุอาบทนี้แน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะไม่ให้เขานั้นประสบกับบททดสอบดังที่คนอื่นนั้นประสบอยู่ฉะนั้นเมื่อเราเห็นผู้ใดถูกบททดสอบในเรื่องอุบัติเหตุเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องโรคร้ายต่างๆหรือโรคระบาดส่งเสริมที่จะให้เรานั้นอ่านดุอาบทนี้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะคุ้มครองเราไม่ให้ประสบกับสิ่งที่เขานั้นประสบ
6: ซูเราะตุลกะลัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته บรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามาพูดกันในเรื่องของศาสนาทุกๆครั้งนั้นขอให้เราได้ทำใจอยู่อย่างก็คือว่าเราจะพูดเรื่องของเราการพูดเรื่องของอิสลามนี่คือการพูดเรื่องราวของเราเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของอิสลามอย่างแท้จริงเพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มต้นพูดเรื่องศาสนาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามต้องมาพูดจากตัวของเราไปก่อนเพราะว่าในสังคมของเราทุกวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นกรรมการอิสลามกรุงเทพดูแลมัสยิด175มัสยิดปรากฏว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของศาสนาทีไรเนี่ยนะครับบางคนก็บอกตรงนู้นไม่ถูกตรงนู้นอ่อนตรงนี้ไม่แข็งตรงนั้นเข้าไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้ละหมาดตามไม่ได้หาที่ถูกไม่ได้เลยหาไปหามาอายุ80แล้วยังหาสุเราเข้าไม่ได้ถามว่าทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันหาถูกไม่ได้เลยเหรอนี่คือสังคมของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ในเมื่อว่าพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือหลักการที่เราจะต้องเข้าไปสู่เราไม่ใช่ปรับหลักการศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเรานี่คือประเด็นที่สองที่เราต้องตั้งมั่นว่าในเมื่ออัลอิสลามได้บอกอย่างนี้ที่มีตัวบทมาอย่างนี้เราจะต้องมาพิจารณาจากตัวของเราว่าเราจะปรับตัวของเราที่เข้าให้สู่หลักการอิสลามอย่างไรไม่ใช่ตั้งมั่นมาตั้งแต่บ้านเลยว่าวันนี้จะมาฟังเรื่องศาสนาแล้วก็ถ้าพูดถูกตรงกับที่เราทำเราเอาถ้าไม่ตรงเราไม่เอาอันนี้จะเอาตัวเราไปที่ตั้งไม่ได้เราจะต้องเอาหลักการนี้เป็นที่ตั้งเริ่มต้นมาตั้งแต่บ้านเลยว่าวันนี้ถ้าหลักการอิสลามเขาว่าอย่างไรฉันพร้อมที่จะปรับตัวของฉันเนี่ยให้เข้ากับหลักการของอิสลามให้ได้ไม่วันใดวันหนึ่งวันนี้เองยังไม่ครบวันหน้าจะต้องครบเราจะต้องมีตั้งมั่นอย่างนั้นนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากกับทั้งหลายว่าให้พวกเราได้ทำใจในเรื่องการฟังศาสนาไม่ว่าจากผมจากใครก็ได้ไม่ใช่เฉพาะจากคนนั้นคนนี้อย่างเดียวนะครับฉะนั้นในวันนี้ประเด็นอะไรอะไรก็ต้องซุนนะห์หรือตรงนี้แหละสำคัญนะครับตอนนี้ถามว่าซุนนะห์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็แบบอย่างของใครผมนำเกินนิดเดียวเดี๋ยวอาจารย์ซะฟาจะได้นำเสนอกับพวกเราซุนนะห์นี่ก็คือแบบอย่างหรือรูปแบบการปฏิบัติคำพูดท่านนบีและการรับรองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่หมายความว่าเป็นแบบอย่างของผู้ที่เราศรัทธาไม่ใช่แบบอย่างของนายกนายขอที่เราไม่ได้มีความศรัทธาเขาก็เอาแนวทฤษฎีมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีในโลกนิยมทุนนิยมในโลกทฤษฎีสังคมนิยมอะไรก็ตามเอาทฤษฎีมาให้เราเราไม่ได้ศรัทธาเขาเลยฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อเราพูดเรื่องซุนนะห์แบบอย่างนั้นนบีเนี่ยเราจะมาตั้งง่ายว่าถ้าตรงกับเราเราก็เอาถ้าไม่ตรงกับเราเราไม่เอาไม่ได้นะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกรับรองว่าแล้วก็ในการนั้นละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนในตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกท่านนี่คือข้อสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงคือวะมาอาตากุมุรอซูลุฟะกุซูฮุวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูสิ่งใดที่ท่านรอซูลได้นำมาพวกเจ้าจงยึดนำมาปฏิบัติและสิ่งใดที่รอซูลได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละทิ้งมันไปสรุปแล้วว่าในเมื่อเป็นแบบอย่างท่านนบีนี่เราจะบอกว่าถูกใจฉันก็เอาไม่ถูกใจฉันก็ไม่เอาไม่ได้เด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์สั่งอ่ะว่ามาอาตากุมุรอซูลุฟักคูซูฮูจงอัลลอฮ์บอกกับใครบอกกับเบาและเราอิมานกับใครอิมานกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกและเราก็อิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อรอซูลแต่อัลลอฮ์บอกให้ตามรอซูลเราทำเฉยอย่างนี้ก็ต้องดูตัวเราอีกเหมือนกันต้องพิจารณาตัวของเราเอว่าเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ฉะนั้นผู้ที่จะให้ความกระจ่างชัดในประเด็นแรกก็คือเรื่องของซุนนะห์นี่ก็คืออาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขก็ขอเรียนเชิญอาจารย์มุสตอฟานะครับคำว่าซุนนะห์เนี่ยที่เราจะต้องตามอะไรก็ต้องซุนนะห์ในซุนนะห์นี่มันคืออะไรครับเช่นครับ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักทุกท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮฺให้ผมและพี่น้องได้มานั่งกันอยู่หน้ามัสยิดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พี่น้องครับอัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เป้าหมายใหญ่ก็คือให้เรานั้นทำตัวให้ใกล้ชิดกับซุนนะห์ของท่านนบีให้มากที่สุดจันทยาได้นำเสนอแล้วนะครับว่าซุนนะห์เนี่ยอธิบายว่ายังไงผมขออธิบายในรายละเอียดนะครับว่าคำว่าซุนนะห์นี่นะครับซุนนะห์นี่แปลว่าแบบอย่างซุนนะห์เนี่ยแบ่งออกเป็น3รายการซุนนะห์แบ่งออกเป็น3นะครับคำพูดของท่านนบี2การปฏิบัติของท่านนบี3นบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์หมายถึงคนใกล้ชิดที่เห็นหน้าท่านนบีและศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวและศรัทธาว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็ยืนหยัดจนกว่าจะตายคนที่เป็นในรุ่นเดียวกันกับท่านนบีอย่างอบูละฮับอบูญะฮันเห็นหน้านบีนะครับแต่ไม่เรียกว่าซอฮาบะห์เพราะว่าหลายคนไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จึงไม่เรียกว่าซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ต้องเป็นมุสลิมด้วยนะครับต้องอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลซอฮาบะห์ปฏิบัติงานหลายอย่างต่อหน้าท่านนบีนบีเห็นนบีไม่ได้ตำหนินบีพอใจนั่นก็เป็นซุนนะนะครับพี่น้องทั้งหลายซุนนะแบ่งออกเป็น3อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นท่านนบีของเรานี่นะครับนมาดเราต้องศึกษาว่านบีเนี่ยนมาดยังไงนบีอาบน้ำนมาดก็ต้องศึกษาว่านบีนั้นอาบน้ำนมาดยังไงหะดีษตรงไหนครับที่อธิบายนบีบอกว่านะครับใครที่ปฏิบัติตามฉันนะครับคนที่รักอัลลอฮ์กุลอิงกุนตุมตุฮิบูนอัลลอฮะฟัตตะบิอูนีถ้าหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์นั้นจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดคำพูดของอัลลอฮ์นี่เป็นคำพูดที่สะอาดพี่น้องเป็นคำพูดที่บริสุทธิ์ทำไมเราจึงเรียกว่าสะอาดและบริสุทธิ์เพราะว่าคำพูดของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นความคิดของมนุษย์เป็นความคิดของอัลลอฮ์เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ผ่านท่านญิบรีลญิบรีลนำเอามาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นของที่นบีพูดนั้นนบีไม่เคยพูดตามอารมณ์วะมายัมติกุอานิลฮาวานบีไม่เคยพูดตามอารมณ์อย่างพวกเราวันนี้พูดตามอารมณ์กันหมดอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่นบีพูดทั้งหมด23ปีของการเป็นนบีนั้นรับวะฮีอย่างเดียวถ้าจะพูดก็ต้องพูดตามที่อัลลอฮ์ต้องการนบีไม่เคยพูดตามอารมณ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านนบีที่สอนไปกับท่าปฏิบัติของท่านนบีเป็นซุนนะห์เขาเรียกว่าซุนนะห์นะครับเพื่อนทั้งหลายฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นั้นก็คือคนที่ปฏิบัติทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอิงกุนตุมมุฮัมมัดจงประกาศถ้าหากท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันจงปฏิบัติตามมุฮัมมัดคนที่ปฏิบัติตามมุฮัมมัดในทุกๆเรื่องนะครับพี่น้องคนที่ปฏิบัติตามมุฮัมมัดนั้นต้องฝืนอารมณ์นะพี่น้องนะถ้าไม่ฝืนอารมณ์ปฏิบัติไม่ไปความดีไม่ได้นะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสอนฮุดิบะตินนารุบิชชะฮาวาตวะฮุดิบะติลญันนะตุบิลมาการิคนที่ตกนรกหรือว่านรกนั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์คนที่ตกนรกก็คือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์แต่คนที่จะเข้าสวรรค์หรือสวรรค์นั้นถูกห้อมล้อมไปด้วยบุคคลที่ทำความดีบิลมาการิทำความดีด้วยการฝืนอารมณ์ พี่น้องครับความดีตรงไหนบ้างที่ท่านพี่น้องทำแล้วไม่ฝืนอารมณ์นะมีไหมก็มีอยู่สองอย่างสามอย่างหนึ่งแต่งงานไม่ต้องฝืนอารมณ์เลยพี่น้องกินข้าวนอนแค่นั้นครับสองสามรายการนะครับไม่ต้องฝืนอารมณ์แล้วก็พี่น้องเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับนอกจากสามสี่รายการนี้ต้องฝืนอารมณ์หมดเลยพี่น้องถามมานั่งก็ตรงนี้วันนี้ที่หน้ามัสยิดเนี่ยถามว่าฝืนอารมณ์ไหมต้องฝืนนะครับพี่น้องนมาอิชาเมื่อตะกี้ในมัสยิดนี่นะครับพี่น้องกับนมาที่บ้านเนี่ยไหนจะสะดวกกว่ากันครับพี่น้องนมาที่บ้านอ๋อหรอสบายแสนสบายนะครับเปิดแอร์เย็นๆถูกอารมณ์ไหมถูกครับก็เดินมาจากบ้านมานมาที่มัสยิดเนี่ยอันไหนจะถูกสุนนะมากกว่ากันสุนนะของท่านนบีก็คือว่าต้องมานมาที่มัสยิดนี่คือสุนนะของท่านนบีครับเพราะนบีนะครับบ้านของท่านนบีนั่นติดกับมัสยิดนบีไม่เคยนมาฟารดูที่บ้านนบีจะนมาฟารดูที่มัสยิดกี่ปีนะครับตำแหน่งนบี23ปีนะครับนบีไม่เคยนมาเลยที่บ้านนะครับพี่น้องนอกจากนมาซุนนะห์นอกจากนมาซุนนะห์พี่น้องนี่ไงซุนนะห์ท่านนบีนะครับนบีปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็นบีก็สั่งบอกว่าใครก็ตามถ้าไปท่านนมาที่บ้านพี่น้องนมาที่บ้านนี่ไม่ต้องเหนื่อยเลยพี่น้องครับไม่ต้องฝืนอารมณ์เพราะมันถูกอารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าฉันอยากจะให้คนหนุ่มๆ นะครับคนหนุ่มๆด้วยนะถือไฟนะไปเผาบ้านบ้านที่คนที่นมาที่บ้านทำไมนบีพูดอย่างนี้ครับนี่นบีพูดนะครับหะดีษบุคอรีต้องหลายนะครับเพราะฉะนั้นนมาที่บ้านก็นมาได้แต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่าไหร่รู้ไหมนี่นบีพูดเองนะครับให้หนึ่งเท่าถ้ามานมาที่มัสยิดให้กี่เท่ารู้ไหม25เท่าถึง27เท่าส่วนผู้หญิงนั้นนี่ซุนนะห์ท่านนบีนะครับให้นมาที่บ้านผลบุญได้25เท่า27เท่าเหมือนกันนี่ใครพูดมั้ยนบีพูดพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงผู้ชายนั้นนบีส่งเสริมให้มานมาที่มัสยิดส่วนผู้หญิงนั้นส่งเสริมให้นมาที่บ้านรวมไปถึงผู้หญิงที่ไปทําฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ด้วยทั้งหลายนะครับที่มักกะฮ์พี่น้องนมาที่มัสยิดในฮารอมมักกะฮ์น่ะได้แสนเท่านะครับพี่น้องถามว่าผู้หญิงต้องมานมาที่มัสยิดฮารอมมั้ยไม่จําเป็นต้องมานะครับพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่นี่มากันหมดเข้าใจว่าได้แสนเท่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงนั้นนมาที่ห้องของนางดีที่สุดนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีแต่มีคนทํากี่คนครับทั้งหลายพี่น้องครับในนครมะดีนะห์ก็เหมือนกันนะครับนมาซทั้งที่มัสยิดฮารอมที่มะดีนะห์นะครับได้ 5,000 เท่านะครับพี่น้องเฉพาะผู้ชายผู้หญิงนั้นต้องนมาซที่ห้องของนางดีที่สุดมีใครปฏิบัติบ้างมั้ยทั้งหลายผมไปทําฮัจญ์คนไปทําอุมเราะห์หลายครั้งคุตบาบนมัสยิดเนี่ยที่ทั้งฮารอมทั้งมักกะฮ์และมะดีนะห์พูดสม่ําเสมอขอตีบนี่นะผู้หญิงนมาซที่บ้านคนไม่ฟังอ่ะพวกผู้เราฟังภาษาอาหรับไม่ออกสบายอยู่แล้วนะพี่น้องครับทางอินโดนีเซียไปเป็นแสนจากกรุงเทพไปจากพม่าไปจากอินเดียไปฟังอาหรับไม่ออกสบายพี่น้องทั้งหลายนะครับเขาก็โฆษณาบอกว่าอย่ามาเลยนะมาที่ห้องนะดีที่สุดได้จะได้แสนเท่าเหมือนกันได้ 5,000 เท่าเหมือนกันที่มัสยิดอัลอักซอนะมาก็ได้500เท่าพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับบางคนนี่นะกลัวซุนนะห์เหลือเกินมองซุนนะห์เนี่ยผีหรือเปล่าทำไมต้องเกลียดซุนนะห์มากถึงขนาดนั้นพี่น้องทราบไหมใครก็ตามถ้าไม่รู้จักซุนนะห์นบีพี่น้องครับเขาทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่เป็นขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องของศาสนาคำว่าศาสนาหมายความอะไรไหมทำอิบาดะห์ที่ทำตัวกล้าชิดกับอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยต้องเอารูปแบบจากท่านนบีมูฮัมมัดเพียงคนเดียวนะครับพี่น้องทั้งหลายอิหม่ามฮานาฟีก็ไม่ใช่อิหม่ามชาฟิอีก็ไม่ใช่อิหม่ามฮัมบาลีก็ไม่ใช่อิหม่ามมาลิกีก็ไม่ใช่นะครับพี่น้องสี่ท่านนี้ท่านฟัตวาไว้เยอะมากนะครับพี่น้องให้ความรู้กับประชาชนแต่ตอนสุดท้ายเขาเขียนหนังสือว่าไงรู้ไหมถ้าหากว่าความรู้ถึงฉันที่สอนให้กับประชาชน แล้วพวกท่านนี่ต่อมามาศึกษาหาความรู้มาพบว่าคำสอนของฉันนั้นไปแย้งกับความรู้ของท่านนบีมุฮัมมัดไปแย้งกับซุนนะห์ของท่านนบีไปแย้งกับคำสอนของท่านนบีจงทิ้งของฉันแล้วก็ยึดของนบีมาเป็นแบบเป็นน้องทั้งหลายอิหม่ามฮานาฟีก็พูดอิหม่ามชาฟิอีก็พูดอิหม่ามมาลิกีก็พูดทั้ง4อิหม่ามพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับพี่น้องถ้าหากท่านรุ่นท่านอย่างรุ่นพวกเราวันนี้มาศึกษามารู้มาเรียนหะดีษบุคอรีพี่น้องครับหะดีษบุคอรีเนี่ยเป็นหะดีษที่อัศฮัลกุตุบบะอ์ดะกิตาบิลลาห์ถามว่าพวกเรามีหะดีษบุคอรีเอาไว้ที่บ้านมั้ยต้องซื้อนะครับพี่น้องทั้งหลายเราต้องซื้อเอาไว้แล้วก็เปิดอ่านสม่ำเสมอขอยกตัวอย่างอีกข้อนะครับพี่น้องทั้งหลายเช่นพี่น้องเอาเรื่องนอนก็แล้วกันนอนนอนตามซุนนะห์นบีเนี่ยพี่น้องนอนยังไงนอนตามซุนนะห์นบีนอนอย่างนี้นะครับพี่น้องนบีเนี่ยส่งเสริมให้นอนหลังนมาดอิชะแล้วก็ให้แปรงฟันก่อนนอนต้องแปรงฟันแล้วก็มีน้ำนมาดนี่ซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องเมื่อมาถึงที่นอนแล้วนะครับก่อนจะนอนเนี่ยให้ตะปัดที่นอนก่อนอัลฮัมดุลิลละห์พอตะปัดที่นอนเสร็จแล้วเมื่อเห็นหมอนอย่าเพิ่งเสือกหัวพรวดอย่าเพิ่งนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นๆพี่น้องยกมือขึ้นยกมือมี2แบบนะครับยกมือแบบกินบุญไปยกห่างๆหน่อยยกมือแบบติดๆต้องซุนนะห์นบีครับที่ซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องยกให้ติดกันพี่น้องแล้วก็อ่านอะไรรู้ไหมก่อนจะอ่านให้เป่าก่อนให้เป่าก่อนนะครับพี่น้องเป่าอย่างนี้แล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดใช่มั้ยแล้วก็กุลละอูซุบิลฟะลักรูปอีก3กุลพี่น้องหลายพออ่านเสร็จแล้วนะครับลูบทั้งตัวตอนนี้ที่เราเห็นปฏิบัติกันอยู่นะครับอ่านก่อนแล้วก็เป่าทีหลังนั่นมันเหมือนพระที่วัดเลยครับพี่น้องไม่ใช่ซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีมันต้องยกมือขึ้นแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านนี่ไงข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมันก็อย่าดูถูกซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องแล้วก็ลูบไปทั้งหมดพี่น้องถามว่าลูบเพื่ออะไรก็นบีมุฮัมมัดทำเป็นแบบเอาไว้ในทั้งหลายนบีทำเป็นแบบนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ามุฮัมมัดจงประกาศกับประชาชนสิ่งที่ท่านนบีทำนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพอใจถ้าหากท่านทั้งหลายปฏิบัติตามซุนนะห์นบีและรูปของการนอนอย่างเดียวนะครับพี่น้องทั้งหลายเราได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเราเอาตามสนัดถนัดฉันถูกสอนมาจากโต๊ะย่อฉันแบบนี้ฉันถูกสอนมาจากกีฉันแบบนี้ฉันไม่แคร์ซุนนะห์นบีถามว่านอนอิ่มไหมก็อิ่มเหมือนกันพี่น้องแต่จะไปวันกิยามะห์พี่น้องจะเสียใจนะพอไปเปิดดูผลบุญนอนไม่มีเลยตามแต่โต๊ะตามแต่แชร์แต่ซุนนะห์นบีอยู่ที่ไหนไม่เรียนรู้พี่น้องทั้งหลายนี่ไงขาดทุนมันอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหลายเพราะฉะนั้นนอนเนี่ยต้องนอนตะแคงขวาแขนขวานบีสอนนะครับเอามือได้มือขวาจับแก้มขวาแล้วก็นอนตะแคงแล้วก็มีดุอาอ์ถามว่านอนตะแคงขวากับนอนตะแคงซ้ายนะครับมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะครับพี่น้องนี่หมอวิทย์จากมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในกรุงเทพนะครับรองรับรองแล้วว่าหมอได้วินิจฉัยแล้วบอกว่าการนอนตะแคงขวานั้นโอ้โหทำให้สุขภาพดีอะไรรู้ไหมไม่มีอะไรมาทับหัวใจนอนตะแคงขวาเพราะหัวใจมันอยู่ด้านซ้ายแล้วไม่มีอะไรมาทับหัวใจพอเรานอนตะแคงซ้ายปั๊บโอ้โหมีอะไรต่ออะไรมาทับหัวใจเต็มไปหมดแล้วก็นอนใช่ไหมครับไม่อิ่ม 3-4 ชั่วโมงก็นอนไม่อิ่มแล้วก็ฝันร้ายด้วยนะครับแล้วก็สารพัดอาจจะกลนบ้างอะไรบ้างถ้านอนตามซุนนะห์นบีไปทั้งหลายนะครับได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์สุขภาพก็ดีแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีเรื่องเล่าอยู่นิดนะมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งรักษาซุนนะห์นบีมาสัก20ปีที่แล้วภรรยาก็นอนตะแคงขวาสามีก็ตะแคงขวาเลยไม่ได้เจอกันนะ พอไม่เจอกันพี่น้องครับต่อมารู้ข่าวว่าเลิกกันผมถามว่ามีเรื่องอะไรก็นอนตามซุนนะห์นบีนี่แหละ ผมบอกอัลลอฮ์ตอนเริ่มนอนก็ตามซุนนะห์นบีสักพักนึง เดี๋ยวก็ซ้ายบ้างขวาบ้างก็ได้ก็บอกอ๋อไม่รู้เลยกลับมานิกะห์กันใหม่พี่น้องครับต้องฉลาดนะครับพี่น้องนี่ไงซุนนะห์ของท่านนบีในเรื่อง 2-3 รายการที่อธิบายให้ท่านพี่น้องฟังครับ
0: ครับมีประเด็นที่อยากให้อาจารย์สุภาได้ให้ความเข้าใจเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ติดค้างนะครับตรงที่ว่าที่บอกว่าชายนั้นไปละหมาดที่มัสยิดดีที่สุดนะถ้าหญิงแล้วก็ละหมาดฟัรดูที่บ้านดีที่สุดแต่นี้มีหะดีษบางที่บอกว่าถ้าหญิงจะไปละหมาดที่มัสยิดก็อย่าสามีไม่ต้องห้ามและตรงนี้หมายถึงว่าอยู่ในลักษณะใดที่ภรรยาหรือว่าผู้หญิงเนี่ยที่จะไปละหมาดมัสยิดได้นะ
1: พี่น้องครับถ้าหญิงเขาอยากจะไปมัสยิดบ้างมาขอร้องสามีเนี่ยสามีห้ามไม่ได้บอกไปเถอะเช่นที่บัสมัสยิดจะมีการอบรมศาสนาแบบนี้นะครับพี่น้องสามีก็สอนไม่ได้อยู่แล้วถ้าส่วนใหญ่นะครับเมียไม่ก็เชื่อผัวเพราะครับพี่น้องมีภรรยาอาจารย์อยู่คนนะครับสอนเรื่องคุมฮิญาบเนี่ยชาวบ้านเขาคุมกันหมดน่ะแต่เมียตัวครูน่ะสอนมาแล้ว7ปีถึงจะคุมเพราะฉะนั้นถ้าหากภรรยาขอร้องว่าฉันอยากจะมานมาที่มัสยิดแล้วก็มีฟังบยงบยานฟังนู่นฟังนี่ฟังศาสนานะครับอย่างเงี้ยให้อนุญาตแต่ภรรยานะครับงานบ้านเธอเยอะไหนจะหุงข้าวไหนจะทำความสะอาดไหนจะดูแลหลานจะดูแลคนส่วนใหญ่ที่มาสุราไม่ใช่คือคนอายุแก่ๆหน่อยนะครับแต่ถ้าระหว่างที่มีลูกมีหลานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่แต่ต้องนึกนะครับว่านมาที่บ้านนั่นดีกว่านมาที่มัสยิดแต่ถ้าหากจะมามัสยิดนานๆทีนี่นะครับอนุญาตให้มาได้แต่ไม่ใช่มาประจำคนที่ประจำนั้นต้องพวกผู้ชายแบบเราๆนี่แหละพี่น้องแต่ผู้ชายถ้าไม่มามัสยิดทำตัวเป็นผู้หญิงก็อันตรายนะครับเป็นต้องหลายนะครับแล้วจะเอา27เท่าเอาได้ยังไงพี่น้องครับเพราะผู้หญิงหลายคนในสมัยนบีเขาแต่งตั้งตัวแทนไปหานบีไปเล่าให้นบีฟังว่ายารอซูลุลลอฮ์พวกฉันเนี่ยดูแลลูกสารพัดสู้ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายเขานมาดยามะอะได้27เท่าผู้ชายนมาดอะไรใช่ไหมไปเยี่ยมคนป่วยไปนมาดจะนาซะผู้หญิงก็ไม่ได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาฟ้องนบีโอ้ผู้ชายเขาก้าวหน้าได้ไปสวรรค์หมดแล้วนบีก็บอกเออเธอดีแล้วฟังให้ดีนะแล้วกลับไปบอกมุสลิมทั้งหลายที่บ้านบอกว่าอย่างนี้ภรรยาอยู่ที่บ้านนะครับทำแค่3อย่างเท่านั้นแหละผลบุญเท่ากับสามีที่นมาดอยู่ที่บ้านที่ไปเยี่ยมกูบดไปเยี่ยมคนตายไปนมาจนาซะไปเยี่ยมคนป่วยทั้งจากผลบุญได้เท่ากับภรรยาที่บ้านนะครับได้กับเท่ากับสามีหนึ่งแต่งตัวสวยๆต่อหน้าสามีทำได้หรือเปล่านี่สุนนะห์นบีนะครับพี่น้องแล้วก็สองพูดจาดีๆกับใครนะกับสามีนะครับแล้วก็สามเอาใจสามีพี่น้องครับเรื่องสามีหมดเลยนะครับผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหนึ่งดูแลบ้านตัวเองให้ดีดูแลลูกให้ดีนะครับแต่งตัวสวยๆทั้งหลายทีนี้เรามาดูภาพจริงๆผู้หญิงแต่งตัวสวยๆออกนอกบ้านนะไปอวดคนอื่นหมดแต่ที่เชียงใหม่นี่ไม่มีนะครับเพราะทำนากรุงเทพเนี่ยเยอะบางทีไปตัดชุดเนี่ยพี่น้องครับพอไปตัดชุดเนี่ยตัดทำไมไปส่งเจ้าสาวบ้านนี้ถ้าในใจไม่ได้นึกที่จะอวดสามีขาดทุนพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นลึกๆนะครับตัดชุดใหม่วันนี้ต้องการที่จะอวดสามีถ้านึกอย่างนี้นะครับพี่น้องนั่นได้ทั้งผลบุญได้ทั้งรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
0: เจ้าคุณรอคอยรอนตอนนี้ประเด็นมันมีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่น้องทั้งหลายเมื่ออาจารย์ลูกฟ้าได้ให้ความเข้าใจว่าซุนนะห์คืออะไรและเราเนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นแน่จะต้องตามซุนนะห์แน่แต่นี่ประเด็นมันอยู่ทุกวันเนี่ยผมอยากจะฝากกับท่านทั้งหลายว่าอะไรที่ท่านนบีไม่ได้ทำเนี่ยเราหยุดเถียงกันก่อนเราไม่ต้องเถียงกันเรายังไม่ต้องเข้าไปยุ่งว่าอะไรที่นบีไม่ได้ทำคือไม่ใช่ซุนนะห์นบีเนี่ยแล้วเรามาเถียงกันตรงนี้ผมส่งเสริมไม่เถียงกันเถียงกันว่าไอ้ที่เป็นซุนนะห์นบีเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้ให้อิหม่ามประชุมเลยประชุมเลยว่าเรื่องซุนนะห์นบีเนี่ยเป็นเพราะอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันละหมาดจะมาที่มัสยิดหรือว่าเรื่องเพิ่งเลยไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดสุยรุปราคาหรือกุซุฟผมละหมาดทุกครั้ง นะที่มัสยิดผมรณรงค์กันเป็นร้อยๆคนละหมาดทุกทางแต่อีกหลายมัสยิดอิหม่ามบางมัสยิดถามผมนะครับผมเป็นการสลามจังที่ถามว่าเอ๊ะมีละหมาดด้วยล่ะและถามมาเรื่องกุซูฟนี่ไม่ว่าจะเป็นกิตาบเล่มไหนผมนี่เรียงกิตาบมาอยู่มาตั้งแต่เล่มเล็กสุดถึงใหญ่สุดไม่มีกิลาฟกันเลยทุกกลุ่มทุกคณะเนี่ยเรื่องละหมาดสุริยุปราคาก็ดีจันทรุปราคาก็ดีเนี่ยมีซุนนะฮ์ให้ละหมาดเป็นแบบอย่างนั้นนบีชัดเจนแต่ว่าทำไมคนถึงไม่รณรงค์แล้วก็ไม่ทำกันไอ้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองว่าไปแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งจนกระทั่งถึงหลังละหมาดอัสรีร้านมัสยิดไม่ทำกันไม่รณรงค์ทั้งที่นบีเองเนี่ยทำแล้วก็ในเรื่องของการที่รณรงค์ซุนนะฮ์ตรงเนี้ยมันได้อะไรมันได้กัน 3-4 อย่างหนึ่งในแง่ของอะกีดะห์พออะฮ์ลิสซุนนะฮ์มีบอกว่าการเกิดสุริยุปราคาไม่ใช่เนื่องจากการตายของใครคนหนึ่งคนใดแต่มันเป็นสัญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ทำให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือนั่นคือเป็นกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อะกีดะห์เราได้แล้ว 2. เราได้ตัดตวงผลบุญคนที่ขาดละหมาดบ้างอะไรบ้างโดยการเผลอผายหรือโดยการเผลอเรอบางคนก็ไม่ไหวบางคนก็ไม่ว่างบางคนคนเดียวกันทั้งไม่ไหวไม่ว่างเลยไม่ต้องทำอะไรเลยมีเหมือนกันก็ละหมาดซุนนะห์มากๆละหมาดซุนนะห์มากๆนี่ละหมาดกุซูฟก็ดีคุซูฟก็ดีจันทรุปราคาก็ดีสุริยุปราคาก็ดีเนี่ยก็จะได้ไปผลบุญอันนี้ก็จะได้ไปเพิ่มนี่ผลบุญได้แน่ๆประการที่3อย่างน้อยที่สุดเราสร้างเขาเรียกแบบอย่างที่ถ่ายทอดจากท่านนบีให้กับลูกหลานของเราแทนที่ลูกหลานเราจะต้องไปจุดประทัดยิงปืนนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยสุริยุปราคาก็ดีเนี่ยหรือจันทรุปราคาก็ดีเนี่ยบางคนไปยิงปืนไปทุบต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยมันออกผลความเชื่อนี่เสียอะกีดะห์มั้ยเสียอะกีดะห์และสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกหลานบางคนนะครับพอเกิดยามค่ำคืนจันทรุปราคานะครับปลุกลูกปลุกภรรยาขึ้นมาอีกบางคนปลุกภรรยาอย่างเดียวปัญหาอีกเขาบอกมันจะได้เกิดดอกออกผลนั่นความเชื่ออันนี้ก็ปัญหาแล้วแต่นี่บางคนไอ้นั่นก็คือหมายถึงว่าความเชื่อที่ถูกปลูกฝังกันมาแต่ถ้าเรารณรงค์ซุนนะห์ตรงนี้ถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราก็จะได้ลบไอ้สิ่งที่มันเป็นอะกีดะห์ไม่ใช่ของเราเนี่ยได้ออกไปแล้วก็สร้างแบบอย่างที่ดีไว้ให้กับลูกหลานฉะนั้นผมว่าเราเอามาเอาอย่างนี้กันเมื่อเราทราบอย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายเราอย่ามาโต้เถียงกันเลยนะครับหยุดเลยในเรื่องที่ว่าไอ้ที่นบีไม่ทำนะเราจะทำได้หรือไม่ได้เราไม่ต้องพูดกันเลยเลิกเลยเอารณรงค์กันว่าไอ้ที่นบีทำแล้วทำไมมึงทำไม่ครบเป็นเพราะอะไรไม่รู้หรือเปล่าเอาไม่รู้มีอาจารย์สอนเยอะแยะไปอาจารย์ทุกวันเนี่ยนะครับเดินมาไหนก็เจอนั้นโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นี่เห็นเป็นต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้เท่าไหร่ลูกศิษย์ผมหลายคนก็จำหน้าผมไม่ได้เพราะว่าผมมันสุขภาพมันอ้วนท้วนขึ้นนะครับจำผมไม่ได้ก็ไม่ไปได้เพื่อนๆนี่ก็มีก็ไปเรียนกันมาเวลานี้นะครับถ้าไม่เจตนาหลีกหนีอาจารย์นะครับหนีไม่พ้นอยู่กับอาจารย์นะแต่มันแปลกอย่างพวกเราอย่าอยู่แบบอูดหมูกอรู้จักอยู่แบบอูดหมูกอไหมอยู่พวกเราอยู่กับโต๊ะครูเนี่ยอูดหมูกอเนี่ยมันตายแต่หัวเกือบจะชนใบคุณล้อมันไม่มีความรู้เลยมันไม่ได้ความรู้เลยมันนอนตายกายไปตุลอดมันไม่มีความรู้เลยมันอยู่กระทั่งตายเราก็เหมือนกันถ้าอยู่กับโต๊ะครูแล้วไม่มีความรู้เลยเลยนะถามว่าอยู่กระทั่งตายไม่ได้ความรู้อะไรจากโต๊ะครูที่ส่งไปเรียนมาเนี่ยถามว่ามันต่างอะไรกับอูดบุกอไหมเราต้องคิดกันนะครับพวกเราเนี่ยหรืออีกนายหนึ่งก็เปรียบเทียบว่าคนอยู่ก็ผู้รู้ไม่รู้สุนนะเลยไม่รู้เลยนบีทำอะไรเลยเนี่ยนะครับมันไม่ต่างอะไรกับไก่ผอมในยุ้งข้าวท่านเคยเลี้ยงไก่ไหมครับไก่เนี่ยนะครับมันก็จะกินข้าวเปลือกข้าวสารในปกติแล้วในยุ้งเก็บข้าวไว้ในยุ้งเนี่ยข้าวมันเต็มเลยเล่าไก่ใส่เข้าไปแล้วก็มันจะกินเท่าไหร่ก็กินไปกลางวันกลางคืนก็กินไปแต่มันดันผอมอีกนั่นแสดงว่ามันต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างพวกเราก็เหมือนกันจะอยู่กับโต๊ะครูห้อมล้อมรอบเลยแต่ไม่ได้ความรู้อะไรเลยซุนนะห์ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนะมันต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างที่น่าจะต้องเอามาฉีดวัคซีนกันบ้างละฉะนั้นนี่แหละครับผมก็อยากจะรณรงค์ตรงนี้ว่าการที่เราจะต้องเข้าไปปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีเนี่ยคือปฏิบัติตามแบบอย่างของผู้ที่เรามีความศรัทธาอยู่ในกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเรา ม่ใช่ไปปฏิบัติตามในกรณีขอทฤษฎีของคนนั้นคนนี้เราปฏิบัติของผู้ที่อัลลอฮ์สั่งว่าให้เราศรัทธาและถามว่ากะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เราละขาดนบีเนี่ยเป็นชะฮาดะห์ได้ไหมไม่ได้แต่เราปฏิญาณตนกับท่านนบีแต่เวลาทำเราไม่ทำตามนบีเนี่ยมันหมายความว่าไงสมมติว่าผมให้สัตยาบันกับอาจารย์มุตฟาเนี่ยผมเข้าไปเรียนที่โรงเรียนอาจารย์มุตฟาบอกผมนี่จะเชื่อคำสั่งอาจารย์มุตฟากฎระเบียบของอาจารย์มุตฟาที่ออกมาในโรงเรียนผมปฏิญาณตนเรียบร้อยเลยจับไม้จับมือมุบายะห์กันอย่างดีเวลาหันหลังให้เหลวเวลาตอนจับมือในอินชาอัลลอฮ์เวลาออกมาดีฉะนั้นคนบนผมมีคนหนึ่งแปลคำว่าอินชาอัลลอฮ์แปลว่าเหลวรับปากใครอินชาอัลลอฮ์ลูกทีแต่ไม่เคยทำสักทีหนึ่งฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ของคนคนนั้นแปลว่าเหลวทั้งในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆถ้าเรารณรงค์กันนะครับทุกวันได้เห็นไหมครับสิ่งที่เราเถียงกันมันไร้สาระจนกระทั่งว่าละหมาดตามกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้แต่สิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่นบีไม่ได้ทำเนี่ยผมสะกิดจะแตกจะมาเอาไว้ง่ายๆอีกประเด็นหนึ่งถ้าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยที่ยังขาดพวกท่านยังไม่ได้ทำท่านไปทำเลยไปทำให้ครบแล้วแล้วก็ท่านบอกว่าโอ้โหมันน้อยไปมันไม่พอใจหมายความว่ามันไม่พอใจแค่นี้เองสุนนะห์นบีถ้าทำครบแล้วแล้วยังไม่พอใจรีบมาหาอาจารย์มุสฟาได้เลยอาจารย์มุสฟาจะหางานให้ทำใหม่นี่สุนนะห์นบี10อย่างทำ5อย่างและอีก5อย่างก็ไม่ทำแล้วไม่แปลกขาดอย่างเดียวแต่ว่าดันไปเอาอย่างอื่นมาแทนอีกอันนี้5อย่างเราจะเอามาแทนทำไมในเมื่อเราไม่ทำเรายอมรับไปเลยบาปตรงนั้นนี่ไม่ใช่ส่งเสริมให้คนละทิ้งสุนนะห์นบีนะแต่ให้เกิดความเข้าใจว่าเหมือนก็จะมีโทษแต่กระทงเดียวกระทงลงเดียวไปทำตามแต่ถ้าไปอุตริเอาอย่างอื่นมาทดแทนอีกก็แสดงว่าเป็นสองกระทงเลยฉะนั้นในเรื่องตรงนี้นะครับผมว่ามันยากเวลานี้สิ่งที่สุนนะห์จะต้องรณรงค์กันเนี่ยมีเยอะเลยถ้ายังไม่พอมืออย่างที่ว่านะครับ10อย่างนบีทำเราทำได้5อย่างแล้วก็เราทำ10อย่างแล้วโอ้ยมันน้อยไปไม่พอมือมาคุยกับบรรดาครูบาอาจารย์ได้ว่าเขาจะหางานให้ทำใหม่ถ้าไม่พอนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนบีทำ5อย่างเราทำไม่ครบสักอย่างเดียวแล้วก็เรามาเถียงกันว่าไอ้ที่นบีไม่ทำนี่จะทำได้ไหมจะเถียงทำไมล่ะเราไม่ต้องเถียงเราหยุดไปเลยนี่คือเป็นเรื่องที่เราจะได้ข้อเท็จจริงจากแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยทำไมต้องเกี่ยวพันกับแบบอย่างท่านนบีท่านไปอ่านหนังสือของนักวิชาการโดยเฉพาะทางด้านของซาอุดีอาระเบียเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเขาได้สรุปมาอย่างนี้เขาว่าอิบาดะห์การประกอบศาสนกิจไม่ว่าละหมาดไม่ว่าจะซะกาถือศีลอดทำฮัจญ์ใดก็แล้วแต่ที่เราทำเป็นประจำเนี่ยจะไม่ได้ถูกตอบรับยกเว้น3ประการหมายถึงว่าถ้าขาด3ประการนี้ก็ถือว่าเหมือนก็ไม่ได้ถูกตอบรับไม่ได้ผลบุญอะไรเลยทำไปเปล่าๆเลย1ก็คืออีหม่านฉะนั้นเรานี่จะต้องทำไปด้วยความศรัทธาฉะนั้นเรื่องอิบาดะห์นั้นก็ถามว่าแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำอิบาดะห์นี่จะได้ภาคผลมั้ยแล้วตอบไปเลยว่าท่านจะได้สลามไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเพราะประการสำคัญคือจะต้องอีหม่านซะก่อนอีหม่านสองตรงนี้สำคัญจะต้องตรงกับท่านรอซูลนำมาถึงจะได้ผลบุญถ้าที่นั่นท่านพูดง่ายๆผมพูดง่ายๆอัลลอฮ์นั้นเขาเรียกว่ามุชัดเรียะอัลลอฮ์มุชัดเรียะเป็นผู้วางบทบัญญัติเป็นผู้วางบทบัญญัตินบีนั้นเป็นผู้นำมาและส่วนพวกเรานี่เขาเรียกมุตตะเบียะเป็นผู้ตามอันนี้มันก็จะตรงลงล็อกเลยสมมติว่าเราทำละหมาดเราทำละหมาดเนี่ยที่อัลลอฮ์รับรองก็คือผู้ที่ทำละหมาดตามท่านนบีตามท่านนบีพอตามท่านนบีแล้วเนี่ยคือนบีนั้นเอามาจากไหนเอามาจากอัลลอฮ์เจ้าของเขาสั่งว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้รุกุอ์อย่างนี้สุญูดอย่างนี้แล้วก็เจ้าของเขาก็จะให้ผลบุญเด็กคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ออกคำสั่งมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาตามท่านนบีไม่เอาตามท่านนบีแสดงว่านบีรับบัญชามาจากอัลลอฮ์แต่เราไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่แหละแต่ไปเอารูปแบบคนอื่นมาถ้าไปเอารูปแบบคนอื่นมาแล้วใครประกันไหมว่าอัลลอฮ์จะพอใจเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไปทำรูปอย่างนี้ เนี่ยถ้าท่านคิดง่ายๆนิดเดียวเนี่ยท่านจะเห็นชัดเลยคืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยนะเหมือนเจ้าของโรงงานผมยกตัวอย่างง่ายๆเจ้าของโรงงานเนี่ยมีอำนาจทุกอย่างจะให้เงินลงเงินเดือนอะไรก็จะต้องออกมาจากของโรงงานแล้วก็ผู้จัดการโรงงานก็เหมือนท่านรอซูลเหมือนท่านรอซูลรอซูลก็รับบัญชามาจากเจ้าของโรงงานว่าจะต้องเป็นนโยบายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คนงานก็มีหน้าที่ตามผู้จัดการและผู้จัดการที่มาบอกนั้นนำอะไรมาด้วยถือคู่มือมาด้วยก็คืออัลกุรอานถือคู่มือมาจากเจ้าของเลยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าฉะนั้นคนงานที่จะได้เงินเดือนนั้นถามว่าเป็นคนงานที่เชื่อฟังผู้จัดการที่รับนโยบายมาจากเจ้าของหรือว่าคนงานที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าได้รับรางวัลนั้นรับมาจากคนอื่นเราทำงานโรงงานนี้แต่เราไม่เชื่อเจ้าของโรงงานเนี่ยเราไม่เชื่อเจ้าของโรงงานอื่นรูปแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วถามว่าเราจะได้รับรางวัลจากเจ้าของโรงงานนี้ไหมมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกนี้เจ้าของโรงงานนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามผู้จัดการที่นำมาจากเจ้าของโรงงานจากรัชบาลอุตลาแล้วเราจะไปเอารางวัลที่ไหนเราจะไปเอารางวัลที่ไหนเราจะเอาเงินเดือนกันที่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์เอาเพราะเราไปตามคนอื่นก็งั้นไปเอาจากคนอื่นไหมแล้วคนอื่นจะมีให้เราไหมในวันเกียร์มาไปในวันเกียร์มาอย่าลืมว่านี่ก็คือใครที่ทำตามท่านตรงท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมและประการที่สามอัลอิคลาสจะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเราทำอามัลอิบะดาให้เกิดจากความบริสุทธิ์ใจอย่าได้ทำเนื่องจากปัจจัยทุกวันนี้นะครับบางทีเราทำอะไรเนี่ย อย่าทำอะไรแบบเด็กเนี่ยบางทีมันเกิดจากปัจจัยที่มันทำถามว่าเด็กเล็กๆที่มันมาละศีลอดถึงมันละหมาดตอนเย็นๆตอนช่วงรอมฎอนเนี่ยมันอาจจะมองปัจจัยเราก็ไม่ต้องไปว่านั้นมันคือลักษณะของเด็กที่ยังไร้เดียงสาที่ยังไม่อักินบาเล็กมันก็ทำไปด้วยปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยวันใดมันก็ไม่มาแต่ถ้าเราเนี่ยทำอะไรเพราะปัจจัยเนี่ยไม่มีความอิคลาสเนี่ยไม่ใช่วันนี้ต้องถือศีลอดหน่อยเพราะว่าทีมมัสยิดเขาจะเชิญไปละศีลอดตอนเย็นนี้ถ้าว่าเราไม่ถือศีลอดเราจะไปร่วมละศีลอดก็ไม่ได้มันน่าเกลียดไอ้อย่างนี้เขาเรียกทำไปด้วยปัจจัยเราจะต้องทำด้วยหัวใจหรือความบริสุทธิ์ใจนั่นเองฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายประเด็นอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะได้นำเรียนกับทั้งหลายว่ามันไม่ใช่เรื่องยากชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าลืมว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการของที่ชัดเจนเพื่อเป็นเสบียงให้กับเราในวันกิยามะห์ไปในวันกิยามะห์น่ะเราอย่าเป็นคนที่ถือกระชังก้นรั่วกระชังก้นรั่วยังไงในโลกเนี้ยตะเตรียมเสบียงไว้มากมายเลยแต่เสบียงที่เอามาใส่ในกระชังเอาไว้ใส่ในกระชังใส่ชะลอมเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะหอบหิ้วไปในวันกิยามะห์เนี่ยปรากฏออกไปถึงวันกิยามะห์พอเปิดดูไม่มีเลยเพราะมันรั่วหมดเพราะตรงที่ว่าอามัลอิบาดะห์หรือสิ่งที่เราเตรียมไว้นี่มันไม่ใช่ตรงกับรูปแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วข้อสำคัญที่สุดเราต้องเตรียมเสบียงให้มากถ้าพี่น้องหลายอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้บางคนจะแปลเฉพาะในเรื่องของการทำฮัจญ์ก็ตามแต่ก็หลายคนก็ได้เอามาเป็นเรื่องของการที่เตรียมเสบียงในวันอัคราด้วยวัดอัลวะดูฟะอินนะไคราซาดิตักวาพวกเจ้าจงตระเตรียมเสบียงและเสบียงดีๆที่สุดนั่นคือการตักวาแล้วไปในวันกิยามะห์นั้นท่านอย่าลืมนะครับเสบียงเนี่ยถ้าใครเตรียมไปของใครของมันเนี่ยมันแน่นอนที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องเถียงกันอีกตอนนี้ทุกวันเราเถียงกันว่าไปแล้วจะเอาผลบุญส่งไปให้ได้ไหมอะไรได้ไหมเราไม่ต้องเถียงเลยเราเอาว่าเราหน้าที่ของเราต้องทำเราก็ทำแบบอย่างท่านนบีมีอย่างไรเราทำอย่างนั้นแล้วก็ในเมื่อเราทำชัดเจนดอดเตรียมของเราไปในวันกิยามะห์นะอย่าลืมนะถ้าคนไม่เตรียมเนี่ยนักเลงนะนักเลงกับใครเงี้ยนักเลงได้แต่นักเลงกับอัลลอฮ์นั้นไม่ได้นะไปในวันกิยามะห์สมมติว่าคนนึงเนี่ยสามกุฟาร์นี่เตรียมไปเต็มเลยบวชก็มีครบละหมาดก็มีครบอะไรก็มีครบแต่เพื่อนสามกุฟาร์ไปอยู่ข้างๆไปวันกิยามะห์เหมือนกันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเป็นพวกคิดโกเดี๋ยวนี้มันคงจะหันไปถามนะให้ลื้อนี่มันแน่เหลือเกินไปพาอะไรมาเลยนะมันคงจะถามอย่างนั้นนะผมว่านะแต่ว่าคนที่ไม่พาอะไรไปถามว่าจะขอจากอาจารย์มุสลิฟาได้ไหมอาจารย์มุสลิฟาเอาเพื่อนกันในฐานะเป็นเพื่อนกันเอาละหมาดมา50เวลาเอาบวชมาสัก3ปีและอาจารย์มุสลิฟาจะให้ได้ไหมถ้าให้ได้นะอัลลอฮ์ไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นธรรมดิอาจารย์ลูกฟ้าก็พกไปบ้านเลยลูกเมียทุกวันนี้ไม่ต้องทำมาละมาริบาดาไม่ต้องไปในวันกิยามะห์เดี๋ยวจะแบ่งให้ถามว่าใช่แบบอย่างท่านนบีไหมไม่ใช่ อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอัลลัยซะลิลอินซานอิลลามาซะอามนุษย์จะไม่ได้อะไรนอกจากที่เขาขนขวายไว้และอีกอายะหนึ่งกุลลุมริอิมบิมากะซะบะรอฮีมมนุษย์ทุกคนนั้นน่ะคนเราทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการงานตกลงใครไม่มีงานเตรียมการเอาไว้เป็นผลงานวันเดียวมั้ยเขาก็ไม่มีหลักคำประกันอะไรไปในวันนั้นก็ไปตัวเปล่าถ้าไปตัวเปล่านะครับระวังให้ดีจะมาขอจากจอมโยฟาจะขอจากคนนั้นคนนี้สมมติลูกจะไปขอจากพ่อบังคับแล้วในโลกนี้ให้ละหมาดได้ก็ได้ก็ไปเอาผมว่าพ่อคงจะไม่พูดเปล่านะครับมันคงจะส่งอะไรให้บ้างแหละถ้าอยู่โลกนี้บอกเท่าไรเท่าไรไปละหมาดที่มัสยิดไม่ไปเอาเล่นบอลเลยเวลามักริบอะไรต่างๆพอไปในโน้นก็จะขอพ่อขอหน่อยจะได้ไหมถ้าได้ก็ไม่มีความเป็นธรรมอัลลอฮ์ก็ไม่มีความเป็นธรรมก็ให้คนๆหนึ่งทำแล้วก็คนไม่ต้องทำว่าติดตามไปเราอย่าลืมนะครับเราจะต้องจากโลกนี้ไปลูกอาจจะไปก่อนพ่ออาจจะไปที่หลังอะไรก็แล้วแต่ตอนมาเนี่ยมาเรียงกันมาเรียงกันคนพี่มาก่อนคนน้องมาทีหลังตอนกลับยังไม่เรียงนะตอนกลับไม่เรียงนะครับบางทีไอ้คนมาหลังไปก่อนไอ้คนมาก่อนไปหลังอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนั่งเนี่ยพวกเราเนี่ยแฝงกันเวลาประชุมมือดีก็นั่งอะไรก็ดีเนี่ยคนมาก่อนนั่งหลังคนมาหลังนั่งหน้านี่คือระเบียบของเราเรื่องกินนบีบอกว่าแบบอย่างนั้นนบีนั่งมาถึงเนี่ยนั่งข้างหน้าแถวหน้าก่อนนี่ถามว่าสุนัขนบีเราก็รณรงค์กันไม่ได้ผมนี่ปวดหัวกันในเรื่องของการประชุมแต่ละครั้งของกรรมการแม้กระทั่งในต่างประเทศในประชุมกันดีแล้วว่าไอ้ชนิดมาก่อนนั่งหลังมาหลังนั่งหน้านี่แหละก็ปรากฏว่ามีคนนึงเขาฉลาดเขาถือไม้ไปนั่งข้างหลังด้วยเลยเขาบอกหันหน้ามาประชุมกันตรงนี้นะไอ้พวกที่มาก่อนไอ้พวกที่ไม่มีข้างหน้าแล้วก็หันอยู่ไปสองสามคนเนี่ยมันอยู่ไปข้างหน้าพาไม้ไปข้างหลังเลยพาไม้ไปข้างหลังแล้วไปประชุมหันไปนู่นเลยก็แก้ลำกันไปนี่แหละญี่ปุ่นถึงว่าแก้ปัญหาในการประชุมบริษัทยังไงรู้ไหมพวกเราในซุนนะห์นบีตรงนี้นะชัดเจนท่านไปอ่านในฮะดีษบุคอรีมุสลิมจะมีเลยเรื่องของการที่ว่าใครนั่งแถวหน้าแล้วก็เห็นแต่แม้กระทั่งในมัสยิดเนี่ยญี่ปุ่นเวลานี้มันประชุมของบริษัทเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมเขาไม่นั่งไม่มีเก้าอี้เลยเลิกมาแล้วนั่งหน้านั่งหลังกันอะไรไม่สนใจแล้วก็ช้าประชุมพูดมากเอาอย่างยืนประชุมโอ้โหทุกคนเข้าประเด็นเปี้ยเลยนั่งตียืนตีวงเลย10คน20คนตีวงประชุมพอประชุมก็พูดกันไปไม่มีใครพูดนอกเรื่องเลยไม่มีใครพูดนอกเรื่องเลยพูดดีหมดเลยเพราะว่าต้องการจะเลิกเดี๋ยวเพราะจะยืนประชุมผมว่าประชุมของเราพวกเราจะเอาอย่างนี้บ้างจะดีเหมือนกันนะมันจะได้ไม่พูดอะไรเจ๊กะบางทีพูดอะไรอิหม่ามพูดอะไรมันค้านเอาค้านเอาเดี๋ยวก็ถ้าอิหม่ามบอกมึงเป็นอะไรวะมึงค้านไม่หยุดบางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันบางทีมันค้านไปทุกเรื่องก็มีเรื่องอะไรบ้างที่ไหนค้านฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้แบบอย่างนบีมีครบนะครับมีครบแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการนิกะห์ก็ดีอะไรก็ดีผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยหันเข้าหาซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหลายอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่างที่ผมอยู่บนเวทีเนี่ยเขาบอกว่าชุดประจำกฟ้าเนี่ยไม่มีดูอาไม่มีอะไรพี่น้องทั้งหลายเราอย่าเพิ่งหูกลมและอย่าเพิ่งว่ากันเรามีดูอากันทุกคนเลยใครบ้างไม่มีดูอาเนี่ยไม่ใช่หรอกคนเป็นบ่าวก็อัลเลาะห์มีดูอาแต่นี้ในเรื่องไหนควรที่จะดูอากันแค่ไหนแล้วก็ดูอาลักษณะใดแต่นี้พวกเราอะไรก็อิหม่ามอย่างเดียวดูอาอย่างเดียวบ้านผมนะครับเวลาทำอะไรทีนิกาทีนะอิหม่ามไม่มารับตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มคุตบานิกาเรื่อยไปนิกาแล้วดูอาส่งเข้าห้องส่งเรื่อยไปหมดเลยมันไม่ใช่ซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีเนี่ยจะอาจจะดูนิกาเสร็จแล้วบารักัลลอฮุและก็บารักอะลัยกะวะญะมาอ์บัยนุกุมาฟีคอยรินทุกคนนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ไปร่วมงานวะลีมะห์พวกเราวนรงกันมั้ยสุนนะห์นะร่วมงานวะลีมะห์พอเวลาอักรุนิกะห์เสร็จเพราะว่าตอนนี้ของเรื่องของทุกคนเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของต่อไปก็เป็นเรื่องของสามีที่เรียกกันว่าเจ้าบ่าวก็ไปนำละหมาด2รอกอะห์แล้วก็ภรรยาก็เป็นมะมูมนะนี่อันที่สองเป็นเรื่องของเขานะประเด็นที่สามตอนเข้าห้องไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งเพราะในห้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมเขาเรียกเป็นเรื่องของสองคนคือตะนอฮารามของสองคนเขา ตลาดมืดของเขาแล้วพวกเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปส่งแล้วครับเขาเจ้าบ่าวไว้ถูกเวลาเข้าไปแล้วเจ้าบ่าวก็มือแตะบนขบอมของเจ้าสาวเป็นเรื่องของเจ้าบ่าวคนเดียวก็อ่านดูอาอ่านดูอานี่เป็นเรื่องของเขาคนเดียวนะตัวมัมไม่ต้องยุ่งตัวครูไม่ต้องยุ่งตัวครูไม่ต้องยุ่งพอเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงคราวจะนอนถึงคราวจะนอนต่างคนต่างอ่านทั้งคู่อ่านทั้งคู่อย่างที่อาจารย์มุสฟาว่าเนี่ยนอนตะแคงขวาคนซ้ายคนเริ่มอ่านตัวมัมไม่ต้องยุ่งนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรอฮิมนะชัยฏอนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจำแล้วพอนานไปอ่านก็ต่างคนต่างอ่านแล้วก็พออ่านนี่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของสองคนอิหม่ามต้อยหม่ามเกี่ยวไหมว่าครูเกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เป็นซุนนะห์นบีรณรงค์ไม่ต้องต้อยหม่ามเข้าไปยุ่งให้เขาสองคนอ่านถ้าอะไรอะไรต้องต้อยหม่ามหมดตอนส่งเข้าห้องต้อยหม่ามก็ต้องไปส่งนะบ้านแถววันผมนะไปส่งในห้องเลยและถามว่าถ้าโต๊ะไรโต๊ะอิหม่ามต้องดูออคนเดียวนะครับและตอนจะนอนโต๊ะอิหม่ามไม่เฝ้าหน้าห้องเลยเฮ้ยกูจะอ่านได้ยังกูจะยุ่งตายเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรนะคือเป็นเรื่องอยากจะบอกให้รู้ว่าซุนนะห์นี่ใครควรจะทำตรงไหนไหนก็ให้เขาทำเพราะว่าซุนนะห์ของท่านนบีนั้นไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมามั่วๆรวมๆแล้วก็โยนให้โต๊ะอิหม่ามอย่างเดียวอะไรกับโต๊ะอิหม่ามอย่างเดียวหลายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของโต๊ะอิหม่ามผมเองเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าผมสอนให้คนของผมเป็นแล้วก็ไปทำให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าอะไรแล้วก็ถ้าอย่าสอนมันมากนะประเดี๋ยวมันรู้เรื่องเยอะแล้วกูก็เสร็จแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะผมเนี่ยผมผ่านมาหลายสถาบันการศึกษานะครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนเนี่ยก็ชัดเจนอเลนมากนะครับอะไรอะไรก็ดูอาคนเดียวคนทำเชือกไก่สองตัวนะสองสำรับก็ต้องเชิญผมเราก็ต้องไปทำให้ไปทำมาแล้วก็เราต้องว่าคนเดียวเลยไอ้ตอนมันจะเข้าห้องมันก็ต้องให้เราไปส่งนี่แหละมันก็ยุ่งกันไปหมดฉะนั้นนี่คือผิดสุนัขท่านนบีสุนัขนบีนะใครควรทำอะไรตรงไหนมันมีชัดเจนฉะนั้นตรงนี้อยากให้อาจารย์รัชวาได้เพิ่มเติมอีกนะครับเชิญครับ
1: พี่น้องครับคนที่ยึดสุนัขนบีเอาไปปฏิบัติเนี่ยจะถูกประณามจากชาวบ้านว่าคณะใหม่จะถูกประณามตัวชาวบ้านว่าเป็นวะฮาบีจะถูกประณามตัวชาวบ้านว่าเป็นสารพัดพี่น้องต้องสอบัดต้องอดทนหมดเลยนี่ขอยกตัวอย่างนะครับการเลือกอิหม่ามเลือกอิหม่ามตามที่ท่านจุฬาวางไว้นะครับนั่นไม่ตรงตามซุนนะห์พี่น้องตามซุนนะห์นบีคนเลือกแบบนี้นบีมุฮัมมัดนั้นสอนวิธีการเลือกอิหม่ามปกครองไว้หนึ่งให้เลือกคนที่เข้าใจกุรอานอ่านอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอานต้องเข้าใจกุรอานนะไม่ใช่เก่งตัจวีดอย่างเดียวไม่พอนะครับพี่น้องต้องสามารถอธิบายกุรอานได้ถ้าหากว่ามีคนรู้เนี่ยสองคนเท่าๆกันต้องให้เลือกว่าใครที่เข้าใจซุนนะต้องเข้าใจซุนนะพี่น้องซุนนะหมายถึงแบบที่ท่านนบีสอนเอาไว้นะครับพี่น้องเป็นการสาธิตโดยนบีมุฮัมมัดเนี่ยกุรอานคือธรรมนูญนะครับส่วนนบีท่านมาสาธิตวิธีการเข้าใกล้อัลเลาะห์ทําอย่างนี้ทางนบีไม่สาธิตเป็นรูปแบบไว้นะครับนั่นไม่ใช่มาจากอัลเลาะห์พี่น้องมาจากคนอื่นอัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาฉะนั้นต้องเข้าใจซุนนะห์ท่านนบีถ้าหากว่าสองคนเนี่ยโอ้กุรอานก็เก่งเท่ากันซุนนะห์ก็เก่งเท่ากันวิธีเลือกข้อที่สามนะครับพี่น้องเลือกว่าใครที่เลิกทำความชั่วก่อนถ้ามันเลิกความชั่วพอๆกันพี่น้อง5ปีมันก็เลิกมา5ปีพอๆกันยังไม่พอนะครับพี่น้องต้องเลือกข้อที่4อีกอะไรบ้างครับอาวุโสเอาใครอาวุโสก็กันเลือกคนนั้นเป็นอิหม่ามพี่น้องครับนี่หลักการอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนบีสอนแต่ประชาธิปไตยสอนอีกแบบหนึ่งนะครับพวกยะฮูดีนัสรอนีเขาเกลียดซุนนะห์นบีพี่น้องพวกยะฮูดีพวกฝรั่งทั้งหมดแอนตี้ซุนนะห์นบีทั้งหมดฉะนั้นพวกเราถ้าหากมุสลิมคนใดนะครับแอนตี้ซุนนะห์นบีเราก็ไม่ต่างอะไรกับยะฮูดีกับนัสรอนีต้องหลายนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพี่น้องครับ ซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแก้วใบนี้พี่น้องครับมีคนซื้อมาจากพม่าก็แล้วกันรัฐบาลนะไม่ใช่ตลาดมืดนะพี่น้องเอาแบบพม่านะที่เขาส่งมาเขาส่งตัวอย่างแก้วมาใบหนึ่งบอกมาทำแก้วแบบนี้ละล้านใบมหาอาจารย์อนัสวารีอาจารย์อนัสวารีก็ต้องมาศึกษาว่าแก้วใบนี้สูงเท่าไรสีอะไรแก้วทำด้วยอะไรมาศึกษานะครับพี่น้องแล้วก็ต้องนี่คือแซมเปิลเป็นตัวอย่างแต่หากอาจารย์อนัสวารีไม่ได้ทำแก้วตัวอย่างถามว่าปลายทางส่งไปเขาจะรับไหมไม่รับคนที่ค้าขายเข้าใจง่ายนะครับพี่น้องเหมือนกันนะครับอัลลอฮ์นี่นะครับเอาใบนี้มานบีอัลลอฮ์ส่งมาทุกยุคทุกสมัยยุคนบีอิบรอฮีมใครทำไม่เหมือนนบีอิบรอฮีมตดมาสมัยนบีมูซาใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ตามนบีมูซาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์สมัยนบีอีซาก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยมาสมัยเรานี้นบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายเห็นไหมครับอัลลอฮ์ทรงมุฮัมมัดมาเป็นบุคคลตัวอย่างเพียงคนเดียวนะครับพี่น้องแต่หากนบีไม่ทำพี่น้องทำหวังว่าอัลลอฮ์พอใจจะได้รางวัลพี่ต้องเอาจากใครได้รางวัลนะพี่น้องขนาดของธรรมดาธรรมดาแก้วใบหนึ่งเสื้อหนึ่งตัวนะครับทำไม่เหมือนตัวอย่างน่ะเจ้าของปลายทางเขาก็ไม่รับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ก็เหมือนกันไม่รับพี่น้องท่านใครที่อาบน้ำละหมาดไม่เหมือนนบีอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดไปเถอะละหมาดไม่เหมือนนบีอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องยกตัวอย่างอีกข้อนะครับวันอาชูรอที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอารมณ์นี่พี่น้องมีคนโทรศัพท์มาหาผมเยอะมากจะทำขนมกันผมบอกว่าถ้าถามผมทำขนมผมไม่รู้ถ้าถามผมว่าวันอาชูรอนั้นซุนนะห์นบีทำยังไงถามผมอธิบายได้นบีบอกว่าให้ถือศีลอดนบีสั่งให้ถือศีลอดในเดือนมุฮัรอมวันที่10แล้วก็นบีเดินทางไปอยู่ที่นครมะดีนะห์เห็นคนยะฮูดีพวกนัสรอนีเนี่ยเขาถือศีลอดกันนบีถามว่านี่เขาถืออะไรกันพวกเขาถือศีลอดนึกถึงนบีมูซาที่ผ่านทะเลไปไม่ตายแล้วก็อัลลอฮ์ให้ทำลายฟาโรห์จมน้ำตายพวกเหล่านี้ก็ถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์นบีก็บอกว่าอันเอาละฉันนี่อยู่ใกล้ชิดกับนบีมูซามากกว่าพวกท่านฉะนั้นปีหน้าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะถือศีลอดวันที่9กับวันที่10เพื่อไม่ให้เหมือนกับยะฮูดีกับนัสรอนีแล้ววันนี้นะครับทั้งหลายนะครับเราก็รณรงค์กันก็ถูกด่าถูกตำหนิสารพัดพี่น้องครับญาติผมก็ทำสุกรกันก็ทำขนมผมบอกอย่าทำได้ไหมไอ้มึงคณะไหมอ้าวผมก็ทนไปน้องครับก็เริ่มรณรงค์ให้ในการถือศีลอด2วันวันที่9กับวันที่10ตามซุนนะห์นบีถ้าหากวันที่9ไม่รู้ลืมดูมวยเพลินอ้อมันนึกได้วันที่10ก็ถือวันที่11อีกวันนึง10กับ11ถ้าตามซุนนะห์นบีก็9กับ10ถ้าไม่มีความสามารถก็10กับ11ทำไมต้องถือ2วันนี่ไงซุนนะห์นบีต้องหลายนะครับเพราะฉะนั้นวันอาชูรอมาไม่ต้องกวนขนมเพราะซุนนะห์นบีไม่มีแต่ที่ถูกต้องก็คือให้ถือศีลอดวันที่9กับวันที่10ยกตัวอย่างอีกข้อพี่น้องหลายนะครับเนี่ยหลังจากนมาเสร็จแล้วเนี่ยที่บ้านผมนะครับโอ้กว่าจะเลิกได้นานครับพี่น้องพออิหม่ามให้สลามปั๊บอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์มามุมก็จ้องอิหม่ามถ้าอิหม่ามยกมือก็ยกมือถ้าอิหม่ามไม่ยกก็รอจนนั้นน่ะเมื่อไหร่มันจะยกมือสักทีพี่น้องครับที่ตามซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องถามว่ามะมูมกับอิหม่ามเนี่ยขาดตอนกันตอนไหนอิหม่ามกับมะมูมขาดตอนกันตอนอิหม่ามให้สลามพออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จบพี่น้องแต่ว่านบีก็สอนนี่ว่าอย่าเพิ่งมะมูมอย่าเพิ่งลุกให้อิหม่ามได้อ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام แล้วก็คอยลุกออกไปถามว่ามะมูมจะต้องรออิหม่ามไหมไม่จำเป็นต้องรอเราขาดตอนจะแล้วครับพี่น้องแล้วใครจะอ่านดูอ่ะก็เชิญใครไม่อ่านก็เชิญไม่ต้องไปรออิหม่ามนี่อัสซุนนะห์ท่านนบีพอนำมาเรื่องนี้มาสอนพี่น้องที่เคยปฏิบัติตามอิหม่ามมาชักมองเคืองๆอะไรล่ะผมน่ะถูกด่ามาตลอดแต่ผมอดทนพี่น้องสบัดอดทนมาตลอดต้องไรนะครับพี่น้องครับรวมไปถึงการขอดุอาให้กับพ่อแม่

0: แต่นะครับขอดุอาให้พ่อแม่ถึงหมดเลยนบีสอนว่าไงรู้ไหมมีอยู่3รายการคนพ่อตายไปแล้วนะครับมีอยู่3รายการที่ทำปั๊บนี่นะครับผู้ตายจะต้องทำไว้ก่อนนะ1ความรู้ที่ผู้ตายได้สอนเอาไว้อย่างอนัสนะครับวารีสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เชียงใหม่เต็มๆไปหมดพออาจารย์อนัสเสียชีวิตลูกศิษย์ลูกหาที่ขอดุอาให้นะครับความดีอันนี้ถึงอาจารย์นะตลอดเวลา2ศอดากอที่ทำเอาไว้นะครับถึงคนตายจากข้อที่3นะครับพี่น้องนั่นก็คือลูกๆของตัวเองที่เราอบรมลูกเอาไว้ให้มีศาสนามีคุณธรรมทุกครั้งที่ลูกขอดุอานะครับพี่น้องถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติพี่น้องทั้งหลายลูกทำบุญได้กับลูกแต่เวลาลูกขอดุอาถึงพ่อลูกนมาได้กับลูกเวลาลูกขอดุอาถึงพ่อฉะนั้นลูกต้องนึกถึงพ่อตลอดเวลาด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมีอยู่ช่องทางเดียวนี่ซุนนะห์ของท่านนบีครับน้องทั้งหลายพี่น้องครับในอัลกุรอานอัลลอฮฺสอนอย่างนี้นะครับสอนบอกว่าวะมากานะลิมุมินินวะลามุมินะตินมุมินผู้หญิงผู้ศรัทธาผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ครับอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลุฮุอัมรอนเมื่ออัลลอฮ์กับรอซูลนี่นะครับสั่งเหมือนกันพออัลลอฮ์สั่งปั๊บนบีมาสาธิตเลยนะครับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลสั่งให้ปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดไอยากูนะละฮูมุลคียารอตามินอัมริฮิมจะเลือกปฏิบัติไม่ได้พี่น้องนี่บังคับนะพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลสั่งให้ปฏิบัติแล้วจะเลือกปฏิบัติท่านยังไม่เอาหรอกยังไม่ถูกใจฉันไม่ได้นะครับผมขอยกตัวอย่างวันที่นบีเปลี่ยนกิบลัตนะพี่น้องเมื่อก่อนนี่นบีหันหน้านมาดไปทางไหนนะยารุสซาเลมบัตุลมักดิสเนี่ยประมาณ 15-16 เดือนนบีก็นึกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตลอดยาอัลลอฮ์อยากได้กิบลัตใหม่ไม่อยากทำเหมือนพวกยิวแต่พวกเราน่ะชอบทำเหมือนคนยะฮูดีพวกเราวันนี้ชอบทำเหลือเกินอะไรบ้างครับวันปีใหม่เราก็จัดลอยกระทงเราก็จัดอันนี้ตามคนพุทธ 100% นะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็ทำพี่น้องทำเหมือนยะฮูดีสาวมันโก้พี่น้องแต่ที่ไหนได้ยิ่งทำตามยะฮูดีอัลลอฮ์ยิ่งเกลียดอัลลอฮ์ยิ่งโกรธแต่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะครับพี่น้องเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้คนที่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะนบีวันนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ลงโทษแบบฟาโรห์นะพี่น้องไม่ลงโทษหรอกครับแต่อัลลอฮ์จะเล่นงานตอนใกล้จะตายตอนตายพี่น้องครับลงโทษหนักๆนะครับพี่น้องครับผมต้องการจะบอกว่าคุยอะไรถ้าพูดอะไรลืมไปแล้วลืมตัวอย่างอะไรนะตัวอย่างอะไรนะ
1: ตามที่พูดดี
0: ไอ้ไม่ใช่ยกตัวอย่างตะกี้ลืมไปแล้วเนี่ยคนแก่พี่น้องเชิญคนแก่มางูอย่างนี้แหละมันหลงลืมผมอธิบายเรื่องอะไรตะกี้มันอยู่ในสมองนะครับกิบลัตเรื่องกิบลัตนะครับนบีถูกสั่งจากอัลลอฮ์กิบลัตมาอยู่ใช้กะบะห์ปัจจุบันนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นนมาดอัสรนบีเนี่ยเปลี่ยนกิบลัตในช่วงเวลาอัสรคนที่นมาตามนบีเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเดินกลับบ้านไปเจอผ่านมัสยิดบางมัสยิดยังหันหน้าไปทางกิบลัตเดิมนะพี่น้องยังหันหน้าไปทางกิบลัตเดิมก็บอกว่าเอ้ยท่านฉันนมาจับนบีเมื่อกี้เนี่ยใช้กิบลัตใหม่แล้วกะบะห์อิหม่ามได้ยินอิหม่ามเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องพอรู้ว่านบีเปลี่ยนกิบลัตแล้วพี่น้องใช่ในชายกะบะห์เดินนะครับมีมัสยิดกิบลัตใจจำได้ไหมพี่น้องมัสยิดนั้นเรียกว่ามัสยิดกิบลัตใจนี่เพราะเขาเปลี่ยนทันทีทันใดเลยพี่น้องพอรู้ว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนนบีเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องเลยได้ชื่อว่ามัสยิดกิบลัตใจนี่ถ้าพวกเราวันนี้เรื่องคล้ายๆกันนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนว่านบีทำอย่างนี้ไม่รู้มารู้ตอนหลังถามว่าพี่น้องจะเปลี่ยนเลยไหมหรือต้องประชุมกรรมการก่อนหรือว่าจะไปถามภรรยาที่บ้านก่อนหรือฮัลโหลท่านครับ ได้ยินข่าวว่าซุนนะห์นบีว่าอย่างนี้

0: ทำไปอีก5ปีก่อนได้ไหมหรือรอเลยหรือเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องครับถ้าคนที่รักอัลเลาะห์และรอซูลไม่ต้องไปกลัวเสียหน้าพี่น้องท่านเปลี่ยนคนเดียวก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วบอกภรรยาเธอจะทำตามไหมเนี่ยนบีว่าอย่างนี้อัลเลาะห์ว่าอย่างนี้ทำตามเลยครับมัสยิดหลังนั้นเรียกว่ามัสยิดกิบลาตัยเพราะอะไรครับเพราะคนเขารักนบีจริงๆพี่น้องเลยมีประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องผมขอเล่าที่บ้านผมก่อนแล้วกันผมนมาอีดในมัสยิดแล้วต่อมาเราก็อ่านไปเจอซุนนะห์นบีเนี่ยนมาอีดกลางแจ้งพี่น้องจะทำไงจะเปลี่ยนพี่น้องโอ้โหพี่น้องพอผมพูดปั๊บเนี่ยคนรวยๆนะแอนตี้หมดแล้วกูสร้างสุรามาทำไมตั้ง 4-5 ล้านเอ็งชวนไปนมาดนอกสุรานี่มันอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์สร้างมัสยิดมาหลายล้านคนมาเยอะๆกลับไปนมาดข้างนอกมัสยิดแล้วสร้างสุรามาทำไมผมก็บอกวันธรรมดามากันหรือเปล่าวันธรรมดาไม่ก็ไม่มานะมากันห้าหกคนพี่น้องแล้วสร้างทำไมจะเยอะๆก็ตอบไม่ได้เอาบอกเอางี้ตามซุนนะห์นบีให้นมาดข้างนอกต้องไปล็อบบี้คนรวยๆก่อนต่อยอนี่ต่อยอนี่ต่อยอนี่ไปล็อบบี้ที่บ้านนะครับพี่น้องอ้างว่าซุนนะห์นบีทำงี้7ปีพี่น้องได้มานมาดกลางแจ้งพอนมาดกลางแจ้งดีคนมันเยอะพี่น้องนมาดเช้านมาดเช้าซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องไอ้นมาด10โมงนั่นน่ะไม่รู้ซุนนะห์ของใครผมไม่รู้ผมไม่กล้าพูดนะครับแต่ซุนนะห์นบีให้นมาดให้เช้าที่สุดคนก็มากันเยอะพี่น้องเพราะนมาดกลางแจ้งน่ะนมาดสายร้อนน่ะผมรีบนมาดแบบใจขึ้นประชุมมันจะเลิกไวหน่อยใช่มั้ยมันต้องรีบพุ่งรีบประชุมรีบประชุมอันนี้เหมือนกันนมาดกลางแจ้งต้องนมาดเช้าพี่น้องครับผมก็แกล้งชวนว่าปีนี้นมาดข้างในอามั้ยโอ้โหคานยานะถ้านมาดข้างในจะมีเรื่องข้างนอกนมาดีแล้วอากาศก็เย็นพี่น้องครับพี่น้องครับยิ่งอสุนนะท่านนบีถามว่าเรื่องอย่างนี้เราปฏิบัติได้หรือเปล่าที่อินเดียปากีเขานมาดกันกลางสนามนะครับพี่น้องในกทม.เนี่ยผมนึกในใจไว้นะครับฝากอาจารย์ยายาด้วยน่าจะใช้สวนหลวงร.9นมาดอีดหรือใช้อะไรนะสนามกีฬา
1: ทวี
0: สนามกีฬาใหญ่ๆมีพี่น้องครับทำไมไม่ใช่ตรงนั้นเอาใครสู้เรามันซุนนะห์นบีต้องมานมาดรวมกันรักใครอีกเยอะแยะแค่พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องซุนนะห์นบีไม่มาใช่เรื่องมันมีอีกเยอะแยะซึ่งเรายังปฏิบัติตามซุนนะห์นบีไม่ได้นะครับ
2: ครับญาซากัลลอฮุคอยรอนพอพูดถึงเรื่องซุนนะห์นบีนี่ก็ขอฝากว่าเอาให้พอดีกับซุนนะห์นะของผมนี่ที่วันละหมาดกลางแจ้งเนี่ยมีอยู่ปีนจะเลยซุนนะคือฝนตกมันก็แฉะหมดเพราะว่าเป็นลูกหลังก็จะปูเสือจะละหมาดนั้นไม่ได้แล้วแต่ก็มีอยู่คนนึงก็บอกซุนนะห์นบีต้องละหมาดกลางแจ้งทำไมละหมาดกลางแจ้งไม่ได้ต้องละหมาดกลางแจ้งผมก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะว่ามันแฉะแล้วผมก็ถามนิดเดียวผมก็ไม่ได้ยกหะดีษอะไรผมถามว่าเคยเรียนประวัติศาสตร์ไหมว่านบีเคยละหมาดเอาหัวมุดเลนน่ะมีไหมก็ถามง่ายๆนั่นเพราะว่ามันเลยอ่ะเขาเรียกมันเลยก็ในเมื่อว่ามันแฉะละหมาดไม่ได้ก็เข้ามาสิก็ไม่ยอมจะละหมาดให้ได้เลยกลางหลุกหลังที่เป็นเลนนี่เขาเรียกว่าบางทีมันก็เลยไปนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องตามสุนนะห์นบีเนี่ยไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวนะต้องกล้าตัดสินใจด้วยเขาเรื่องอิสลามนี่ต้องกล้าตัดสินใจด้วยไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวเราจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนไม่ใช่น้อยรู้เรื่องเลยเรื่องศาสนาเรื่องนี้แต่ทำไมยังไม่ทำล่ะกูยังไม่กล้าตัดสินใจมีจำนวนมากเหมือนอย่างที่อาจารย์ฟาได้หยิบยกว่าภรรยาต้องครูเนี่ยบางทีไม่คุมที่หยาบไม่คุ้มไม่ยากเนี่ยถามว่ารู้ไม่รู้เขาบอกว่าเขาบอกตลอดเลยภรรยาก็ไม่ยอมคุ้มไม่ยากแต่เขายกตัวอย่างดีนะน่าเชื่อถือเขาบอกไม่ใช่เขาไม่สอนเขาสอนมากเลยเหมือนกับรดน้ำต้นไม้อะรดน้ำมากไปรากเน่าตาย คือไอ้เขาบอกมากเกินเหตุไปเลยไม่ทำเลยแม่เอาต้นไม้มาเปรียบเทียบรดน้ำมากรากเน่าตายถ้าพรวนดินมากรากขาดตายอีกแล้วก็ แล้วก็เป็นไปอย่างนั้นนี่ก็คือในเรื่องของข้อปฏิบัติในศาสนาเราต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยผมเองเนี่ยก่อนรอทรงโปรดผมก็ได้เรียนมาแล้วก็ได้ทำมาทุกรูปแบบไม่ใช่ในเรื่องของการที่ว่าเรื่องที่ว่ามาต่อเติมอย่างเดียวแม้กระทั่งในเรื่องของชีริกอะไรต่างเนี่ยเราก็ได้เคยทำมาก่อนผมเป็นมือเขียนตะกรุดนะครับเขียนตะกรุดแขวนคอเนี่ยแต่ที่ผมเรียนแล้วผมมาแปลกใจเนี่ยขึ้นต้นนะโมพุทธายะแต่ลงท้ายดังอันนะโมอัลลอฮ์เฮ้ยเราระวังไปไงกันเนี่ยผมก็มาคิดตอนผมเด็กๆผมรับจ้างเขียนเนี่ยแผ่นละ2บาทเงินหน้าทองก็เขียนแล้วเขาก็เอาไปแล้วก็ไอ้คนที่ทำนี่เขาก็เพื่อใช้ขังนะเขาก็เอาเทียนมาลนๆแล้วก็ไปตั้งบนพานแล้วเก็บว่าอีก3วันมาเอาแต่จริงๆเนี่ยมีอะไรเสร็จแล้วพอผมเขียนเสร็จก็คือเสร็จแต่สิ่งต่างเหล่านี้อัลลอฮ์ก็ได้เปิดทางให้โดยที่เราหันมาเรียนแบบอย่างท่านนบีท่านนบีได้พูดอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งภาคีเกี่ยวกับเรื่องในข้อปฏิบัติพวกเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันอันตรายมากแล้วก็ท่านนบีเนี่ยเราจงอย่าเรียกปฏิบัติอย่างจามุสฟาว่าเหมือนอย่างที่หะดีษนบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซลีพวกเจ้าจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดพวกเรายึดถือหะดีษบทเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ยึดถือหะดีษบทเนี่ยว่าจะละหมาดอย่างนบีละหมาดเพราะว่าจะได้เป็นมีแบบอย่างแต่ว่ามันเอาเป็นบางเรื่องมันเอาไอ้ตรงเช็ดศีรษะเองที่ทะเลาะกันน่ะเอามาเป็นเรื่องทะเลาะกันเช็ดสองหนสามหนเช็ดทั่วเช็ดทีเดียวเถียงกันตรงนั้นแหละแต่ไอ้ตรงที่ว่านบีไปละหมาดที่มัสยิดมันไม่เถียงเพราะมันได้ไปทั้งคู่เพราะไอ้นี่มันไม่ได้ไปทั้งคู่ถามว่าใช่ซุนนะห์นบีมั้ยที่นบีบอกว่าซัลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุศลีนาจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดอ่ะไม่เฉพาะเรื่องศีรษะอย่างเดียวเนี่ยว่านบีเช็ดยังไงมันต้องรวมไปถึงในเรื่องการอ่านละหมาดว่านบีอ่านละหมาดแบบไหนอะไรรวมว่านบีไปละหมาดที่ไหนด้วยไอ้ตรงนบีไปละหมาดที่สุราห์น่ะมันเงียบเลยนะทั้งโต๊ะครูทั้งคู่ที่เถียงเงียบเลยมาเถียงกันไอ้ตรงที่ว่าเช็ดศีรษะกี่หนอะไรเนี่ยมันจะเถียงกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปทั้งคู่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะได้รณรงค์กับท่านทั้งหลายแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจให้ได้เมื่อเราเข้าใจแล้วนะผู้ใหญ่เนี่ยตัดสินใจให้ได้ในทุกๆเรื่องที่ต้องออกห่างแล้วก็เข้าอยู่ในหลักการตัวนั้นนี่ทุกเรื่องอย่าได้เลือกปฏิบัติถ้าเลือกปฏิบัตินี่มันก็เข้าในสารุกิตาบอัฟตุมีนูนบิบะดิกิตาบตักกูรูนบิบะพวกเจ้าจะศรัทธาลอบวะเป็นบางส่วนของคัมภีร์แล้วก็ปฏิเสธบางส่วนกันนั่นเองฉะนั้นอันนี้หมายถึงในบทบัญญัติของอัลลอฮ์นี่เราจะเอาเป็นบางเรื่องแล้วก็ทิ้งเป็นบางเรื่องไม่ได้เราเอาก็ต้องเอาให้หมดคนไม่ชอบเอาเป็นบางอย่างทั้งที่อัลลอฮ์ก็ได้บอกไว้อีกนะครับให้ท่านนบียาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูดุกซีมีกาฟะมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการของอิสลามโดยพร้อมมูลคำว่าเข้าในพร้อมหลักการอิสลามพร้อมมูลในทุกเรื่องเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของละหมาดเรื่องจ่ายซะกาตเราจะต้องเข้าให้ใกล้ชิดให้ตรงเป้าให้มากที่สุดนี่ก็คือหลักการทีนี้บางคนบอกว่าเรื่องละหมาดบางคนทำบ้างทิ้งบ้างวันไหนพอใจทำกว่าทำถามว่านี่เป็นไงไม่ไหวพอพวกนี้ทำไมเราไม่ไปมัสยิดไม่ว่างกระสุนแล้วมีไม่ไหวก็ไม่ว่างนะทำมัสยิดใดนะครับถ้ามีคนไม่ไหวก็ไม่ว่างอยู่แล้วก็เรียบร้อยถามว่าทำไมละหมาดไม่ไหวล่ะโอ้เวลายืนเนี่ยมันหมุนเวลาลุกหัวทิ่มเพราะเนี่ยอิดานหงายท้องพอเวลานั่งแต่ยัดหกขบเบนมึงไปคุยกับตุหันเราเองแล้วกันอย่างนี้คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องข้อแก้ตัวตลอดแต่ว่าผมมีเรื่องแปลกในเรื่องของการที่ให้ตรงไปตามหลักการศาสนาเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมอบรมเยาวชนภาคกระดูร้อนเนี่ยผมอบรมเยาวชนภาคกระดูร้อนเนี่ยเด็กมันก็หลากหลายมาที่รู้ศาสนาดีรู้ศาสนาน้อยได้400 500คนมีอยู่วันนึงผมเนี่ยจะเดินดูว่าใครนั่งถูกไม่ถูกให้แปลงรูปแบบท่านนบีก็มีเด็กอยู่คนนึงผมเห็นทีแรกผมขำแต่มันนึกทีหลังเนี่ยผมเอามันเป็นแบบอย่างเลยมันกำลังตะฮียัตใช่ไหมมือขวามันกระดิก พราะระหว่างกระดิกเนี่ยเชื่อไหมมันเกิดคันที่สีข้างมันก็เอามือขวาที่กระดิกเนี่ยมาเกาแล้วมันก็เอามือซ้ายนี่ไปแทนเอามือซ้ายเนี่ยไปแทนกระดิกนี่ผมเห็นที่แรกผมก็ขำแบบมันไม่ต้องเอาขนาดนี้ก็ได้แต่ว่ามาคิดทีหลังยังไงรู้ไหมนี่คือความสำนึกของเด็กที่มันต้องการจะไม่ขาดในเรื่องของศาสนาถ้าขามือมาเกาเนี่ยนะก็แสดงว่ามันจะขาดไปถ้าไม่เอาไปแทนแม่พอเห็นว่าไปแทนโอ้เราขึ้นแล้วก็มันนึกทีหลังได้เนี่ยนี่ขนาดเด็กนะมันยังกลัวขาซุนนะห์นบีเนี่ยเด็กมันยังไม่เข้าใจเลยมันกลัวจะขาซุนนะห์นบีแต่พวกเราเนี่ยอย่าว่าจะแค่ตะยักยกขยงทั้งละหมาดเลยไม่เอาเลยพวกเราเนี่ยมันก็จะต้องคิดกันคือผมอยากจะฝากอย่างนี้ให้เราเนี่ยทำแบบอย่างเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับลูกหลานอันนี้จะเลี้ยงครอบครัวสักนิดนึงก็เดี๋ยวจะอัลฟาก็จะได้เสริมในเรื่องเราจะต้องตามซุนนะในเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะว่าตามธรรมชาติของคนเราเนี่ยเวลาจากไปแล้วเนี่ยลูกที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยถามว่าลูกคนไหนที่จะเป็นผู้ดูแลก็คือลูกคนโตจะดูแลคนน้องจะดูแลคนน้องจะมีอะไรก็จะอบรมคนน้องและรูปแบบของคนที่อบรมคนน้องนี่ก็จะเอาตัวอย่างจากพ่อหรือย่อที่จากไปที่กีที่จากไปเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างอบรมอันนี้ผมอยากจะฝากกับท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราเนี่ยมามัสยิดประจำมามัสยิดประจำและเราจากไปและทิ้งลูกคนโตไว้คนเล็กเอาไว้ไอ้ลูกคนโตเนี่ยมันเห็นน้องมันไม่มาละหมาดที่มัสยิดมันก็จะพูดเลยมันบอกเอ็งนี่ไม่ไปมัสยิดถ้าย่ออยู่รับรองนายเอ็งนี่ต้องถูกตีแน่เพราะย่อไปละหมาดที่มัสยิดไม่ขาดนี่คือลูกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติใครเรียนจิตวิทยาเนี่ยจะรู้ตอนนี้ถามว่าถ้าหากว่าผู้ที่จากไปเนี่ยทำเรื่องไม่ดีไว้ล่ะสมมติว่าพ่ออยู่ก็เล่นการพนันกินเหล้าเมายาอะไรต่างเหล่านี้เล่นการพนันเป็นประจำก็ทิ้งลูกเอาไว้พ่อก็จากไปพอคนน้องมันก็ติดจากพ่อที่เล่นการพนันน้องก็ไปเล่นการพนันกลับมาเพราะคนพี่มันอบรมเลยเหมือนกันบอกอะไรลงไปเล่นมาเสียกันแล้วอยู่ก่อนนี่เล่นไม่เคยเสียเลยโกงตลอดนี่มันก็อบรมอย่างเงี้ยมันจะอบรมถ่ายทอดกันไปในภาษาหลักจิตวิทยาเขาเรียกว่าถ่ายโยงถ่ายโยงนี่หมายความว่าทั้งเนื้อหาแล้วก็สาระของผู้ที่จากไปเนี่ยมันจะเชื่อมโยงอยู่กับคนที่อยู่ต่อมาเขาเรียกถ่ายโยงถ่ายโยงนี่ไม่จำเป็นจะต้องบอกถ้าถ่ายโอนเนี่ยไอ้คนที่จากไปเขาจะบอกเขาจะทำว่าเออมึงต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าถ่ายโยงนี่ไม่ต้องบอกคือหมายว่าไอ้พฤติกรรมของคนที่จากไปมันเป็นแบบไหนแล้วก็ลูกหลานมันก็จะเชื่อมโยงกันต่อมานี่แหละมันเป็นอย่างนี้ของคนว่าลูกไปเล่นไปดื่มเหล้ามาเมาไอ้คนพี่เขาอบรมอะไรว่ากินเหล้ามาแค่สองขวดเมาล่ะย่ออยู่ก่อนในตั้งสองลังไม่เมาเนี่ยมันคือมันก็บรรดุอย่างเนี้ยมันมีนะครับมันหัวมีแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดท่านพี่น้องทั้งหลายเวลานี้กำลังรณรงค์เรื่องเมาเนี่ยเราต้องหันเข้าหลักอาชุนนะให้ดีและเราลองดูสถิตินะครับคนไทยเรา63ล้าน65ล้านคนเนี่ยรู้ไหมว่าดื่มเหล้าถั่วเฉลี่ยทั้งมุสลิมไม่มุสลิมคนที่กินไม่กินถั่วเฉลี่ยตีเท่าๆกันเนี่ยตกคนละ2ปีต่อ1ปีคนละ2ปีต่อ1ปีแล้ว63ล้านคนเนี่ย65ล้านคนนี่กี่ล้านปีนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่ขับรถชนกันใดกันนั่นน่ะ 70% เกิดขึ้นจากคนดื่มสุราแล้วก็ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ดื่มสุราแล้วไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็เอาภาษีผมไปรักษาเนี่ยผมไม่ยอมนะผมบอกรัฐบาลเลยผมไม่พูดที่ที่ผมบอกรัฐบาลว่าผมไม่ยอมเพราะภาษีของผมนี่ผมทำมางานเนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ำเหนื่อยแทบตายจะต้องเสียให้กับรัฐเพื่อไปบำรุงประเทศแต่รัฐเอาไปรักษาคนที่เมาแล้วก็ไปขับรถชนกันเนี่ยผมไม่อนุญาตแต่ว่ามีอำนาจเอาไปก็เอาไปแต่ผมไม่ยอมผมถือว่าไม่มีความเป็นธรรมผมถือว่าไม่มีความเป็นธรรมก็รู้ว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันแล้วยังไปดื่มแล้วก็เอาเงินของผมเนี่ยไปรักษาเนี่ย และท่านลองคิดดูที่ลูกของท่านภรรยาของท่านบางคนทำงานทั้งครอบครัวเลยเสียภาษีปีนึงไม่รู้เท่าไหร่ก็เอาไปในเรื่องนี้รัฐจะต้องคิดให้มากและเรื่องการพนันก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเราหันเข้ามาตามหลักการของอิสลามในรูปแบบยึดสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ชัดเจนและเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ออกไปคนเราต้องแยกแบบถ้าใครรู้แบบอย่างนั้นนบีเนี่ยคือสามารถจะแยกแยะได้คนเราจะอยู่อย่างแยกไม่ได้เนี่ยมันเป็นคนไม่ได้คนเราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกผมได้อ่านหนังสือมีนักวิชาการท่านหนึ่งเขาได้เขียนไว้ว่าคนเรานี่คำว่าคนนั่นคืออะไรคำว่าคนนั่นคืออะไรนักตรรกวิทยาบอกหายวานุนนัตอีกสัตว์ที่พูดได้เดียวกับคนหมดแต่นักประวัติศาสตร์บอกว่าถิ่นฐานที่มาของชาติพันธุ์คนเนี้ยมาจากที่เดียวกันเดียวกับคนฉะนั้นพวกแอฟริกาเนี่ยบางทีมันเห็นพวกเราผิวเหลืองทางเอเชียเนี่ยบอกมึงนี่ไม่ใช่คนดีกว่านะผมนักเรียนผมมีนักเรียนที่เรียนด้วยกันมันบอกว่าคนแท้ต้องมันก็มีคนแท้ไม่แท้อีกเขาบอกคนแท้ต้องอย่างเขาและนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าคนที่มีเศรษฐกิจเท่าเทียมกันถึงจะเรียกว่าคนเช่นอย่างพวกยุโรปตะวันออกพวกสังคมนิยมแต่นักการศาสนาให้ความหมายคำว่าคนคืออะไรนะครับคำว่าคนนั้นคือผู้ที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมนั่นจะเรียกว่าคนเอาแล้วจริงไหมท่านผมไม่ได้ว่าเปรียบคนเหมือนกษัตริย์ไม่ใช่ถ้าใครที่ไม่รู้จักว่าอะไรหาล้านศาสนาอนุมัติอะไรหารอมศาสนาห้ามนะจะเรียกว่าคนไม่ได้นักการศาสนาให้ความหมายอย่างนี้อ้าวยกตัวอย่างเราเลี้ยงวัวไว้ฝูงเนี่ยเราเลี้ยงวัวไว้ฝูงหนึ่งแล้วเราปล่อยมันออกไปเนี่ยมันเลือกได้ไหมว่าไอ้ต้นกล้วยตรงนี้ไอ้ต้นผักตรงนี้เขาห้ามมันก็ไม่กินไอ้ตรงนี้เขาไม่ห้ามมันกินมันเลือกได้ไหมมันกินเรื่อยไปเลยมันกินเรื่อยไปเลยตั้งแต่ริมคอกมันนะพอออกจากคอกมันก็กินเรื่อยไปเลยไม่ว่าของใครของเพื่อนบ้านไม่เพื่อนบ้านมันกินเรื่อยไปหมดเลยนั่นมันแยกไม่ออกมันสัตว์ตอนนี้ถามว่าแต่คนแยกไม่ออกล่ะพอออกจากบ้านก็ว่าเรื่อยไปเลยน้ำส้มก็ดื่มน้ำตาช้างชนกันก็ดื่มแล้วก็อะไรก็ดื่มหมดเลือกไม่มีอะไรเลือกเลยถามว่ามันต่างอะไรกันไหมกับที่เราปล่อยออกไปจากคอกมันไม่ต่างกันมันกินราบไปหมดเลยดูเนี่ยนี่น่าจะเหมือนมารยาไหมเหมือนมารยาจะเป็นลูกเต่าเมียใครจะไม่รู้กูมีโอกาสก็ว่าเรื่อยไปเลยอย่างนี้ถามว่ามันต่างอะไรกันไหมมันก็ไม่ต่างอะไรกันก็ที่เราเลี้ยงอยู่แล้วก็เราปล่อยออกไปมันแยกไม่ได้คำว่าคนต้องแยกได้คนเราเนี่ยจะแยกอะไรไม่ได้นะอย่าว่าจะในเรื่องของศาสนาเลยเรื่องกินอาหารเนี่ยก็ตายเปล่าท่านซื้อปลานิลมาตัวนึงท่านมาแยกไม่ได้ว่าอันไหนกระดูกอันไหนเนื้อเอากินไปให้หมดอ่ะกินข้าวไปทั้งอิ่มเนี่ยกระดูกตามคอทะลุนี่นั่นแสดงว่าเลือกไม่เป็นเลือกไม่ได้แต่มนุษย์เราต้องเลือกได้แต่การเลือกของเรานั้นเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าอันนี้จะทำอันนี้ไม่ทำก็คือแบบอย่างนั้นนบีแบบอย่างนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะกินอะไรมันจะว่าอะไรขวางหน้ากินหมดอะไรขวางหน้ากินหมดไม่ใช่ฉะนั้นจริงขอฝากทั้งหลายว่าแบบอย่างของท่านนบีนี่มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการดำเนินชีวิตในหลักอะกีดะห์ในหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะในครอบครัวแล้วในครอบครัวเนี่ยบางคนเป็นท่านนบีพูดอย่างนี้ผมให้อีกข้อหนึ่งแล้วกันอาจารย์ทุกฝ่ายพูดนะครับท่านนบีบอกว่าคอยรุกุมหรืออาลีหรือคอยรุกุมทียารุกุมหรืออาลีมีหลายรายงานหรือว่าคอยรุกุมอันคอยรุกุมหรืออาลีก็อย่างนี้ก็มีใช่ไหมคนที่ดีที่สุดในพวกท่านนั้นก็คือคนที่ดีที่สุดในครอบครัวถามว่านบีปฏิบัติดีกับครอบครัวยังไงนบีปฏิบัติกับครอบครัวไงภรรยาของท่านหลายคนน่ะเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่านบีปฏิบัติต่อภรรยาปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อซอฮาบะห์อะไรต่างๆที่มาอยู่ร่วมกันปฏิบัติยังไงของเราเนี่ยบางทีนะครับผมขอฝากนิดนึงบางทีเราใจมูรอเขาเรียกใจบุญกับคนอื่นแต่ว่าเค็มกับครอบครัวอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนดีตามรูปแบบนบีเค็มยังไงมีคนหนึ่งมีเพื่อนฝูงไปกินอาหารกับเพื่อนฝูงสองคนหมดไป 2,000 เวลากลับบ้านเอาไงซื้ออะไรมาด้วยปลาทูแมว2เข่งตุ๊กแม่คนนี้เนี่ยไม่รู้จักนะอาจารย์นี่ก็บอกว่าไม่รู้จักปลาทูแมวก็คือ ปลาทูตัวเล็กๆไส้ผุๆราคาถูกสุดในตลาดท้องตลาดปลาทูนึ่งเขาเรียกปลาทูแมวคือเขาจะซื้อมาให้เฉพาะแมวเท่านั้นแหละแต่ไอ้หมอนี่เวลาไปกินกับเพื่อนหมด 2,000 2คนเวลากลับมาซื้อปลาทูแมว2เข่งลูก2คนเมียอีกคนเป็น3แล้วมีกำชับอีกนะกินน้อยๆนะของมันแพงและที่มึงไปกิน 2,000 2คนมึงไม่คิดอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรแหละเค็มกับครอบครัวแต่ว่าไปมูรอคนอื่นก็ไม่ใช่รูปแบบท่านนบีท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนใจดีกับครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดอยู่กันเนี่ยนะครับในครอบครัวท่านนบีเนี่ยจริงอยู่บางหะดีษบอกว่าสามีโกหกภรรยาได้แต่ว่าเรื่องที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะไม่ใช่โกหกกันตลอดไม่ใช่อยู่กันแบบโกหกกันไปโกหกมาตัวรอดมีคนหนึ่งหัวเราะฟังเลยอยากจะเล่านิดนึงเพราะว่าแกง่วงกันแล้วกันอย่าถือว่าเป็นเรื่องเป็นสาระอะไรมากเมียขี้งกหัวชอบโกหกก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วหัวนี่ไปเล่นการพนันมันตลอดอย่างที่ว่าเล่นการพนันพอกลับบ้านก็ดึกๆเดินเดินมีวันหนึ่งภรรยาบอกพอรู้ว่าสามีมานี่ปิดประตูเลยไม่ให้เข้าไม่เข้าบ้านตีสองแล้วสามีรู้แล้วว่าสามีไปเล่นการพนันมาเล่นเงินหมดแล้วสามีคือผู้ชายเนี่ยนะผู้หญิงต้องระวังนะตรงนี้นะนี่ๆเอาใจผู้หญิงก็หน่อยระวังนะสามีออกหูไหนว่าจะเข้าบ้านได้อ่ะภรรยาคือผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนขี้งกขี้งกขยันขยันทำความสะอาดกระเป๋าสามีอย่างเดียวแต่หัวบันไดในครัวนี่ไม่เคยทำความสะอาดทำความสะอาดแต่กระเป๋าอย่างเดียวก็เคยเรียกคนขี้งกสามีรู้เลยว่าภรรยาปิดประตูพอปิดประตูไม่ให้เข้าทำไงเดินวนสองรอบความคิดออกเลยคนมันชอบโกหกเนี่ยนับเงินเลย 1,000 2,000 3,000 เสียงแล้วดังเลยภรรยาอยู่ในบ้านก็บอกบางๆเข้ามานับข้างในก็ได้อ้าวเรียบร้อย เท่านั้นล่ะภรรยาก็เปิดประตูสามีโดดพวดเข้ามาขึ้นที่นอนนอนเลยไม่ต้องพูดอะไรตั้งไม่มีสักบาทเดียวไม่มีสักบาทเดียวใช้วิธีเล่ห์เหลี่ยมแบบนี้นี่เรื่องโกหกกันไปโกหกกันมาไม่ใช่แบบอย่างท่านนบีเราต้องอยู่กันด้วยความรู้สึกใจที่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานว่าอาชิรูฮุนนบิลมารูฟพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยกับคุณงามความดีอะไรที่ดีเราหยิบยื่นให้อะไรที่ดีเราหยิบยื่นให้นี่คือแบบอย่างท่านนบีแล้วก็อายะกุรอานยังบอกว่าฮุนนลิบาสุลละกุมวันตุมลิบาสุลละฮุนนะพวกนางนั้นเป็นอภรรย์สำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าเป็นอภรรย์สำหรับพวกนางสามีภรรยานี่เป็นเครื่องนุ่งห่มซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนั้นฉะนั้นใครจากบ้านไปนานๆนะต้องนึกถึงภรรยาด้วยแบบอย่างนบีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปกันไม่รู้กี่วันกี่วันแล้วถามว่าจะให้ความอบอุ่นยังไงไอ้ผ้าห่มไอ้คนน่ะมันอยู่คนละที่มันจะอุ่นได้ไหมอุ่นไม่ได้มันก็ยังไงก็ต้องรีบๆกลับนะครับฉะนั้นอย่างผมนี่ผมพรุ่งนี้เช้ามืดจะรีบกลับแล้วเพราะว่าที่รีบกลับมันจะยาหมดถ้าขึ้นอยู่ไม่ได้แล้วยาหมดเพราะเป็นสารพัดโรคอย่างที่ว่านะครับฉะนั้นก็ทำอยู่แล้วก็ผมก็ให้แง่คิดว่าทุกเรื่องนะครับในครอบครัวอาจารย์มีความอยากจะเพิ่มเติมในครอบครัว
0: พี่น้องครับซุนนะห์นบีเนี่ยเดินหาไม่เจอหรอกครับแต่เดินดูซุนนะห์นบีอยู่ไหนอ่ะต้องเรียนพี่น้องเวลาเรียนนะครับต้องบอกต้องเรียนจากกุรอานแล้วก็เรียนจากหะดีษหะดีษก็อย่าเรียนเยอะเรียนบุคอรีมุสลิมติรมิซีอบูดาวูดนาซาอีอิบนุมาจาห์6เล่มจะเจอซุนนะห์พี่น้องไปเดินซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่เจอครับพี่น้องแล้วต้องให้เวลากับการเรียนศาสนาพี่น้องครับทานอาหารตามซุนนะห์นบีนบีสอนนะครับแต่ปฏิบัติลำบากมากให้แบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วนรับรองว่าท้องเนี่ยสมาร์ทน่าดูเลยครับหุ่นนี่สวยนะครับทั้งหญิงและชายอย่าทานเยอะ1สำหรับอาหาร2สำหรับน้ำ3สำหรับอากาศให้ลมไปน้องเรานี่เล่นทานจนลมต้องบายๆต้องเหออยู่ไม่ได้เพราะเราอัดเต็มเลยครับเนี่ยผิดซุนนะห์นบีแล้วเป็นไงครับท้องเนี่ยใหญ่ไปน้องนบีเคยชี้ไปเห็นซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งนะครับท้องเนี่ยใหญ่นบีผมเห็นส่วนตรงนี้นะแบ่งให้คนอื่นเขาทานบ้างก็จะดี พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะครับคนที่ฝ่าฝืนซุนนะห์นบีนะครับท้องเนี่ยจะป่องออกมานะครับพี่น้องครับยืนดื่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์นบีครับเดี๋ยวนี้หมอได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ายืนดื่มน้ำนั้นจะทำให้ขาบวมลองยืนดูสัก2ปีจะเห็นนะครับว่าบวมจริงหรือเปล่าฉะนั้นนบีจะนั่งดื่มน้ำนอกจากน้ำซำซำนบีจะดื่มน้ำซำซำอย่างเดียวนะครับหรือว่าจำเป็นนะครับจำเป็นนะครับประการต่อมานะครับพี่น้องอย่ายืนฉี่วันนี้ซุนนะไม่ใช่สมมุติว่านบีนะซุนนะของพวกฝรั่งยืนฉี่หมดเลยนะครับแล้วลูกหลานของพวกเราวันนี้ยืนฉี่กันหมดพี่น้องสังเกตไหมแพะวัวควายมันเคยนั่งฉี่ไหมไม่เคยพี่น้องถ้าเรายืนฉี่ตลอดแสดงว่าเราเดินตามซุนนะควายกับงัวครับพี่น้องมันจะซุนนะนบีพี่น้องครับนอกจากคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตฉี่นั่งไม่ได้พี่น้องทั้งยืนทั้งนั่งมาที่ 3-4 เที่ยวกว่าจะยีฉี่สุดอันนั้นในกรณีเนี่ยยกเว้นไม่มีปัญหาครับพี่น้องดื่มน้ำนะครับพี่น้องทั้งหลายดื่มน้ำตามซุนนะนบีนะครับเป็นผู้ดีเขาดื่มกันแต่มุสลิมน้อยคนรู้จักดื่มครั้งแรกนะครับก่อนจะดื่มอันบิสมิลลาห์ดื่มครั้งแรกต้องไม่เกิน3อึกต้องไม่ให้เกิน3อึกนะครับพี่น้องแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็ดื่มครั้งที่2กี่อึกก็ได้แต่ห้ามหายใจในขณะดื่มน้ำนะครับพี่น้องนบีก็เปรียบเทียบบอกว่าเคยเห็นอูฐมั้ยเวลามันเอาหัวของมันจ่อลงไปในแก้วหรือว่าในกระป๋องนี่พี่น้องถ้ามันไม่อิ่มเนี่ยมันไม่เงยหัวฉะนั้นมุสลิมต้องทำตรงกันข้ามกับอูฐถ้าหากว่ามุสลิมกินน้ำนะครับรวดเดียวอิ่มเลยไม่ต่างอะไรกับอูฐไม่ใช่ซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องทั้งหลายนี่นบีสอนขนาดนี้ครับพี่น้องครับรวมไปถึงเราวันนี้กินชอบกินอาหารตามภัตตาคารนบีสอนนะครับว่ามุสลิมต้องกินอาหารด้วยมือขวาส่วนชัยฏอนนั้นกินอาหารด้วยมือซ้ายพี่น้องสังเกตนะครับเวลาเราไปทานอาหารแล้วบังเอิญเราสั่งสเต็กมาสเต็กปลาสเต็กเนื้อนะครับพี่น้องฝรั่งสอนนะครับจับช้อนส้อมด้วยมือซ้ายแล้วก็จับมีดด้วยมือขวาหั่นอย่างนี้พอหั่นเสร็จก็ใส่ปากนี่ไงมือซ้ายโดยอัตโนมัติไม่รู้อเมริกากับอังกฤษยังทะเลาะกันยังอิสติลาฟกันว่าไอ้สเต็กเนี่ยจะกินมือซ้ายหรือมือขวาฝรั่งยังทะเลาะกันแต่ซุนนะห์นบีนะครับต้องกินมือขวาเพราะนั้นแล้วก็เอามีดตัดแล้วก็เอามีดวางแล้วก็เอาซ่อมมือขวาไม่ได้เสียหน้าตรงไหนเลยครับเราเดินตามคำสั่งข้างบนครับเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมานบีก็มาสาธิตเรื่องการกินอาหารเรื่องการนอนด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับเข้าห้องน้ำพี่น้องสังเกตไปไหมญาติผมหลายคนที่ไม่เอาศาสนาล้มในห้องน้ำตายก็เยอะแยะเพราะเขาไม่ได้นึกเลยว่าเอ๊ะห้องน้ำนี่นบีสอนไปหรือนึกว่านบีเน้นเฉพาะเรื่องนมาดอย่างเดียวนบีเน้นเรื่องอัคลากนะครับพี่น้องว่าจะเข้าห้องน้ำนั้นต้องเข้าห้องน้ำด้วยเท้าซ้ายก่อนจะเข้าต้องอ่านดูอาใครสอนนะครับพี่น้องฝรั่งไม่ได้สอนอัลลอฮ์สอนบอกกับนบีมาสาธิตตรงนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าห้องน้ำนึกถึงดูอาก่อนแล้วก็เอาเท้าซ้ายเนี่ยเข้าพี่น้องบางคนเข้าไปแล้วลืมอ่านดูอาอ่านในใจอย่าอ่านอ้าปากนะครับพี่น้องทั้งหลายก่อนจะออกมาอ่านข้างนอกแล้วเอาเท้าขวาออกแล้วก็อ่านดูอานี่ไงซุนนะห์ของท่านนบีนะครับพี่น้องพี่น้องครับอย่าดูถูกซุนนะห์ของท่านนบีอย่าตั้งใจไม่เรียนซุนนะห์ของท่านนบีอย่านะครับพี่น้องอันตรายกับท่านเองนะครับพี่น้องทั้งหลายถ้าหากเรานึกถึงซุนนะห์ของท่านนบีในทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับอัลลอฮ์นี่นะครับจะคุ้มครองเราตลอดเวลาพี่น้องครับนบีของเราสอนนะครับกุรอานสอนอย่างนี้นะครับกุรอานสอนนะครับเวลาไปในวันเตียมาตายแล้วพี่น้องพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทำอะไรตามสุนนะห์นบีผลเป็นไงครับเวลาอัลลอฮ์จะตัดสินลงนรกเนี่ยจะประท้วงอัลลอฮ์ร็อบบานาอะตออนาซาดะตานาวะกุบรออานาฟะอฎอลลูนัสซะบีลา โอ้อัลลอฮ์เสียดายเหลือเกินฉันเนี่ยตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยตามแต่คนที่มีอำนาจเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านวากูบารออานาคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจคนที่มีหน้าที่คนที่มีตำแหน่งท่านเดินตามเขาไม่ได้นึกถึงสุนนะของท่านนบีเลยนะครับตอนอยู่ในช่วงอยู่บนดุนยานี้ใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งเดินตามผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เราในหมู่บ้านนะครับที่แอนตี้สุนนะมาเยอะมากครับพี่น้องพี่น้องครับนบีสั่งยังไงก็ไม่พี่น้องสั่งบอกว่าเวลาจะมามัสยิดเนี่ยพี่น้องครับอะไรคุณบิสตากีนะเวลาเดินต้องเดินช้าๆอย่ากระโดดแล้วก็ให้แปรงฟันก่อนมามัสยิดพี่น้องทราบไหมลองแปรงฟันพี่น้องครับแปรงฟันมานมาดกับแปรงฟันไม่มานมาดนะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องคนที่แปรงฟันแล้วมานมาดนมาดอร่อยมากครับพี่น้องยิ่งอ่านรู้ความหมายของดุอาด้วยพี่น้องอะเรดอร่อยสุญูดก็อร่อยอ่านฟาติฮะก็อร่อยคนที่ไม่ได้แปรงฟันแล้วก็มานมาดนมาดไม่คุ้มชั่วใจมันลอยไปทั้งหลายนบีห้ามสองอย่างนะครับห้ามไม่ให้กินหัวหอมกับกระเทียมใครที่กินหัวหอมกระเทียมต้องแปรงฟันก่อนนบีไม่ได้พูดเรื่องบุหรี่แต่วันนี้เราสูบบุหรี่เข้าสู่เราพี่น้องสูบกันข้างนอกเห็นแล้วพี่น้องพอจะเข้าก็เอาบุหรี่ทิ้งก็เดินเข้าเลยพี่น้องปากเหม็นพี่น้องครับมันไม่ต่างอะไรกับกินหัวหอมกับกระเทียมแล้วคนที่หอมปากเรานะครับไม่ใช่ตัวอิหมัมนะมาลาอิกะห์นะพี่น้องครับมาเจอปากคนนี้ชะฮาจะหวายหอมเลยเนี่ยอ่านฟาติฮะเนี่ยต้องการจะให้ผลบุญต้องการจะดมปากปากมีบุหรี่แสดงว่าเราเนี่ยไม่ให้เกียรติกับมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนที่เรียนซุนนะห์เนี่ยทำให้ตัวเองฉลาดจะไปนอนตรงไหนจะทำอะไรก็นึกถึงซุนนะห์ของท่านนบีจะเข้ามัสยิดเอาเท้าไหนก่อนครับพี่น้องครับเท้าขวาแล้วก็มีดุอาอ่านไหมพี่น้องต้องมีดุอาอ่านอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอะบวาบะเราะห์มะติกะรวมไปถึงวันศุกร์ครับพี่น้องทั้งหลายครับนมาดวันศุกร์นะครับพี่น้องอิหม่ามอ่านคุตบะห์อยู่คนที่เข้ามาทีหลังนั่งเลยไม่ได้ผิดซุนนะห์นั่งเลยไม่ได้นะครับพี่น้องให้นมาด2รอกอะฮ์แต่นมาดไวๆเพราะตั้งใจจะฟังคุตบะห์บางมัสยิดแถวสตูลผมไปสตูลมาอาซานมี2ครั้งอาซานครั้งแรกมึงตอนเข้าเวลาซุฮรพออาซานจบปั๊บทุกคนยกขึ้นนมาดกันหมดเลยผมคนเดียวไม่ขึ้นเพราะซุนนะห์นบีไม่มีนมาดซุนนะห์ก่อนนมาดวันศุกร์ลุกขึ้นนมาดกันหมดเลยครับเราจะถามว่านมาดอะไรแล้วก็ไม่กล้าถามเขาก็จ้องมองไอ้คนนี้มาจากไหนนั่งได้ยังไงเนี่ยพี่น้องครับก่อนนมาดวันศุกร์ไม่มีนมาดซุนนะห์ใดๆทั้งสิ้นถ้าจะมีก็จะมีนมาดตะฮียะตุลมัสยิด2รอกอะฮ์พอเข้าไปนะครับพี่น้องเข้าไป11โมงก็นมาด11โมงให้เกียรติมัสยิดเสร็จแล้วถ้าจะนมาดรออิหม่ามก่อนนมาดไปทีละ2ละ2ละ2ละ2ถ้าจะไม่นั่งถ้าจะไม่นมาดก็เอากุรอานมาอ่านนั่งซิกรุลลอฮ์ไปจนกว่าอิหม่ามจะมาไม่มีนมาดซุนนะห์ก่อนนมาดวันศุกร์นี่ซุนนะห์ของท่านนบีเมื่อนมาดวันศุกร์แล้วนะครับพี่น้องซุนนะห์นบีมีอยู่2อย่าง1ถ้าจะนมาดที่มัสยิดให้นมาด4รอกอะฮ์ทําทีละ2ละ2ถ้าหากจะไม่นมาดที่มัสยิดต้องการจะมานมาดที่บ้านก็ออกจากมัสยิดเลยพี่น้องแล้วก็มานมาดที่บ้านจ้ะ2รอกอะฮ์พอนี่ซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องแต่นี่บางเราเนี่ยพวกเราบางคนทุกเพื่อนเยอะพอออกจากมัสยิดจะเป็นเหตุนมาดที่บ้านคงไม่มีทางแล้วฉะนั้นนมาดต้องเจอเพื่อนตัวฝูงอะไรใดๆก็นมาดที่มัสยิด4รอกอะฮ์ทำทีละ2นี่ซุนนะห์ของท่านนบีครับพี่น้องอย่าไปละเลยอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามซุนนะห์อะไรก็ซุนนะห์นี่นะซุนนะห์ท่านนบีก็คือนบีให้เป็นรูปแบบเอาไว้เป็นการทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมไม่ได้ตำหนิช้อนนบีเป็นคนทานอาหารด้วยช้อนก่อนนบีเป็นคนใช้มีดทานอาหารหั่นเนื้อก่อนเป็นคนแรกขณะที่ฝรั่งยังทำอะไรไม่เป็นยังแก้ผ้ากันอยู่นะครับพี่น้องวันนี้เรา ทานอาหารลืมนึกว่ามือกับช้อนนั้นอันไหนจะดีกว่ากันพี่น้องครับกินข้าวเหลือบางคนเป็นกำมือกำมือพี่น้องชาวพุทธนี่สอนเอาไว้เหลือให้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างให้ใช้ตอนทั้งหมดพี่น้องถ้าหาพี่น้องคนไทยเนี่ย65ล้านถ้าเหลือคนละกำมือกำมือพี่น้องก็มือเดียวน่ะข้าวกี่กระสอบถ้าทั้งประเทศน่ะกินแบบเนี้ยมุบัซซิรพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นนบีของเราสอนนะครับว่าทานอาหารให้หมดจานเม็ดนึงก็อย่าให้เหลือเพราะเราไม่รู้ว่าบรากัตของอาหารนั้นมันอยู่ที่เม็ดไหนของอาหารบางทีมันติดอยู่ที่เนี้ยที่มือแล้วพี่น้องนี่แหละมีบรากัตที่สุดเราก็โยนทิ้งมันไปพี่น้องดูดให้หมดพี่น้องทั้งหลายก่อนที่จะทานอาหารด้วยมือนบีสั่งให้ล้างมือก่อนนะครับพี่น้องนี่เป็นสุนนะของท่านนบีนะครับรวมไปถึงพี่น้องที่ไปประชุมตามโรงแรมเนี่ยไม่ได้นึกเลยจะใช้เขาเรียกว่านะมาซาคูไฟน์เช็ดบนถุงเท้าเนี่ยพี่น้องต้องถุงเท้าต้องทั้งหนานิดนึงนะครับเวลาพี่น้องจะไปประชุมต้องนึกก่อนวันนี้เราไปประชุมจะไปนมาที่โรงแรมหรือห้องอาซัดพี่น้องอาบน้ำนมาก่อนแล้วก็ใส่ถุงเท้าหนานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าไปประชุมพอน้ำนมาเสียนะครับแค่อาบน้ำนมาอย่างเดียวไม่ต้องเอาเท้ายกไปถึงที่อ่างน้ำทำให้เลอะโรงแรมคนกาแฟไอ้แขกนี่มาเลอะทุกทีไม่ไหวจะเช็ดพี่น้องครับไม่จำเป็นจะต้องยกเท้ามาล้างบนอ่างชุบน้ำแล้วก็เอามือลูบไปลูบข้างบนไม่ได้ลูบที่ที่เท้าข้างล่างนะครับลูบข้างบนเนี่ยมาซักคูไฟนะครับท่านคนที่ชอบไปประชุมหรือถูกเชิญไปประชุมเนี่ยต้องรู้จักวิธีเช็ดรองเท้านี่เป็นสุนนะของท่านนบีพี่น้องนึกนะ 1,400 ปีนะนบีนะโมเดิร์นขนาดไหนนะครับพี่น้องเราดูถูกสุนนะท่านนบีทำให้ส้วมเขาสกปรกห้องน้ำก็สกปรกเอาเท้าเนี่ยขึ้นไปล้างบนไหนบงอ่าล้างหน้าพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับอย่าลืมนะครับสุนนะท่านนบีมีบรากาศกับชีวิตมีบรากาศกับชีวิตนะครับพี่น้องรวมไปถึงพี่น้องหาวนี่หาวนะครับพี่น้องบางคนผมเห็นแล้วก็สงสารสุนนะนบีให้มือปิดซ้ายบ้างมือขวาบ้างไปนอนแล้วอ่านอูซบิลลาฮิชะฏอฮ์บางคนไม่รู้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องอบรมเรื่องสุนนะของท่านนบีในทุกๆเรื่องนะครับพี่น้องตอนจะนอนตื่นนอนตื่นนอนก่อนจะกลัวจบๆก่อนจะจบตอนจะตื่นนอนลืมตาขึ้นมาตอนเช้าๆนะครับทั้งหลายอ่านดุอาด้วยดุอาว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเนี่ยพี่น้องซุนนะห์นบีทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นอยู่กับครอบครัวกับพี่น้องหลายสามีภรรยาทะเลาะกันพี่น้องครับใครง้อก่อนซุนนะห์นบีบอกว่าคนที่ง้อก่อนคนนั้นแหละเป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ไอ้เมียจะง้อก่อนกลัวจะเสียฟอร์มผัวจะง้อก่อนกลัวจะเสียฟอร์มบึ้งไปบึ้งมา3วันพี่น้องเครียดลูกก็เครียดที่ย่อกมะเป็นอะไรกันเนี่ยนะครับเดินสวนกันจะชนกันไม่สลามกันเพราะอะไรเพื่อเอาชนะกันพี่น้องอารมณ์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนบีสอนไงนะมาลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาซิอัจมาอีนเขาคนนั้นจะไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์จนกว่าเขานั้นจะรักฉันมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องครับคนที่จะรักษาสุนนะนบีนะครับต้องทิ้งอารมณ์ตัวเองให้หมดไม่ตามพ่อแล้วก็ไม่เชื่อลูกแล้วก็ไม่เชื่อเมียแต่เราจะเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลนี่แหละคนนั้นเป็นคนที่มีอีหม่านจริงๆนะครับพี่น้องแต่ต้องใช้เวลาอบรมกันนะครับไม่ใช่เอาวันเดียวโอ้รับซุนนะห์มายุ่งค่อยๆศึกษาแม่ค่อยๆอบรมลูกก็ค่อยๆฟังพ่อต้องอบรมที่มัสยิดต้องมีสอนเรื่องซุนนะห์ของท่านนบีนะครับ
2: อินชาอัลลอฮ์ก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายอันนี้คือในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่จำจะฝ่าได้ให้ทุกคนนั้นได้เข้าใกล้คิดกับสุนนะห์ท่านนบีให้มากสิ่งที่ผมเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ซึ่งผมอยู่ในวงสังคมหลายๆรูปแบบที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยที่เป็นห่วงมากเลยก็คือเรื่องของการเรียนแบบ ค่านิยมของบางกลุ่มบางประเทศหรือบางลัทธิที่จะมาทำให้มุสลิมเราเนี่ยหันหลังให้กับซุนนะห์ของท่านนบีได้เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสัมสอนทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุรุ่ยสุร่ายเรื่องจริงแล้ว4ข้อเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศเขาเรียกวิกฤตของประเทศแต่ที่ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งตัวที่เป็นค่านิยมเรียนแบบกันมาอยู่ตลอดเวลาเรามักจะถูกขนานนามว่าคนที่คุมฮิญาบว่าเป็นผู้ที่ถูกกดขี่ผมพูดง่ายๆนิดเดียวว่าโลกไม่มีความเป็นธรรมถ้ามุสลิมคุมฮิญาบก็หมายถึงว่านั่นคือผู้ที่ถูกกดขี่แต่ว่าบางลัทธิบางศาสนาคนที่คุมฮิญาบนั่นคือผู้รับใช้พระเจ้าท่านลองคิดดูสิว่าใช่ไหมได้รับการยกย่องแต่มุสลิมเราว่าถ้าคุมอย่างนี้คือผู้ถูกกดขี่แต่ว่าบางศาสนาเขาถือว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคุมแบบเดียวกันนั่นเนี่ยคือไม่มีความเป็นธรรมฉะนั้นเราจะอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนกับพวกเราอะถ้าเรายืนหยัดอยู่กันให้จริงเราอยู่ได้ตัวซึ่งเราที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ประเทศนั้นทำไมตามตะวันตกประเทศนี้ตะวันตกเพราะผู้นำบางประเทศผมไม่ได้จะไปประนามประเทศมุสลิมนะเขาเกิดไม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ในเรื่องของว่าเอาอิสลามอย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้แต่เขาลืมย้อนดูไปในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนในสมัยซอฮาบะห์เรื่องแต่งตัวก็ต้องตามกันเวลาเนี่ยสังคมเราเขาเรียกว่าวิกฤตมันสับสนท่านรู้ไหมว่าสังคมเราสับสนยังไงเวลาประกวดคนเนี่ยมันให้แก้ผ้าเวลาประกวดหมามันให้นุ่งผ้าอ้าวแล้วจริงไหมเวลาประกวดคนอย่างปิดข้างบนนิดข้างล่างหน่อยนึงให้แก้ผ้าเฉยเลยเวลาประกวดหมามันแต่งในกับหัวยันหางผมดูรายการโทรทัศน์แต่ผมก็บอกอะไรกันเนี่ยไอ้มันประกวดหมานี่หมาตัวนี้นะมีเสื้อผ้ามากกว่าที่มันประกวดกันอีกมันของไม่ต้องมันสับสนอ่ะไอ้ของที่มันไม่ต้องปิดคือศาสตร์ที่ไม่ต้องปิดมันหรอกมันมีหางปิดมีขนปิดมองมันไม่เห็นอ่ะไม่ใช่คนเนี่ยคนน่ะ2กิโลน่ะเห็นท้องเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายลองใครไปเปิดดิฉะนั้นว่าอัลเลาะห์ให้มามันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมกับมันแล้วแต่ว่าไอ้ความดัดจริตของคนเรานี่แหละครับที่มันสับสนคนแล้วก็ตามเห็นดีเห็นงามไปด้วยเห็นชอบไปด้วยทําอะไรก็เห็นงามไปด้วยแล้วก็ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกขอโทษหะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้บทหนึ่งผมอยากจะได้นำเสนอตรงนี้ถ้าใครที่ชอบมีค่านิยมอะไรมากก็ฟังหะดีษบทนี้นะครับลาตัรกะบุนนะซูนานะมันกานะกับละกุมชิบรอมบิชิบรินวะซิรออัมบิซิรออินฮัตตาลาอันนะอะฮะดะฮุมดาคอลาญุฮรุดับบินลาดะคันตุมวะฮัตตาลาอันนะอะฮะดะฮุมยามาอิมรออะตุฮูบิตอรีกิลาฟะอัลตุมูฮูท่านนบีได้บอกว่าจะเกิดขึ้นในยุคหนึ่งสมัยก่อนจากพวกเจ้าเนี่ยมันจะมีการตามกันคืบต่อคืบศอกต่อศอกคือจะตามพวกยะฮูดีนัสรอนีแปลไปเลยจนกระทั่งว่าคนๆหนึ่งเนี่ยเข้ารู้แย่พวกเจ้าก็จะตามมันเข้าไปด้วยคือฝรั่งทำอะไรก็ถูกกดดีหมดตามหมดแล้วก็จนกระทั่งว่าคนๆหนึ่งเนี่ยเกิดร่วมกับภรรยาของเขากลางถนนแล้วฝ่าอันตุมูพวกเจ้าก็จะทำเหมือนมันด้วยก็แสดงว่าเห็นดีเห็นงามไปด้วยทั้งๆที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยทุกวันจริงไหมบนถนนหนทางน่ะมีอะไรตรงนี้อะไรมากมายเวลาบอกก็ลูกก็ครูเฮ้ยนั่นไม่ใช่หรอกนั่นมันไม่ใช่พวกเราแหมพออะไรเรื่องเสียๆไม่ใช่พวกเราเดียวละก็ว่าเป็นเรื่องของคนนู่นคนนี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เขาบอกไม่ใช่มุสลิมเราเด็กที่มันทำอะไรไม่ดีไม่งามตามถนนทางอ่ะเอ้ยนั่นแหละมันมุสลิมก็จริงแล้วแต่มุสลิมที่ไม่ได้เรียนศาสนาเรียกไปอีกเวลาเขาบอกเอ้ยนั่นแหละลูกก็ครูเองนั่นแหละอย่างนั้นเหรอโอ้กูไม่ทันดูนี่เพิ่งจะมายอมรับกันเรื่องจริงแล้วกูผมมีเรื่องเล่านิดหนึ่งมีตัวอย่างมีตัวครูคนหนึ่งก็นั่งคุยกันเพื่อนๆนักเรียนหลายคนเคยเรียนในต่างประเทศบางอะไรมาด้วยกันก็เห็นคอนเสิร์ต ในโทรทัศน์เชียร์โอ้โหสนุกจังเลยว่าเฮ้ยนานๆดูดีนึงดูไปดูมาไอ้คนที่โดดโผล่มาเชียร์ข้างหน้าลูกสาวตัวเองพอเห็นลูกสาวตัวเองนั่นแหละทุกคนก็รู้จักหมดต่างคนต่างแยกหันหลังเดินเฉยออกไม่พูดอะไรสักคำเราอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ผมขอบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนนะมันเปรียบเสมือนกิ่งที่จำเป็นจะต้องเกาะอยู่กับต้นตลอดกิ่งไม้ทันแล้วมันหลุดออกไปเมื่อไรมันมีเรื่องอยู่ก็คือเหี่ยวก็ตายถ้าเราไม่เอาโยชนลูกหลานเรามาอยู่กับเราเย็บเข้าเล่มเดียวให้ได้นะครับไม่ช้ามันก็จะต้องไปเป็นของคนอื่นในอดีตเราพูดได้ว่าเด็กที่ทันหลุดจากเราแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเองมันไปลอยๆเดี๋ยวมันกลับเองไปเที่ยวเตะทุกวันนี้ผมขอพูดเลยผมอยู่ในวงสังคมของเด็กเป็นมามากผมบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้นะครับถ้าหลุดจากมือเราเนี่ยมันเข้ามือเขาไม่ใช่รออยู่เฉยๆหลุดจากมือเราเข้ามือเขาเข้ามือชัยฏอนเราอย่าไปนึกว่าเออมันไม่ได้อยู่กับเรามันหนีไปชั่วครั้งชั่วคราวมันอาจจะไปอยู่กับคนนู้นคนนี้อย่าไปหวังนะหลุดจากมือเราเมื่อไหร่เข้ามือเขาเมื่อนั้นทุกวันนี้เด็กเนี่ยกับเราเนี่ยเหมือนดึงคนละมือนะครับศักยภาพของเราไม่ใช่ว่าอุ้มลูกอยู่กับเราเต็มอกนะครับเพียงแต่ดึงมือเท่านั้นเองถ้าเราหลุดมือเมื่อไหร่ก็คือเข้ามือเขาไม่ใช่อย่างในอดีตในอดีตเนี่ยเรากอดลูกเราได้เต็มที่และศักยภาพของพ่อในอดีตกับปัจจุบันต่างกันพ่อในอดีตเนี่ยผมอยากขอฝากทุกคนนะครับเวลานั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันกับลูกกับแม่เวลาได้เวลาละหมาดนี่พ่อจะบอกกับลูกไงลูกปิดโทรทัศน์ไปละหมาดกับพ่อในอดีตพ่อจะพูดอย่างนี้ลูกก็ปิดโทรทัศน์ไปอ่านละหมาดมาละหมาดกับพ่อปัจจุบันนี่ยังไงรู้ไหมดูโทรทัศน์กับลูกใครจะใครหลายคนภรรยาลูกเล็กเด็กแดงลูกโตจะละหมาดเวลาได้เวลาละหมาดนะครับลูกเบาโทรทัศน์หน่อยเดี๋ยวพ่อจะละหมาดเต็มที่แล้วแค่นี้พ่อเบาโทรทัศน์หน่อยเดี๋ยวพ่อจะละหมาดก็แสดงว่าพ่อก็ยังมีส่วนว่าจะไปละหมาดเป็นลูกน่ะให้เบาโทรทัศน์ดูต่อไปแค่พ่อจะไปละหมาดให้กูชั่วหน่อยเท่านั้นเองแถมแม่งมันไม่กูชั่วให้เบาหน่อยเนี่ยพ่อได้แค่นี้เองน่ะแล้วก็ไอ้คำว่าพ่อที่บอกว่าจะต้องปกป้องตัวเองและครอบครัวตัวให้พ้นจากไฟนรกไปอยู่ตรงไหนอ่ะที่อัลกุรอานบอกไปอยู่ตรงไหนเราอย่าลืมนะครับที่อายะห์อัลกุรอานบอกตรงนี้ผมอยากจะให้เนี่ยคิดอยากให้คุณอ่านตรงนี้สักนิดหนึ่งยาอายุรดีนะอามานุกูอัลฟุสกุมวะอาลีกุมนารอวะกูดูฮันนาสุวัลฮิญารอมวลชนผู้ศรัทธาให้พวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและก็ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเราฟังอย่างนี้มันก็ปกติไม่ไรแต่ที่อัลลอฮ์บอกต่อไปเราเข้าใจยังไงวะกูดูฮันนาสุวัลฮิญารอเชื้อไฟนรกนั้นน่ะมีทั้งมนุษย์และก็หินตอนเราก็จะเอาหินมาทำเชื้อไฟแล้วก็เผาคนลงนรกมันก็เป็นธรรมดามันก็ปกติแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่ามีมนุษย์ด้วยที่เป็นเชื้อไฟที่เป็นฟืนน่ะตอนนี้ถามว่าถ้าในโลกดุนยาเนี่ยพ่อก็ไม่เอาธุระลูกก็ไม่เอาธุระลูกก็ไม่เอาทานขี้เท่าก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นพ่อก็ไม่อบรมลูกก็ไม่ปฏิบัติตัวให้ดีสมมติว่าไปนรกทั้งคู่ถามว่าไปในรกทั้งคู่เนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งแล้วถูกเผาและถามว่าไอ้เชื้อเพลิงที่เผานั่นมันแน่ไหมว่าจะเป็นพ่อเผาลูกหรือลูกเผาพ่อต้องซึ้งกับอายะห์กุรอานตรงนี้ให้ชัดนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากูดูฮันนาสุวัลฮิญาร์เชื้อเพลิงนั่นน่ะก็คือมีทั้งมนุษย์แล้วก็หินไอ้หินเผาน่ะมันก็ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าพ่อถูกเผาแต่ในขณะเดียวกันไปดูไอ้ดีฟืนน่ะที่เผาเนี่ยเป็นใครอ้าวโดนไอ้หวังลูกกูเองตัวลงไม่แน่ว่าลูกจะเผาพ่อหรือพ่อจะเผาลูกในวันนั้นถ้าไม่เอาธุระกันทั้งคู่ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็เดี๋ยวมันโตมันก็ดีเองไอ้คำว่ามันโตมันก็ดีเองไม่อยากใช้นะครับผิดหลักศาสนาถ้าหากว่าโตแล้วมันก็ดีเองโตแล้วมันก็ใจเองนะครับอัลลอฮ์ไม่ส่งรอซูลมาปล่อยให้ทุกคนมันโตมันเองแล้วก็มีปัญญาก็มันเองเดี๋ยวมันก็ดีเองอัลลอฮ์ไม่ต้องให้เราชูดมาประกาศศาสนาจนกระทั่งหัวเกือบจะเอาชีวิตไปรอดแต่ละคนถูกทรมานถูกคนเล่นงานมากมายก็หมายความว่าคนเราเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องอยู่ในกรอบมันจะต้องมีกฎมีระเบียบมีเงื่อนไขถามว่าท่านมาอยู่ที่มัสยิดเนี่ยท่านมาอยู่แบบไม่มีระบบระเบียบ แบบนี้เงื่อนไขของมัสยิดอะไรเลยไม่กูได้กฎระเบียบไหนกูจะเข้าป่าไหนจะออกป่าไหนกูจะดูดบุหรี่ในมัสยิดกูก็ทำได้ไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรของใครเลยเราทำได้ไหมไม่ได้คนเรานั้นต้องมีกฎมีระเบียบฉะนั้นอัลลอฮฺจึงได้ส่งรอซูลมาส่งรอซูลมาเพื่อที่จะบอกแนวทางให้ทุกคนอยู่ในกฎในระเบียบของศาสนาฉะนั้นบรรดาพี่น้องหลายผมมีความเป็นห่วงคือในเรื่องของเยาวชนเยาวชนของเราเวลาเนี่ยมันไม่พ้นมาจาก4เรื่องผมคงไม่อธิบายนะครับเพียงแต่จะบอกว่าเป็นประเด็นวิกฤตของสังคมไทยโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมด้วย1ก็คือเรื่องสัมสอนทางเพศอย่างที่ว่าเมื่อกี้2เรื่องสิ่งเสพติดผมไปอบรมอยู่ลาราชบุตรีและส่งผมไปอบรมในเรือนจำมุสลิมเราข้างนอกเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์มี 10% ตีว่าโดยทั่วไปเขาคิด 10% นี่ถ้า63ล้านคนก็คือ6ล้าน3แสนคน 10% ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันที่ผมไปอบรมในเรือนจำนะครับผมไปบ่อยและหลายเรือนจำมากแต่ละเรือนจำนั้นสมมติว่าเมียในเรือนจำนั้นมีผู้ถูกคุมขังเกี่ยวเรื่องยาเสพติด1,000 คนมุสลิมก็น่าที่จะมี100 คนตามสถิติข้างนอกมุสลิมมี200แสดงว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ20แสดงว่าข้างนอกเนี่ยมี10แต่ข้างในไอ้ของแบบนั้นน่ะมี20แสดงว่าที่ที่น่าอยู่กันน่ะเรานับดูแล้วเอาทำไมมีตั้ง200วะไอ้ข้างนอกนี่เขาว่ามุสลิมมี 10% แต่เวลาในเรือนจำมี20แล้วผมก็ไปอบรมที่ชายจังเซามีคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยอยู่ใกล้บ้านอาจารย์นั้นคือที่เราเรียกกันขอโทษนะไม่เอามาเป็นเรื่องสาระนะพอบอกอาจารย์นั้นรู้เร็วออกคณะเก่าแล้วก็ผมก็เดินออกมาอีกมาเจออีกคนที่บอกอาจารย์ผมจะได้ออกแล้วผมอยู่ใกล้บ้านอาจารย์นั้นปรากฏอีกอาจารย์นี่ที่บอกว่าเป็นคณะใหม่สรุปแล้วคณะใหม่คณะเก่าไปรวมอยู่นั้นมันเถียงกันหรือเปล่าไม่รู้นะในนั้นนะในเรือนจำนะสงสัยถูกตะพดกันคู่แหละนั่นแหละบางทีปัญหาร่วมอย่างนี้เราไม่ค่อยคิดกันเราก็มักจะคิดกันในเรื่องของปัญหาว่าไอ้อย่างนั้นไอ้นั้นอย่างนั้นอย่างนี้กันมากมายไกลกองแต่ไอ้ปัญหาร่วมต่างเนี่ยก็คือ1เรื่องสัมสอนทางเพศ2เรื่องสิ่งเสพติด3เรื่องความสุรุ่ยสุร่ายมุสลิมเราสุรุ่ยสุร่ายไม่มากแล้วก็4เรื่องการใช้ความรุนแรงความรุนแรงตอนเนี้ยที่ว่ามุสลิมเราหรือว่าโดยทั่วไปของสังคมนี่รุนแรงเห็นมั้ยโรงเรียนนี่ตีกับโรงเรียนนี่โรงเรียนนี่ยิงโรงเรียนนี่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ระดับนักเรียนแต่มันใช้ความรุนแรงกันใน4เรื่องนี้ฝากกับท่านทั้งหลายว่าขอให้พวกเรานี่ได้ดูแลเยาวชนของเราอย่าให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของไม่ใช่เฉพาะสังคมของเราอย่างเดียวเป็นวิกฤตของประเทศชาติด้วยที่เราจะต้องช่วยกันและสุดท้ายนี้ผมเดี๋ยวอาจารย์ทวายจะได้ปิดสุดท้ายนะครับผมจะขอฝากว่าขอให้เราอยู่กันแบบความรักความสามัคคีเพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองในสิ่งที่เราต้องการผมเองอยู่ในสังคมมุสลิมที่มีเกี่ยวข้องกับราชการมากมายแต่ผมมองดูแล้วถ้าเราขาดความสามัคคีกันเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนเหลือเกินเราเนี่ยจะต้องเสียเปรียบหลายๆเรื่องก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะครับน่าจะพูดกันในวงแคบเราเนี่ยขาดในเรื่องการต่อรองขอให้ความรักความสามัคคีกันผมฝากอย่างนี้เลยครับสังคมของเราสังคมมุสลิมในสังคมไทยเขาเรียกเป็นสังคมเปรียบเสมือนเรือเพียกท่านเข้าใจไหมเรือเพียกคือว่าทุกคนมากๆแล้วเรือมันเพียกแป้จะจมน้ำอ่ะครูผมคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกคนโง่เท่านั้นที่จะทะเลาะกันบนเรือเพียบมีสิทธิ์ตายเรียบทั้งลำเรือเนี่ยมันเพียบอยู่แล้วแล้วเราไปทะเลาะกันบนเรือในอีกเรือจมแล้วถามว่าไอ้อยู่หัวก็ตายอยู่กลางก็ตายอยู่ท้ายก็ตายตายหมดฉะนั้นอยากให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้อยู่ในเรือลำเนี้ยเรือในมัสยิดเนี่ยเปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งทุกคนเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็มีความรักความสุขใครควรจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ใครควรจะทำอะไรก็อยู่นะครับใครมีความสามารถอะไรก็ทำเรือมันรั่วก็อุดแล้วก็วิทน้ำออกแล้วช่วยกันจ้างช่วยกันพายคนหัวก็ดูข้างหน้าไอ้คนกลางก็ช่วยกันจ้างไอ้คนท้ายก็งัดท้ายเรือมันไปตลอดรอดฝั่งนะครับนี่ก็คือการที่เราอยู่บนเรือลำเดียวกันและขอฝากว่าอย่าคิดง่ายๆแบบทนองที่ว่าโอ้ดูมันยุ่งเหลือเกินมัสยิดนี่ก็ยุ่งมัสยิดก็ยุ่งกูแล้วไม่ช่วยเลยสักมัสยิดนึงไม่ไปเลยสักมัสยิดนึงโดดเร็วมาคนเดียวเลยผมให้คำคมอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า จระเข้น่ะมันไม่เคยโดดขึ้นมากินคนบนเรือนะแต่มันจะกินคนที่โดดลงจากเรือเท่านั้นท่านใครคิดว่าไม่เกี่ยวข้องโดดลงจากมัสยิดไม่เกี่ยวข้องกับมัสยิดไม่ช่วยเหลือเลยแล้วคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดเหมือนคนโดดลงน้ำน่ะจระเข้มันจะกินผมว่าไม่รอดนะหมายความว่าคนเราเป็นคำว่าคนอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราต้องอยู่ในสังคมเราอยู่ยังไงจะลำบากแค่ไหนอยู่ไม่ใช่หลังเนี้ย

0: อย่างนี้เขาเรียกว่าโดดลงจากเรือคิดว่ารอดอย่าลืมว่าจระเข้มันรออยู่นะครับคนที่ไม่เข้าสังคมเนี่ยมันชักจะผิดได้ใครที่แยกตัวออกไปเนี่ยคือก็เราแยกตัวไปนรกเองไปนรกกันเองนี่ก็คือเป็นคำสอนที่ชัดเจนจากอริยสัจธรรมดีฉะนั้นในคืนนี้นะครับผมก็คงจะขอฝากคดีอาจารย์สรุปแล้วกันแล้วก็ขอฝากว่าขอให้พวกเรามีความรักความสามัคคีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนี่เราทำความเข้าใจกันได้ถ้าเราเป็นคนแล้วยังทำความเข้าใจกันไม่ได้นี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้ให้สติปัญญากับเรามาแล้วก็ให้สิ่งที่เราเนี่ยจะแก้ไขได้คนไขได้นะครับคนเราต้องแก้ไขได้อะไรที่ผิดพลาดเพราะท่านนบีได้บอกกุลลุบานีอาดัมคอตโตวะค่อยรุลคอตโตอีนัตตาวาบุนคนทุกคนนั้นมีความผิดแต่คนที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่ลุกแต่โทษคนลุกแต่โทษอัลลอฮ์ก็อภัยให้ทั้งเราผิดอะไรเราที่ทำอะไรไม่ดีงามเราก็เลิกล้มไปแล้วก็เราก็หันกลับมาสู่คุณงามความดีคนเคยเลวไม่แปลกคือต่อไปแต่ถ้าคนเลวจนเคยเนี่ยไอ้นี่ฝังอย่างเดียวเลวจนเคยเนี่ยหมายถึงว่าเลวไม่หยุดพวกจะอ่านกระเจนให้ก็ยังเลวอยู่อีกไม่รู้จะจบมีคนแถววันผมคนหนึ่งเลวจนเคยนะเล่นการมันดังเล่นจนวาระสุดท้ายจริงๆซึ่งไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ไหนที่ผมเคยได้ยินมาเลยคนไม่ไกลกับบ้านผมเท่าไหร่พวกแย่แล้วประงาบประงาบแล้วก็พวกก็เอาไฮโลไปเขย่าหัวนอนเลยพอเขย่าหัวนอนนั่นก็ไอ้คนแย่นี่ก็มือก็ล้วงไปใต้ที่นอนล้วงไปคว้าตังมาโป๊ะไปเลยเอามือเนี่ยแทงไฮโลนะโป๊ะเอามือก็ตกถึงพื้นตรงไฮโลก็หมดลมแล้วมันจะไปไหนเนี่ยหัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มองดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเรื่องโกหกแต่ว่ามันเกิดเหตุจริงๆเพราะเขาติดมาตลอดไอ้พวกก็จะให้พวกสบายใจนะไปขย่ามันหัวนอนเลยพอลากเงินใต้ที่นอนมาเนี่ยแม่พอวางโป๊ะก็วัสลามไปเลยเรื่องที่นี่แหละมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงขอฝากกับพวกเรานะครับขอเราสุภาณวัตตาลาได้ให้งานนี้จงประสบผลสำเร็จและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและโดยเฉพาะผู้ที่เหนื่อยมากก็คือคุณอามาดแล้วก็หลายๆท่านนะครับท่านผูกพันเราแล้วก็ผมรู้จักมานานก็ได้ไปเที่ยวที่บ้านผมอะไรแต่ไรก็ฝากถึงเพื่อนๆด้วยแล้วกันเพื่อนๆด้วยผมแล้วกันว่ากลับมาเนี่ยอย่ามาอยู่เฉยกันทำงานกันบ้างผมเนี่ยทำงานไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศอะไรกับใครเลยเฝ้าอย่างเดียวเลยคือไปเรียนต่างประเทศเนี่ยบางคนเหมือนกับไปรับมีดแต่คมมาแล้วกลับมาแต่แท้ที่จะเอามีดมาดันเอาหินมาอย่างเดียวไม่เอาไปแล้วมาตั้งเฉยได้ไม่ทำอะไรถ้าเอามีดมาเนี่ยจะได้สะสางอะไรได้บ้างที่ต่างประเทศกลับมาเหมือนคนไปรับมีดกลับมาดันที่จะเอามีดมาป้าเอาหินมาอย่างเดียวมันเฉยเลยไม่ได้นะมนิทจากมนิทเราทำบ่อยคือก็อยู่ด้วยกันก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงได้ช่วยกันนะครับก็จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกนะครับในวันนี้ขอรอสุบานุวัตลาได้ให้ครูบาอาจารย์ของเราที่มาอยู่ตรงนี้หลายท่านนะครับอาจารย์อุ่นมันทวีผู้ที่ผมเคารพนับถือแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่มาร่วมกันตรงนี้ก็เรื่องจริงน่าจะมาพูดให้ผมฟังนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามพวกเหล่านี้ตลอดที่มีความรู้ก็หวังว่าสิ่งที่เราได้พูดไปนี่คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกนะครับผมก็จะไปฝากก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไล
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบ

نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอพูดคุยกันนะไอ้เจอเนี่ยคงไม่ได้เจอตัวแต่เจอเสียงก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะฟังเสียงไปก็ถ้าเจอตัวก็ทักทายกันด้วยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็พี่น้องที่ทำได้เลยก็คือดุอาให้กันและกันดุอาให้กันและกันพี่น้องดุอารับหลังเนี่ยถือว่าเป็นดุอาที่อะไรที่มีความประเสริฐเป็นดุอามุสตะยับแต่ถ้าด่ารับหลังอันนี้ไม่ดีนะพี่น้องนินทารับหลังอันนี้ไม่ดีถ้าดุอาเนี่ยนี่ดีเห็นไหมคำว่ารับหลังเนี่ยไม่ใช่แปลว่าร้ายไปทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องดุอาลับๆนะคำว่ารับหลังก็คือดุอาลับๆให้กับพี่น้องโดยที่เราไม่ได้บอกเขาหรอกแต่เราก็ขอดุอาให้เขาตลอดนะอันนี้เป็นเรื่องดีนะแล้วความประเสริฐตรงนี้ก็คือเราขออะไรให้พี่น้องคนนั้นน่ะจะมีมาลาอิกะฮ์กล่าวอามีนแล้วก็ให้ดุอานั้นมาถึงเราด้วยแปลว่าถ้าเราเนี่ยขอให้พี่น้องของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นหมายความว่าเราก็ขอให้เราด้วยนะขอให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของความประเสริฐของละหมาดดูฮาซึ่งเราก็ได้พูดไปหลายตอนแล้วพี่น้องนะฮะดีษบทที่5เนี่ยพูดถึงสิ่งที่นบีเนี่ยได้สั่งเอาไว้จะเรียกว่าสั่งเสียก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญคำว่าสั่งเสียก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะเอาซอนีคอลีลีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซะลาซินผู้ที่เป็นที่รักยิ่งที่สุดของฉันเนี่ยก็คือท่านนบีของเราเนี่ยพี่น้องนะอบูฮุยเราะห์บอกว่าสั่งเอาไว้3เรื่องเรื่องแรกก็คือถือศีลอดเดือนถือศีลอด3วันนะในแต่ละเดือน3วันในแต่ละเดือนพี่น้องเดือนรอมฎอนอันนี้อย่าถือแค่3วันนะอันนี้ถือทั้งเดือนอีก11เดือนเนี่ยในเดือนอาหรับเนี่ยมีซุนนะให้ถือ3วันก็คือเขาเรียกอัยยามุลเบดนะครับวันที่ดวงจันทร์เนี่ยนะมันส่องแสงเต็มเขาเรียกดวงจันทร์เต็มก็คือ13 14 15นะต่อมาเราะกะอะตัยดูฮาแล้วก็2เราะกะอะของละหมาดดูฮาแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยให้ละหมาดวิเตสด้วยนะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าจะตื่นก็เอาวิเตสไว้ที่หลังไปปิดท้ายตะฮัจญุดพี่น้องครับจะสังเกตว่าการสั่งเสียของท่านนบีหรือการสอนของท่านนบีเนี่ยก็จะดูบุคคลด้วยถ้าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยนบีก็จะไม่สอไม่สั่งเรื่องของฟัรดูแล้วอบูฮุยเราะห์เนี่ยพี่น้องคนที่รายงานหะดีษมากที่สุดใกล้ชิดนบีมากที่สุดเนี่ยถามว่าเรื่องฟัรดูของท่านเป็นไงแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนบีจึงไม่ได้เป็นห่วงนะนบีจึงเน้นใน3เรื่องที่เป็นซุนนะห์ทั้งหมดเลยคำว่าซุนนะห์ก็คือส่งเสริมให้กระทำไม่ทำก็ไม่ถึงขั้นบาปมีเรื่องละหมาดดูฮาบวชกลางเดือนอาหรับ13 14 15แล้วก็ละหมาดวิเตสก่อนนอนแต่พอเวลานบีเห็นคนที่เป็นคนที่ใหม่เลยพี่น้องอิสลามของเขาเนี่ยเดี๋ยวนับตั้งแต่1เลยพี่น้องนับ0ถึง1เลยเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยถามว่านบีสั่งอะไรฟัรดูล้วนๆพี่น้องละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยชายคนนึงจำได้ไหมมาจากเมืองนัจญ์นะครับ ผมเผ่ารุงรังเลยเดินมาเสียงอื้ออึงไปหมดนบีก็เรียกมาว่าพูดอะไรก็มาถามนะนบีก็บอกอิสลามก็คือนะอิสลามให้ละหมาด5เวลาที่เหลือเป็นสุนัตทั้งหมดนั่นแหละนะบวชก็เช่นเดียวกันเฉพาะรอมฎอนที่เหลือก็เป็นสุนัตฮัจญ์ยังไม่ได้บอกเพราะตอนนั้นยังไม่ฟัรดูลงมานะซะกาตก็นั่นแหละที่เหลือก็เป็นซอดาเกาะฮะเสร็จแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าฉันเนี่ยที่จะทําฉันเนี่ยทําครบเลยที่พูดมาเนี่ยแต่อีกประโยคนึงก็คือที่เกินกับที่เกินก็ไม่เคยทําเหมือนกันแปลว่าทําเฉพาะฟัรดูอย่างเดียวซุนนะห์ไม่เคยทํานบีบอกถ้าหากท่านพูดจริงอัลเลาะห์ก็ทรงพอใจท่านแล้วแปลว่าทําฟัรดูเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะสําหรับการที่จะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์หรือได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ว่าเราก็ทำซุนนะห์เสริมเข้าไปด้วยอันนี้ยกระดับยัรฟาอุอัดดะเราะญาตยกระดับของผู้ศรัทธาซอฮาบะห์บางคนนบีสั่งเรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบอบูดัรดะอบูดัรดะเนี่ยนบีสั่งเรื่องอะไรเรื่องความโกรธแม้กระทั่งตัวท่านเองเวลาไปแต่งงานเนี่ยก็บอกกับภรรยาเลยว่าฉันเป็นคนโมโหง่ายนะถ้าฉันโมโหก็ให้อภัยฉันหน่อย เผื่อวันที่เธอพอเธอทำตัวไม่น่ารักฉันก็ได้ให้อภัยเธอบ้างก็มีข้อแลกเปลี่ยนกันแต่ละคนมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันพี่น้องอันไหนที่เป็นจุดอ่อนเราก็ต้องเตือนกันแล้วก็สอนกันนะครับคราวนี้มาดูต่อในรายงานที่6เนี่ยรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันเนี่ยได้เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละหมาดดูฮา8รอกะอะห์เมื่อท่านเสร็จแล้วท่านก็กล่าวว่าอินนีซอลไลตุซอลาตันรอกบะตันวะรอฮบะตันฉันเนี่ยได้ละหมาดซึ่งเป็นการละหมาดที่เกิดจากความสมัครใจนะไม่ได้มีการบังคับตรงนี้เป็นเรื่องของเครื่องของความสมัครใจรอฮบะตันแล้วก็มีความหวั่นเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะอันตุร็อบบีซะลาซันฟะอะตินีอิสนะตัยนมะนะนีวาฮิดะตันฉันได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของฉัน3เรื่องด้วยกันและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตอบรับได้ให้กับฉันใน2เรื่องว่ามานะนีวาฮิดะตันแล้วก็ได้งดเอาไว้1เรื่องขอ3ได้2งดเอาไว้1ซะอันตุฮูอัลลายะบตะลาอุมมะตีบิซีนีนะฟะอะละฟะอะลฟะฟะอะละประการที่1ที่นบีขอดุอากับอัลเลาะห์เอาไว้ก็คือฉันขอให้พระองค์เนี่ยทรงอย่าทดสอบอุมมะห์ของฉันทดลองอุมมะห์ของฉันด้วยกับความแห้งแล้งแห้งแล้งตรงนี้คือแห้งแล้งแบบมากเลยนะพี่น้องซีนีนี่คือฝนไม่ตกเป็นหลายๆปีเลยพี่น้องใช่ไหมอันนี้อัลลอฮ์รับเอาไว้7 8ปี10ปีฝนไม่ตกเลยอะไรเงี้ยนะโอ้โหพี่น้องแย่นะตกน้อยตกมากอีกเรื่องนึงตกมากก็ท่วมตกน้อยก็แล้งอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ตกเลยเลยอันนี้ไม่เคยเพราะว่าอะไรเพราะอันนี้นบีขอต่อรอไว้วะซานตูฮูอัลลายะฮารูอะลัยฮิมวะอะดูฮุมฟะอะละฟะฟะอะละอันที่2เนี่ยพระองค์ทรงรับฉันนะบอกไปแล้วนะครับฉันได้ขอต่อพระองค์ว่าอย่าให้ศัตรูในครอบงำอุมมะห์ของฉันพระองค์ก็ตอบรับนะอันที่3วะซานตุวะซานตุฮูอัลลายัลบิซูฮุมชีอันฟะอะบาอะลัยอันที่3เนี่ยฉันได้ขอว่าอย่าให้มุสลิมผู้ศรัทธาของเรานี่นะ แยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าพูดง่ายๆกันแตกแยกกันนะพี่น้องแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอันนี้อัลลอฮ์รับไหมอันนี้อัลลอฮ์ไม่รับจึงไม่แปลกนะที่วันนี้เราจะเห็นมุสลิมแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ต้องอะไรมากหรอกพี่น้องเอาแค่สุราเราเนี่ยทีก็หลายพวกพวกฉันพวกเธอพวกคุณว่ากันไปเอานี้ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะไม่ได้ไปจำกัดอยู่ที่ไหนถ้ามันมีก็ไม่ดีแต่ถ้ามันไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์โอ้ของเราสามัคคีกันดีทุกอย่างบนผลประโยชน์ของอะไรของทางด้านเรื่องที่เป็นประโยชน์ทางด้านศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องแต่แตกแยกกันเนี่ยหรือเป็นก๊กเป็นเหล่าเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้มุสลิมขาดความแข็งแรงด้วยเข้มแข็งด้วยพี่น้องต่อมาฮุกกลมของการละหมาดดูฮาแน่นอนนะครับก็เป็นซุนนะที่เรียกว่ามุสตะฮับบะแปลว่าสนับสนุนส่งเสริมให้กระทำชอบที่จะให้กระทำทำแล้วเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์ดังนั้นผู้ที่ประสงค์ที่จะได้รับผลบุญจากการละหมาดนี้ก็จงปฏิบัติแต่ถ้าไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ลงโทษแต่ถ้าไม่ละหมาดซุบฮ์อันนี้บาปละหมาดดูฮาไม่ละหมาดดูฮาบาปไหมไม่บาปมีรายงานจากอบีซาอีดรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ากานะศ็อลลากานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศ็อลลีอัดดูฮาฮัตตานะกูละลายะดาอูฮาอบีซาอีดบอกว่าปรากฏว่าท่านรอซูลละหมาดดูฮาจนกระทั่งพวกเราเนี่ยพูดกันว่าสงสัยท่านคงจะไม่ทิ้งเลยนะนะฮัตตานะกูละลายะดาอูฮาท่านคงไม่ทิ้งเลยทำทุกวันทำตลอดทำทุกวันเลยวะยะดาอูฮาฮัตตานะกูละลายุซัลลีฮาพอทักไปหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นนบีเนี่ยทำอีกเลยจนกระทั่งเราพูดว่าท่านไม่ละหมาดอีกต่อไปแล้วมึงอันนี้ก็คือการที่จะมาบอกว่าไม่ทำก็ไม่ถึงขั้นอะไรบาปถ้าเป็นฟอดดูเนี่ยต้องทำทุกวันพี่น้องอันนี้ไม่ทำไม่ได้คราวนี้บางคนบอกว่าอาจารย์ฉันก็กลัวเหลือเกินถ้าทำทุกวันเนี่ยฉันจะบาปไหมเดี๋ยวมันจะเป็นฟอดดูน่ะสิพี่น้องครับพวกเราเนี่ยทำทุกวันมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นสุนัตตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วพี่น้องคือตอนที่เราทำเนี่ยเราต้องรู้นะว่าฮุกกลมที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นฮุกกลมอะไรถ้าถามพี่น้องละหมาดซุบฮ์พี่น้องบอกว่าไม่ได้ต้องทำถ้าทำไม่ทำบาปอันนี้แสดงพี่น้องรู้อยู่แล้วเป็นฟัรฎูแต่พูดถึงละหมาดสุนัตพี่น้องทำทุกวันนั่นแหละแต่ถามว่าในใจพี่น้องเนียดอะไรล่ะมันเป็นสุนัตพี่น้องมีคำตอบอยู่แล้วดังนั้นไม่มีปัญหาทำทุกวันก็ไม่ได้แปลว่าอุ้ยเดี๋ยวจะเป็นฟัรฎูแต่ท่านนบีของเราเนี่ยนะท่านกลัวท่านเนี่ยห่วงอุมมะห์ของท่านว่าถ้าเกิดท่านทำทุกวันเนี่ยอัลลอฮ์จะบัญญัติให้เป็นฟัรฎูหลายๆเรื่องละหมาดตะรอวีห์ที่นบีออกมาละหมาดได้3คืนพี่น้องนะที่เหลือนบีก็ไม่ได้ออกมาแล้วก็นบีก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มาห้ามฉันเลยแต่ฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะกำหนดให้เป็นฟัรฎูมีคนถามเรื่องฮัจญ์ยารอซูลุลลอฮ์ฮัจญ์นี่ต้องไปทุกปีไหมนบีก็ไม่ตอบพอครั้งที่3นบีก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันตอบไปว่าไปทุกปีมันก็จะกลายเป็นฟัรฎูนะอีกหะดีษนึงบอกว่าอะไรนบีตอบเลยว่าฮัจญ์เนี่ยวาญิบสำหรับครั้งแรกครั้งต่อไปเป็นสุนัตทั้งหมดอันนี้ตัวอย่างนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่หมดซุบฮ์บวกไป15นาทีพูดแบบนี้ให้พี่น้องเข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหนังสือเขาจะบอกว่าตะวันขึ้น1ด้ามหอกหอกนี่เป็นอาวุธที่มีประจำในทุกบ้านในสมัยนู้นเนี่ยสมัยท่านรอซูลเนี่ยธนูหอกเอ่ยธนูเอ่ย นะก็จะเป็นสิ่งที่คู่กับวิถีชีวิตของคนอาหรับในสมัยยุคนั้นแต่ถ้าพูดถึงสมัยเราพี่น้องสมัยนู้นนาฬิกาก็ไม่มีนะนาฬิกาข้อมือนาฬิกาอะไรนาฬิกาแขวนผนังไม่มีปฏิทินไม่รู้มีหรือยังนะคงไม่มีก็ใช้ดูจากดวงอาทิตย์เป็นหลักดูเงาดูแสงคราวนี้พอเวลามาทำให้เกิดความเข้าใจเนี่ยพอบอกว่าสูง1ด้ามหอกเนี่ยพี่น้องก็เขียดและฟังเสียงอิสลามคราวนี้ต้องไปเข้าไปใน Shopee ไปดูด้วยนะไปสั่งซื้อหอกมานะเอามาทำอะไรเอามาปักไว้หน้าบ้านจะดูแสงว่ามันได้1ด้ามหอกหรือเปล่าเพื่อจะได้ละหมาดดูหาโอ้โหพี่น้องเอ้ยอย่างงี้ยุ่งลำบากอีกนะก็เอาง่ายๆเลยก็คือ15นาทีพี่น้องมีนาฬิกาถูกไหมก็ไปดูสิเวลาชูรุกมันกี่โมงเวลาชูรุกเนี่ยกี่โมงเวลาชูรุกนะวันที่ผมบันทึกอยู่เนี่ย10มกราเนี่ยเขาเขียนไว้เลยก็คือ6โมง44นาที6โมง44นาทีบวกไปอีก15นาทีกี่โมงก็7โมงเช้าแปลว่า7โมงเช้าเนี่ยพี่น้องละหมาดดูฮาได้แล้วนี่บวกไปอีก1นะเนี่ยความจริง59ผมบวกไปแค่อีก1นาที7โมงเช้าเนี่ยละหมาดดูฮาได้แต่ถ้าเกิดหมดซุบฮ์ไวอีกหมด6โมง15ก็แปลว่า6โมงครึ่งพี่น้องก็ละหมาดแล้วละหมาดดูฮาได้แล้วเห็นไหมง่ายกว่าไหมดู10บวกไป15นาทีของเวลาหมดซุบฮ์นะจนกระทั่งไปถึงดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์ตรงศีรษะก็คือก่อนเข้าละหมาดบ่ายอีก15นาทีนะมีรายงานจากท่านเซดบินอัลกอมรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าคอรอจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอะห์ลิกุบะวะฮุมยุศ็อลลูนัดดูฮานบีเนี่ยออกเดินทางไปหาไปที่ตำบลกูบะตำบลกูบะนี่ก็เป็นที่ที่ท่านนบีมีความผูกพันพี่น้องเพราะนบีได้สร้างมัสยิดหลังแรกในยุคสมัยของท่านนะมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่มัสยิดมะดีนะห์ส่วนมัสยิดฮารอมนี่นบีอิบรอฮีมสร้างไว้ตั้งนานแล้วพี่น้องมัสยิดฮารอมมีตั้งแต่สมัยนบีก่อนนบีมูฮัมหมัดอีกนะมัสยิดที่มายุคมาเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีก็คือมัสยิดกุบะมัสยิดหลังแรกหลังที่2นบีก็ไปสร้างมัสยิดอะไรมัสยิดที่เมืองมะดีนะห์มัสยิดนบวีนบีเนี่ยจะมาหามาที่มัสยิดกุบะมาที่ตำบลกุบะวะฮุมยุซอลลูนัดดูฮาพวกเขาก็กำลังละหมาดดูฮากันกอละซอลาตุอัลอาวาบีนะท่านได้พูดขึ้นว่าเป็นการละหมาดของบรรดาอาวาบีนก็คือผู้ที่กลับไปหาอัลลอฮ์โดยสำนึกผิดอิซารอมฎอนอัลฟิซาลุมินัดดูฮาและมันก็เป็นเวลาที่ลูกอูฐเนี่ยหลบความร้อนในตอนสายๆมันก็จะหลบไปอยู่ใต้ท้องของแม่อูฐนะเป็นเวลาอาวาบีนก็คือเป็นเวลาที่ดีนะครับเป็นเวลาละหมาดชื่อหนึ่งของละหมาดดูฮาก็คือซอลละหมาดอาวาบีนนะแต่ว่าเวลานะอาวาบีนเป็นเวลาก็คือเวลาอะไรเวลาที่แดดจ้าละเริ่มร้อนละ7โมงก็ยังไม่ร้อนพี่น้องยังยืนตากแดดได้ถูกป่ะออกกำลังกายแต่ถ้าเกิด9โมง10โมงพี่น้องก็ไม่ไหวแล้วมันเริ่มจ้าแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่มีความประเสริฐส่วนในเรื่องของรอกาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนต่อไปนะครับก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆพี่น้องนะจำได้อัลฮัมดุลิลละห์ตรงไหนหลงลืมก็ทบทวนเขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะเราก็อย่าเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วพี่น้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองก็ศึกษาไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันวันนี้จากลานะครับบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาต
2: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
0: ์อับดุลลาตีฟตำราเรียง
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: نصيرا
1: ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความเมตตาจากอัลลอฮ์มีประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้สร้างสังคมที่เป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบของอัลอิสลามเป็นสังคมที่รวบรวมข้อมูลและเป็นสังคมที่สวยหรูนะครับแล้วก็เพียบพร้อมไปด้วยกับหลักการปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้คำว่าอิสลามจึงเป็นคำที่มนุษย์นะครับต้องให้การยอมรับว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้มาจากความคิดของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ความคิดหรือระบบของการวางรูปแบบการดำเนินชีวิตนั้นเป็นรูปแบบที่พระเจ้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้เรื่องราวของอิสลามจึงเป็นเรื่องราวที่มุสลิมทุกคนต้องใฝ่รู้และต้องศึกษาตลอดระยะเวลาที่เขายังอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้เพราะการเรียนรู้นั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่อิสลามสอนได้อย่างถูกต้องทุกกระบวนการเพราะมุสลิมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะไปเอาวัฒนธรรมของใครคนหนึ่งคนใดมาปฏิบัติหากแต่มุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราเข้าใจและเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนแบบจึงไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่อิสลามสนับสนุนดังนั้นเองเมื่ออิสลามสอนให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเพราะมุสลิมหรือมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันบ้านใกล้เรือนเคียงคือสิ่งที่อิสลามหวงแหนและให้การเอาใจใส่ให้กรอบในการดำเนินชีวิตที่ทุกคนต้องยอมรับเมื่อเรามองดูคนข้างบ้านเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อเราอยู่ตามท้องถนนผู้คนส่วนต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นเมื่อสังคมอยู่ร่วมกันสิทธิและเสรีภาพของแต่ละคนอิสลามก็วางกรอบเอาไว้ให้ดำเนินตามฉะนั้นวันนี้นะครับเราคงจะมาพูดคุยกันในสังคมที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือเพื่อนบ้านบางคนอาจจะถามว่าสิทธิหรือหน้าที่ที่เราจะต้องพึงปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านไม่ว่าเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นมุสลิมไม่ว่าเพื่อนบ้านนั้นจะไม่ใช่มุสลิมหรือต่างศาสนิกก็ตามเนี่ยพี่น้องครับบางคนอาจจะมองข้ามแล้วก็คิดว่าการทำความดีนั้นเราผนวกเอาไว้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นส่วนบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเราไม่มีหน้าที่ในการทำความดีกันนั้นหรือและหลายคนที่เจอเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะให้ความสุขหรือไม่ค่อยให้สายตาที่ดูแล้วมันเกิดความอึดอัดนะครับปัญหาแบบนี้นั้นอิสลามให้ทางออกอะไรเมื่อเจอปัญหาของภัยจากเพื่อนบ้านก็ตามครับคำว่าเพื่อนบ้านหรือบ้านใกล้เรือนเคียงที่อิสลามบอกนั้นนะครับถือว่าเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ที่พี่น้องมุสลิมจะต้องให้การดูแลแล้วก็เอาใจใส่โดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมนะครับถ้าหากว่าข้างบ้านเราเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันสิทธิของเรานั้นก็ต้องทำการเรียรอเยี่ยมเยียนกันนะครับในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็สอนเรานะครับว่าฮัสนะมุจาวะรอันจะมันจาวะรอกะใครก็ตามที่มีเพื่อนบ้านดีๆเนี่ยนะครับคอยดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับมีน้ำใจหยิบยื่นมาให้กับเรานั้นอิสลามบอกว่าถ้าใครทำดีกับเราก็ต้องทำดีตอบ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นะครับได้กล่าวว่ายิบรีลซึ่งเป็นมลาอิกะห์เนี่ยนะครับได้มาสอนได้มาสั่งเสียท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้ดูแลเพื่อนบ้านให้ดีเอาใจใส่ให้ดีจนกระทั่งว่าท่านนบีเองก็คิดไปว่าเพื่อนบ้านเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์รับมรดกเสียด้วยซ้ำเพราะอันเนื่องมาจากยิบรีลได้กำชับให้ท่านนบีเอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้านของเขาให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวอีกครับว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีมานเชื่อมั่นต่อท่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาว่าวันกิยามะห์นะครับมันจะเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ก็คือว่าจะต้องให้เกียรติกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ยังบอกว่าการศรัทธาของมุมินการศรัทธาของบ่าวคนหนึ่งคนใดที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเนี่ยนะครับจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเพื่อนบ้านของเขานั้นจะไม่ได้รับอันตรายจากตัวเขาก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อนบ้านไม่บ่นเหม็นขี้หน้าอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อนบ้านดีใจเพื่อนบ้านสบายใจอยากจะมาผูกมิตรด้วยคนคนนั้นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่ามองกันตรงกันข้ามถ้าเราไปไหนใครก็ไม่อยากทักนะครับไปรถคันเดียวกันก็ไม่อยากจะขึ้นด้วยนะครับไปเจองานที่ไหนไปตามงานไปเจอเราก็อยากจะวิ่งหนีให้รู้ว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยนะครับกำลังทำให้อีหม่านของเราไม่สมบูรณ์แสดงว่าเขาไม่ชอบในตัวเราไม่ชอบในพฤติกรรมที่เราปฏิบัติต่อเขาดังนั้นอิสลามจึงให้ความสนใจกับสิ่งนี้มากที่สุดนะครับในกระบวนการของความเป็นมนุษย์ที่ได้เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมก็ตามนะครับเรามาดูตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์นะครับซึ่งเป็นสหายของท่านนบีในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับดูว่าเขาปฏิบัติอย่างไรต่อเพื่อนบ้านของเขาเรามาดูอิบนุมัสอูดนะครับซึ่งเราพบว่าท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นบุคคลที่ให้การเอาใจใส่ต่ออิสลามเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาท่านอิบนุมัสอูดที่บ้านพอมาก็มาพูดกับอิบนุมัสอูดนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่บ้านแต่บ้านของฉันเนี่ยไม่ใช่อยู่หลังเดียวแต่ว่ามีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆ บ้านหลายหลังคาเรือนด้วยกันหันไปทางซ้ายก็เจอเพื่อนบ้านเปิดหน้าต่างก็พบเพื่อนบ้านนะครับก็แสดงว่าเขาอยู่ในชุมชนที่มีบ้านหลายหลังติดกันก็มาบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดครับว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่แต่เผอิญว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีนิสัยชอบใส่ร้ายฉันชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับฉันเปิดประตูบ้านไปนะครับเขาก็มาด่าหน้าบ้านมาตะโกนโวกเวกด่านู่นด่านี่นะครับแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดอยู่ไม่ได้ก็มาฟ้องอิบนุมัสอูดนะครับท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าดูนะครับคำกล่าวของท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยชายคนนี้มาฟ้องว่าเพื่อนบ้านทำไม่ดีกับเขาเพื่อนบ้านด่าเขานะครับรู้สึกอึดอัดลำบากใจอยู่กับบ้านกับคนคนนี้นะครับกับบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกอึดอัดอิบนุมัสอูดบอกว่ากลับไปบ้านซะถ้าหากว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลานะครับถ้าเขาทำแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีเพราะว่าเพื่อนบ้านที่มาด่าเราแสดงว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ดีไม่น่าจะครบเนี่ยแต่อับดุลลอฮ์บอกอิบนุมัสอูดบอกว่ากลับไปนะครับให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่กำลังฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันจงทำให้เขานั้นยอมรับอัลลอฮ์ยอมรับอิสลามให้ได้ก็คือให้เราเนี่ยไปปรับปรุงเพื่อนบ้านของเราแก้ไขนะครับเขาด่าเราก็ต้องพยายามคุยดีๆพูดจาไพเราะนะครับเชื้อเชิญเขาให้รู้จักอิสลามให้มากขึ้นให้รู้จักระบบของการอยู่ให้มากขึ้น อับดุลวะไม่ได้กล่าวว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีแล้วนะครับจะต้องไปด่ากับเขาจะต้องไปต่อยกับเขาจะต้องไปปิดบ้านไม่คุยกับเขาอับดุลละอิบมัสอุดซึ่งเป็นสหายของท่านนบีนั้นไม่ได้สอนแบบนั้นท่านบอกว่ากลับไปแล้วไปทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านของท่านซะว่าหน้าที่เป็นยังไงหลักการเป็นยังไงนี่คือการเอาใจใส่นะครับของอับดุลละอิบมัสอุดที่บอกว่าเพื่อนบ้านนั้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านเรานั้นมีหน้ามีตาในสังคมบ้านเรานั้นเป็นบ้านที่น่าอยู่ก็จะต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีและในขณะเดียวกันคำว่าเพื่อนบ้านที่ดีก็คือจะต้องคอยบอกกันนะซีฮะซึ่งกันและกันมีชายคนหนึ่งกับมหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าให้ท่านนบีฟังว่านะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาตอนกลางวันถือศีลอดทั้งวันนะครับมาตอนกลางวันเห็นเขาเมื่อไหร่ก็เป็นคนที่บวชเก่งนะครับถือศีลอดเก่งพอตกเย็นเวลามักริบมาค่ำคืนมาละหมาดอิชาเสร็จแล้วชายคนนี้นะครับก็ยังยืนละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนถ้าเราดูเนี่ยนะครับลักษณะของชายคนนี้เนี่ยเป็นคนดีนะครับกลางวันก็บวชตกค่ำก็ยังถือศีลอดนะครับตกค่ำก็ยังละหมาดตะฮัจญุดนะครับซึ่งเป็นคนที่น้อยมากในสังคมมุสลิมที่จะพบนะครับแต่ในขณะเดียวกันชายคนนี้นะครับก็ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเขาละหมาดด้วยนะครับมีเวลาว่างก็นินทาเพื่อนบ้านไปด้วยกลางคืนนะครับตะฮัจญุดด้วยในขณะเดียวกันก็ทำร้ายนะครับรังแกด่าทอเพื่อนบ้านสร้างความลำบากใจให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยชายคนนี้นะครับเป็นคนแบบไหนพอนบีได้ยินเรื่องราวของชายคนนี้นะครับที่ปฏิบัติท่านนบีบอกว่าชายคนนี้เนี่ยอยู่ในนรกแสดงว่าอิบาดะห์ที่เขาทำเนี่ยนะครับเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบแต่ในขณะเดียวกันผลพวงของการทำอิบาดะห์ผลพวงของการทำความดีทั้งหมดนี่นะครับมันก็ต้องมีข้อเกี่ยวพันอยู่กับเพื่อนบ้านเหมือนกันถ้าเราทำอิบาดะห์ให้อัลลอฮ์รักอย่างเดียวแต่เพื่อนบ้านยังไม่รักเรานบีก็บอกว่าวะฮุวะฟินนาร์ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะของชายที่เป็นชาวนรกอยู่อีกประการหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงก็มาฟ้องกับท่านนบีว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยมาบอกว่าเพื่อนบ้านให้ความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาท่านนบีก็ได้พูดกับชายครับคนที่มาบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนประการแรกที่คุณต้องทำไม่ใช่ไปด่าเขาไม่ใช่ไปทำร้ายเขาไม่ใช่ไปพังบ้านเขาไม่ใช่ประการแรกที่คุณต้องทำหรือสิทธิของคุณที่คุณจะต้องทำต่อเพื่อนบ้านที่เขาให้ร้ายเราสร้างความเดือดร้อนให้กับเราคือประการที่หนึ่งอิสบิรกับนบีบอกว่าใช้ความอดทนก่อนต้องอดทนครับเป็นมุสลิมต้องอดทนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนในสังคมเราก็ต้องใช้ความอดทนฉะนั้นเพื่อนบ้านก็ต้องใช้ความอดทนนะครับบอกแบบนี้นั่นไม่ใช่บอกครั้งเดียวครับนบีบอกถึง3ย้ำถึง3หรือ4ครั้งด้วยกันบอกว่าอดทนก่อนอดทนไว้บอกกับชายคนนี้ถึง3ครั้งหรือ4ครั้งด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าแล้วก็บอกว่าคล้ายกับว่าชายคนนี้ก็ไม่ยอมเลิกนะครับยังบอกท่านนบีอยู่อีกว่ามันเดือดร้อนมากนะครับเขาให้ความร้อนกับฉันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฉันยังไม่พอใจนบีก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นคุณกลับบ้านไปหอบเสื้อผ้าหอบของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยฮะมีเสื้อกี่ตัวมีหมอนมีมุ้งมีอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านคุณแบกเลยแบกเสื้อผ้าของคุณสัมภาระของคุณเนี่ยมาตั้งเอาไว้ที่กลางถนนเอามาตั้งที่กลางถนนเนี่ยนะครับถนนหน้าบ้านที่มีคนก็ผ่านไปมาตลอดเวลาเนี่ยคุณเอาเสื้อผ้าของคุณมาตั้งเอาไว้นะครับชายคนนั้นก็กลับบ้านนะครับแล้วก็ทำตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือเอาเสบียงของตัวเองสัมภาระที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับพัดลมมั่งอะไรมั่งที่มีอยู่นะครับในยุคนั้นเนี่ยที่เป็นสัมภาระของเขาในบ้านก็เอามาตั้งที่กลางถนนแล้วคนก็เดินผ่านไปมานะครับไอเดินผ่านไปอย่างเดียวก็ยังเฉยๆนะครับแต่ก็ยังมีคำพูดมากล่าวกันมีคำพูดมาว่าเป็นอะไรเนี่ยนี่คุณเป็นอะไร คุณทำไมถึงต้องเอาสัมภาระมาตั้งเอาไว้กลางถนนแบบนี้บ้านช่องคุณก็มีทำไมคุณไม่ไปนอนที่บ้านนะครับชายคนนี้ก็บอกว่ามีชายคนอื่นเนี่ยนะครับก็มีคนกล่าวว่าชายคนนี้เนี่ยที่เขาต้องเอาสัมภาระเอาหมอนเอามุ้งมาตั้งกลางถนนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านได้นะครับก็ทำไปอย่างนี้หลายวันด้วยกันกับคนที่ผ่านไปมาเมื่อทราบข่าวว่าชายคนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรกับชายคนนี้ก็สาปแช่งคอยด่าเพื่อนบ้านของเขานะครับที่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยใครผ่านมา1คนก็ว่า2คนก็ว่า3คนก็ว่านะครับว่ากันไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านของเขาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชายคนนี้เนี่ยครับต้องมาหาชายคนนี้ที่กลางถนนเนี่ยนะครับก็ยืนก็เดินมาแล้วก็บอกว่าคุณเอาสัมภาระของคุณกลับไปในบ้านเถอะไอ้มุ้งที่หอบมาไอ้ที่นอนที่หอบมาหมอนที่หอบมาผ้าห่มที่หอบมาเนี่ยคุณช่วยเก็บไปบ้านคุณได้ไหมฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่กลับไปทำสิ่งที่ทำให้คุณเดือดร้อนอีกแล้วนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่านี่แหละครับเพื่อนบ้านในการตอบโต้หลายๆคนตอบโต้กับเพื่อนบ้านที่ผิดประเภทนะครับเขาด่าเรามาเราก็ด่าเขาไปเขาว่าลูกเรามาเราก็ว่าลูกเขาไปนะครับอะไรต่างๆนานาแบบนี้อิสลามไม่สนับสนุนเพราะอิสลามนั้นสอนให้เราแก้ไขแล้วก็จะดิ้นหุ้มหมายถึงตอบโต้ในสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่ทำแล้วเราได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตะอาลาฉะนั้นนะครับเพื่อนบ้านทำยังไงบ้างถ้าจะให้เพื่อนบ้านรักเราเนี่ยนะครับอิสลามก็สอนเอาไว้หลายข้อเดียวกันประยกมาบางข้อนะครับเพื่อเราจะได้สามารถปฏิบัติได้ก็คือหนึ่งจะต้องเป็นคนที่กล่าวสลามให้สลามกับเพื่อนบ้านบ่อยๆเมื่อเจอกันเขาจะให้เราไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้เราไม่เป็นไรเราเจอเราพยายามให้สลามก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมไปไหนมาสบายดีไหมนะครับฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นกับเพื่อนบ้านของเรานั้นสร้างความรักกันได้มากขึ้นและประการต่อมาก็คืออย่าไปคุยกับเพื่อนบ้านนานๆหลายคนเนี่ยนะครับมีอาชีพก็คืออาชีพคุยกับเพื่อนบ้านก็คือเช้ามาตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วละหมาดเรียบร้อยแล้วก็ออกจากบ้านไปกินกาแฟบ้านนั้นไปจนกระทั่ง10โมง11โมงนั่งอยู่สัก 5-6 ชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปบ้านอื่นนบีบอกว่าการทำแบบนี้ไม่เหมาะกับการที่เราไปคุยกับเพื่อนบ้านนานๆเนี่ยสร้างความอึดอัดให้กับเพื่อนบ้านสร้างความลำบากใจให้กับเพื่อนบ้านเพราะเขาก็มีธุระของเขานะครับคงจะไม่ว่างงานแบบเราเขาก็ต้องทำมาหากินเขาก็ต้องใช้เวลาของเขากับการดูแลเพื่อนบ้านการดูแลสังคมส่วนรวมลูกๆนะครับภรรยาคือหลายๆอย่างฉะนั้นพูดได้ครับไปคุยได้แต่อย่าคุยนานคุยสัก10นาที15นาทีแล้วก็ขอตัวกลับบ้านซะประการต่อมาก็คืออย่าถามทุกสุขเขามากจนเกินไปนะครับไปถามอยู่นั่นแหละนะครับมีลำบากใจอะไรไหมนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้ซื้อมาได้ขนาดไหนเราถามจนเกินไปจู่บางครั้งเขาอาจจะไม่อยากตอบครับเพราะว่าการที่เราถามมากๆจะทำให้เขารู้สึกความอึดอัดเขาก็ไม่อยากตอบฉะนั้นถามก่อนที่จะถามอะไรลงไปต่อเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับต้องควรดูว่าเขาจะอึดอัดในการตอบหรือเปล่าตอบแล้วเขาสบายใจไหมฉะนั้นถามเรื่องที่ดีๆครับอย่าเอาเรื่องไม่ดีไปถามเพราะว่าบางครั้งทำให้เขานั้นเกิดความอึดอัดแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับเราประการต่อมาก็คือจะต้องเยี่ยมนะครับเพื่อนบ้านของเราในขณะที่เขามีอาการป่วยชีวิตเจ็บป่วยถ้าเขาป่วยเมื่อไหร่หน้าที่เราต้องไปเยี่ยมกับมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับซื้อของไปให้นะครับถามทุกสุขบ้างนะครับว่าเจ็บไหมเป็นยังไงนะครับต้องไปเยี่ยมครับแล้วก็ต้องปลอบใจถ้าหากว่าเพื่อนบ้านของเราเกิดนะครับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นรถชนบ้างเงินหายบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่คือหน้าที่ที่อิสลามสอนเอาไว้นะครับว่าเมื่อเพื่อนบ้านเราดีนะครับบ้านของเราก็จะดีไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนบ้านเราไม่ดีนะครับอย่าหวังว่าบ้านเรานั้นจะเป็นบ้านที่มีความสุขเพราะลูกหลานของเรานั้นไม่ได้ผูกพันอยู่กับบ้านเราหลังเดียว แต่ลูกเรานั้นต้องเล่นกับคนที่เป็นเด็กข้างบ้านเล่นกับบ้านนั้นนะครับออกไปบ้านนี้ฉะนั้นถ้าเราผูกมิตรกับเพื่อนบ้านนั่นก็หมายความว่าเด็กหรือลูกของเรานั้นก็จะมีสัมมาคารวะต่อสังคมจะสร้างความรักที่ถูกต้องให้กับเด็กในขณะเดียวกันเราก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านเรารักในขณะเดียวกันเราก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านอันนี้คือประการหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่ให้การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันซึ่งหลายคนนั้นก็มองข้ามสิ่งต่างเหล่านี้ไปด้วยกับยุคและการเวลาที่มันเร่งรีบจนบางครั้งเรามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อิสลามสอนเอาไปและเราทำให้เรานั้นเกิดความแตกแยกเกิดการทะเลาะบาดหมางกันและบางครั้งหลายคนอยู่กับบ้านแต่ไม่รู้จักเพื่อนบ้านของตัวเองว่าเป็นใครบ้างสุขสบายดีไหมนะครับเป็นลูกเต้าเราใครแต่งงานแต่งการกันหรือยังอยู่กันแบบนี้ไม่ใช่สังคมอิสลามครับสังคมอิสลามต้องอยู่แล้วต้องรู้ว่าหน้าบ้านเรามีกี่หลังข้างหลังบ้านเรามีกี่หลังทางซ้ายของหน้าต่างบ้านเรานั้นมีครอบครัวที่เขามีฐานะแบบไหนไอ้การรู้แบบนี้นั้นไม่ใช่เป็นการสอดส่องแต่เป็นการดูว่าเราสามารถช่วยเขาได้ในขณะที่เขามีความลำบากไหมเราสามารถให้การช่วยเหลือและอุปถัมภ์เขาได้บ้างไหมในขณะที่เรามีฐานะที่กว้างขวางพอ
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะดีหรือไม่ดีบางคนก็ชอบเนาะบางคนก็อากาศดีครับฝนตกทุกวันเลยนะครับที่ภูเก็ตนะครับก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องในภูมิภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างก็มีข่าวว่าจะมีพายุเข้ามาอีก 2-3 ลูกเนาะฝนก็เป็นเนมัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางครั้งเหตุการณ์อะไรนะเขาเรียกภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งก็ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้เราคงไม่ใช่ประเภทคนที่บ่นได้ทุกฤดูเวลาไม่มีฝนเวลาแล้งเราก็บ่นว่าน้ำไม่พอมั่งนะก่อนหน้านี้ตอนที่มันแล้งอยู่น้ำประปาไม่ไหลก็บ่นกันเนาะแล้วพอฝนมาก็บ่นอีกบ่นอะไรน้ำเยอะเกินถ้าเราอยากจะบ่นนี่มันบ่นได้ทุกสถานการณ์บ่นได้ทุกฤดูกาลเลยทำไมไม่คิดจะขอบคุณทุกสถานการณ์บ้างนะครับฤดูกาลไหนมาเราได้ขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาฤดูร้อนมันก็มีผลมันมีประโยชน์ของมันฤดูฝนมันก็มีประโยชน์ของมันมีฮิกมัตของมันอย่างแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราจะขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยก็ต้องพึงสังเกตดูนะครับว่าช่วงฤดูฝนเราได้อะไรนะคนที่ทำนาช่วงนี้ก็ทำนากันเนาะบ้านเราไม่มีนาให้ดำอ่ะแต่คนที่เขาทำนากันเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งน้ำฝนในการที่จะทำนาอัลฮัมดุลิลละนะครับก็ถือว่าเป็นเนมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เราต้องขอบคุณพระองค์นะครับอัฟิสซามาอีริซกุกุมวะมาตูอาดูนอันนี้เป็นอายะห์ที่แปลกมากเลยอายะห์ที่เราเคยเรียนในซูเราะตุซซาริยาตที่อีกมัสยิดนึงวะฟิสซะมาอิริซกุกุมอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าริซกีของพวกเจ้านั้นอยู่บนท้องฟ้าก็มีหลายตัฟซีรนะครับที่บอกว่าริซกีของอะไรหมายถึงริซกีที่อยู่บนท้องฟ้าก็ริซกีก็มาจากอัลเลาะห์แน่นอนอยู่แล้วแต่น่าสนใจที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คําว่าริซกีของเจ้านั้นอยู่บนท้องฟ้าแล้วน้ำฝนที่ลงมาจากฟ้าก็เป็นริสกีที่มาจากฟ้าจริงๆเพราะว่าจากน้ำฝนนี่แหละที่ทำให้แผ่นดินมันมีริสกีงอกเงยให้เราได้มีอาหารกินนะครับได้มีความอุดมสมบูรณ์แน่นอนที่สุดระหว่างความแห้งแล้งกับความอุดมสมบูรณ์เราคงจะไม่เลือกความแห้งแล้งแน่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ในการปลอบโยนหัวใจของพวกเรานะครับที่บางครั้งบางคราวเรามีความรู้สึกว่ามันทำไมมันแห้งแล้งริสกีทำไมมันแห้งแล้งเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานริสกีให้เราแล้วด้วยการให้น้ำฝนมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ยังอยู่ในเรื่องของหะดีษริยาดุศอลิฮีนที่ว่าด้วยบาบุลอิคลาสอยู่นะครับมันมีทั้งหมด13หะดีษ13หะดีษวันนี้เราจะอ่านหะดีษที่7เป็นหะดีษที่ยาวนิดนึงนะครับของซะอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษที่อิหม่ามนะวาวีได้เอามาในนี้ด้วยนะครับมาดูกันเลยหน้าที่22หะดีษที่6หะดีษที่6นะ ในภาษาไทยนี่เขาเขียนหัวข้อให้ด้วยหัวข้อนี้ไม่ใช่จากอิหม่ามนะวีนะครับหะดีษที่1ที่2ที่3ที่4หัวข้อของแต่ละหะดีษนี่ไม่ได้มาจากอิหม่ามนะวีอันนี้เอามาจากคนแปลเขาใส่เข้าไปให้อิหม่ามนะวีเขียนเฉพาะหัวข้อที่เป็นภาคใหญ่นะบาบุลอิคลาสเท่านั้นมาดูการหะดีษนี้เกี่ยวข้องกับหัวใจเกี่ยวข้องกับเจตนาอย่างไรเอาทำไมเขียนเป็น6การเรียงลำดับหะดีษในภาษาอาหรับกับในภาษาไทยเนี่ยเขามันมีความเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันจะมีอยู่บทที่เท่าไหร่นะที่เป็น2หะดีษบทที่4มันมีอยู่2หะดีษในภาษาอาหรับนี่เขาแยกหะดีษจาบิรหะดีษที่4หน้า16อ่ะในเล่มภาษาไทยเนี่ยเขารวมเป็นหะดีษเดียวมีหะดีษจาบิรกับหะดีษอานัสแต่ในเล่มภาษาอาหรับเนี่ยเขาแยกหะดีษจาบิรก็เป็นหะดีษ1หะดีษอานัสก็เป็นหะดีษ1ตอนเรียงลำดับตัวเลขอ่ะมันก็เลยคลาดเคลื่อนกันนะครับของภาษาไทยเนี่ยเขียนว่าหะดีษที่6แต่ในภาษาอาหรับเนี่ยเป็นหะดีษที่7ไปแล้วก็ไม่เป็นไรقال المصنف رحمه الله وعن أبي إسحاق ما إقلا أبو إسحاق أبي إسحاق أبي เนี่ย أبي กับ أبو เนี่ยอันเดียวกันนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าในภาษาอาหรับมันจะมีเขาเรียกอะไรนะนาฮูต้องเรียนวิชานาฮูถึงจะรู้ว่าทำไมเวลาไหนที่อ่านอบูเวลาไหนที่อ่านอบีอย่างตรงเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าฮารัฟจัรอยู่ข้างหน้าอันนี่เป็นฮารัฟจัรอบูซึ่งเดิมใช้วาวอยู่พอเจอกับอันเนี่ยต้องเปลี่ยนวาวเป็นยาอันนี้นิดนึงนะครับให้รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันอันเดียวกันวะอันอบีอิสฮากซะอ์ดอิบนอบีวะกอสมาลิกบินอุฮัยบبن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول اللهصلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مالولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله เทียบอยู่ในภาษาอาหรับกับภาษาไทยเนาะفالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهإلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعةولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه حديث ยาวหน่อยนะอันนี้เป็นเสน่ห์ของหะดีษหะดีษบางบทก็สั้นแต่หะดีษบางบทก็ยาวมีเรื่องราวต่างๆที่แฝงอยู่ในหะดีษให้เราได้เรียนรู้มากมายนะครับมาดูกันวันนี้ว่าหะดีษบทนี้จะพอไหมสำหรับเวลาหรือว่าเราอาจจะเพิ่มหะดีษอื่นได้ด้วยทันหรือเปล่าอับูอิสฮากเป็นฉายาของซะอัดบินอบีวักกอสอบีวักกอสเป็นฉายาของพ่อของซะอัดพ่อของซะอัดชื่อมาลิกเห็นไหมอบีอิสฮากบินอบีวักกอสคนเดียวกันกับซะอัดบินมาลิกคนอาหรับเขาใช้อย่างนั้นเนี่ยคือก็เรียกว่าฉายาผมบอกแล้วเราวันก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้การบ้านไปแล้วใช่ไหมให้กลับไปหาฉายาของตัวเองได้ยังแต่ละคนฉายาอะไรบ้างนะอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นซุนนะให้เราใช้ละกอบแบบนี้นะถ้าผู้ชายก็อบูไปถ้าผู้หญิงก็อะไรอุมมูนะอุมมูได้นะมีชื่อว่าอะไรอุมมูอานัสไม่มีลูกชายก็เลือกมาสักชื่อหนึ่งที่เป็นผู้ชายแต่บางคนเขาก็ตั้งชื่อเป็นลูกผู้หญิงนะแต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเขานิยมเอาลูกเอาชื่อผู้ชายมาชื่อลูกชายหรือว่าชื่อเด็กผู้ชายชื่อที่เป็นของผู้ชายตามหลังนะปกตินะครับซะอัดบินอบีวักกอสกล่าวว่าเราอะไรนะมองข้ามสายตระกูลของซะอัดไปเลยนะครับเพราะมันยาวมากเลยอะฮาดิลอัชเราะติลมัชฮูดิละฮุมบิลญันนะห์ซะอัดบินอบีวักกอสเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนซอฮาบะห์10คนที่ได้รับการการันตีว่าจะได้เข้าสวรรค์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยได้ยินมั้ยครับซอฮาบะห์10คนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายท่านนบีรับประกันแล้วว่าจะได้เข้าสวรรค์แล้วได้วะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือซะอัดบินอบีวักกอสท่านนี้กาละจาอานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอูดุนีฮัจญ์อามะฮัจญะติลวะดาอิมินวะจะอ์อิชตัดดะบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเยี่ยมข้าพเจ้าในปีฮัจญ์อัลวะดาอ์ฮัจญ์แห่งการอำลาปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชฮัจญ์แห่งการอำลาก็คือปีที่ท่านนบีไปทำฮัจญ์เป็นการทำฮัจญ์ครั้งเดียวของท่านนะครับทีนี้ซะอัดก็ไปทำฮัจญ์กับท่านนบีด้วยเมื่อทำฮัจญ์เสร็จไปแล้วหรืออาจจะเป็นระหว่างทำฮัจญ์ก็วัลลอฮุอาลัมนะครับปรากฏว่าซะอัดป่วยในขณะที่ท่านนบีเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะกลับมาดีนะนะซอฮาบะห์คนอื่นๆนี่ก็กำลังเตรียมตัวจะกลับมาดีนะหมดแล้วแต่ซะอัดเนี่ยยังป่วยอยู่ที่มักกะห์อยู่ยังเดินทางไม่ได้ท่านนบีก็เลยไปเยี่ยมในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักนะท่านมีอาการป่วยอยู่เนี่ยท่านนบีก็ไปเยี่ยมข้าพเจ้าได้กล่าวว่ากุลตุฟะกุลตุยารอซูลัลลอฮ์ซะอัดก็ถามท่านนบีว่ายังไงยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อินนีกอดบะลากะบีมินัลวะจอ์มาตะรอซุบฮานัลลอฮ์ซะอัดบอกว่ายังไงแท้จริงแล้วฉันกำลังป่วยหนักดังที่ท่านเห็นอยู่วะอานาซูมาลินและฉันเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นคนที่มีทรัพย์สินอยู่นะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินเหลืออยู่วะลายาริซูนีอิลลาอิบนะตุลลีและฉันเนี่ยไม่มีใครที่จะรับมรดกนอกจากลูกสาวคนเดียวเท่านั้นก็คือมีทายาทแค่คนเดียวที่สามารถจะรับมรดกได้ตามเขาเรียกว่าอะไรนะอัศฮาบุลฟุรูด อัสฮาบุลฟุรุดนี่หมายถึงคนที่อัลเลาะห์ตะอาลากําหนดมาว่าเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยเราต้องเรียนวิชาฟะรออิดนะเรื่องนี้พ่อจะได้รับเท่าไหร่แม่จะได้รับเท่าไหร่ลูกชายจะได้รับเท่าไหร่ลูกหญิงจะอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าซออัดเนี่ยไม่มีทายาทเลยที่จะรับมรดกจากท่านนอกจากลูกสาวคนเดียวลูกสาวเนี่ยรับมรดกได้ครึ่งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าครึ่งหนึ่งทีนี้ทรัพย์สินที่เหลือมันยังมีเยอะเพราะว่าคนที่รับมรดกเนี่ยลูกผู้หญิงมันไม่ได้รับมรดกทั้งหมดนะไม่มีคนที่กินอัสบะห์ด้วยต้องถามท่านอิหม่ามเรื่องการแบ่งมรดกนะแต่จะบอกว่าซออัดเนี่ยไปถามท่านนบีว่าตัวเองเนี่ยมีมรดกอยู่เยอะทีนี้คนที่รับมรดกนี้มีไม่เยอะมีแค่คนเดียวก็คือลูกสาวของตัวเองทำให้ทรัพย์สินของตัวเองนี่ยังเหลืออีกมากเลยไม่รู้จะทำอะไรซออัดก็เลยบอกว่าอัฟอัตซัดดะกุบิซุลุไซมาลีฉันสมควรที่จะบริจาค2ส่วน3ของทรัพย์สินฉันหรือเปล่าก็คือจะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปบริจาค2ส่วน3นี่เยอะไหมแบ่งเป็น3แล้วบริจาคไป2เยอะสิ่งที่ผมอยากจะสะกิดพวกเรานิดนึงตอนนี้ก็คือว่าซออัดกำลังป่วยหนักแล้วรู้ตัวดีว่าเหมือนกับมีความรู้สึกว่าตัวเองป่วยขนาดนี้เนี่ยน่าจะไม่รอดหรือมีความรู้สึกกลัวว่าคงจะไม่รอดคงจะอยู่ได้ไม่นานน่ะก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุบฮานัลลอฮนี่คือซอฮาบะห์นะน่าจะเป็นซุนนะห์ที่เราใช้ได้นะถ้าใครที่อยู่ในอาการป่วยนะลองทำแบบซออัดดูเหมือนกับว่าเพราะไม่รู้ว่าการป่วยของเราคือการป่วยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเหมือนเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าความตายมันอาจจะอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วเนี่ยสมควรแล้วแหละที่เราควรจะต้องเตรียมอะไรบางอย่างถ้าจะเขียนพินัยกรรมก็ควรเขียนละถ้าจะวะซียะห์อะไรก็ควรจะวะซียะห์ละเหมือนที่ซออัดกำลังทำอยู่ตอนนี้นะตัวเองป่วยหนักมากเลยก็เลยต้องการจะเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่ตัวเองตายมาชาอัลลอฮ์นี่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆแล้วการเขียนวะซียะห์เนี่ยอุลามะหลายท่านส่งเสริมให้เขียนแม้ว่าตัวเองจะไม่ป่วยก็ตามวะซียะห์วะซียะห์ก็คือสิ่งที่ตัวเองจะสั่งเสียว่าตายไปแล้วจะวะซียะห์อะไรแก่ลูกๆหลานๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องทรัพย์สินนะเรื่องอื่นก็วะซียะห์ได้เรื่องจะให้ใครมาอาบน้ำละหมาดศพให้เราจะให้ใครมาละหมาดเนี่ยวะซียะห์ได้หมดเลยจะให้ไปเยี่ยมใครจะเนี่ยมันสามารถที่จะเขียนได้นะครับเป็นสิ่งที่ส่งเสริมด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ซออัดก็เลยถามไปขอปรึกษาจากคนที่มีความรู้ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวเองมีทรัพย์สินเหลือเยอะแล้วมีคนที่รับมรดกได้คนเดียวเนี่ยจะให้จัดการกับทรัพย์สินอย่างไรมาชาอัลลอฮ์ต้องการจะบริจาคครับอิหม่ามใช่ครับถ้ามันไม่ขัดกับชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามนะฮะถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเราก็ทำไม่ได้เราก็ไม่ทำให้เขาเราทำเฉพาะสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นจะขอบริจาคเท่าไหร่นะ2ส่วน3ของทรัพย์สินของตัวเองท่านนบีตอบว่าอย่างไรกอละละมาชาอัลลอฮ์ทำไมท่านนบีบอกว่าไม่ได้ในขณะที่มีบางเหตุการณ์ที่ท่านนบีรับซอดาเกาะห์ไม่ใช่แค่2ส่วน3นะแต่รับทั้งหมดเลย 100% เลยไม่เหลือเลยทำไมบางครั้งท่านนบีรับหมายถึงว่ารับซอดาเกาะห์เพื่อไปเอาใช้ในงานไม่ได้รับเพื่อตัวเองรับซอดาเกาะห์เพื่อไปใช้ในงานอย่างในงานเดี๋ยวจะตั้งคำถามไว้เลยบางทีก็รับถึงครึ่งหนึ่งจากทรัพย์สินของคนที่มาบริจาคทำไมตอนนั้นรับทำไมตอนนี้ไม่รับเห็นไหมเพราะว่าบางกรณีถามว่าเราถ้ามีคนบางคนอยากจะบริจาคทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมดเลยได้ไหม หลังจากที่มัน เขาเรียกอะไรนะกรณีไหนครับที่ว่าท่านนบีรับซอดาเกาะห์จากคนคนหนึ่งหมดเลยจำได้ไหมสงครามตะบูกตอนที่ท่านอบูบักรมาบริจาคปีนั้นอุมาร์ก็บริจาคอุมาร์เนี่ยคิดว่าตัวเองเยอะแล้วนะอุมาร์มาบริจาคเท่าไหร่บริจาคครึ่งหนึ่งอุมาร์บอกว่าวันนี้ฉันเอาชนะอบูบักรได้แน่ฉันมีเงินเยอะวันนี้ฉันบริจาคครึ่งหนึ่งเลยของทรัพย์สินของฉันพอไปถึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าอบูบักรมาบริจาคเท่าไหร่หมดเลยอุมาร์บอกว่ายอมแพ้แล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่แข่งกับอบูบักรอีกต่อไปมาชาอัลลอฮ์ตอนนั้นท่านนบีรับนะหมดเลยของอุมาร์ก็รับครึ่งหนึ่งในขณะที่ของอุสมานก็เยอะมากนะครับเพราะว่าท่านนบีรู้ดีว่าอบูบักรอีหม่านของอบูบักรเป็นยังไงบริจาคหมดทรัพย์สินจนหมดแล้วเนี่ยอีหม่านยังคงเขาเรียกว่าสามารถจะอยู่ได้กับการไม่มีเงินอยู่ในมือนี่คืออบูบักรท่านนบีถามอบูบักรว่าแล้วเจ้าเหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พอแล้วสำหรับท่านอบูบักรคนอื่นถ้าบริจาคหมดอย่างนั้นบางทีกลับมาถึงอาจจะนั่งกุมหัวอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านนบีก็เลยไม่เอาแล้วสองสามก็ไม่เอาซาอัดบินอบีวะกอสถามไปอีกฟัชตรูยารอซูลอัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นฉันขอบริจาคครึ่งหนึ่งได้ไหมยารอซูลอัลลอฮ์ท่านนบีก็ยังยืนยันนะฟะกอละลาไม่ได้จะวะซียะฮ์บริจาคครึ่งหนึ่งไม่ได้ยังไม่ได้อีกครึ่งหนึ่งก็ไม่เอากุลตุฟัสซุลุสุยารอซูลุลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นฉันขอบริจาค1ส่วน3แบ่งเป็น3แล้ววะซียะฮ์ให้บริจาค1ส่วนเหลืออีก2ส่วนเอาไว้ให้กับลูกหลานเอาไว้ให้กับคนในครอบครัวนะครับคนที่สามารถรับมรดกได้กอลาอัสซุลุสท่านนบีโอเคยืนยันยอมรับว่าโอเคได้1ส่วน3ได้แต่ท่านนบีก็ยังมีหมายเหตุข้างหลังนะวัสซูลุซุกะซีรซุบฮานัลลอฮ์1ส่วน3เนี่ยท่านนบีบอกว่าเยอะนะบริจาค1ส่วน3นี่เยอะแล้วซอฮาบะห์อยากจะบริจาคแต่ท่านนบีบอกว่า1ส่วน3นี่เยอะแล้วเห็นมั้ยทำไมเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ฟังวัสุลุสุกะซีรเอากะบีรแสดงว่านะถ้าสมมติใครที่อยากจะทำซุนนะในการวะซียะฮ์นะอุลามะเอาจะเอามาจากหะดีษนี้ถอดเป็นฮุกกลมออกมาจากหะดีษนี้ก็คือห้ามให้ใครคนหนึ่งวะซียะฮ์ทำพินัยกรรมในการบริจาคมากกว่า1ส่วน3ของทรัพย์สินที่มีถ้าจะทำวะซียะฮ์สมมติถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่ทรัพย์สินเหลือลูกหลานก็สบายแล้วไม่มีใครลำบากเราก็จะเสียชีวิตลงไปในกุโบแล้วก็ตัวเองก็ฝันเอาไว้นันเนียดเอาไว้ว่าอยากจะบริจาคเพื่อที่จะได้เป็นผลบุญของตัวเองในกุโบในวันอาคิเราะห์ต่อไปนี่มีทรัพย์สินเหลือเยอะมากเลยลูกหลานก็รวยกันทุกคนอย่างนี้ไม่เอาฉันขอวะซียะฮ์บริจาคทั้งหมดทรัพย์สินของฉันอุลามะบอกว่าไม่ได้ละอนุญาตให้วะซียะฮ์ได้แค่1ส่วน3เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบริจาคเนี่ยให้บริจาคเลยตอนที่มีชีวิตไม่ต้องวะซียะฮ์เข้าใจไหมครับถ้าเราบริจาคเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องวะซียะฮ์ก็จบแต่ถ้าจะวะซียะฮ์ให้ทำก่อนให้ทำหลังจากตายเนี่ยไม่เกิน1ส่วน3 อยากจะมีไหมคนแบบนี้ไม่มีเราเนียดได้ไหมเราเนียดว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นอ่ะเนียดได้ไหมก็ได้อยู่ ลองกลับไปเนียดดูลองกลับไปทำใจลองเนียดดูมาชาอัลลอฮ์นี่คือซาอัดบินอบูวะกอสนะครับกอละอัสซุลุสวัสซุลุสุกะซีรเอากะบีรท่านนบีก็ให้เหตุผลอินนะกะอินตะซะระวะรัสตะกะอัฆนิยาخير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس แท้จริงแล้วการที่ท่านปล่อยหรือการที่ท่านให้ทายาทของท่านเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ร่ำรวยหมายความว่าเราตายไปแล้วแล้วทายาทลูกหลานเราที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากเราเนี่ย เขามีมรดกที่เราทิ้งเหลือไว้นะเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่มั่งมีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยเราจากเขาไปแล้วเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้กับลูกหลานเลยจนกระทั่งลูกหลานกลายเป็นคนจนจะต้องไปแบมือขอจากคนอื่นสองสภาพนี้อันไหนดีกว่าเราตายไปในขณะที่มีทรัพย์สินเหลือให้กับลูกหลานได้ใช้ไม่ต้องไปขอคนอื่นกับเราตายไปแล้วไม่เหลืออะไรเอาไว้ให้กับลูกหลานเลยจนกระทั่งเขาต้องไปขอต้องไปเนี่ยลำบากอันไหนดีกว่าท่านนบีบอกชัดเจนว่าเหลือทรัพย์สินไว้ให้กับลูกหลานนั้นย่อมที่จะดีกว่าคอยรุลละกะมินอันตะซะรุฮุมอาลาตันยะตะกัฟฟะฟูนันนาสวะอินนะกะลันตุนฟิกะนะฟะกะตันอันนี้แหละคือจุดที่สำคัญของหะดีษนี้ที่พูดถึงความอิคลาสหรือพูดถึงความสำคัญของการเจตนาซะอัดอาจจะมีความรู้สึกว่าการให้กับลูกหลานกับการบริจาคสะอัดอาจจะมีความรู้สึกว่าการบริจาคนั้นดีกว่าเพราะการบริจาคเป็นการซะดะเกาะห์มีผลบุญเยอะในขณะที่การให้กับลูกหลานนี่เหมือนกับเป็นภาระวาญิบอยู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องซะดะเกาะห์ให้หมดสิจะได้ผลบุญเยอะๆหน่อยแต่ท่านนบีกลับบอกอีกมุมหนึ่งท่านบอกว่ายังไงอินนะกะอันตะไม่ใช่ว่าอินนักลันตุนฟิกะนะฟะกะตันตับตะรีบิฮาวัจฮัลลอฮและอะไรตรงไหนความจริงแท้จริงแล้วไม่ว่าในภาษาไทยเขาแปลว่าความจริงท่านได้ใช้จ่ายทรัพย์สินใดๆไปถ้าจะให้แปลให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือสิ่งไม่ว่าท่านจะใช้จ่ายทรัพย์สินใดๆไม่ว่าเราจะใช้จ่ายทรัพย์สินใดๆตับตะรีบิฮาวัจฮัลลอฮ์โดยที่เราตั้งเจตนาว่าต้องการผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเพื่ออัลลอฮ์อิลลาอุจิรตะอะลัยฮ์เว้นแต่ว่าท่านจะได้รับผลบุญอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่การบริจาคเท่านั้นที่ได้ผลบุญเอาเงินให้ลูกก็ได้ผลบุญเอาเงินให้เมียก็ได้ผลบุญไม่ใช่แค่ไปบริจาคให้คนยากจนเท่านั้นแม้กระทั่งการนฟักก็การจ่ายทรัพย์สินต่างๆให้กับลูกเมียของตัวเองก็ย่อมที่จะเป็นผลบุญได้ตราบใดที่เราตรงไหนเจตนาในใจของเราเนี่ยถูกต้องนะครับอิลลาอุจิรตะอะลัยฮาฮัตตามาตัจอะลูฟีฟีมรออะติแปลตรงๆสำนวนตรงนี้ก็คือแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านป้อนเข้าไปในปากของภรรยาของท่านได้บุตรนี่คือมุมมองของอิสลามนะครับมาชาอัลลอฮ์แล้วไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นที่เราดูแลลูกให้ดีให้มีการศึกษาที่ดีมีชีวิตที่ดีทำมาหากินทุกวันนี้นะที่เราทำมาหากินทุกวันนี้ลำบากลำบนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผมอยากจะถามนิดนึงความเหนื่อยของเราเนี่ยมีเนียดอยู่ในความเหนื่อยหรือเปล่ากลัวว่าเราจะเหนื่อยโดยที่ลืมเนียดมีเหนื่อยแล้วต้องมีเนียดด้วยได้ไหมกลับไปปรับเนียดของเราใหม่คุณจะเหนียดหรือไม่เหนียดยังไงมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่เหนื่อยที่มีเนียดว่าเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ให้ฉันเลี้ยงดูครอบครัวกับเหนื่อยที่ไม่ได้มีเจตนาแบบนี้หรือไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้เลยไม่ได้หวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์เลยอะมันคนละเรื่องกันอัลลอฮุอะลัมนะครับคิดว่าน่าจะแตกต่างกันมากระหว่างคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีคำสั่งให้เราดูแลลูกหลานเราต้องการให้ลูกหลานเรานะครับใช้ทรัพย์สินที่เราหามาเป็นริสกีของพระองค์เนี่ยในการที่จะเป็นมุสลิมที่ดีมุมินที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนว่า น่าจะเป็นอะไรที่มหาศาลมากเลยมาชาอัลลอฮ์น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามหรืออาจจะคิดไม่ถึงนะครับเราทุกคนทำงานกันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครที่อยู่เฉยๆไม่ทำงานหรอกในแต่ละวันอ่ะแต่นั่นแหละอย่างที่บอกทำงานเหมือนกันแต่ผลบุญไม่ได้เหมือนกันเพราะความตั้งใจหรือเนียดของเราอาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะไม่เท่ากันอีกอัลลอฮฺอักบัรยิ่งใหญ่มากนะครับเรื่องการเนียดการตั้งใจนะการใช้หัวใจในการลงทุนอย่างที่เราบอกไปเนี่ยมีความยิ่งใหญ่เหลือเกินมาชาอัลลอฮฺกอละสะอัดก็พูดไปอีกฟะกุลตุยารอซูลอัลลอฮฺอุคัลลัฟุบะอ์ดะอัศฮาบีนะสะอัดถามท่านนบีต่อไปว่าเพราะตัวเองกำลังป่วยหนักนะก็เลยถามท่านนบีไปว่าฉันจะถูกทิ้งเอาไว้ในมักกะฮ์หรือเปล่าอุคัลลัฟุบะอ์ดะอัศฮาบีหมายความว่าซอฮาบะห์คนอื่นเนี่ยกลับไปมะดีนะห์หมดในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังป่วยอยู่ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้กลับไปมะดีนะห์แล้วอาจจะต้องตายอยู่ที่มักกะฮ์ทำไมครับทำไมที่ถามอย่างนี้เพราะว่าซาอัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนมุฮาจิรินที่อพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ด้วยปีที่10เนี่ยมาทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์แล้วเกิดป่วยในมักกะฮ์ป่วยในมักกะแล้วมีความรู้สึกกลัวกังวลว่าตัวเองจะไม่ได้กลับไปที่มะดีนะห์อีกครั้งหนึ่งได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆอันนี้อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานข้อแรกและข้อที่สองที่เป็นข้อสันนิษฐานก็คือว่าเนื่องจากว่าคนที่เป็นมุฮาจิรินเนี่ยถ้าเขาอยากจะได้รับถ้าเขาจะได้รับผลบุญจากการฮิจเราะห์แบบเต็มเขาจะต้องตายในดินแดนที่ตัวเองอพยพไปเข้าใจไหมครับในเมื่อฮิจเราะห์ไปที่มะดีนะห์แล้วก็สมควรที่จะจบบั้นปลายสุดท้ายในชีวิตของตัวเองที่มะดีนะห์เพื่อที่จะได้รับผลบุญของการฮิจเราะห์แบบเต็มๆทีนี้ในเมื่อฮิจเราะห์แล้วกลับมาที่บ้านเกิดอันเดิมแล้วมาตายที่บ้านเกิดอันเดิมเนี่ยผลบุญของการฮิจเราะห์เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับคนที่เสียชีวิตในดินแดนที่ตัวเองอพยพนี่น่าจะเป็นความกังวลของซาอัดเช่นเดียวกันเห็นไหมอัลลอฮฺอักบัรคือสองเรื่องเลยเรื่องแรกมีทรัพย์สินเยอะกลัวว่าทรัพย์สินของตัวเองจะไม่เป็นประโยชน์อยากจะบริจาคให้หมดจะได้เป็นประโยชน์หลังจากความตายจบไปแล้วเคสนี้มาถึงเคสที่สองป่วยอยู่แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับผลบุญจากการฮิจเราะห์ก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกรอบนึงนี่คือความเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดชุดความคิดของคนที่ได้รับการตัรบียะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตในโลกนี้แต่เป็นชีวิตหลังจากความตายสิ่งที่ซะอานถามเนี่ยเกี่ยวพันกับอะไรเกี่ยวพันกับชีวิตหลังความตายทั้งสิ้นไม่ได้ถามเรื่องในดุนยาเลยอ้าวฉันจะตายแล้วฉันจะทำอะไรกับบ้านฉันจะทำอะไรกับไม่ได้ถามแต่ถามว่าฉันจะลงทุนยังไงกับสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้เพื่อให้มันเป็นผลบุญมากที่สุดหลังจากฉันตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของตัวฉันหรือสภาพของฉันในเมื่อฉันเป็นมุฮาจิรินอยู่แล้วเนี่ยฉันอยากจะได้ผลบุญเต็มๆจากการฮิจเราะห์กังวลว่าตัวเองจะไม่ได้รับยิ่งใหญ่มากนะครับหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีก็เลยปลอบใจท่านว่าปลอบใจซะอัดว่าอินนะกะลันตุคัลลัฟแท้จริงแล้วเจ้าจะไม่ถูกทิ้งอย่างแน่นอนหมายความว่าซะอัดจะไม่เสียชีวิตในมักกะฮ์หรอกท่านได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์แล้วบอกแล้วว่าซะอัดเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในอาจจะไม่ได้เสียชีวิตตรงนี้แน่นอนแล้วก็จะกลับไปมะดีนะห์ฟะตะมะลาعملا فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าสมมุติเรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าเราจะทําอามัลอะไรที่เราหวัง เจตนาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผลบุญจากอัลลอฮ์ تعالى อัลลอฮ์ تعالى ก็จะเพิ่มระดับชั้นของเราเพิ่มเกียรติให้กับเราวะละอัลละกะอันตุคัลลัฟเผื่อว่าหวังว่าท่านจะมีอายุยืนฮัตตายันตาฟิอาบิกะอักวามุนจนกระทั่งคนบางกลุ่มนั่นก็คือบรรดามุสลิมเนี่ยได้รับประโยชน์จากท่านและอีกบางกลุ่มคือบรรดาพวกกาเฟรได้รับความพินาศจากท่านวะยดุรระบิกะอาคารูนท่อนนี้ที่ท่านฮะดีษที่ท่านที่นบีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับซะอัดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงยังไงใครทราบบ้างท่านนบีบอกว่าซะอัดจะมีชีวิตยาวจนกระทั่งถึงยุคหนึ่งชีวิตของซะอัดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาและจะให้โทษกับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้โทษกับบรรดาคนกาเฟรพอทราบไหมว่าเกิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคือเหตุการณ์อะไรซะอัดให้ประโยชน์กับมุมินและให้โทษกับกาเฟรในเหตุการณ์อะไรครับเคยได้ยินไหมเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือสงครามอัลกอดิซียะเป็นสงครามที่ท่านซะอัดบินอบีวักกอสเป็นแม่ทัพใหญ่ท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบส่งท่านซะอัดไปทำสงครามกับบรรดาพวกมาจูซีพวกเปอร์เซียอัลกอดิซียะนะครับเป็นสงครามที่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับต้องสู้กับกองทัพเปอร์เซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในขณะนั้นและได้รับชัยชนะกลับมานี่คือตามที่ท่านนบีบอกเลยชาวมุสลิมได้รับประโยชน์จากซะอัดในขณะที่พวกเปอร์เซียได้รับโทษนะได้รับโทษจากหมายถึงว่าได้รับอะไรนะความพินาศจากการที่ซะอัดยกทัพไปโจมตีมาชาอัลลอฮ์แล้วท่านนบีก็จบท้ายว่าอัลลอฮุมมะอัมดีลิอัศฮาบีฮิจเราะตะฮุมท่านนบีขอดุอายาอัลลอฮ์ได้โปรดให้บรรดาซอฮาบะห์ของข้าพระองค์ได้อพยพอย่างสมบูรณ์หมายความว่าได้รับผลบุญจากการอพยพอย่างสมบูรณ์นะใครที่เคยเป็นมุฮาจิรีนอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เนี่ยขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับผลบุญการอพยพอย่างสมบูรณ์ด้วยเถิดก็คือให้เสียชีวิตในดินแดนการอพยพไปนะไม่ต้องกลับมาเสียชีวิตในมักกะฮ์วะลาตารุดดะฮุมอะลาอะกอบิฮิมและอย่าให้พวกเขาได้หันหลังให้กับศาสนาเลยหมายความว่าอย่าให้เขาเหล่านั้นตกเป็นมุรตัดหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปลากินิลบาอิซูซะอ์ดุบดุคอละแต่ว่าคนที่น่าสงสารก็คือซะอ์ดบินคอละเป็นซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งเป็นมุฮาจิรีนเช่นเดียวกันท่านไม่ได้เสียชีวิตที่มะดีนะห์แต่มาเสียชีวิตที่มักกะฮ์นะครับนี่เป็นการไว้อาลัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบแล้วหะดีษบทนี้คำอธิบายค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะครับอาจจะอ่านไปอ่านได้แต่ว่าผมก็อธิบายไปหมดแล้วเนี่ยตอนท้ายดูพารากราฟสุดท้ายในหน้าที่26พารากราฟสุดท้ายซะอัดบินอบีวักกอสมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเปิดเมืองอิรักเมืองอิรักและที่อื่นๆถูกพิชิตมีกลุ่มชนได้รับผลประโยชน์ทางศาสนาและดุนยาโดยผ่านซะอัดพวกกุฟฟาร์ได้รับความพินาศเขาเหล่านั้นต้องขาดทุนทั้งโลกนี้และปรโลกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอพรแก่สาวกของท่านให้ได้รับความสมบูรณ์ในการฮิจเราะห์และได้รับความโปรดปรานอย่างครบถ้วนจากพระองค์นี่คือดุอาตอนท้ายนะครับของท่านนบีแก่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี้อันที่หนึ่งแสดงให้เห็นถึงการถ่อมตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความนุ่มนวลความสุภาพต่อผู้ใกล้ชิดท่านและความรักของท่านที่มีต่อสาวกหรือบรรดาซอฮาบะห์โดยท่านจะถามไถ่อยู่เสมอและเยี่ยมเยียนเมื่อเขาเหล่านั้นป่วยไข้เห็นไหมครับท่านนบีเนี่ยในฐานะที่เป็นรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้นำท่านนะไม่ได้อะไรนะเขาเรียกไม่ได้อยู่แยกแปลกตัวแปลกแยกตัวออกจากบรรดาซอฮาบะห์ ใครป่วยท่านก็ไปเยี่ยมและให้ไปให้ความช่วยเหลือไปพูดปลอบใจ 2. อนุญาตให้ผู้ป่วยร้องทุกข์ถึงความเจ็บปวดเช่นต้องการยาต้องการดูอาหรือต้องการสั่งเสียถ้าใครที่ป่วยก็สามารถนะเวลาที่ใครไปเยี่ยมเราก็ขอดูอาช่วยดูอาให้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ 3. อนุมัติให้เก็บออมทรัพย์สินหากเป็นการเก็บออมจากสิ่งที่อนุมัติและจะต้องซักฟอกทรัพย์สินนั้นด้วยการออกซะกาตและการบริจาคทานหมายความว่าเงินที่เรามีเนี่ยอนุญาตให้เราเก็บเอาไว้มั้ยเก็บได้นะมุสลิมก็เก็บเงินได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องบริจาคจนหมดแต่เงินที่เก็บเอาไว้นี่มันก็มีสิทธิของมันเวลาถ้าหากว่ามันถึงครบพิกัดซะกาตและครบรอบปีถ้ามีเงินอยู่นะครบพิกัดซะกาตครบรอบปีก็ต้องจ่ายซะกาตมันด้วยนะครับอันที่4อิสลามต้องการให้มุสลิมประกอบอาชีพมีความอุตสาหะเพื่อทำให้ทายาทเป็นคนมั่งมีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่เป็นคนยากจนสร้างภาระให้แก่สังคมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในตัวบทหะดีษก็มีระบุไว้แล้ว 5. ไม่อนุญาตให้ทำพินัยกรรมในการบริจาคนะเกินกว่า1ใน3ของทรัพย์สินที่เราเหลือไว้นะครับอันนี้คือบทเรียนที่บางข้อนะครับที่เราได้รับจากหะดีษอันยาวมากเลยของท่านซาอัดบินอบีวะกอสวันนี้ก็น่าจะได้แค่หะดีษเดียวแล้วครับเรื่องราวของซาอัดน่าสนใจนะครับใครที่สนใจอยากจะกลับไปศึกษาเรื่องราวของท่านก็ลองกลับไปดูนะลองกลับไปเซิร์ชดูว่าสงครามกอดิเซียที่ซาอัดบินอบีวะกอสเนี่ยเป็นแม่ทัพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมวะฟักกะนัลลอฮุวะอียาคุมลิมายุฮิบวะยัรฎาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิวะซัลลัมسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد นักเรียนผู้ที่ติดตามวิชาประวัติศาสตร์และบุคคลผู้ที่สนใจทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นักเรียนที่รักทั้งหลายครับการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนเราจะมีการเกริ่นนำและก็จะมีการพูดถึงในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าในยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยลูกหลานของเราอีกหลายๆคนนะครับแทบที่จะไม่รู้จักกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกหลานของเราเนี่ยนะครับแทบที่จะไม่รู้ว่าบิดาของท่านนบีเป็นใครมารดาของท่านนบีชื่ออะไรพวกเขาไม่รู้จักเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาไม่ได้รู้ถึงการเสียสละของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางครั้งเนี่ยด้วยกับการที่พวกเขาเกิดมาในสภาพของการเป็นมุสลิมนะครับและปราศจากการเรียนรู้การทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องราวของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับขาดผู้ที่จะมาเป็นตัวอย่างในการที่จะเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเขาเราจึงเห็นนะครับว่าเยาวชนของเราหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไปลอกเลียนแบบเขาก็บุคคลผู้ที่ไม่ได้มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมาเป็นตัวอย่างมุ่งหวังแต่ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมองแต่ในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของตำแหน่งแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การศึกษาในชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยในการขัดเกลาและเพื่อที่จะให้ตัวของท่านนบีนั้นเป็นแบบอย่างสำหรับตัวของเราและก็ลูกหลานของเราสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้กระทำหลังจากการสร้างมัสยิดอันนะบะวีก็คือการสร้างความเป็นพี่น้องให้เกิดขึ้นระหว่างชาวมุฮาจิรีนและก็ชาวอันซอรนักเรียนจำได้นะครับมุฮาจิรีนคือผู้ที่อพยพมาจากเมืองมักกะอันซอรก็คือกลุ่มชนผู้ที่เป็นชาวเมืองมะดีนะห์ผู้ที่คอยต้อนรับบุคคลผู้ที่ร่วมอพยพมาพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้สร้างความเป็นพี่น้องนะครับระหว่างชาวมุฮาจิรีนและก็อันซอรเพราะอะไรครับเพราะอีกกลุ่มหนึ่งของชาวเมืองมะดีนะห์ก็คือเหล่าบรรดายะฮูดีที่พร้อมที่จะตั้งตนเป็นศัตรูกับชาวเมืองมะดีนะห์หรือบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมดังนั้นความเป็นพี่น้องความเป็นปึกแผ่นเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับกำแพงหรือกองทหารนะครับที่จะคอยป้องกันอันตรายจากบุคคลผู้ที่เป็นศัตรูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์และก็ท่านซะบินรอบีอะนะครับอันอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอินนะครับนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าท่านซะบินรอบีอะได้กล่าวกับท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์นะครับว่าอินนีอักซะรุอันซอรีมาละฉันเป็นบุคคลผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองนะครับอย่างมากมายในเมืองอันซอรและฉันจะแบ่งทรัพย์สินของฉันเนี่ยเป็น2 ส่วนนะครับพี่น้องฟังนะครับฉันจะแบ่งทรัพย์สินของฉันเนี่ยเป็น2 ส่วนฉันจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยฉันจะมอบให้กับท่านก็คือท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์วังซุรอัยยูซอญะตียังไม่พอพี่น้องและจงไปดูภรรยาของฉันภรรยาของฉันเนี่ยมี2คนนะครับท่านซาบินรอบีอะได้กล่าวนะครับว่าฉันมีภรรยา2คนให้ท่านเนี่ยจงไปพิจารณาภรรยาของฉันคนใดก็ตามที่ท่านชอบเนี่ยก็ให้มาบอกฉันฉันจะหย่านางและเมื่อครบอิดดาเนี่ยนะครับท่านก็แต่งงานกับนางพี่น้องคิดนะครับนักเรียนคิดให้ดีการแบ่งปันใน

ความหึงหวงของคนที่เป็นชาวอาหรับหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ยมีภรรยาสองคนเนี่ยนะครับความหึงหวงที่มีต่อภรรยาเนี่ยเราคงไม่ยอมนะครับที่จะให้ภรรยาของเราเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนของเราก็ตามเราคงไม่ยอมแต่นี่ด้วยกับอีหม่านด้วยกับความศรัทธาถามว่าระหว่างท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์กับท่านซาบบินรอเบียเนี่ยรู้จักกันนานแค่ไหนเขาไม่ได้รู้จักกันนานแต่ด้วยกับกะลิมะห์ชะฮาดะห์ด้วยกับความเป็นพี่น้องในอิสลามทำให้ท่านซาบินรอเบียนะครับกล้าหรือยอมที่จะเสียสละในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินและก็ภรรยาของท่านนะครับแต่เรามาดูนะครับตัวอย่างของบุคคลอย่างเช่นท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์ท่านอับดุลรอมานบินอัลฟ์นะครับถูกเสนอด้วยกับทรัพย์สินถูกเสนอด้วยกับสตรีถ้าเป็นเราเนี่ยไม่ต้องทำงานอยู่ๆมีคนเอาทรัพย์สินเอาเงินทองมาให้สบายยังไม่มีภรรยาก็หาภรรยามาให้ดีไหมดีเราคิดว่าดีท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์บอกว่าลาฮาญะจะลีฟีซาลิกฉันไม่มีความต้องการฉันไม่ได้มีความปรารถนาในสิ่งที่ท่านเสนอฉันยอมรับในความเป็นพี่น้องที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไปมีความมุ่งหวังหรือมีความต้องการในทรัพย์สินในภรรยาของท่านลาฮาญะจะลีฟีซาลิกท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์บอกว่าฉันไม่มีความต้องการในสิ่งนั้นฉันไม่ได้มีความต้องการในเรื่องของทรัพย์สินฉันไม่ได้มีความต้องการในเรื่องของภรรยาของท่านแล้วก็บอกกับท่านซาบิรอเบียนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความจำเริญเกิดขึ้นในทรัพย์สินของท่านแก่ภรรยาของท่านดุลลูนีอิลสูกบอกฉันซิว่าตลาดอยู่ที่ไหนเพราะท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยท่านเป็นพ่อค้าขณะที่ท่านอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับกองคาราวานของท่านการค้าขายของท่านเนี่ยสร้างผลกำไรให้ท่านอย่างมากมายจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์นะครับว่าด้วยกับความเชี่ยวชาญเนี่ยท่านนบีกล่าวเป็นเชิงอุปมาเอาไว้นะครับว่าหากว่าท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยยกก้อนหินก้อนใดขึ้นมาสักก้อนก็จะพบว่าใต้ก้อนหินนั้นเนี่ยมีทองนี่คือคุณลักษณะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราไม่นั่งงอมืองอเท้าเราไม่นั่งแบมือเพื่อที่จะขอเงินของคนอื่นแต่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตนเหมือนกับท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ออกไปค้าขายออกไปทำงานท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์กล่าวกับท่านซะนะครับว่าตลาดอยู่ที่ไหนท่านซาก็บอกนะครับถึงทางไปตลาดของบะนีกอยนูกะซึ่งเป็นพวกยะฮูดีพวกยิวท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยก็ได้นำทรัพย์สินที่ติดตัวกับท่านเนี่ยนะครับไปค้าขายที่ตลาดขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาจนกระทั่งด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายมีอยู่วันหนึ่งนะครับท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เนี่ยเดินผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและระหว่างที่ท่านอับดุลรอห์มานบินอัลฟ์เดินผ่านเนี่ยท่านนบีได้กลิ่นหอมของน้ำหอมท่านนบีก็ถามแก่ท่านอับดุลรอห์มานนะครับว่ากลิ่นน้ำหอมอะไรกันนี่ท่านอับดุลรอห์มานก็บอกนะครับว่าฉันได้แต่งงานกับสตรีชาวอันซอร์และก็ได้มอบทองเนี่ยเป็นมหัรให้กับนางเห็นไหมครับมาตัวเปล่านะครับมีทรัพย์สินมาติดตัวมาเพียงเล็กน้อยแต่ด้วยกับความขยันด้วยกับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าท่านซาบินรอเบียจะเสนอให้เนี่ยท่านอับดุลรอห์มานบินเอาก็ไม่เอาบอกว่าฉันต้องพึ่งพาตัวของฉันเองนี่คือรูปลักษณะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมวันนี้เราควรที่จะยืนด้วยกับขาของเราเองมากกว่าที่จะไปพึ่งพาคนอื่นเยาวชนของเราหลายๆคนนะครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในระดับปวช.ปวส.ในระดับปริญญา

โทรเนี่ยหลายๆคนยังอยู่ที่บ้านไม่ไปทำงานด้วยกับข้ออ้างที่บอกว่างานที่รับสมัครไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันได้ร่ำเรียนมาหรือบางครั้งก็บอกนะครับว่างานเหล่านั้นเนี่ยไม่เหมาะสมความรู้ของฉันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมุสลิมจะต้องทำงานมุสลิมจะต้องประกอบอาชีพและความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั้นอยู่หน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีความยำเกรงและมีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะพบกับความสำเร็จด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเดินผ่านท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัฟได้กลิ่นน้ำหอมท่านนบีก็ถามท่านอับดุลรอฮ์มานท่านอับดุลรอฮ์มานก็บอกนะครับว่าฉันได้แต่งงานกับสตรีชาวอันซอรและก็ได้ให้ทองเนี่ยเป็นมหัรนะครับแก่นางมหัรที่บ้านเราเรียกว่าเป็นสินสอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหัรนะครับเป็นสิ่งที่มอบให้กับบุคคลผู้ที่เป็นสตรีนะครับเพื่อที่จะเป็นของกำนันแก่ตัวของนางท่านนบีก็ได้กล่าวกับท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์นะครับว่าให้จัดงานวะลีมะห์และให้เชือดแพะวะลาบิชาแม้ว่าจะเป็นแพะสักตัวหนึ่งให้จัดงานวลีมะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้บุคคลรอบๆข้างบุคคลที่รู้จักเนี่ยมาเป็นประจักษ์พยานในการแต่งงานระหว่างท่านกับชาสตรีชาวเมืองมะดีนะเป็นสิ่งที่ท่านนบีต้องการที่จะสอนพวกเรานะครับว่าเวลาที่มีการนิกะห์มีการแต่งงานควรที่จะมีการจัดงานควรที่จะมีการประกาศเพราะอะไรครับเพื่อจะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยรู้ว่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งสตรีคนนี้กับบุรุษคนนี้เนี่ยได้เป็นสามีภรรยากันแล้วเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการประกาศไม่มีการจัดงานเนี่ยนะครับมีแอบมาแต่งกันเงียบๆมันจะทำให้เกิดฟิตนะหรือเกิดคำถามหรือเกิดความวุ่นวายการเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้แนะนำให้ท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์เนี่ยจัดงานวะลีมะห์และให้มีการเชือดแพะนะครับในงานเลี้ยงอันนั้นวะลาบิชะแม้ว่าจะเป็นแพะสักตัวหนึ่งชาวอังซอรนะครับนอกจากช่วยเหลือชาวมุฮาจิรีนในยามคับขันแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ยังเสียสละเงินทองจัดหาบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติให้แก่ชาวมุฮาจิรีนความเป็นพี่น้องระหว่างชาวมูฮายิรินกับชาวอันซอรนั้นเป็นไปอย่างลึกซึ้งคำว่าลึกซึ้งตรงนี้ก็คือเป็นไปด้วยกับสายเชือกแห่งศาสนาอิสลามนะครับในหนังสือนักเรียนเปิดเป็นหนังสือนะครับว่าความลึกซึ้งความแน่นแฟ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทั่งยอมที่จะหย่าภรรยาของตนเองเพื่อมอบที่จะให้แต่งงานกับชาวมูฮายิรินอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์และก็ท่านซะบินรอบีอะห์อัลอันซอรีและสามารถรับมรดกของกันและกันได้ในเวลาที่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับนั่นในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกการบุคคลผู้ที่ท่านนบีนั้นจับคู่หรือทำให้ความเป็นพี่น้องเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยสามารถที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันได้แต่กฎเกณฑ์อันนี้ก็ได้ถูกยกเลิกนะครับในช่วงหลังเมื่อศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนเป็นกลุ่มอำนาจที่เป็นเอกเทศแยกออกไปนะครับบรรดาผู้ที่ถือรูปเคารพทั้งหลายที่ไม่ได้รับนับถือศาสนาอิสลามชาวอาหรับที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยในกลุ่มของอัลฟ์และก็คอรอจก็ยังมีบางกลุ่มนะครับที่ไม่รับศาสนาอิสลามหรือแซงรับศาสนาอิสลามนั่นก็หมายถึงว่ากลุ่มชนผู้ที่ยังยึดติดกับรูปเจเวตรูปเคารพต่างๆเนี่ยที่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยต่างก็พากันอิจฉาริษยามีบางคนนะครับที่ทำเป็นเข้ารับอิสลามแต่ภายในหัวใจของเขานั้นต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะขัดขวางอย่างลับๆกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าพวกมูนาฟิกูนคนหน้าไหว้หลังหลอกมูนาฟิกหรือมูนาฟิกูนเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ของมูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยเรียกว่ามูนาฟิกูนอัลอิติกอดี
คือความเชื่อความศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นมุนาฟิกกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าจะอยู่ในนรกดัรกินอัสฟาลิมินันนาร์อยู่ในนรกที่ต่ำที่สุดก็คือเหล่าบรรดามูนาฟิกที่เขาเสแสร้งมารับศาสนาอิสลามแต่ภายนอกเนี่ยนะครับภายนอกแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมแต่ภายในเนี่ยนะครับปฏิเสธต่ออิสลามและพยายามที่จะขัดขวางพยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะทำร้ายนะครับต่อศาสนาอิสลามก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในยุคสมัยหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามโดยที่มีความต้องการที่จะทำลายอิสลามนะครับเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นมูนาฟิกอีกลักษณะหนึ่งนะครับของมูนาฟิกหรือคนหน้าไหว้หลังหลอกก็คือลักษณะของมูนาฟิกในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็คือเขาเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับเขาเนี่ยเป็นมุสลิมเขามีความเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีรูปแบบของการปฏิบัติการงานที่อยู่ในรูปแบบของกลุ่มมูนาฟิกอย่างเช่นสัญญาแล้วก็บิดพริ้วสัญญาแล้วก็บิดพริ้วพูดแล้วก็โกหกได้รับความไว้วางใจปรากฏว่าทรยศนะครับนี่คือลักษณะของมูนาฟิกกลุ่มลักษณะที่เป็นนิสัยของมูนาฟิกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ในขุมนรกนะครับแต่หมายความว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชำระล้างบัญชีนะครับในความผิดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเราเรียกกลุ่มชนเหล่านี้ว่ากระทำรูปแบบการปฏิบัติเหมือนกับพวกมูนาฟิกเหมือนกับพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกแต่จะไม่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับมูนาฟิกที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นแสดงออกถึงความเป็นอิสลามภายนอกและซ่อนความปฏิเสธศรัทธาไว้อยู่ภายในนะครับหรือพวกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยขาดความจริงใจคนเหล่านี้เป็นคนที่มีอันตรายมากยิ่งกว่าเหล่าศัตรูที่เปิดเผยซะอีกก็เป็นความจริงนะครับศัตรูที่เขาแสดงออกนะครับในการเป็นศัตรูกับเราเนี่ยเราก็รู้เห็นแล้วก็สามารถที่จะป้องกันสามารถที่จะต่อต้านได้แต่บุคคลผู้ที่แฝงความเป็นศัตรูไว้ข้างในและแสดงออกถึงความเป็นมิตรกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากอินชาอัลเลาะห์นะครับในคาบต่อไปเราจะมาพูดคุยถึง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาดูอาตอบกลับเมื่อท่านทำดีหรือให้ของกับคนหนึ่งและเขากล่าวว่าขอความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแกะมาตัวหนึ่งแล้วท่านก็ให้คนใช้เอาไปแจกพอคนใช้กลับมาอาริชาได้ถามว่าพวกเขาว่าอย่างไรบ้างคนใช้ตอบว่าพวกเขาขอดุอาว่าบารอกัลลอฮุละกุมความว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญให้แด่ท่านแล้วอาอิชาก็กล่าวว่าวะฟีกาบารอกัลลอฮ์ความว่าและแด่ท่านขอความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบเช่นกันข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยฮัยยานแยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ
2: วันนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่คงจะได้มาพูดคุยมาเคลียร์กันในเรื่องของความสะอาด
3: ครับ
2: อาจารย์ฮิบุลลอฮ์ครับอาจารย์ฟัดครับอิสลามส่งเสริมในเรื่องของความสะอาดอย่างมากเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยความสะอาดเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะทำให้การทำอิบาดะห์นั้นๆถูกต้องอย่างเช่นการละหมาดเนี่ยจำเป็นต้องมีน้ำละหมาดเราจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของเราเนี่ยนะครับวันหนึ่ง5เวลาจนกระทั่งนะการละหมาดเองเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนการทำให้ร่างกายสะอาดจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังนะครับว่าการละหมาดเนี่ยท่านลองคิดดูซิว่าถ้าหากว่าหน้าบ้านของท่านเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านของท่านแล้วก็ท่านอาบน้ำวันละ5ครั้งเนี่ยถามว่าจะมีสิ่งสกปรกจะมีบาปอะไรติดตัวมั้ยนะนี่เป็นคำถามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะห์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความผิดพลาดบาปต่างๆแล้วก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะไปละหมาดเนี่ยนะครับร่างกายของเราต้องสะอาดนอกจากนั้นแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะละหมาดสถานที่ที่เราจะทำอิบาดะห์ก็ต้องสะอาดด้วยนะครับรวมถึงร่างกายรวมถึงสถานที่เสื้อผ้าต่างๆดังนั้นอิสลามเนี่ยนะครับอยู่คู่กับความสะอาดแต่ในบางครั้งเราเนี่ยนะคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่อิสลามนะมุสลิมละเลยหลงลืมนะครับในการที่เรานั้นจะทำร่างกายของเราบ้านของเราสถานที่อยู่ของเราหรือสถานที่ที่ละหมาดที่เรียกว่ามัสยิดเราละเลยกันตรงนี้เราไม่ได้ใส่ใจกันตรงนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมีเห็นว่ามีข้อผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดในการทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติเนี่ยหลายสิ่งหลายประการจึงอยากจะมาเคลียร์กันอยากจะให้ท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์อาจารย์ยะฟัดนะครับได้มาร่วมกันคิดร่วมกันนำเสนอว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่เราเห็นที่เราเห็นในสังคมนะครับจะต้องมีการแก้ไขกันมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเป็นบ้านของอัลลอฮ์ในบางครั้งเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกันกลับเป็นว่าเวลาเราไปที่อะไรนะไปสถานที่ประกอบอะไรฮะสักการะของศาสนาอื่นเนี่ยกลับสะอาดกลับร่มเย็นร่มรื่นนะครับตรงกันข้ามดังนั้นเนี่ยนะครับเราสมควรอย่างยิ่งที่จะย้อนกลับมาดูว่าอันเนี้ยคือหลักการที่เราจะต้องปฏิบัติกันคงจะเริ่มนะเกริ่นนำกับท่านพี่น้องให้อาจารย์ทั้งสองนะฮะเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของอิสลามที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการความสะอาดในร่างกายความสะอาดของสภาพแวดล้อมนะครับมันรวมถึงสุขภาวะด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าหากว่าเรามีร่างกายมีเสื้อผ้าที่สะอาดบ้านเราก็สะอาดนะครับเป็นตรงอันนี้ก็คือตรงตามที่อิสลามสอนเอาไว้ดังนั้นนะฮะคงจะเริ่มจากอาจารย์ฟัดก่อนนะครับที่ ให้ได้พูดคุยกับพี่น้องถึงความสำคัญอิสลามส่งเสริมให้ส่งเสริมให้มุสลิมนั้นมีความสะอาดทั้งร่างกายทั้งจิตใจรวมถึงสถานที่ที่เราอยู่ด้วยเชิญอาจารย์ยาฟัตครับ
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนวะศ็อลลามะตัสลีมันกะซีรอเรื่องของความสะอาดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะเราที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งที่แล้วที่ผ่านมาจอนรอมฎอนนะครับเราได้พูดถึงความสะอาดทางด้านจิตใจซึ่งก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์อะกีดะห์นี่ถือว่าเป็นการที่เรานั้นจำเป็นจำต้องชำระล้างความสะอาดของจิตใจให้สะอาดโดยที่ในหัวใจของเรานั้นจะไม่มีเรื่องราวของชิริกมาเกี่ยวข้องและอะกีดะห์ความเชื่อของเราที่เราพูดคุยกันในครั้งที่แล้วที่อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดท่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้พูดถึงเรื่องของความถูกต้องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูบูบียะหลักการให้เอกภาพในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เรื่องของอูลูฮียะการทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรจะได้รับการเคารพสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องอัสมาวะซิฟาตที่เราคุยกันไปหลายครั้งแล้วในครั้งที่แล้วว่าการที่เราจะให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอัสมาวะซิฟาตเป็นอย่างไรท่านนบีสอนอย่างไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ทางร่างจิตใจส่วนในภาพลักษณ์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งเราจะละทิ้งไม่ได้แล้วก็สองอย่างจะต้องควบคู่กันไปนั่นก็คือความสะอาดทางด้านร่างกายหรือดังที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าความสะอาดเนี่ยมุสลิมเนี่ยถ้าหากว่าซกมกกับพูดง่ายๆเอาภาษาเนี่ยนะจะได้ง่ายดีฟังเข้าใจดีคือถ้ามันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามแล้วเวลาเราเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามก็จะไม่มีใครสนใจศาสนาของเราเพราะศาสนาของเรานั้นอยู่บนความสกปรกอยู่บนความที่ไม่สะอาดดูแล้วไม่สบายตาแต่จริงๆแล้วท่านนบีเนี่ยสอนในเรื่องของความสะอาดเนี่ยมากมายจริงๆแม้กระทั่งหะดีษบทหนึ่งที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดเมื่อสักครู่ได้หยิบยกให้กับพี่น้องฟังเมื่อสักครู่ท่านนบีเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเลยว่าอิสลามเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดว่าถ้าหากว่าเราอาบน้ำเนี่ยวันละ5เวลาในบ่อน้ำที่ไหลหน้าผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยถามว่าสิ่งสกปรกจะหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเราหรือไม่แน่นอนคำตอบคือไม่แค่เราอาบน้ำเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นคนไทยอะนะแต่จริงๆชาติอื่นเขาไม่ได้อาบอย่างเราอะนะฮะผมไปอยู่ที่ในประเทศที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยอยู่กันหลายคนเนี่ยคือเวลาเราอาบน้ำเนี่ยคนอื่นเขาต้องมาดูเอ๊ะตัวไปเปื้อนอะไรมาทำไมอาบน้ำบ่อยจัง
2: เหมือนเป็ดเลยนี่ป่ะ
3: อาบบ่อยจริงๆเลยคือด้วยภาวะด้วยอากาศบ้านเราภูมิบ้านเราเนี่ยเวลาแล้วก็เหนียวตัวด้วยนะครับเราก็จะอาบน้ำวันละสองครั้ง
2: คนไทยเหนียวประเทศเดียวชาติอื่นก็ไม่เหนียว
3: ก็คือเขาความร้อนชื้นนะแต่เราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกัน
2: นะ
3: ก็2วันบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะ
2: เอาเข้ามาด้วย
3: เอาเข้ามาด้วยก็คือด้วยเค้าเรียกว่าด้วยอากาศอากาศเนี่ยมันแห้งเป็นอากาศแห้งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะบางทีเราอาบน้ําวันละครั้งเนี่ยนะคนที่อยู่ทางแถบปากีสถานอยู่ทางแถบเนี่ยเค้าจะมาดูแล้วเอ๊ะพวกนี้ตัวเปื้อนอะไรทําไมถึงต้องอาบน้ําบางทีเค้าเก็บไว้อาทิตย์นึงเลยก็มีนะคืออย่างคนคือด้วยภาวะภูมิอากาศนะด้วยพื้นเพธรรมชาติ
2: คนนี่อาจารย์ฟัดไปอุมเราะห์มาทำฮัจญ์แล้วก็ร้อนไงก็เปิดน้ำนี่เปิดไม่เป็นมันร้อนน้ำเท่ากับร้อนอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี
3: ้ไปกัน
2: ร้อนแบบเปิด
3: ไม่เลย
2: แทบจะพองเลยนะเพราะน้ำร้อนนะที่นู่นน้ำร้อนครับที่มักกะ
3: ฮ์ก็แสดงให้เห็นนะครับสรุปให้เห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดซึ่งไอ้ความสะอาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศแต่ละภูมิศาสตร์ของประเทศจะเอาความสะอาดของคนอาหรับมาเป็นความสะอาดของคนไทยก็คงไม่ใช่
2: ครับ
3: แต่ว่ามาตรฐานที่ท่านนบีให้ไว้นั่นแหละคือที่คือมาตรฐานของความสะอาดละแต่ว่าคน คนไทยเนี่ยอาจจะมีมากไปกว่านั้นแต่ก็ถือไม่ถือว่าผิดอะไรเพราะเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติเป็นเรื่องของธรรมชาติของบุคคลในพื้นที่นั้นๆหลายคนบอกเออต้องอาบน้ำถึงที่นบีบอกสินบีอาบน้ำอย่างไรเราก็ต้องอาบน้ำอย่างนั้นอันนี้มันคนละเรื่องกันเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์การเป็นอยู่ของประเทศวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเราจะอาบน้ำวันละ2ครั้งก็ไม่ใช่เรื่องผิดคนในบ้านเมืองเราถือว่าการอาบน้ำวันละ2ครั้งเป็นเรื่องของความสะอาดนั่นแหละคือมาตรฐานของความสะอาดและอิสลามก็ถือตรงนั้นเป็นมาตรฐานของศาสนาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับประเด็นในเรื่องของความสะอาดก็เป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิประเทศแต่ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับเรื่องของหลักศาสนานะไม่ได้หมายความว่าเอาหลักการของเรื่องของวัฒนธรรมแล้วมาลบล้างเรื่องของศาสนาอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องยืนบนหลักการที่มีพื้นของศาสนาแล้วถ้าจะเพิ่มไปโดยภาวะภูมิอากาศหรืออะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: มันก็จะมีข้อหลายๆข้อซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่
3: เราจะคุยกัน
2: อย่างเช่นอาจารย์ยะฟัดบอกว่ามาตรฐานของคนไทยที่บางทีต้องอาบน้ำสองครั้ง
3: ครับ
2: นะครับก็มาตรฐานนะอย่างผมนี่ผมอาบวันหลายครั้งถ้าอยู่บ้านผมร้อนแต่ผมอาบเร็วมากเลย
3: อ่ะเหมือนเป็ด
2: อ่ะเหมือนแป๊บเดียวแล้วก็ลงไปเลยบางคนบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมบอกลูกๆรอแป๊บนึงเดี๋ยวละหมาดนะผมเข้าไปอาบน้ำปุ๊บออกมาเลยนะครับอาบน้ำเร็วเพราะมันมีข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้น้ำสิ้นเปลืองอันนี้อีกคนนี้ที่เราจะคุยกันนะครับ
3: อันนี้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของอิสลามโดยพื้นของอิสลามเนี่ยแน่นอนนะครับอิสลามให้ความสำคัญโดยการละหมาด5เวลาซึ่งต้องอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วอันนี้เป็นการชำระล้างความสะอาดและเป็นสุขภาวะอนามัยอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งส่งเสริมก่อนจะนอนก็ให้อาบน้ำละหมาดตื่นจากการนอนก็มีวิธีการปฏิบัติที่นบีได้สั่งได้สอนที่เราจะคุยกันนะครับทีนี้ในเรื่องของความสะอาดที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติของท่านนบีก็เช่นเดียวกันท่านเราเมื่อมองถึงชีวประวัติและการปฏิบัติของตัวท่านเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่านบีเป็นคนที่รักความสะอาดนบีเนี่ยเป็นคนที่รักความสะอาดท่านนบีจะเป็นคนที่ชอบแปรงฟันก็คือสุขภาพปากภาวะสุขภาพช่องในช่องปากเนี่ยท่านก็จะรักษาในเรื่องส่วนนี้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราต้องเจอกับผู้คนในสังคมเพื่อให้เขาเรียกว่าไม่ให้เกิดความรังเกียจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจนกระทั่งในหะดีษของท่านนบีก็พูดถึงเรื่องของสุขภาวะในการแปรงฟันของท่านนบีเนี่ยท่านนบีก็จะใช้ในทุกอิริยาบถของท่านท่านนบีบอกว่าเราลาอันอชุกกะอัลลาอุมมะตีละอัมรตุฮุมบิสิวะกะอินดิกุลิซาลาตินถ้าหากว่าไม่เป็นความยากลำบากกับอุมมะกับประชาชาติฉันแล้วก็อันนี้สำหรับบุคคลที่จะสนองเขาเรียกว่าสนองคำบัญชาของท่านนบีนะก็คือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ลำบากในการที่เขาจะแปรงฟันทุกครั้งในขณะที่อาบน้ำละหมาดอันนั้นนบีรักมากนบีชอบมากเพราะฉะนั้นมันก็จะควบคู่กันไปในการทำความสะอาดท่านนบีจะเวลาจะเข้าบ้านท่านก็แปรงฟันท่านจะมีไม้ข่อยติดจนกระทั่งว่ามีซอฮาบะห์บางคนเป็นคนที่ถือไม้ข่อยและเป็นคนที่ตะจัมมั่นก็คือเขาเรียกว่าไปหาไม้ข่อยไว้ให้กับท่านนบีก็จึงมีบุคลิกภาพของซอฮาบะห์บางคนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยเรื่องของความสะอาดก็เป็นเรื่องใหญ
2: ่
3: แล้วก็เป็นเรื่องติดลบของภาพภาวะสังคมมุสลิมโดยรวมไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องความสะอาดแต่มุสลิมเนี่ยของเราเนี่ยต้องบอกว่ากลับละเลยในเรื่องนี้จนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นภาพที่เราอาจจะไม่เห็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่เห็นในเรื่องนี้ในหมู่มุสลิมด้วยซ้ำเช่นถ้าเราไปห้องน้ำในบางมัสยิดหรือกับทุกมัสยิดนะเราก็จะเห็นเรื่องของความสะอาดเกิดขึ้นทันทีจะเห็นความสะอาดหรือไม่สะอาดอันนั้นผมไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดลบกันเกือบทั้งหมดหลายคนนะครับเวลาไปฝากลูกเนี่ยเขาฉลาดนะเอาลูกไปฝากเนี่ยเขาเนี่ยกับไม่บอกว่าไปในวันที่หยุดบ้างในวันที่คนน้อยบ้างเนี่ยแล้วเขาจะเข้าห้องน้ำว่าดูว่าโรงเรียนนั้นให้ความสนใจกับเรื่องของความสะอาดหรือไม่เนี่ยดูจากห้องน้ำก็น่าจะเป็นคำตอบได้หลายคำตอบเพราะฉะนั้นมุสลิมเองก็ต้องรู้ทันในเรื่องนี้ก็ต้องพยายามที่จะรักษาความสะอาดซึ่งนบีสอนอยู่แล้วและนบีสอนถึงตัวเราเนี่ยแสดงก็บอกสอนถึงสถานที่ที่เราอยู่ด้วยว่าให้สะอาดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่เราต้องฝังอยู่ในตัวของเราแล้วก็บุตรหลานของเราเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่มีความสะอาดทางด้านจิตใจทางด้านอะกีดะห์ที่ถูกต้องและภ ภาพลักษณ์ภายนอกที่นบีสอนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับที่เราไปเรียนรู้เรื่องซุนนะห์นบีเนี่ยเราก็เห็นถึงความสำคัญว่านบีให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกแม้กระทั่งในหะดีษบางบทนบีบอกใครที่มีผมต้องให้เกียรติกับผมตัวเองใครที่ปล่อยผมรุงรังเนี่ยนบีบอกว่าอะไรเหมือนกับคนที่มีผมเหมือนกับพวกชัยฏอนจนกระทั่งถึงขนาดนี้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเจอท่านนบีจะมาพบเจอท่านนบีหมดก็คือคิดถึงท่านนบีอะนะกลับมาจากเดินทางถึงเมืองมาดีนะเนี่ยท่านนบีมีซอฮาบะห์อยู่คนหนึ่งชาวอันซอรเขาเนี่ยจะกลับไปบ้านไปอาบน้ำพรมน้ำหอมปะแป้งมาอย่างหอมแล้วมาเจอท่านนบีมาขู่จุ๊บท่านนบีนบีรู้สึกประทับใจกับซอฮาบะห์คนนี้มากว่าเอ๊ะซอฮาบะห์คนนี้ทำไมอะไม่คิดถึงฉันเขาบอกฉันอะคิดถึงท่านแต่ฉันเนี่ยอยากจะมาพบเจอท่านด้วยภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยความลึกซึ้งของซอฮาบะห์ท่านนี้ท่านนบีจึงบอกว่ารู้ไหมสิ่งที่ท่านปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์ชอบเพราะท่านนั้นมีความสะอาดทางจิตใจแล้วก็ท่านมีความเขาเรียกว่าเขาฮิลมุนเนี่ยเป็นแปลว่าความเขาเรียกว่าเป็นความสุขุมเป็นความรอบครอบในการปฏิบัติพบเจอเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่เน้นความสะอาดแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนอยู่ในคือท่านนบีก็อยากจะให้เราอยู่ในสุขภาวะที่ดีงามและมาตรฐานของท่านนบีก็คือมาตรฐานของคือโลกนี้ทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานนี
2: ้
3: การปฏิบัติของเราคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เราจึงไม่ได้นำซุนนะของท่านนบีเหล่านี้เนี่ยมาประกอบและปฏิบัติใช้กับเราครับ
2: ครับอาจารย์วิโรจน์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ยาฟัดได้บอกว่ามาตรฐานนะมาตรฐานของอิสลามเนี่ยมีอยู่ในเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็ทีนี้แต่ละย่านแต่ละประเทศนะแต่ว่าเรียกเพศบ้านผมเรียกเพศบ้านแต่ละกำปงเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอาจารย์ยาฟัดนี่มีเพื่อนเยอะเล่าประจำนะบอกว่าแหมพวกคนที่มาจากแอฟริกาหรือคนอะไรเนี่ยแหมนะบางทีกลิ่นก็พอสมควรนะอาจารย์ฟัดอาจารย์วิบล้อเคยมาเล่าให้ผมฟังนะครับทีนี้มาตรฐานของอิสลามเนี่ยแค่ไหนมาตรฐานอิสลามที่บอกว่าสะอาดนะทั้งร่างกายทั้งอะไรนะทั้งสถานที่ที่ละหมาดทั้งสถานที่ที่อยู่เนี่ยมาตรฐานเนี่ยแค่ไหนที่จะบอกว่าเออนี่นะอิสลามนี่เนี่ยคืออิสลามเพราะว่าแน่นอนนะอย่างที่อาจารย์ยาฟัดบอกว่ามุสลิมเนี่ยเหมือนกับทูตนะทูตทางด้านศาสนาทูตทางยิ่งไม่ใช่ทูตวัฒนธรรมและทูตทางศาสนาเพราะคนเนี่ยเวลาจะมองเนี่ยอาจารย์ยาฟัดเนี่ยไวยังโง่อาจารย์วิโรจน์ไวยังโง่โอ้โหนี่แน่นอนมุสลิมนะทำงานกับคนเยอะแยะทำงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเขาก็รู้ว่าโอ้พี่สายันนะพี่สายันนะน้องๆก็เรียกพี่สายันนะครับเป็นรุ่นพี่ครับเป็นซีเนียร์ที่ทำงานเนี่ยโอ้เป็นมุสลิมนะครับได้เวลาพี่สายันก็ไปละหมาดพี่สายันโอ้แต่งตัวเรียบร้อยนะเดินไปเนี่ยกลิ่นหอมยันนู่นเลยฮะตั้งแต่เปิดประตูไปยันนะยันลิฟต์เลยนะครับมาตรฐานแค่ไหนที่บอกว่านี่แหละคือมาตรฐานของอิสลามที่ใช้ให้มุสลิมนั้นรักษาไว้ซึ่งความสะอาดครับอาจารย์ครับ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาชัฟฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรซะลินนบีญินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบีฮิอัจมะอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีมารมีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของความสะอาดเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งฟังอาจารย์ยะฟัดเนี่ยนะครับผมก็มานั่งนึกมันก็จริงนะ
2: ครับ
4: ศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหยิบยกตัวอย่างแล้วก็หลักฐานที่แสดงถึงการเอาใจใส่หรือการให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดแต่ปรากฏว่านะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยในหลายๆประเทศที่ผมได้เคยมีโอกาสเดินทางไปเนี่ยนะครับเราจะพบนะครับว่าในมัสยิดหรือในห้องน้ำของมัสยิดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในมัสยิดก็ควรจะเป็นสถานที่ที่สะอาดที่สุดเพราะถ้าศาสนาอิสลามให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดสถานที่ที่ควรจะสะอาดที่สุดก็คือมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับในมัสยิดเนี่ยเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วถ้าเข้าไปห้องน้ำของมัสยิดเนี่ย
2: ลาฮาวละวะลากุ
4: เข้าไม่ลงอาจารย์ผมเคยเล่าให้ฟังในบางประเทศขอไม่น่าเอ่ยชื่อนะ
5: ครับบางทีแบบอาจารย์ฮาบิบไปเข้าปั๊มดีกว่า
4: ที่นู้นไม่มีปั๊มเหมือนบ้านเราไงอาจารย์เพราะจะเข้าห้องน้ำจะไปปัสสาวะเนี่ยคือมันต้องกั้น
2: อ
4: ่ะเข้าไม่ได้มันมีแต่สิ่งปฏิคูลอะไรเต็มห้องน้ำไปหมดเลยในเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดก็เจอเช่นเดียวกันก็ไม่นึกนะครับว่าจะมาเจอในประเทศไทยเป็นมัสยิดแต่เป็นคงไม่ใช่มัสยิดที่ว่ามีการละหมาดกัน ห้าเวลาหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นมัสแต่มันเป็นมัสยิดเป็นบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าพอเข้าไปห้องน้ำในยามรอมฎอน
2: ครับ
4: ต้องตักน้ำเนี่ยล้าง 3-4 รอบซึ่งผมก็แปลกใจนะครับว่าในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่ควรจะมีความสะอาดที่สุดเนี่ยทำไมคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยค่อนข้างที่จะละเลยในสิ่งต่างๆเหล่านี้วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันแต่เรามาดูนะครับในสิ่งที่ไม่แตกต่างคือสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาถ้าเรามองถึงศาสนาอิสลามเนี่ยผมมองมันเป็นเอกลักษณ์นะครับมันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในสิ่งที่เราได้รับจากอัลกุรอานเราได้รับจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะบอกมาเพื่อที่จะสอนมาเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นรู้จักกับการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่อาจารย์ยะฟัรบอกและหนึ่งในแนวทางของสิ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าในเรื่องของการอิบาดะห์พี่น้องเคยได้ยินไหมครับในอายะห์กุรอานอายะห์1เนี่ยในช่วงแรกของการได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลมุซซัมมิลโอ้ผู้ที่ห่อคลุมก็คือท่านนบีนอนแล้วเอาผ้าห่มคลุมตัวเนี่ยนะครับกุมินไลลาอิลลากอลีลายายุนมุซซัมมิน
5: มุดดัสซิร
4: ยายุนมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรขอโทษนะครับยายุนมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุมโอ้มุฮัมมัดจงยืนขึ้นแล้วก็ตักเตือนวะซียาบะกะฟะตอฮิรอายะห์กุรอานอายะห์ต่อมานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะซียาบะกะฟะตอฮิรและเสื้อผ้าของเจ้าเนี่ยก็จงชำระล้างหรือทำให้มีความสะอาดเพราะอะไรครับท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์กล่าวไว้น่าสนใจมากท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลมักซูดุมินฮุจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยอัลอิอลามุบิอันนัสศอลาตะลาตะยูซุอิลลาฟีซิยาบินตอฮิรอตินการละหมาดการยืนขึ้นเนี่ยนะครับในยามค่ำคืนหรือการยืนขึ้นหรือการเรียกร้องไปสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นการประกาศจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการละหมาดนั้นจะไม่เป็นที่อนุญาตเว้นแต่ด้วยกับเสื้อผ้าที่สะอาดมีนันอัจญานาสินจากสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกทั้งหลายเพราะนั้นจากประเด็นตรงนี้เองเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทําและการกระทําของท่านนบีนั้นเป็นตัวอย่างให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของเราหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะตอยยิบุลลายักบะลุอิลลาตอยยิบะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์และพระองค์จะไม่ทรงรับเว้นแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ในบางรายะห์บอกอินนัลลอฮะตอยยิบุนยุฮิบบุตตอยยิบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะอาดบริสุทธิ์พระองค์ทรงรักในสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์นะซีฟุนยุฮิบุนนะซอฟะผู้ที่ทรงสะอาดพระองค์ก็ทรงรักความสะอาดเพราะนั้นจากอายะห์กุรอานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเชื่อเราเห็นนะครับว่าเอกลักษณ์หรือสิ่งหนึ่งที่เป็นความสำคัญสำหรับมุสลิมในการที่จะปฏิบัติอิบาดะห์เพื่อที่จะให้ตัวของเขานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เฉพาะความสะอาดในเรื่องของความเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความสะอาดตรงนี้มันเป็นความสะอาดที่จะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องราวของร่างกายนะครับในเรื่องราวของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่เราจะต้องถามตัวของเราเองก็คือว่าถ้าในเมื่ออิสลามได้สั่งได้บอกได้ให้เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความสะอาดในลักษณะนี้เนี่ยเราในฐานะของบุคคลผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เชื่อถือต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ให้ความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือข้อผิดพลาดในการทำความสะอาดตามศาสนบัญญัตินั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังนำเอาเรื่องของความสะอาดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ใช่ไหมอาจารย์
5: เรามาโยงกันนะอย่างที่บอก
4: ผม
5: เกริ่นไปตอนเริ่มต้นนะครับบอกว่าเป็นเงื่อนไขในหลายๆสิ่งนะครับรวมเราก็จะพูดรวมในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดด้วย
4: จะเป็นขั้นเป็นตอนไป
5: นะความสำคัญของการอาบของการทำความสะอาดของความสะอาดในอิสลามในบทบัญญัติอิสลาม
2: พราะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าความสะอาดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้การทำอิบาดะห์หลายสิ่งหลายอย่างของเรานั้นเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆเราเองก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าข้อผิดพลาดเพราะบางครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากพี่น้องของเราเนี่ยเป็นไปด้วยกับความไม่รู้
2: นะครับข้อผิดพลาดนี่คือไม่เรียนรู้แหละอาจารย์พิบุล
4: คือมันอย่างนี้อาจารย์รอมฎอนถ้าไม่รู้แล้วเรียนเนี่ย
2: มีปัญหา
4: แสดงว่าเป็นเดิมเนี่ยไม่รู
2: ้
4: แล้วก็ใฝ่รู้แล้วก็ศึกษาแล้วนำมาสู่การปฏิบัติแต่ถ้าเมื่อใดไม่รู้แล้วพอรู้แล้วเนี่ยยังไม่ทำนี่เรียกว่าตะแบงมันมีอาจารย
2: ์
4: คือเรารู้อยู่แล้วนะครับเดิมเนี่ยไม่รู้ไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องพอมีคนมาบอกมีคนมาอธิบายก็ยังดื้อก็ยังพยายามทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่เนี่ยเรียกว่าตะแบง
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้นะครับคือมันไม่ใช่เราไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะมาดุด่าว่ากล่าวหรือมาตำหนิพี่น้องแต่หน้าที่หรือจุดประสงค์ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะบอกหรือชี้แจงนะครับในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความสะอาดเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่พี่น้องเนี่ยไม่รักษาความสะอาดการปฏิบัติอิบาดะห์ของพี่น้องไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีบอกว่าการละหมาดของคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกสู่เจ้าจะไม่ได้รับการตอบรับหากว่าปราศจากความสะอาดก็คือในเมื่อยังไม่มีการยกหะดีษหรือยังไม่มีการชำระล้างร่างกายเนี่ยพี่น้องละหมาดก็ไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายเหนื่อยเปล่า
2: เพราะนั้น
4: เหนื่อยฟรีการเรียนรู้ในเรื่องของความสะอาดการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอิบาดะห์เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจารย์รอมฎอนจำได้ไหมครับเราเคยพูดกันถึงเรื่องของประจำเดือน
2: ตอนนั้นเรื่องของผู้หญิง
4: เรื่องของเรื่องสตรีเพราะอะไรประเด็นมันอยู่ที่ว่าบางครั้งด้วยกับความไม่รู้ของเราหรือการไม่ศึกษาของเราเนี่ยทำให้เราทิ้งละหมาด ทั้งที่เราหมดประจำเดือนไปแล้วหรือบางครั้งคนที่เป็นสามีเนี่ยหลับนอนกับภรรยาทั้งที่ภรรยายังอยู่ในสภาพของการมีประจำเดือนอยู่มันสำคัญ
2: ครับ
4: การปฏิบัติอิบาดะห์การละหมาดการถือศีลอดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีเงื่อนไขของความสะอาดพี่น้องปฏิบัติแต่ถ้าอยู่ในสภาพของความไม่สะอาดเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญ
2: น่าเรายิ่งพูดนะครับเราได้ฟังอย่างเงี้ยนะครับยิ่งผมได้ฟังเงี้ยรู้สึกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
4: ครับผม
2: คิดว่าไม่มีศาสนาไหนที่มาพูดกันอย่างนี้นะเรื่องประจำเดือนเรื่องความสะอาดยิ่งถ้าหากว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะได้มาฟังแล้วก็ได้เข้าใจว่าโอ้อิสลามเนี่ยเขาคุยกันอย่างนี้เลยเหรอคุยกันเรื่องอย่างนี้เลยเหรอ
4: ก็
2: เพื่อที่จะผมคิดว่าคงจะ
4: ก็ลองดูอาจารย์รอมฎอนจะมีศาสนาไหนนะครับที่คนที่เป็นศาสดาหรือเป็นรอซูลเนี่ยพูดถึงแม้แต่มารยาทในการเข้าห้องน้ำไม่มี
2: ครับ
4: เข้าห้องน้ำต้องก้าวเท้าขวาก่อนก้าวเท้าซ้าย
2: คร
4: ับ ออกห้องน้ำก็เข้าเท้าซ้าย
2: มีดูอาห้อง
4: น้ำมีดูอาเข้าออกก้าวเท้าขวาเพราะนั้นแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าห้องน้ำแม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชำระล้างความสะอาดเนี่ย
2: ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว
4: เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
2: ครับ
4: อิสลามยังมีบอกไว้แล้วถ้าเรามองถึงภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทุกการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยจะต้องมีเรื่องของความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู
2: ้
4: นะครับ
2: ผมก็ขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยะฟัดได้เกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานของความสะอาดในอิสลามอย่างหนึ่งนะครับที่ถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ใช่วาญิบในการที่รู้ว่าเป็นชุรูตในการที่จะทำให้การละหมาดสมบูรณ์หรือว่าในเรื่องของการทำอิบาดะห์สมบูรณ์แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอามาเป็นมาตรฐานได้ในเรื่องของความสะอาดอย่างเรื่องของการรักษาความสะอาดในช่องปากเนี่ยนะครับมีหะดีษหนึ่งซึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีนะครับอาจารย์บิบลอครับที่เราได้เคยฟังกันประจำนะฮะที่ท่านบิบลอซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาลาอันอัชุกอะลาอุมมะตีลาอะมัตตุกุมบิสอะมัตตุฮุมบิสซิวักมาอะกุลลิศอลาห์อินดะกุลลิศอลาห์นะครับก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าจะไม่เป็นการถ้าหากว่าไม่เป็นการยากลำบากกับประชาชาติของฉันจะสั่งใช้พวกเขาเนี่ยให้ทำการซิวักในทุกๆการละหมาดเห็นไหมครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันมีทั้งอัฟอาลที่เป็นกาวลียะ มันเป็นที่เป็นอัลกุรอานบาดินียะห์ก็คือว่าการยกมือการรุกุอ์การสุญูดแล้วก็เช่นเดียวกันก็มีการกระทำหรือว่าเป็นคำพูดซึ่งคำพูดในบางครั้งเนี่ยนะจะต้องอ่านจะต้องเปล่งเสียงออกมาซึ่งเวลาเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะครับจะมีลมไอ้ลมหายใจเนี่ยฮะอาจารย์บิบล็อกครับสำคัญยิ่งบางคนเนี่ยนะครับแหมเวลาข้างๆแล้วก็นบีถึงบอกว่าบางคนกินของเหม็นของอะไรมาเนี่ยระวังอย่าเข้าใกล้มัสยิดเพราะอะไรครับเวลาละหมาดแล้วเนี่ยนั่งนบีก็ส่งเสริมให้อะไรฮะให้ซับติดกันยืนกันชิดๆนะซาอูซูฟูฟากุมนะยืนชิดๆกันแหมคนนี้กินอะไรมาไม่รู้นะบิสมิลลาห์โอ้โหกินกระเทียมมาไงเนี่ยกลิ่นมันก็เต็มที่เลยดังนั้นท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่เป็นการลำบากจะใช้ให้พวกเขาเนี่ยนะนะในการที่จะใช้ซีวากแปลงฟันหรือฮะดีษที่หนึ่งที่เป็นฮะดีษซอฮีฮะของท่านอิบนุฮิบบานนะบอกอัสซีวากุมุตอฮารุลลิฟัมมารฎอตุลลิร็อบการซีวากเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความสะอาดในช่องปากแล้วก็เป็นที่พึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองอาจารย์อิบนุลละครับ
4: คืออยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตัวผมเองเลยนะสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่เมืองมะดีนะ
2: ห์เห็นไหมผมบอกแล้วอาจารย์จะเคยเล่าประจำ
4: มีวันไปละหมาดญะมาอะห์ที่ในมัสยิดในมหาวิทยาลัยอาจารย์รอมฎอนยืนละหมาดอยู่เรากำลังยืนละหมาดก็แถวเนี่ยไม่เต็มสักพักก็มีคนต่างชาตินะมายืนข้าง
2: ๆ
4: ต้องเนียดออก
2: ฮะเนียดออกเลยเนียดเรียกเนียดอะไรนะ
4: มูฟาร
2: อกอเลยนะ
4: คือเนียดออกแล้วคือให้สลามแล้วก็ไปละหมาดไปอีกแถวนึงไม่ไหว
2: โอ
4: ้
2: โห
4: คือเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนบอกกลิ่นมันกลิ่นมันรุนแรงมาก
2: ซึ่งแต่ละโซนเนี่ยนะอาจารย์ยศฟัดคนอยุธยาใช่ไหมกลิ่นมันเหมือนของผมอ่ะนะยิงดูแล้วนะ
5: เด็ดละ
2: นะครับแต่ละโซนก็ต้องรักษาเขาก็น่าจะรู้นะว่ากลิ่นของกลิ่นตัวคงจะต้องรักษาเพื่อจะไม่ให้มันเป็น
4: เคยตอนเปิดเทอมเนี่ยผมซื้อไอ้ลูกกลิ้งอะนะเอาไปฝากเขาโอ้เขาดีใจมาก
2: ดีใจมากเลยจันทร์ฟาดเอาอะไรเอาไอ้อะไรนะเอาไปฝากว่าจันทร์ฟาดอะไรนะเขาเรียกนะ
4: สารส้ม
2: นะไปฝากดีมากชะงัดนักละนะฮะก็เป็นสิ่งที่แม่เราต้องระวังอะนะต้องระวังในเรื่องของกลิ่นปลาในเรื่องของกลิ่นปากในเรื่องของกลิ่นตัวนะครับก็อย่าให้มีกลิ่นเพื่อที่จะอันนี้คือมาตรฐานแล้วนะครับครับมาตรฐานของอิสลามในการที่จะทำอิบาดะห์หรือว่าไปเข้าสังคมกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสื้อผ้าจันยาฟาจันบิบลอครับเสื้อผ้าเนี่ยตรงนี้นะที่อัลลอฮฺสุบฮานะบอกกับเรานะครับบอกว่าให้คุดูดีนะตะกุมอินตะกุลมัสยิดก็คือนอกจากว่าคืออัลลอฮฺสุบฮานะบอกกับเรานะครับบอกว่าให้เรานั้นให้ท่านนบีบอกกับท่านนบีบอกว่าให้แต่งตัวหรือว่าให้ซีนะให้แต่งตัวร่างกายของเราแต่งตัวด้วยกับเสื้อผ้าด้วยกับสิ่งที่ดีในทุกๆมัสยิดอินตะกุลมัสยิดตรงเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมเสื้อผ้าที่สวยอย่างเดียวใช่ไหมจันยฟัดครับ
5: คงไม่ใช่คำตอบนั้นนะครับ
2: ครับ
5: ก็คือจริงๆการใส่เสื้อผ้าใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริม
2: ครับ
5: แล้วก็จนกระทั่งนบีก็สอนให้เรา
2: อ
5: ่านดูอาด้วยเวลาสวมเสื้อผ้าใหม
2: ่
5: แสดงว่าก็เป็นที่รักที่ชอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งชายคนหนึ่งนะครับได้มาพูดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยชอบใส่เสื้อผ้าสวยตลอดเลยชอบใส่เสื้อผ้าขาวชอบดูแล้วไม่จะโอ้อวดอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านนบีก็บอกกับเขาไปบอกว่าอินนัลลอฮะยะมีลุญญุฮิบบุญญะมาลแท้จริงอัลลอฮ์สุภาโนตาลานั้นเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงสวยงามและอัลลอฮ์ก็รักสิ่งที่สวยงามเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าภาพลักษณ์ภายนอกก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ที่อาจารย์รอมฎอนถามว่าคำว่าเสื้อผ้าใหม่เนี่ยแน่นอนนะครับเสื้อผ้าใหม่เนี่ยถูกส่งเสริมที่เราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกันเรื่อยมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์เนี่ยก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดเพราะเป็นอีดประจำสัปดาห์วันอีดเนี่ยที่เป็นทั้งอีดุลฟิตรีและอีดุลอัฎฮาเนี่ยก็ให้เราเนี่ยส่งเสริมให้เราซื้อเสื้อผ้าใหม
2: ่
5: นะครับแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้กับลูกหลานเพื่อให้ความใหม่ของเราความรู้สึกของเราเนี่ยมันเอิ่มมันเอิบอิ่มอะเวลาเราไปเจอพี่น้องมุสลิมเราก็มีความมั่นใจเราก็เอิบอิ่มเราก็ปิติยินดีมันก็เข้าถึงภาพลักษณ์อะนบีสอนเนี่ยนะใส่เสื้อผ้าใหม่ใส่ของใหม่ในวันอีดเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงเลยนะถ้าเราใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วมันก็ตัวเดิมๆเนี่ยเว เวลาเจอกันมันก็เหมือนกับความรู้สึกเดิมๆแต่แค่มีเสื้อผ้าใหม่มีหมวกใหม่มีสระบันใหม่มีรองเท้าใหม่แล้วเราใส่ไปละหมาดอีดเนี่ยผมเชื่อนะความรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมเพราะเสื้อผ้ามันมีผลกับความรู้สึกภายในใจของเราเพราะฉะนั้นเด็กลูกหลานเราเนี่ยแม้กระทั่งผมเนี่ยนะเวลาวันอีดเนี่ยก็จะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่กันเด็กเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงเวลาเขาเจออีกคนนึงเขามีความรู้สึกว่ามันใหม่วันนี้เขาใส่เสื้อผ้าครั้งแรกเขาใส่เสื้อผ้าใหม่มันเป็นหุ่นนบีเราเนี่ยลึกจริงๆเลยเป็นศาสนาที่เป็นสิ่งที่สอนคำสอนของท่านนบีเนี่ยดูแล้วมันลึกซึ้งไปหมดแล้วมันเข้าถึงทุกอนูทุกความรู้สึกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันที่ใหม่จริงๆทีนี้ที่อาจารย์รอมฎอนได้ว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคูซูซีนะตะกุมอันดะกุลลิมัสยิดให้ท่านสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาจะไปมัสยิดเนี่ยให้ใส่เสื้อผ้าให้ประดับประดานั่นสำหรับบุคคลที่จะไปสู่สุราสำหรับคนที่เป็นผู้ชายที่จะเดินไปมัสยิดเนี่ยก็ให้ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความเราอาจจะบอกว่าเป็นความที่พวกเราไม่ค่อยใส่ใจเราเนี่ยนะเวลาถ้าเปิดสุราสอสอจะมาสุรา
2: เต็มที่เลย
5: เต็มที่เลยใส่ชุดที่ดีที่สุดเลยแต่ว่าถ้า5เวลาคนที่ไป5เวลานี่ต้องชมเชยนะดีมากๆ
2: คร
5: ับแต่สำหรับคนที่ไปอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้มันมีความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปด้วยก็คือหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดบางคนใส่เสื้อยืดไปละหมาดผมเนี่ยนะด้วยตัวผมเองเนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนค19เนี่ยมีความรู้สึกอย่างนึงแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนโดยเฉพาะท่านอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์เนี่ยบางทีท่านไม่ยอมเลยนะนักเรียนเนี่ยใส่เสื้อยืดเป็นเสื้อยืดกระทิงแดงเสื้อยืดโฆษณาพรรคการเมืองแล้วก็เดินขึ้นมาละหมาด
2: ครับ
5: คือท่านก็อยากจะให้ไปเปลี่ยนและให้ใส่อย่างน้อยเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้อเชิ้ตแขนยาวใส่สรงใส่อะไรให้เรียบร้อยอย่าใส่เลยตะตุ่มท่านละเอียดมากเลยสอนเราทุกอย่างบางทีใส่มาเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยเลยคือไม่ได้หมายความว่าฮารามนะเพียงแต่มันไม่ใช่
2: อ
5: ่ะคือคุณจะเคารพอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นพระผู้อภิบาลคุณจะเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยแต่คุณดูเสื้อผ้าของคุณสิมันไม่น่าจะอยู่ในสภาพที่เคารพอะไรได้อะมันเป็นสภาพที่มันเวลาเราออกไปข้างนอกหรือเราประดิษฐ์ประดอยแต่งเนื้อแต่งตัววันนี้จะไปโอนที่จะไปศาลจะไปราชการจะไปอำเภอรีดเสื้อแต่เมื่อวานนั่งรีดเสื้อนี่ดูกีบเป็นยังไงงงไหมเดี๋ยวไปเจอท่านกำนันจะต้องกระทบไหลกันหน่อย
2: กำนันไหนเนี่ย
5: ไม่รู้กำนันไหนอะนะ
2: อ
5: ะไรประมาณเนี้ยนะไปเจอนายอำเภอไปเจอคนนั้นเจอคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกนะว่าฉันจะต้องดูเรียบร้อยดูดีแต่เวลาไปเจออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างท่านเนี่ยมันไม่ใช่เลยอะมันไม่ใช่เลยอะเราจึงอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับไม่ได้หมายความว่าใส่เสื้อยืดละหมาดฮารามไม่ใช่นะครับ ใส่เสื้อยืดละหมาดใช้ได้แต่ภาพลักษณ์ของท่านที่ท่านออกไปเจอพี่น้องมุสลิมและภายนอกท่านต้องการให้เกียรติบ้านของอัลลอฮ์และให้เกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สมควรที่ท่านจะต้องมีอะไรที่มากไปกว่านั้นผมเห็นบางโรงเนี่ยอย่างโรงเรียนที่ผมเรียนเนี่ยนะผมยังมีความรู้สึกนะเวลาผมจะละหมาดเนี่ยผมจะไปหยิบเสื้อยืดมาผมก็นึกครั้งหนึ่งเราเคยโดนว่าเหมือนกันนะไปเอาเสื้อยืดที่มันคอแบบคอกลมๆเนี่ยที่เราใส่เป็นเสื้อข้างในเนี่ยมาละหมาดมีความรู้สึกว่ามันดูไม่เรียบร้อยยังไงไม่รู
2: ้
5: นะความรู้สึกของเรานะแต่ว่าฮาลาลล่ะแต่ถ้าเป็นคอปกก็โอเคมันดูเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราออกไปไหนเราใส่คอปกเป็นทีเชิ้ตอะไรประมาณนี้มันก็ใช้ได
2: ้
5: นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าก็ในสรุปอิสลามเนี่ยนะครับพยายามที่จะสอนให้เราเนี่ยให้ประดับประดาด้วยกับการที่เราเดินไปมัสยิดนะครับแล้วก็ให้เรานั้นใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเน้นย้ำตรงนี้นะครับเสื้อผ้าที่สะอาดและปราศจากสิ่งที่สกปรกปฏิกูลนายิสตามศาสนบัญญัติศาสนาอันนี้สำคัญมากมาตรฐานที่เราคุยกันตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือมาตรฐานที่เราเรียกว่าตามศาสนบัญญัติ
2: ครับ
5: เช่นอิสลามไม่ยอมเปื้อนเลือดเงี้ยอันนี้ไม่ได้ภาพลักษณ์เรามีเปื้อนอ้วกเงี้ยใช่ไหมฮะ
2: ค
5: ือโอเคเราต้องชำระล้างเราต้องล้างให้มันไอ้คราบอ้วกคราบเลือดคราบอะไรเนี่ยมันหมดไปแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่เสื้อตัวนั้นละหมาดก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่เราต้องมีการชำระล้างจะปล่อยให้มันกังมันแข็งมันความรู้สึกว่ามันติดแน่นจนกระทั่งว่าผู้ที่เดินไปละหมาดเนี่ยไม่ได้สนใจว่าสาระของเสื้อตัวเองจะมีอะไรสโรงจะเปื้อนอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได
2: ้ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็อยู่ในมาตรฐานนี้โดยที่ในอายะอันกุรอานอายะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไปว่ากูรูวะชะรบูสู่เจ้าทั้งหลายจงกินจงดื่มว่าลาตุสริฟูแต่ว่าอย่าฟุ่มเฟือยนี่แหละถ้าเกิดเราใส่เกินเหตุแต่งตัวเกินเหตุประโคมจนกระทั่งว่าต้องเอา
6: สโรงนี่ต้องสมารินดาเท่านั้นถ้าไม่ใช่สมารินดาไม่ใช่เก้าอี้นี่ละหมาดเหมือนจะไม่ซ้อไม่ดีอันนั้นดูเกินเหตุนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานลักษณะแบบนี้คือมาตรฐานของความสะอาด มาตรฐานตรงนี้มาสะอาดตรงนี้คือสะอาดตามศาสนบัญญัติที่มีสังคมมาเกี่ยวข้องว่าคือสังคมก็เห็นแล้วว่าโอเคแบบนี้แหละรับได
2: ้นะครับก็เวลาพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเคยเข้ารายการกับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับคิดถึงท่านนะมา3อาทิตย์แล้ววันนี้ไม่เจอเนี่ยนะฮะเพราะว่าท่านจะพูดประจำเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเนี่ยบางคนนะพูดเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะเวลาตอนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยไม่ใช่อย่างที่อาจารย์ชาฟาดบอกนะบางทีแหมจะไปเจอกำนันหน่อยแล้วก็โอ้โหไม่ได้เลยนะเต็มที่เลยนะท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยพูดหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใส่หมวกเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวให้ดีเนี่ยนะครับแหมพูดแล้วคิดถึงนะแต่ว่าประเด็นวันนี้นะประเด็นแบบว่าถ้าอาจารย์ทั้งสองเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ได้นะเดี๋ยวเอาประเด็นหนักๆที่ลึกซึ้งเนี่ยต้องเอาก
6: ูรู
2: อย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมานะครับก็นะครับท่านพี่น้องครับมีอีกจุดหนึ่งนะก่อนที่เราจะย้ายไปนะครับก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ในเรื่องของข้อผิดพลาดนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับในส่วนของความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดเมื่อสักครู่คุยกันไปแล้วบางส่วนทีนี้ภาพที่น้องๆเอามาให้ดูเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางประเทศซาอุดิอาระเบียเองมัสยิดฮารอมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาเอาอิมมาเอาอิหม่ามนะท่านอิหม่ามซูเดสอับดุลรอห์มานซูเดสเนี่ยนะครับมาทำความสะอาดมาทำให้เห็นนะครับแล้วก็เอาผ้ามารณรงค์มาให้เห็นว่านี่แหละนะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะนี่เขาทำความสะอาดพรมนะครับทำความสะอาดก๊อกน้ำเนี่ยนะครับเอาให้เห็นว่าความสะอาดเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นอะไรแล้วคนที่เป็นคนทำความสะอาดอย่างเดียวจนกระทั่งใน Facebook เนี่ยผมเห็นว่าใครบ้างที่จะมีเกียรติไปกว่าคนที่ทำงานอย่างนี้ก็เอารูปใครรู้ไหมอาจารย์นบิลลอห์ครับเอารูปคนที่ทำงานในมัสยิดฮารอมเนี่ยมาใช่ไหมครับมัสยิดจะทำงานในมัสยิดฮารอมเนี่ยมาคือคนที่ความทำความสะอาดเนี่ยกวาดเนี่ยคนทำงานเนี่ยมีเกียรติที่สุดเพราะว่าทำงานในบ้านของอัลลอฮ์แล้วก็บ้านของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีภาคผลในการละหมาดเขาเป็นผู้ที่ละหมาดในมัสยิดฮารอมมากที่สุดนะ
4: ตัวเลย
2: มาทำความสะอาดเขาก็ต้องทำความสะอาดเนี่ยนะบุคคลพวกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งฮะดีษหนึ่งจันฮะบิบุลลอฮ์ครับซึ่งเราได้พูดคุยกันหลายครั้งเกี่ยวกับหญิงคนหนึ่งหรือชายคนหนึ่งผิวดำนะครับที่เสียชีวิตแล้วก็นะเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านอบีฮุไรรอนะครับแล้วก็ท่านอบีไม่เห็นไงไม่เจอแล้วท่านอบีก็ถามถึงชายคนนั้นหรือหญิงคนนั้นที่เป็นผิวดำเนี่ยนะครับว่าไปไหนแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่านางเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตท่านอบีบอกว่าอ้าวแล้วก็ทำไมไม่บอกฉันท่านนบีก็บอกว่าดุลลูนีอะลากับรีฮีนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็นะฮะในรายงานฮะดีษนะครับแล้วท่านนบีก็ไปละหมาดไปขอดุอาให้นะครับนั่นแสดงว่าให้ความสำคัญของคนนะคนที่ท่านนบีนะระดับท่านนบีนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยยิ่งกว่าประธานที่พอดียิ่งกว่ากษัตริย์อีกแต่ว่าท่านนบีเนี่ยนะครับไงครับให้ความสำคัญกับคนที่ทำความสะอาดให้กับมัสยิดนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นอยากจะให้เราซึ่งในฐานะที่เป็นคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นผู้นำในสังคมเป็นอิหม่ามเป็นคอเตบใจร้อนนี่เป็นอิหม่ามใช่ไหมฮะอิหม่ามมัสยิดนะมีอิหม่ามเป็นอิหม่าม
6: เรียน
2: นะทำดีแล้วนะอิหม่ามมัสยิดที่ทำงานนะครับคอยดูแลนะครับก็ต้องส่งเสริมกันแล้วก็เพื่อที่จะให้
4: เป็นตัวเสีย
2: เป็นตัวเสียใช่ไหมไม่ใช่ว่าอะไรก็ตัวเสียอย่างเดียวเราคงจะฟังฮะจันยาพัฒน์ครับตัวเสียนะตัวเสียอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องปลูกฝังกันละนะอาจารย์ฟิลล์มีอาจารย์ฟิลล์ในช่วงท้ายมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะย้ายไป
4: พอฟังสิ่งที่ท่านอาจารย์รอมฎอนพูดเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยได้อธิบายนะครับถึงความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับระหว่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับคนที่เป็นคนดูแลมัสยิดที่เสียชีวิตเนี่ยจุดหนึ่งนะครับคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสะอาดแต่มันเป็นจุดหนึ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นถึงความเสมอภาคของศาสนาอิสลาม
2: ครับ
4: เพราะว่าในมุมมองของคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เรามองคนเนี่ยแม้แต่ยุคสมัยวัยซอบ้านเนี่ยมันชี้เราเห็นนะครับว่ามันเป็นพื้นฐานมันเป็นตอบีอะธรรมชาติของคนเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีฐานะหรือว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้หรือเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องการที่จะชี้ให้ได้เห็นนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมาตรวัดก็คือในเรื่องของความยำเกรงความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นทาสผิวดำเป็นคนที่ดูแลมัสยิดเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการเก็บกวาดทำความสะอาดในมัสยิด นั่นแหละเป็นเครื่องหมายของความตักวาและนั่นแหละจะเป็นบุคคลผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนอื่นๆเพราะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยสังคมของเราก็ต้องกลับมามองนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่ดูแลทำความสะอาดมัสยิดเนี่ยในมุมมองของหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าตัวเสียก็ตามเราจะมองเป็นคนต่ำเป็นคนที่คือไม่มีงานไม่มีการอะไรทำแล้ว
7: จารุล
4: า
7: ห์นิดนึงเดี๋ยวนี้ตัวเสียเป็นอิหมัมด้วยนะ
4: แล้ว
7: ตัวเสียเนี่ยเป็นอิหมัม
4: เป็นมุอัซิน
7: เป็นมุอัซินนะถ้าวันศุกร์ไม่มีใครก็สงสัยเพราะตัวเสียเป็นขะเตบด้วย
4: ก็จริงนะอาจารย์รอมฎอนคือเราเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองตรงนี้สมัยเราต้องมองว่าคนที่เป็นโต๊ะเสียหรือคนที่ดูแลมัสยิดนั่นแหละคนที่มีคุณค่าที่สุด
7: นะ
4: เพราะถ้าวันนี้เราพูดกันถึงความสำคัญของความสะอาดถ้าวันนี้คนที่เป็นโต๊ะเสียเนี่ยไม่ทำความสะอาดมัสยิดไม่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยสุเราก็มันดูไม่ได้เพราะนั้นสำคัญนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีต้องการที่จะชี้เห็นถึงความเป็นพระดอนภาพของศาสนาอิสลาม
7: ท่านพี่น้องครับเราคงจะกลับเข้าสู่เรื่องนะครับเรื่องข้อผิดพลาดหรือว่าข้อที่ไม่รู้แล้วนะฮะข้อบกพร่องในเรื่องของการทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติตามบทบัญญัตินะครับก็คงจะเริ่มในจุดแรกเลยที่เราเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เราจะต้องระวังกันอย่างยิ่งนะครับคงจะเริ่มจากอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ก่อนนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ท้วงติงแล้วท่านนบีนั้นได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับอาจารย์บุลลอฮ์ครับการปัสสาวะไม่ระวังปัสสาวะไม่สุดแล้วก็ทำให้จะให้พูดยังไงดีนะ
4: ปัสสาวะไม่ระมัดระวัง
7: ไม่ระมัดระวังเรื่องของการปัสสาวะแหละนะครับ
4: ครับ
7: นะครับเรื่องนี้นะครับมีข้อที่ต้องระวังอย่างไรมีข้อสำคัญอย่างไรเราในบางครั้งเนี่ยนะครับก็คงจะบางทีรีบๆนะละเลยตรงเนี้ยนะอันตรายอย่างไรอยากให้อาจารย์บุรอนะครับได้ชี้แจงท่านพี่น้องเชิญครับ
4: บิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมาอัมมาบะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เป็นความรู้ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของการปัสสาวะครับมีคำอยู่สองคำนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังสับสนในเรื่องของการใช้และมันก็เป็นสองคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความสะอาด
7: ครับ
4: คือคำว่าฮะดัสมีฮะดัสกับคำว่านะญิสนะครับมีฮะดัสยกฮะดัสอาบน้ำยกฮะดัสอาบน้ำอาบน้ำละหมาดเพราะมีฮะดัสแล้วก็มีนะญิสติดตามร่างกายสองคำนี้เนี่ยพี่น้องต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับในเรื่องของคำว่าฮะดัสนะครับคำว่าฮะดัสเนี่ยความหมายนักวิชาการก็บอกนะครับว่าก็คือสิ่งที่ปรากฏ

0: มีการออกมาของปัสสาวะ
1: อ
0: ุจจาระ
1: มีการเคลื่อน
0: มีการเคลื่อน
1: ของปัสสาวะอุจจาระ
0: หรือว่าน้ำอสุจิ
1: ครับ
0: เรียกว่ามีฮาดัส
1: มีฮาดัส
0: ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อห้ามในเรื่องของการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจที่มีเงื่อนไขในเรื่องของความสะอาด
1: ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องชำระสิ่งตรงนี้ก่อน
0: จะต้องยกฮาดัส
1: ยกฮาดัส
0: เรียกว่าต้องยกฮาดัสหรือชำระล้างทำความสะอาดร่างกายให้หมดจากสิ่งต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเนียดจะต้องมีการตั้
1: งเจตนาย
0: กตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าพี่น้องหลับนอนกับภรรยาแล้วก็ไปอาบน้ำเรียกว่าอาบน้ำยกฮาดัสยกฮาดัสใหญ่ถ้าพี่น้องไม่เจตนาไม่มีการตั้งเจตนาก่อนที่จะอาบน้ำเนี่ยการอาบน้ำของพี่น้องคือการชำระล้างร่างกายธรรมดาที่ไม่สามารถที่จะเป็นที่อนุญาตในการทำการละหมาดได
1: ้ต้องมีเจตนา
0: ต้องมีเจตต้องมีเนียด
1: ตรงนี้เองนะที่นักวิชาการนักฟิกเขาบอกว่าข้อแตกต่างระหว่างเนียดเนี่ยเข้ามาคือเพื่อที่จะให้แยกระหว่างอิบาดะห์กับมุอามะละ
0: กับมุอามะละใช่เราเรียกเพราะนั้นคำว่าฮาดัสก็คือสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ขวางระหว่างการปฏิบัติอิบาดะห์ยกฮาดัสก็คือเอาสิ่งที่ขวางนั้นออกนะครับด้วยกับวิธีการต่างๆที่ศาสนาได้บัญญัติเอาไว้อีกคำหนึ่งคือคำว่านายิสคำว่านายิสเนี่ยก็คือสิ่งสกปรกเป็นสิ่งสกปรกที่ศาสนาบัญญัติหรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างเช่นปัสสาวะอุจจาระเรียกว่าเป็นนายิสและคนที่ถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระเรียกว่ามีฮาดัส
1: ครับ
0: เข้าใจนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจใน2คำนี้ก่อนประเด็นที่ทีนี้คนที่มีนายิสการชำระล้างนายิสไม่จำเป็นต้องมีการเนียด
1: มีสิ่งมาเปื้อนนะมาเปื้อนที่ตามตัวอันนี้ต้องชำระ
0: อย่างเช่นพี่น้องปัสสาวะตอนล้างปัสสาวะต้องเนียดไหมไม่ต้องคือชำระล้างตามปกติ
1: ครับ
0: แต่หลังถ้าพี่น้องต้องการที่จะ
1: ไปละหมาด
0: ไปละหมาดจะต้องอาบน้ำละหมาด
1: ครับ
0: นั่นต้องมีการเนียด
1: ต้องมีการชัดเจนนะอาจารย์
0: ชัดเจนนะครับ
2: จันยาวัฒน์เข้าใจนะ
1: กลัวหลับนะกลัวหลับเลย
0: เอาทีนี้มาถึงประเด็นในเรื่องที่ท่านอาจารย์รอมรมฎอนกล่าวถามนะครับก็คือในเรื่องของการไม่ระมัดระวังในขนาดปัสสาวะ
1: คร
0: ับ หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะทุกคนต้องปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำไปฉี่อยู่แล้วเป็นเรื่องเล็กน้อยในหะดีษของท่านนบีที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือของท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยกล่าวไว้น่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจมาก
1: ครับ
0: มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกลงโทษในหลุมฝังศพในเรื่องของปัสสาวะเนี่ยการไม่ระมัดระวังในเรื่องของปัสสาวะเป็นสิ่งที่ทำให้ถูกลงโทษในหลุมฝังศพครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านหลุมฝังศพ2หลุมนะครับแล้วท่านนบีก็กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าหลุมศพทั้ง2หลุมนี้เนี่ยคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยกำลังถูกลงโทษตรงนี้อย่างเราอย่างผมอาจารย์รอมฎอนจะมากล่าวอ้างเองได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่เห็นแต่ท่านนบีเนี่ยท่านมีตาทิพย์ท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกในสิ่งที่ท่านเห็นแต่เราเนี่ยจะไปอยู่ๆก็เดินผ่านแล้วบอกไอ้2คนที่อยู่ในหลุมนี้โดนลงโทษเราบอกไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้รู้พอท่านมีเดินผ่านหลุมฝังศพ2หลุมบอกว่าคน2คนนี้กําลังถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการถูกลงโทษด้วยกับสาเหตุที่มองว่ามันเป็นเศษเล็กน้อยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่คนหนึ่งเนี่ยอันเนื่องมาจากไม่ระมัดระวังในการปัสสาวะ
1: ครับ
0: คำว่าไม่ระมัดระวังในการปัสสาวะนักวิชาการบอกเอาไว้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะแล้วไม่ชำระล้างให้สะอาดหรือว่าปัสสาวะแล้วมันเรี่ยราด
1: หกไปหมด
0: หกคือบางทียิ่งในยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีโถฉี่นะครับบางคนเนี่ยไม่ไปฉี่ในห้องน้ำยืนฉี่พอโถฉี่พอฉี่ออกไปปั๊บมันก็กระเด็นกลับมา
1: โอ้อันนี
0: ้พอกระเด็นกลับมามันก็โดนเสื้อผ้าหรือโดนอวัยวะแล้วสาเหตุที่ถูกอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาลงโทษเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ร่างกายไม่สะอาดแสดงว่ามีนายิสมีนายิสเปื้อนตามร่างกายการละหมาดของเราที่การละหมาดที่ร่างกายไม่สะอาดที่

0: ที่หรือเสื้อผ้าเราไม่อัลเลาะห์ก็ไม่รับ
1: คร
0: ับ ที่ลงโทษอันเนื่องมาจากประเด็นตรงนี
1: ้
0: เพราะนั้นเวลาที่พี่น้องเข้าในห้องน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังและดูให้มันเรียบร้อยนะครับว่าฉี่ไปแล้วเนี่ยมันไม่กระเด็นมันสามารถทำชำระล้างร่างฉี่ของเราได้เพราะอะไรเพราะหลายๆครั้งเนี่ยบางคนผมเห็นมุสลิมนี่แหละไปยืนฉี
1: ่
0: คือเห็นเข้าห้องน้ำเข้าพร้อมกันไปยืนฉี่เสร็จแล้วก็ไม่ล้างไม่ล้างแล้วก็ไม่เช็ดด้วยคือถ้าไม่ล้างเพราะมันไม่มีน้ำอยู่แล้วก็ไม่ว่า
1: เช็ด
0: มีทิชชู่เช็ดก็ยังดีนี่ไม่ล้างก็เช็ดก็ไม่เช็ดแล้วก็ออกจากห้องน้ำล้างมือน่ะล้างนะแต่อวัยวะที่เปื้อนเปื้อนปัสสาวะเนี่ยไม่ล้างแล้วก็ไปละหมาดถามว่าจะรับอัลลอฮ์จะรับการละหมาดได้ไง
1: โอ้สำคัญนะ
0: จนกระทั่งท่านนบีบอกว่าคนนี้เนี่ยกำลังถูกลงโทษในหลุมฝังศพอันเนื่องมาจากการไม่ระมัดระวังในเรื่องของปัสสาวะนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกที่เราอยากจะนำเสนอกับพี่น้องเพราะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน
1: ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บอกว่าการที่เรามีฮะดัษเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องยกฮะดัษก่อนที่เราบอกยกฮะดัษก่อนที่เรา
0: จะปฏิบัติศาสนกิจ
1: ปฏิบัติศาสนกิจนี่คืออย่างเช่นการละหมาดแต่ว่าเราคงจะรวบเข้าไปนะก่อนไปวันสุดก็คือการละหมาดนี่เองสิ่งสำคัญที่สุดคือการอนุละหมาด
0: ใช่
1: ข้อผิดพลาดที่เห็นในการอนุละหมาดจันจะฟัดครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่อาจารย์บิบลอบอกว่าเรื่องของการเนียดมีอะไรไหมที่เป็นข้อผิดพลาดที่เห็นในเรื่องของการเนียดก็ดีหรือว่าในเรื่องอื่นคงจะให้อาจารย์ยาฟัดได้เริ่มตรงนี้นะครับในเรื่องของข้อผิดพลาดครับ
2: ที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าแพร่หลายแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยใส่ใจเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้น้ำเรื่องของการใช้น้ำ
1: กัน
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากๆนะครับ เพราะว่าการใช้น้ำก็จะขึ้นอยู่มาก่อนในการที่เรานั้นจะอาบน้ำละหมาดนะครับประเด็นตรงนี้นะครับผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องนะครับได้เข้าในเขาเรียกว่าได้มีความรับผิดชอบร่วมกันในประเด็นนี้ว่าหลายคนนะครับเท่าที่เรานั้นได้เห็นได้เห็นนะครับว่าเราไปดูบางโอกาสบางภาวะของท่านนบีที่ท่านนบีอาบน้ำละหมาดนี่นะครับในหะดีษที่ซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยยักตัสซีลูแปลว่าท่านนบีนั้นได้อาบน้ำยกฮะดัษใหญ่ที่เรียกว่ายกฮะดัษใหญ่หรือว่าอ
1: ั
2: ลบุสในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับก็คือสะหัวเช็ดทั้งตัวเลยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับท่านนบีใช้น้ำเพียง1ซอ1ซอนี่ก็เท่ากับประมาณ4มุดนะครับ4มุดก็เท่ากับมุดนึงก็เท่ากับประมาณถ้าเราเรียกว่าในภาษาบ้านเราก็สักครึ่งลิตรอะไรประมาณนี้นะครับก็เท่ากับขวดน้ำที่เราไปซื้อกัน10บาทที่ในมินิมาร์ทอะไรลักษณะเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าประมาณมุดนึงนะครับถ้าหากว่า4มุดก็เท่ากับประมาณสัก2ลิตรในปัจจุบันนี
1: ้
2: นี่ฮะนี่ฮะซอก็ที่จะถ้าเราจะเรียกกันนะครับท่านนบีเนี่ยบางภาวะของท่านเนี่ยใช้น้ำในการที่อาบน้ำยกฮะดัษใหญ่ทั้งตัวเนี่ยใช้น้ำเพียงซอเดียวใช้น้ำเพียงซอเดียวในความประหยัดของท่านนะครับท่านนบีบางโอกาสของท่านเนี่ยอาบน้ำละหมาดใช้น้ำเพียงมุดเดียว
1: หนึ่งมุดเมื่อสักครู่นะ
2: ที่หนึ่งมุดก็เท่ากับประมาณขวดเล็กๆที่เราไปซื้อตามประมาณประมาณนั้นนะครับประมาณ500มิลอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับแค่นั้นเองนะครับที่ท่านนบีใช้อาบน้ำละหมาดซึ่งเราใช้ได้นะบางภาวะบางโอกาสที่เราเดินทางเนี่ยเรามีเพียงแค่ขวดน้ำขวดเล็กๆขวดเดียวเนี่ยเราใช้ได้
1: ครับ
2: ซึ่งทำไมเราถึงใช้ได้ล่ะเพราะว่าเราอยู่ในขั้นของการประหยัดและสังเกตพี่น้องสังเกตอย่างนี้นะใครที่ประหยัดใช้น้ำเขาจะละเอียดในการอาบน้ำละหมาดผมให้ข้อสังเกตเลย
1: ครับ
2: คนที่ใช้น้ำสุรุ่ยสุร่ายใช้น้ำแบบเปิดทิ้งเปิดขว้างล้างยังไงก็ไม่ค่อยจะชำระล้างอย่างตามที่ชรีอะห์นั้นได้สอนคือมันเป็นปัจจัยที่แบบว่าผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องเห็นว่าถ้ายิ่งเราเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดเราจะเข้าสู่ซุนนะห์เนี่ยได้ลึกซึ้งกว่า
1: ครับ
2: การถูนิ้วซอกนิ้วการถูในส่วนที่ซอกมือซอกเล็บซอกเท้าเนี่ยมันจะเข้าถึงกว่าในการที่เรานั้นจะใช้กว่าที่เรานั้นจะใช้น้ำแบบฟุ่มเฟือยไอการใช้น้ำแบบฟุ่มเฟือยเนี่ยเราอาบน้ำละหมาดแบบอาจจะรีบ
1: ครับ
2: แล้วจะเข้าเวลาเขาอาซานกันแล้วเขาจะละหมาดกันแล้วเราก็เลยเปิดให้แรงเลยเพื่อที่จะสาวว่าให้เกี้ยงให้ส
1: ุ
2: ดให้ไว เนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นภาพลักษณ์แรกเลยนะก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มอาบน้ำละหมาดแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในวิสัยของคนที่บ้านเมืองเราจะคุยด้วยเพราะอะไรบ้านเราน้ำเยอะบ้านเราน้ำท่วม
1: เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะ
2: แต่อาจารย์รอมฎอนแปลกอย่างนะมีคำถามบางคำถามช่วงน้ำท่วมเป็นเรื่องแปลกมากถามว่าฉันเนี่ยจะสามารถละหมาดรวมได้หรือไม่เอ้าน้ำท่วมอ่ะเขาบอกฉันสามารถละหมาดรวมได้หรือไม
1: ่
2: เขาบอกทำไมท่านถึงเธอถึงจะละหมาดรวมล่ะอ๋อก็ตอนซูฮดเนี่ยน้ำเนี่ยมันยังใสอยู่เลยพอตอนอาซัดเนี่ยน้ำไหลเนี่ยจะเป็นน้ำเน่าเนี่ยนะมันไม่แน่เหมือนกันนะไอ้น้ำเยอะเนี่ยอาจจะเป็นน้ำที่ใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองเราอย่างเดียวเราก็สามารถใช้น้ำยังไงก็ได้แต่เรามองคนที่เขาขาดน้ำล่ะในประเทศแอฟริกาเนี่ย
1: ยิ่งจะเขาเห็น
2: ที่ยิ่งจะเขาเห็นบ้านเราศาสตร์กันขนาดนี้ที่จะเกิดขึ้นนะ
1: เดี๋ยวต้องพูด
2: ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมันเห็นเป็นภาพลักษณ์ที่คืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่บอกกับพี่น้องว่าพี่น้องต้องชุกต่อเลาะเยอะๆว่าพี่น้องเกิดมาในศาสนาที่ละเอียดที่สุดเลยในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดจะละเอียดแบบนี้แล้วสอนอิบาดะห์เราทุกอย่างให้ปฏิบัติตามแบบนบีแล้วก็สอนว่านบีทำยังไงด้วยรายละเอียดตรงนั้นสอนซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีบอกว่านบีเห็นอาบน้ำละหมาดแบบประหยัดเนี่ยหรือว่าจะอาบน้ำละหมาดมากกว่านี้ก็ตามเนี่ยหรือว่าอาบน้ำยกฮัดดัสเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันอยู่ในทะเลเนี่ยฉันจะอาบตามสบายใจได้ไหมท่านนบีบอกว่าต้องประหยัดนะแม้จะอาบน้ำตรงชายทะเลก็ตามเห็นน้ำมีเยอะนะนึกว่าตัวเองจะอาบน้ำแบบยังไงก็ได้ก็ไม่ใช่นะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าจริง
1: ๆ
2: เพราะเราเนี่ยมีหน้าที่ที่ใช้ทรัพยากรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องหลายคนนะครับเวลาไปเปิดก๊อกเราง่ายไงในการใช้น้ำเนี่ยเปิดก๊อกพอดีโทรศัพท์เข้าเลยคุยโทรศัพท์ตั้งนานก๊อกก็เปิดน้ำสุราด้วย
1: มันเป็นไรน้ำสุรา
2: อ้าว
1: มันคุณคิดอย่างนั้น
2: แต่ไม่ได้อีกครับคืออันเนี้ยน้ำสุราด้วย
1: คิดอย่างนั้นเลย
2: ผมเห็นอาจารย์บางท่านนะครับที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยผมดูแล้วโอ้โหทึ่งเลยบางคนนะอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์อย่างกับพวกเรานะพออาบน้ำละหมาดเขาอาบแล้วเขาปิดก๊อกแสดงว่าเวลาเขาวักน้ำมาเนี่ยล้างข้อศอกเนี่ยเขารีบปิดก๊อกน้ำเนี่ยมันอยู่ในมือแล้วเขาก็ลูบมาจนกระทั่งทั่วแล้วอาจารย์รอมฎอนคิดดูกับคนที่เปิดน้ำแล้วเอามือเหมือนเขาเรียกว่ามือเสือกนะมือเสือกนะเสือกเข้าไปเงี้ยถามว่าแบบไหนมันจะเกี้ยงกว่านี่ก็แค่นี้ก็ชัดแล้วแสดงว่าคนที่ประหยัดเนี่ยเขาจะคนที่ประหยัดเนี่ย
1: เ
2: ขาก็จะละเอียดในการอ่านละหมาดมันเป็นวิถีทางที่มันคู่กันไปเลยส่วนคนที่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยเขาก็จับฉ่ายในเรื่องของการอ่านละหมาดที่มันคือทำแบบไม่ได้สนใจว่าซุนนะห์สอนอะไรอ่ะ
1: ท
2: ีนี้แต่ถามว่าไอ้การทำของเขาใช้ได้ไหมใช้ได้นะถูกต้องนะการอ่านละหมาดของเขาถูกต้องผมก็เชื่อว่าการอ่านละหมาดของท่านถูกต้องตามที่ถูกอวัยวะที่นบีสอนทั้งหมดก็คือหน้ามืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถูกทั้งหมดแต่ว่ามันได้ไม่ถึงซุนนะห์ของท่านนบีเพราะเราเวลาเราทิ้งซุนนะห์นึงเนี่ยเราจะไปทิ้งซุนนะห์อีกหลายซุนนะห์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราละเอียดในซุนนะห์นี้ผมเชื่อว่าเราจะรักษาอีกหลายซุนนะห์ที่มันจะตามมาเนี่ยจนกระทั่งว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะมีความพิถีพิถันเวลาเราละบางคนล้างหน้าปะแป้งมาขาวนะตรงหูนี่ขาวอยู่เหมือนเดิ
1: ม
2: แล้วก็ตรงหูเนี่ยบริเวณเนี่ยนักวิชาการก็บอกคือหน้าเหมือนกันและไอ้การล้างหน้ามันคือวาญิบอ่ะแล้วถ้าเกิดเราล้างหน้าไปปุ๊บแต่ว่าไอ้ตรงข้างๆมันยังขาวอยู่เนี่ยถามว่าเราจะละหมาดใช้ได้ยังไงเนี่ยถ้าเราไม่ละเอียดขนาดเนี้ยนะพี่น้องปะแป้งดีแล้วนะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนถูกตรงไหนไม่ถูกน้ำมันเป็นเรื่องดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับก็อยากจะให้เราละเอียดเรื่องนี้ด้วยละเอียดเรื่องล้างเรื่องใช้น้ำเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าของสู้เราไม่ใช่ของเรา
1: ที่ไปเลย
2: ไม่ได้ครับเราถูกอัลเลาะห์สอบสวนนะครับ
1: คงจะกลับมาที่อาจารย์ทุกท่านครับเรื่องนึงอาจารย์ฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเนียดอาจารย์นะการเนียดมีข้อผิดพลาดอะไรไหมที่อาจารย์เห็นที่ในบางครั้งยังมีอยู่นะในสังคมเราเชิญครับอาจารย์ครับ
0: ก็เป็นคงเป็นประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงของนักวิชาการนะฮะเรื่องของการกล่าวด้วยกับคำพูด
1: เนียดด้วยคำพูด
0: เนียดคือเนียดทุกคนทุกนักวิชาการทุกท่านทุกมัธยมเนี่ยรู้หมดแล้วเป็นเรื่องของจิตใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่มองกันต่างมุมก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ลิ้นนะครับคือกล่าวด้วยกับลิ้นเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจหรือเปล่าเรียกว่าการตะลัฟฟุซนะครับเรียกว่าการตะลัฟฟุซด้วยกับการเนียดซึ่งก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการก็มีมุมมองทั้งสองมุมอ่ะนะ คือมุมที่บอกว่าอิสติฮบาบนะครับในการบางกลุ่มอย่างเช่นในแนวทางของท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มีการกระทำในการที่จะตะละฟุสหรือว่าก
1: ล่าว
0: ให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจนักวิชาการอีกบางกลุ่มก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะกระทำเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกกลุ่มนึงหุกกลมฟันธงไปแล้วเป็นบิดอะห์นะครับอย่างเช่นในคำกล่าวของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับบะรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้กล่าวนะครับว่าวะลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูฟีอัวลิฮินะวัยตุรฟอัลฮะดาซิวะลาอิสติบาฮะตุศ็อลาและไม่เคยปรากฏนะครับจากแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านจะกล่าวในตอนเริ่มแรกนะครับของการอาบน้ำละหมาดหรือการยกฮะดัสว่าฉันนะวัยตุฉันเจตนาที่จะยกฮะดัสหรือเพื่อที่จะต้องการอนุญาตในเรื่องของการทำละหมาดด้วยกับการอาบน้ำละหมาดหรือการยกฮะดัสเนี่ยวะละลาฮัววะลาอะฮาดุนมินอัศฮาบิฮิอันบัตตะไม่ปรากฏว่าเป็นคำพูดของท่านนบีไม่เป็นปรากฏจากหลักฐานจากคำกล่าวของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยวะลัมยะรุดอันฮูฟีฮิซาลิกะฮัรฟุนวาฮิดุนเพราะนั้นท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมท่านจึงมองว่าการตะละฟุสเนี่ยและผมก็มองในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ใช่สุนนะของท่านนบี
1: ครับ
0: แต่สมมุติถ้าพี่น้องคิดว่ามีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าจะสามารถที่จะกล่าวได้เบาๆเนี่ยเพื่อที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยนั่นก็เป็นมุมมองที่ท่านพี่น้องอาจจะมองได้แต่
1: มุมมองของนักวิชาการ
0: มุมมองของนักวิชาการแต่สิ่งที่เราทุกคนยืนยันเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ใช่สุนนะไม่ใช่สุนนะ
1: ละครับ
0: นะครับวัลลอฮุตะอาลา
1: ครับมีส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่ผมคงจะต่อจากท่านอาจารย์ยะฟาร์นะครับที่บอกคือในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดซึ่งอะดะมิอิสบาคุลวุดูก็คืออาบน้ำละหมาดไม่ทั่ว
0: ครับ
1: อาบน้ำละหมาดไม่ทั่วนะครับบางทีล้างไปนะฮะอย่างที่อาจารย์ยะฟาร์บอกฮะอาจารย์ใช้คำว่าอะไรเสือกใช่ไหม ผมใสแล้วกันนะแต่ บอกเสือกผมใสแล้วกันนะก
0: ็
1: เอาน้ำไหลลงมาก็มือไหลนั่นไปเลยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับก็ในผมในวิชาอุซูลฟิกนะเขาเถียงกันว่านะฮะคือในส่วนที่ถึงแล้วเนี่ยอีลันมีดฟรกอยอย่างเช่น
0: อี
1: ลาเนี่ยมันถึงไหนมันแค่ไปถึงหรืออันนี้คือในเรื่องของกุงฟูซาฟิกแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ถึงเลยนะฮะรีบไปไม่ถึงเลยหรือว่าหน้าอย่างที่อาจารย์ยะฟัดได้ยกไปเมื่อสักครู่เนี่ยบางคนไม่หน้าไม่ทั่วนะครับหรือล้างเท้าเนี่ยอาจารย์ยะฟัดครับเอาเท้าก็ได้เสือกใช่ไหมเอาสายๆก็ได้ไปนะฮะให้น้ำไหลผ่านโดยที่ไม่ล้างอ่ะอาจารย์พิบล้อง
0: ไม่ล้างไม่ถู
1: ตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ผมฝากไว้ข้อนึง
0: ช่วย
1: ครับ
0: คือเราเนี่ยเวลาจะละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทุกคนหวังอะไรหวังสวรรค์หมดเลย
1: ครับ
0: คือทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนมุสลิมทุกคนเนี่ยเวลาที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ใดก็ตามแต่หวังสวรรค์หมดเลยแต่บางทีเราต้องถามตัวเราเองเนี่ยมาตรฐานอย่างที่เราทำเนี่ยคือไม่เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการทำอิบาดะห
1: ์
0: แค่การอ่านละหมาดของเราเนี่ยมาตรฐานที่เราทำเนี่ยเราทำแบบช่วยๆแบบนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าคือทำอยากได้ในสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ได้พยายามที่จะทำให้มันสมบูรณ์หะดีษบทหนึ่งท่านนบีเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยได้ยินมาหมดนะครับว่าไวลุลินอากอบิมินันนารความวิบัติจงเกิดขึ้นแก่อะไรนะอากอบไอ้ส้
1: นเท้าม
0: ีนันนารจากที่อยู่ในไฟนรกเพราะอะไรเพราะในส่วนตรงนั้นมีเพียงแค่หนึ่งเท่ากับเท่าเหรียญเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสน้ำ
1: ครับเพราะบางที
0: แค่นั้นคือ
1: หน้าข้างหน้าอย่าเพิ่งวาง
0: แผน
1: ที่มันยากมันยังไม่จะถึง
0: โดยเฉพาะในยุคในสมัยปัจจุบันจานอมรอนไปดูดิเวลาอาบน้ำละหมาดคือยิ่งถ้าอิหม่ามตักบีทไปแล้วเดี๋ยวโอ้โห
1: เต็มที่เลย
0: เต็มที่เลย
1: เร่งสปีดเลยนะ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาบจะให้ทันจะให้ทันละหมาดนะจันยาฟัดครับนิดนึงฮะบางครั้งผมเห็นบางคนเนี่ยนะที่อินโดนีเซียก็มีนะเขาจะบางทีสอนในโทรทัศน์เลยนะดูอาล้างมือดูอาอย่างนี้นะล้างหน้าดูอาอย่างนี้ล้างแขนดูอาอย่างนี้อันนี้มีไหม
2: ในฟัตวาที่นักวิชาการนะครับที่ได้พูดคุยในเรื่องนี้ก็บอกเป็นตรงกันหมดนะครับว่าไม่มีอัสการไม่มีคำดูอานะครับเหล่านี้ที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนและได้มาตรฐานตามหะดีษที่นักวิชาการหะดีษเขาได้วางไว้ว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์เป็นหะดีษฮะซันหรือถ้าจะเป็นดออีฟเนี่ยก็ไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น เราจะทำอะไรเนี่ยนะครับแม้ว่าเรื่องดูอาจะเป็นเรื่องมุสตะฮับนะครับเป็นเรื่องที่เราขอได้แต่ว่าการ
1: กำหนด
2: ว่าเวลาล้างมืออ่านดูอาต้นนี
1: ้
2: เวลาล้างหน้าเนี่ยอ่านดูอาต้นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของใบหน้าเวลาล้างเท้าก็ให้สอดคล้องกับเรื่องของการเดินอะไรลักษณะในวันกิยามะห์เรื่องเหล่านี้เนี่ยรู้คนเดียวครับใครรู้ครับนบีรู้คนเดียวเพราะฉะนั้นบุคคลที่ดีที่สุดนบีต้องสอนเราส่วนคนอื่นจะสอนเราเนี่ยเราก็ต้องถามคุยเหมือนกันนะว่าเอที่สอนเนี่ยมีหะดีษของท่านนบีระบุไหมและการกระทำดังกล่าวแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่บอกกล่าวไว้เฉยๆทำเถอะนะมันเป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมแต่พอทำไปทำมาเนี่ยมันกลายเป็นศาสนาและกลายเป็นความยาวนานจนกระทั่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดาดเดือนอยู่ในสังคมเป็นเรื่องของบิดอะห์เป็นเรื่องของอะไรเหล่านี้ท่านอิหม่ามนะวีเนี่ยนะครับได้บอกว่าดูอาลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีต้นขั้วไม่มีที่มาไม่มีที่ไปเลย
1: ไม่มีสำเนา
2: ไม่มีสำเนาเลยมาแบบไม่รู้ใครบอก
1: อิหม่ามนาวีนะ
2: อิหม่ามนาวีบอกอันเนี้ยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแล้วก็บอกว่าอิหม่ามชาฟีก็ไม่พูดด้วยเรื่องพวกนี้นะครับใครจะไปอ้างส่วนจุมฮูดทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับจุมฮูดคือนักวิชาการส่วนมากก็บอกว่าไม่
1: ม
2: ีมีดูอาอยู่บทเดียวก็คือก่อนที่เราจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยเรากล่าวบิสมิลลาห์เท่านั้นเอง
1: พอละ
2: แค่นั้นแหละบิสมิลลาห์จะไปบอกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาล่ะอยากจะพูดก็ไม่ว่าแต่ว่าดีที่สุดคือบิสมิลลาห์หลังจากนั้นล่ะก็คืออ่านดูอาหลังจากที่เราอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วที่เราอ่านกันอยู่ประจำนั่นแหละครับอันนั้นน่ะที่มีแต่ที่ส่วนอื่นก็อาบด้วยกับความตักวาต่ออัลลอฮ์อันนั้นก็เป็นเนื้อนัยยะไม่จำเป็นจะต้องเอาเรื่องดูอามากำกับอยู่แล้วพอเราดูเอาดูอามากำกับมันกลายเป็นพิธีรีตองมนุษย์เนี่ยนะชอบคำว่าพิธีรีตองชอบความเป็นระเบียบล้างมือมีดูอาล้างหน้ามีดูอาเรามีความรู้สึกว่ามันขลังไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยมันทำกันแบบชุยๆขึ้นพวกผมเข้าใจนะคนยุคก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยากจะให้เราแต่ละช่วงเวลาแต่ละฮารอกะแต่ละการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความสำคัญก็เลยเอาดูอามากำกับ
1: ทีนี้ทำไปทำมากลายเป็น
2: ศาสนา
1: ลูกหลานก็ทำตาม
2: กันหมดตามกันหมด
1: เ
2: พราะฉะนั้นแต่ว่าผมเราก็จะพูดถึงมาตรฐานของนบีนบีสอนเนี่ยคือมาตรฐานที่สุดละและทุกยุคทุกสมัยคือแบบนี้คือล้างด้วยไม่มีดูอานี่แหละจะทำเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงล้างเท้าเนี่ยคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความลึกซึ้งในศาสนาละไม่ต้องเอาดูอาอะไรมาใส่เพื่อให้ลึกซึ้งกว่าอันนั้นคิดว่าอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่นบีได้สั่งได้สอนเรา
1: จริงๆแล้วนะฮะมีเรื่องราวอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นการเช็ดท้ายทอยอาจารย์บิบลอครับการเช็ดท้ายทอยก็ไม่มีรูปแบบบางคนนะผมเห็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้อยแล้วนะครับเช็ดท้ายทอยนะฮะ
0: คอ
1: เช็ดนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อาจารย์ฟลอร์เมื่อสักครู่ที่คุยกับผมนะครับคือการอะไรนะคิดว่าจะต้องนะทำบางทีทำเกิน3ครั้งหรือบางคนอะไรนะครับบางคนทำมากด้วยกับความนะวิสวาสก็เรียกนะ
2: ทำแล้วทำอีก
0: ย้ำคิดย้ำทำ
1: ย้ำคิดย้ำทำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่เราเห็นนะครับจริงๆมีประเด็นอีกเยอะเลยนะอยากจะมาได้เรียงกับท่านพี่น้องนะให้พี่น้องได้ฟังแต่ว่าด้วยกับเวลาจำกัดตรงนี้คงจะต้องขอจากลาพี่น้องแหละนะครับท่านพี่น้องครับในตอนท้ายนี้นะครับคงจะต้องขอมาอัฟนะในข้อผิดพลาดบางทีอาจจะมีการแซวกันบ้างนะอาจารย์ยะฟัดผมกับอาจารย์บิบลอห์นะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำงานด้วยกันนะกินข้าวด้วยกันตอนกลางวันนะครับบางครั้งก็ความใกล้ชิดนะบางครั้งก็อาจจะแสดงออกไปบางครั้งในความใกล้ชิดตรงเนี้ยก็เป็นภาพที่บางทีอาจจะถ้าพี่น้องเอ๊ะแซวกันจังเลยตรงนี้นะครับต้องขอมาอัสพี่น้องด้วยนะครับอาจารย์บุรุษศรีวุฒิไทยอาจารย์ท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับและผมรอมฎอนคล้ายเจริญนะครับคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัฟด้วยนะครับสวัสดีบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญ ความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
5: ์ดูอาสอนน้องวันนี้เสนอดูอาดูอาตอบกลับเมื่อท่านทำดีหรือให้ของกับคนหนึ่งและเขากล่าวว่าขอความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านอาริชะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแกะมาตัวหนึ่งแล้วท่านก็ให้คนใช้เอาไปแจกพอคนใช้กลับมาอาริชะห์ได้ถามว่าพวกเขาว่าอย่างไรบ้างคนใช้ตอบว่าพวกเขาขอดุอาว่าบารอกัลลอฮุละกุมความว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญให้แด่ท่านแล้วอาอิชะห์ก็กล่าวว่าวะฟีกะบารอกัลลอฮ์ความว่าและแด่ท่านขอความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบเช่นกันข้อมูลจากหนังสือศรัทธาชนนำเสนอรายการโดยฮัยยานเยนาผลิตรายการโดยวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่การปฏิบัติ

0: المغفرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ขอความสุขสวัสดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านฟังที่รักและเคารพทั้งหลายครับซูเราะห์มุฮัมมัดนั้นเป็นซูเราะห์ที่47ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเนื้อหาของซูเราะห์นี้นั้นก็ได้พูดถึงเรื่องการส่งเสริมให้ทำการสู้รบเพื่อปกป้องศาสนานะครับ ในขณะเดียวกันในซูเราะห์นี้ก็ได้พูดถึงการให้เกียรติกับผู้ที่ตายชะฮีดคือผู้ที่ตายในการทำสงครามแล้วก็ยังกล่าวถึงลักษณะของผู้ที่กลับกรอกแล้วก็เตือนผู้ที่กลับกรอกให้รู้ถึงการลงโทษของอัลลอฮ์ในซูเราะห์มุฮัมมัดอัลลอฮ์ยังเรียกร้องให้บรรดามุมินผู้ศรัทธาได้ใช้สติปัญญาและวิชาการมาเป็นหลักฐานในการยืนยันถึงหลักการศรัทธาพร้อมกับเรียกร้องให้ทำความเข้าใจกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวันนี้ซูเราะห์มุฮัมมัดในอายะห์ที่12อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงชี้แจงถึงชะตากรรมของบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาและพวกกาเฟรในโลกอาคิเราะห์ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตำรัสว่าอินนัลลอฮะยุดคิลุลลาซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตญันนาตินตะจรีมินตะฮติฮาลอัลฮารวัลลาซีนกัฟฟะรูยะตะมัตตะอูนวะยะกูลูนกะมาตะกูลุลอัลอามวันนารุมัสวันละฮุมแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขาประกอบความดีอัลลอฮ์ให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอามิลุศศอลิฮาตบรรดาผู้ที่ประกอบความดีได้เข้าสวรรค์ซึ่งในสวรรค์นั้นตะจรีมินตะฮติฮัลอัลฮารมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องใต้วัลลาซีนกัฟฟะรูในขณะเดียวกันบรรดาผู้ที่ปฏิเสธยะตะมัตตะอูนะพวกเขาจะสุขสำราญวะยะกูลูนะกะมาตะกุลุลอัลอามพวกเขาจะกินดังเช่นปศุสัตว์กินวันนารุมัสวัลละฮุมและไฟนรกคือสถานที่พักของพวกเขานะครับนรกนั้นคือที่พำนักของพวกเขา ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักและเคารพทั้งหลายครับในอายะนี้อัลลอฮ์ได้ส่งให้สัญญาณกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาและหากพวกเขาประกอบความดีว่าในวันอาคิเราะห์พระองค์จะให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ซึ่งอัลลอฮ์ได้เตรียมไว้เพื่อที่จะตอบแทนการกระทำความดีของพวกเขาในอายะนี้ได้บรรยายให้เราเห็นว่าในสวรรค์นั้นมีแม่น้ำนะครับแม่น้ำหลายสายเลยทีเดียวที่บอกว่าตะจรีมินตะฮติฮัลอัลฮารเป็นคำยัมอุนะครับเป็นคำพหูพจน์นะว่ามีในสวรรค์เนี่ยมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ในขณะเดียวกันกุรอานอายะนี้ก็ได้พูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธว่าวัลลซีนะกัฟฟะรูยะตะมัตตะอูนวะยะกูลูนะกะมาตะกูลุลอัลอามวันนารุมุสวัลละฮุมว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดากาเฟรทั้งหลายนั้นเขาจะหาความสุขสำราญในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยพวกนี้จะกินอย่างมูมามอย่างตะกระตะกรามเหมือนกับการกินของสัตว์ทั้งหลายนะครับพี่น้องคงเคยเห็นแมวเนี่ยหรือว่าสุนัขเนี่ยเวลามันกินอาหารแล้วมันแย่งกันเนี่ยมันจะกินอย่างรีบหรือว่าหมูเนี่ยนะครับมีการส่งเสียงหึ่มแห่ไปด้วยเป็นการขู่ไม่ให้ใครเข้ามาแย่งไม่ให้ใครเข้ามาใกล้อายะนี้ก็ได้เปรียบเทียบบรรดากาเฟรว่ากินในลักษณะที่เรียกว่ากินอย่างมูมามกินอย่างตะกระตะกามเหมือนกับการกินของสัตว์นั่นแหละพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สนใจว่าอาหารที่เขากินเข้าไปนั้นจะเป็นอาหารที่ฮาลาลหรือว่าจะเป็นอาหารที่ฮารอม เนื้อสัตว์ที่เขากินเข้าไปนั้นจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกเชือดถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติหรือไม่คนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่เคยสนใจนะครับว่าตายแล้วจะไปไหนชีวิตของพวกเขาคือความสุขในโลกนี้เท่านั้นนั้นเรามักจะได้ยินคนต่างศาสนาที่มักจะพูดว่าเอาอะไรกันนักหนาชีวิตนี้เกิดหนเดียวตายหนเดียวนะครับหรือบางคนก็บอกจะพูดว่าหากโลกหน้ามีจริงขอให้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คำพูดลักษณะนี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่มั่นใจเขายังไม่เชื่อใจว่าโลกหน้าเนี่ยมีจริงนั้นไอ้คนซึ่งมันไม่คิดว่าโลกหน้ามีจริงเนี่ยมันก็ตะกละตะกามกินมูมามบางคนเป็นเศรษฐีนับพันพันล้านเนี่ยเราจะพบว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่หยุดยั้งที่จะกินบางคนบอกโอ้โหรวยขนาดนี้แล้วเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาก็ไปกินขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งรวยเนี่ยนะครับคนรวยนี้จะกลัวอะไรครับท่านฟังที่เคารพครับกลัวความจนคนรวยนี่กลัวความจนแต่คนจนไม่กลัวแล้วความจนเพราะมันจนอยู่แล้วจนชินชากับความจนเอานั้นนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ได้มาซึ่งผลประโยชน์อะไรที่จะทำให้ได้มาทรัพย์สินอย่างมากมายจะถูกจะผิดจะใช้ข้อกฎหมายอะไรก็ตามแหละขอให้มันเข้ามาเป็นของฉันฉันก็เอาทั้งหมดนะครับจึงเป็นลักษณะที่ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นการกินอย่างตะกะตะกามความสุขของคนเหล่านี้นั่นก็คือความสุขในโลกที่นี้เท่านั้นมีบ้านใหญ่ๆมีเครื่องบินส่วนตัวเป็นของตัวเองอะไรทำนองเนี้ยนะฮะมีสวนใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรบางบ้านเนี่ยเราจะพบว่าระดับเศรษฐีปลูกบ้าน15ล้าน20ล้านเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับให้คนใช้อยู่แล้วตัวเองก็ไปเสาะหาเงินทองต่อไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปประชุมที่นั่นเดี๋ยวต้องไปดูงานที่นี่อยู่อย่างเนี้ยนะครับชีวิตนี้ขึ้นลงเครื่องบินกันเป็นว่าเล่นนั่นเป็นสิ่งที่กุรอานได้บรรยายให้เห็นว่าคนซึ่งไม่ได้สนใจโลกอาคือร้อนเนี่ยคนซึ่งไม่ได้สนใจว่าตายแล้วจะไปไหนชีวิตของคนพวกนี้ก็คือความผาสุกในโลกนี้เท่านั้นแหละดังนั้นสมควรอย่างยิ่งที่นรกจะเป็นที่อยู่ของพวกเขาในโลกอาคือร้อนท่านผู้ฟังผู้มีอิมานที่รักและเคารพครับนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดในการที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปรียบเทียบพวกกาเฟรกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเพราะว่าเป้าหมายในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ของพวกนั้นนะของพวกกาเฟรคือกินดื่มเสพสุขความโอชารสต่างๆสำหรับสัตว์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยชีวิตของสัตว์ก็กินดื่มสืบพันธุ์มันมักจะต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะพบเห็นไหมครับบางครั้งสิงโตขู่กันไปก็ขู่กันมานะครับบางครั้งสัตว์บางชนิดเนี่ยถ้าล่ามาได้ตัวหนึ่งกินไว้ต้องขู่ส่งเสียงขู่ไปกลัวคนจะแย่งในการที่มันจะผสมพันธุ์กันเนี่ยก็จะต้องแสดงความยิ่งใหญ่ความเหนือกว่าให้อีกตัวไม่เข้าใกล้เพื่อสัตว์ตัวเมียหันมาสนใจนะครับบางสัตว์บางชนิดก็จะต่อสู้กันนะครับการต่อสู้เนี่ยจนกระทั่งบางตัวเนี่ยตายเลยสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งของที่ตัวเองอยากจะกินเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองอยากจะดื่มและก็การสืบพันธุ์เท่านั้นนั้นในอายะนี้เนี่ยจึงเปรียบเทียบกาเฟรนะครับว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนะครับเพราะเป้าหมายอยู่แค่นี้แหละขอให้ได้มีกินมีดื่มได้เสพสุขบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดากาเฟรทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้จะกระทำในสิ่งที่ค้านกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ดังนั้นเรื่องของการรู้จักองค์พระผู้สร้างผู้ทรงบังเกิดผู้ทรงให้ริสกีผู้ทรงให้เครื่องยังชีพกับพวกเขาเนี่ยพวกนี้ก็เลยไม่นึกไม่เคยสำนึกในบุญคุณของพระองค์อัลลอฮ์นะครับนั้นเราก็ไม่พบหรอกพวกนี้จะมาละหมาดจะมาทำการสุนดีต่อพระองค์ตามรูปแบบที่มุสลิมทั่วๆไปปฏิบัติเพราะว่าเขาปฏิเสธอัลลอฮ์นั่นเองหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพวกกาเฟรแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบพวกเขาว่ามีการกินเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเลยทีเดียวในอายะต่อมาเนี่ยคืออายะที่13นะครับในอายะที่13อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวถึงการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดว่า วะกะอัยยิมมินกอรยะตินฮิยะอัชัดดุกุวะตันมินกอรยะติกัลลาตีอัคเราะยัตกะอะห์ละกนาฮุมฟะลานาศิรละฮุมมีตำบลจำนวนมากมีความแข็งแรงกว่าตำบลของเจ้าซึ่งได้ขับเจ้าออกไปเราอัลลอฮ์ได้ทำให้พวกเขารู้ถึงความพินาศดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดช่วยเหลือพวกเขาอัฟมันกานะอะลาบัยยินะติมิรร็อบบิฮิกะมันซุยยินะละฮูซูอุอะมะลิฮิวัตตะบะอูอะฮวาอะฮุมในอายะที่14เนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของเขาจะเหมือนกับผู้ที่การงานที่ชั่วของเขาได้ประดับตัวเขาและพวกเขาก็ดำเนินตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาการนั้นหรือท่านผู้ฟังที่เคารพครับ2อายะนี้คืออายะที่13กับอายะที่14เนี่ยนะครับในอายะที่14ได้พูดถึงเรื่องการอพยพของนบีซึ่งตรงนี้เนี่ยมีอัสบาบุนนุซูลหรือว่าสาเหตุของการประทานอายะที่ว่าวะกะอัยยิมมินกอริยะตินฮิยะอัชัดดุกูวะตันมินกอริยะติกัลลาตีอัคเราะยัตกะอะห์ละกนาฮุมฟะลานาศิรละฮุมนะครับที่บอกว่ามีตำบลจำนวนมากมีความแข็งแรงกว่าตำบลของเจ้าที่ได้ขับเจ้าออกมาเราได้ทำให้พวกเขาถึงซึ่งความพินาศดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยท่านอบูยะลาก็ได้รายงานมาจากท่านอิบนุอับบาสว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพนะฮะในขณะที่ท่านออกจากถ้ำบนภูเขาซูรเนี่ยนะครับแล้วผมทวนตรงนี้นิดหนึ่งคือท่านนบีเนี่ยนะครับท่านถูกขับไล่จากชาวมักกะฮ์หลายครั้งท่านเคยเดินทางไปตออิฟก็ถูกขว้างบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาก็ถูกกาเฟรมักกะฮ์เนี่ยฆ่าอย่างทารุณทรมานอย่างทารุณหลายคนต้องล้มตายซอฮาบะฮ์บางคนเนี่ยถูกฆ่าตายในสภาพที่น่าสงสารน่าอเนจอนาถที่สุดถูกขึงให้นอนกับพื้นทรายนะครับแล้วก็มือเท้ากางออกทั้งมือและทั้งเท้าถูกผูกไว้ด้วยเชือกแล้วก็ไปผูกไว้กับม้าแล้วก็ตีแส้ให้ม้าวิ่งม้าก็วิ่งด้วยความเร็วทั้งมือทั้งขานะครับหลุดออกจากร่างกายเป็นการตายอย่างน่าอเนจอนาถที่สุดนั่นคือการตายของท่านยาซิรพระนางสุมัยยะซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะครับก็ถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนาหลาวนะครับหลาวหรือว่าหอกยาวๆเนี่ยถูกแทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของเธอนะครับแล้วเธอก็ถึงแก่ความตายสภาพอย่างนี้คือสภาพที่มุสลิมได้รับบางคนถูกทรมานอย่างคอบบาบเนี่ยเอาดาบเผาไฟนะครับแล้วก็นาบไปที่หลังถ้าฟังลองนึกถึงความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นนะครับดาบน่ะที่เขาตีนะครับตีร้อนเนี่ยแล้วก็เอาทาบไปที่หลังความทรมานขนาดนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยให้ประชาชนเนี่ยอพยพไปเคยอพยพไปที่อบิสซิเนีย2ครั้งนะครับและก็ครั้งที่3เนี่ยนะครับก็หลังจากที่ได้มีการทำสัญญาอัลอากอบะกับชาวเมืองยัสริบคือชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับนบีก็ขอทำสัญญาเขาว่าเขาจะให้การคุ้มครองดูแลท่านนบีเหมือนกับการที่เขาให้การคุ้มครองดูแลเด็กๆและก็สตรีของพวกเขาบรออิบนุมะอรูดเนี่ยก็ยื่นมือมารับพันธสัญญาตรงนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยในตอนทำสัญญาอัลอากะบาในครั้งแรกเนี่ยนบีก็ได้ส่งซอฮาบะคนหนึ่งไปสอนกุรอานให้ชาวเมืองมะดีนะห์พวกนี้ก็เกิดความศรัทธาแล้วก็บอกต่อๆว่าวันหนึ่งเถิดนบีจะมาหลังจากนั้นนบีก็ให้ซอฮาบะอพยพไปเป็นบางส่วนนะครับซอฮาบะบางคนจะไปต้องหลบไปกลางคืนแต่ซอฮาบะบางคนเนี่ย ก็ประกาศอย่างชัดเจนอย่างท่านอุมัรที่บอกว่า ใครที่อยากจะให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าอยากให้ภรรยาเป็นม่ายเชิญฉันจะเดินทางออกไปจากเมืองนี้ก็ไม่มีใครมาขวางกั้นท่านอุมัรอย่างนี้เป็นต้นท่านนบีเองเนี่ยท่านอยู่ในมักกะนานพอสมควรจนกระทั่งถึงวันที่บรรดาหัวหน้าชาวกุเรชมักกะทั้งหลายจะสังหารท่านเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่ท่านเดินทางเนี่ยก่อนจะไปก็ได้เรียกท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบมาแล้วก็บอกว่าให้คืนข้าวของที่ใครเข้ามาฝากท่านไว้เนี่ยคืนให้ด้วยแล้วก็ให้ไปนอนแทนนะครับในคืนที่ลูกหลานชาวกุเรชที่เข้าไปจะฟันท่านนบีเนี่ยนะครับเอาดาบแล้วก็อาบด้วยยาพิษไปฟันท่านนบีเนี่ยก็ท่านอาลีไปนอนแทนนบีได้ออกมานะครับแล้วก็ออกไปกับท่านอบูบักอิบนุคอตตอบโดยท่านอบูบักเนี่ยได้นัดแนะกับผู้นำทางไปมะดีนะห์ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดแล้วก็ท่านได้พากันไปหลบอยู่ในถ้ำนะครับในถ้ำซูรเนี่ยภูเขาซูรเนี่ยนะครับฉะนั้นในอายะนี้เนี่ยได้พูดถึงว่าหลังจากที่ถูกตามล่าแล้วนะครับแล้วก็หามาเจอทั้งที่จะหาเจอเนี่ยมันน่ามองมาเจอเนี่ยแต่อัลลอฮ์ทรงปกป้องไว้เนี่ยนะครับจนพวกนี้กลับไปพวกกุฟานมักกะกลับไปเนี่ยท่านอบูยะลาก็รายงานจากอิบนุอับบาสว่าเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาจากถ้ำขณะอพยพนะครับท่านนบีก็ได้มองไปยังเมืองมักกะแล้วกล่าวว่าโอ้มักกะเจ้าเป็นดินแดนของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของฉันถ้าหากว่าชาวเมืองของเจ้าไม่ขับไล่ฉันออกไปแล้วฉันจะไม่ออกมาจากเจ้าอย่างเด็ดขาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานอายะนี้ลงมานะครับท่านฟังที่เคารพครับอัลลอฮฺได้ทรงตรัสกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามีชาวเมืองจำนวนมากที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีอำนาจและมีจำนวนมากกว่าชาวเมืองมักกะนี่อีกซึ่งชาวเมืองเนี้ยได้ขับเจ้าออกมาอัลลอฮฺก็ทำลายพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธและการละเมิดของพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่พบว่ามีผู้ใดจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้เปรียบเทียบระหว่างบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำที่ถูกต้องนะครับกับผู้ที่หลงผิดว่าคนที่อยู่บนหลักฐานและเหตุผลที่ถูกต้องจากอัลลอฮ์นั้นพวกเขาได้ศรัทธาพร้อมกับศรัทธาแล้วก็เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นะครับซึ่งไม่เหมือนกับผู้ปฏิเสธซึ่งชัยฏอนได้ประดับประดาการงานของพวกเขานั้นให้เป็นสิ่งที่เลวนะครับที่บอกว่าอัฟมังกานะอะลาบายนะติมิรร็อบบิฮิกะมันซุยนะละฮูซูอุนอามะลิวัตตะบะอูอะฮวาอะฮุมผู้ที่อยู่บนหลักฐานจากผู้อวยบานของเขาเหมือนกับผู้ที่การงานที่ชั่วเขาได้ประดับตัวเขาพวกเขาดำเนินตามอารมณ์ที่ใฝ่ต่ำนะครับในเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยก็เหมือนคนที่ประดับประดาตัวเองด้วยความชั่วแล้วก็ดำเนินอยู่ตามอารมณ์ใฝ่ต่ำนั่นเองคนพวกนี้ก็เป็นผู้ซึ่งชัยฏอนได้ประดับประดาการงานของเขาต่างๆด้วยสิ่งที่เลวแต่คนเหล่านี้กลับเห็นว่าโอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเมื่อชัยฏอนได้ประบดาความเลวเอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะกระทําตามอารมณ์กระทําความชั่วและสิ่งที่เป็นอบายมุขเคารพบูชารูปเจเวตโดยที่ปราศจากความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นเลยว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองไปเคารพไปบูชาเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละกุรอานก็ได้บรรยายเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้บรรยายถึงสภาพของสวรรค์อีกนะครับได้บรรยายสภาพของสวรรค์อีกว่ามัสลุลญันนติลลตีวัยดันมุตตะกูนตัวอย่างของสวรรค์ที่บรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้ฟีฮาอันฮารุมมิมมาอินกอยรีอาซีนในสวรรค์เนี่ยมีแม่น้ำหลายสายจากน้ำที่กอยรีอาซีนคือน้ำที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพวันวันฮารุนมิลลาบานินลัมยาตาไกยร์ตะมูฮูในนั้นเนี่ยยังมีแม่น้ำน้ำนมเลยนะครับซึ่งรสของมันที่ไม่เปลี่ยนแปลงวันฮารุนมินคัมรินลัซซะติลลิชาริบีน และยังมีแม่น้ำคอมนะครับแม่น้ำสุรามีความโอชารสกับบรรดาผู้ที่ดื่มว่าอันฮารุนมินอาซลินมูซอฟฟามีแม่น้ำจากน้ำผึ้งอันบริสุทธิ์วะละฮุมฟีฮามินกุลลิสซะมารอตบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยก็จะได้รับประทานผลหมากมากมายมิงกุลิสมรัตทุกอย่างเลยที่อยากจะรับประทานวะมักฟิรตุมมิรร็อบบิฮิมก็จะได้รับการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของเขากะมันฮุวะคอลิดุมฟินนารนะครับได้รับการอภัยโทษจากผู้อภิบาลนะครับซึ่งในขณะที่บรรดาผู้ที่ตกอยู่ในเหวนรกนั้นก็จะต้องตกอยู่ในเหวนรกตลอดไปไม่ใช่แค่นั้นวะซะกูมาอันฮามีมันฟอกอตตะอัมอาอะฮุมคนซึ่งอยู่ในนรกเมื่อกี้พูดถึงสวรรค์ว่าได้กินน้ำจากน้ำผึ้งอันบริสุทธิ์น้ำนมซึ่งรสไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่สำหรับคนสวรรค์คนนรกแล้วในจุในนรกแล้วเนี่ยจะได้กินจากน้ำที่เดือดพล่านซึ่งมันจะตัดลำไส้ของพวกเขาท่านฟังที่เคารพครับตรงนี้อัลลอฮ์ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าในสวรรค์เนี่ยมีแม่น้ำไหลสายพัดผ่านมีแม่น้ำที่จืดสนิทไม่เปลี่ยนรสกลิ่นสีนะครับมีแม่น้ำน้ำนมมีแม่น้ำน้ำนมนะครับมีแม่น้ำน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีแม่น้ำสุราซึ่งมีความโอชารสหลายคนอาจจะถามอ้าวอิสลามห้ามดื่มสุราไม่ใช่หรอนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยได้ห้ามในเรื่องของการดื่มสุราในโลกนี้เพราะว่าสุราเนี่ยทำให้ผู้ที่ดื่มเนี่ยเกิดความมึนเมาครองสติไม่อยู่แล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนในโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ทำให้สุราเนี่ยปราศจากพิษภัยดื่มแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดมึนเมานะครับไม่ได้ทำให้เกิดมึนเมาซึ่งก็มีกล่าวในกุรอานเหมือนกันอย่างในซูเราะห์วากิอะห์ที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มึนเมาจากการดื่มสุรานะครับก็แสดงว่าในโลกอาคิเราะห์เนี่ยสุราเนี่ยดื่มได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในอายะต่อมาเนี่ยก็ได้พูดถึงบรรดามุนาฟิกีนบรรดามุนาฟิกีนก็คือผู้ที่กลับกรอกนะครับในอายะที่16ของซูเราะห์มุฮัมมัดก็ได้กล่าวว่าวะมินฮุมมัยยัสตะมิอิไลกะฮัตตาอิซาคอรอยูมินอินดิกะกาลูลิลลซีนาอูตุลอิลมะมาซากอลาอานิقال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
0: และพวกที่กลับกอกมีผู้ที่ฝังเจ้าและพวกเขาได้ออกไปจากเจ้าพวกเขาได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ว่าเมื่อครู่นี้เขาได้กล่าวอะไรบุคคลเหล่านี้ก็คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทับตาบนหัวใจของพวกเขาและพวกเขาก็ดำเนินตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาตรงนี้ก็มีอัสฮาบุนนูซูลนะครับอัสบาบุนนูซูลก็คืออิบนุมุนซิดได้รายงานจากอิบนุยะรีดว่าบรรดามุมินและบรรดามูนาฟิกีนเนี่ยได้ร่วมชุมนุมอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดามุมินที่ได้ฟังนบีพูดพอนบีพูดก็เกิดความเข้าใจแต่ว่าบรรดามูนาฟิกีนเนี่ยพวกเขาฟังแต่ไม่เข้าใจพอออกมาเนี่ยนะครับไอ้พวกมูนาฟิกีนก็จะไปถามบรรดามุมินว่านบีของพวกท่านได้กล่าวอะไรเมื่อคู่นี้อัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะนี้ลงมานะครับก็คือว่าบรรดาผู้ที่กลับก่อนให้ฟังไปมันก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ประทับตราบนหัวใจของคนพวกนี้ไว้แล้วนะครับนั่นก็คือประทับตาของพวกเขาให้แล้วก็กำหนดให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในอารมณ์ไฟต่ำนี่ก็คือภาพพจน์ที่มุนาฟิกีนแสดงออกเพื่อที่จะสร้างความยุ่งเหยิงสร้างความระส่ำระสายในหมู่มุสลิมพอฟังคำพูดของนบีเช่นเดียวกับมุสลิมได้ฟังเนี่ยแต่พอพวกเขาได้ฟังเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยเราไม่เข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดออกมานะครับมันเป็นลักษณะคำพูดที่เป็นการเย้ยหยันนะครับว่าโอ้ยเมื่อสักครู่เนี้ยรอซูลของพวกท่านพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอะไรทำนองเนี้ยนะครับอัลลอฮ์ถึงบอกว่ามันไม่มีทางรู้เรื่องหรอกเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทับ ข้าไปในหัวใจของพวกมันแล้วว่าไม่ให้พวกมันเนี่ยเข้าใจในเรื่องของความดีงามต่างๆนะครับทั้งนี้เพราะพวกมันเนี่ยดำเนินตามอารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วก็จริงๆแล้วคนเหล่านี้ปฏิเสธที่จะรับแนวทางที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์รายการดูอาสอนน้องโดยฮัยยานยานาวันนี้เสนอเรื่องดูอาออกจากมัสยิดอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกามินฟัดลิกาความว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์จากความประเสริฐของพระองค์จบไปแล้วนะคะกับดูอาสอนน้องพี่น้องอ่านดูอากันหรือยังคะเรามาอ่านดูอาในช่วงที่ดีกันเถอะค่ะข้อมูลจากดูอาศรัทธาชนรวมบทดูอาและบทซิกรุ่นเหรอจัดทำโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

0: ติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งครับความรู้ก็เสริมสร้างคุณภาพของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์นะครับในส่วนที่แล้วๆมาก็ได้เล่าถึงประวัติของคนทั่วๆไปแล้วก็โดยเฉพาะอุมัรบินคอตอบนะครับว่าเป็นผู้ปกครองที่ดีเยี่ยมออกไปตรวจสอบราษฎรในยามค่ำคืนแล้วก็ไปเจอหญิงกับลูกมากันเป็นครอบครัวเพื่อที่จะเดินทางมาหาคอลิฟะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันถึงก็คอลิฟะออกไปพบเจ้าก่อนในตอนกลางคืนนะครับก็ด่ากันต่อหน้านะครับว่าปกครองเราดูแลเราแล้วไม่สนใจเราถ้าเป็นเราก็คงจะบอกว่านี่แหละอุมัรละคงไม่ใช่ครับท่านเงียบแล้วก็กลับนะครับแล้วก็มาบริการอาหารกันอย่างเต็มอิ่มนะครับและเสร็จแล้วยังไม่พอเท่านั้นนะครับหญิงที่มีลูกๆหลังจากอิ่มหนำสำราญก็กล่าวชมว่าแหมท่านนี่ดีเหลือเกินดีกว่าอุมัรหลายเท่าน่าจะได้เป็นคอลีฟะเห็นไหมครับหน้าขำอุมัรก็ไม่ว่าอะไรก็บอกว่าเธอพูดให้สวยให้ดีเถิดเพราะว่าถ้าเธอไปหาอุมัรเธอก็อาจจะพบฉันที่นั่นพูดแค่นั้นแล้วก็กลับไปอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นก็ตอนหนึ่งมาอีกตอนหนึ่งสำคัญอีกเหมือนกันสำหรับอุมัรบินคอตอบทำไมนะครับก็ออกกลางคืนอีกเช่นเดิมนะครับออกไปตะเวนตามที่ต่างๆเพราะว่าในตอนกลางคืนผู้คนบางทีอาจจะคุยกันในเรื่องความทุกข์ร้อนในเรื่องอะไรต่อไม่อะไรด้วยความจริงอะไม่เหมือนกับกลางวันบางทีก็มีการแต่งเติมมีการสร้างภาพอย่างที่ว่านะครับก็พอดีไปที่บ้านหลังหนึ่งได้ยินเสียงคุยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอุมัรก็ไปแอบฟังตรงช่องของฝาบ้านก็ได้ยินแม่บอกกับลูกสาวนะครับหะดีษนมละนี่บอกกับลูกสาวว่าลูกเอ้ยเร็วเถอะเตรียมเอาน้ำผสมกับนมที่จะไปขายพวกนี้โอ้โหลูกสาวว่ายังไงแม่ข้าทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าอุมัรรู้แล้วเราจะทำยังไงแสดงว่าลูกสาวนี่รู้ว่าอุมัรเป็นคนซื่อตรงและเสียงนั้นอุมัรก็กำลังฟังอยู่ถ้าเป็นเราเนี่ยบางทีระงับไม่อยู่ก็ผงผางออกมาโคมคามทำไมถึงอุมัรไม่แสดงตัวตรงนี้เอาทายสิเพราะผิดที่มาแอบฟังเรื่องราวของชาวบ้านนี่ความผิดนะครับโดยทั่วไปคนที่เขาคุยกันสองคนแล้วก็เราเป็นคนที่สามซึ่งสองคนนี่ไม่อยากให้ได้ยินเรื่องเราไปสอดแทรกฟังนี่ผิดนะครับผิดหลักการอีกครั้งต้องไปพ้นเขาบอกว่าไปก็ต้องไปจะมาอยู่ไม่ได้เขาจะคุยเรื่องลับเฉพาะนี่อุมัรด้วยจุดประสงค์ดีนะครับไม่ใช่เพื่อที่จะไปก่อกวนหรือไปสอดแนมความลับของผู้อื่นเพื่อที่จะไปหาข้อมูลแล้วมาปรับปรุงความประพฤติของตนนะครับลูกสาวบอกว่าไม่กลัวอุมัรได้ไงแม่บอกว่าไหนล่ะอุมัรตรงนี้จะมีอะไรล่ะอุมัรอุมัรไม่มาหรอกกลางคืนแต่อุมัรฟังอยู่ครับโอ้โหเนี่ยอุมัรเลยชอบครอบครัวนี้ชอบลูกสาวของโต๊ะคนนี้โดยตะเช้าละหมาดซุบฮ์ขานชื่อลูกเอานายคนนั้นนายคนนั้นนายคนนั้นนายคนนั้นยกมือกันครบเลยแล้วอุมัรบอกว่าวันเนี้ยพ่อจะให้ลูกแต่งงานจะเอาไหมยกมือกันพึบเลยเสร็จแล้วอุมัรบอกว่าฉันจะให้ไปแต่งกับลูกสาวของคนที่ขายนมก็เป็นคนยากจนน่ะ มือค่อยลงค่อยลงค่อยลงทีละมือเหลืออยู่มือเดียวที่รับอุมัดก็เอาไปขอแล้วก็แต่งแล้วก็ลูกของครอบครัวเนี่ยที่เป็นลูกสาวของโต๊ะเนี่ยจากลูกของคอลีฟ้าอุมัดที่มาเป็นฝ่ายเจ้าเบาเนี่ยมีลูกออกมาคนในลูกเหล่านั้นมีอยู่คนหนึ่งชื่ออุมัดบินอับดุลอาซีสหลายคนจะคงจะเคยได้ยินท่านซื่อสัตย์จริงๆครับอุมัดบินอับดุลอาซีสเนี่ยขนาดประชุมนะครับเรื่องของสังคมมุสลิมนะครับพอประชุมเสร็จปิดตะเกียงเลยไม่ละเป็นเรื่องส่วนตัวมาใช้ตะเกียงหลวงไม่ได้เห็นไหมครับนี่ความซื่อตรงความบริสุทธิ์ขนาดน้ำมันตะเกียงถ้าเป็นเราล่ะเติมน้ำมันแล้วไปใช้บริการสวีแล้วเหลือก็ไปอื่นได้บ้างไปตลาดได้บ้างนี่ไม่เลยครับโอ้โหเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นสลับที่ซอและจริงๆนะครับอุมัรบินอัมรุอะซีซเป็นหลานของอุมัรบินคอตตอบเห็นไหมครับเรื่องราวในอดีตก็เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีได้เป็นส่วนตัวที่ดีได้เหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่อุมัรบินคอตอบน่ะหรืออับดุลลอฮ์บินอุมัรเป็นลูกชายอัลลอฮุอะลัมได้เดินทางออกไปนะครับยังท้องทุ่งทะเลทรายพอได้เวลาก็บอกลูกน้องให้กางซุฟรอกางเสือเราพูดกันสบราสบรากางเสือแล้วก็เอาอาหารออกมาตั้งเป็นอาหารกลางวันนะครับรับประทานก็พอดีเหลือบไปเห็นคนเลี้ยงแพะนะครับเหลือบไปเห็นคนเลี้ยงแพะก็บอกลูกน้องให้ไปเรียกเขามาร่วมเป็นแขกรับประทานอาหารหน่อยเพื่อบารักัตถ้าเป็นเราอากาศร้อนหิวมีผู้มาเชิญอย่างนั้นก็แหมใส่ทันทีคนที่เลี้ยงแพะน่ะตอบยังไงโอ้โหไม่ได้หรอกครับมีผู้ที่เชิญผมก่อนท่านแล้วเอ๊ะหันซ้ายหันขวากลางทะเลทรายร้อนอย่างนี้มีบ้านที่ไหนเราไม่เห็นจะมีแล้วใครเชิญเนี่ยเขาบอกว่าข้าพเจ้าถือศีลอดอับดุลลาห์บินอุมัรบอกว่าทะเลทรายอย่างนี้เหรอร้อนอย่างนี้เหรอท่านถือศีลอดเขาตอบว่ายังไงฉันถือศีลอดในสภาวะอากาศที่ร้อนอย่างนี้เพื่อวันที่ร้อนยิ่งกว่านี้วันที่ร้อนยิ่งนี้เมื่อไหร่วันกิยามะห์รออันนี้หรือผู้เลี้ยงแพะผู้นี้ศรัทธามากถึงกับทนจากความหนักหน่วงของอากาศที่ร้อนความหิวกระหายที่เกิดขึ้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเพื่ออัลลอฮ์แล้วไอ้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันจะลดหย่อนลงไปมีความรู้สึกอยู่กับรสชาติที่อัลลอฮ์จะตอบสนองให้ถ้าทำได้อย่างนั้นจริงๆอะไรก็ได้หมดแล้วครับซอฮาบะห์บางคนบวชจนกระทั่งเป็นลมบวชไม่แก้สองวันอ่านกุรอานจบเล่มไม่กี่คืนหรือคืนเดียวแล้วเราล่ะครับจะทำได้ไหมเพราะเขาพบรสของความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำได้เช่นนั้นเอ้าเมื่อตอบว่าถือศีลอดในวันที่ร้อนอย่างนี้ได้เพื่อวันที่ร้อนกว่านี้เอางั้นไม่เป็นไรผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้แล้วซื้อแพะคุณตัวหนึ่งซื้อแพะคุณตัวหนึ่งแล้วทำเป็นอาหารให้คุณละศีลอดในตอนเย็นโอ้โหถ้าเป็นเราล่ะเอาก็เอาสิวะตังก็ได้แพะก็ขายแล้วอาหารก็รับประทานตอนเย็นเขาตอบด้วยคำตอบที่ท่านผู้ถามทึ่งเลยเหมือนกันครับหลังจากประเด็นแรกที่บอกว่าถือศีลอดเผื่อวันที่ร้อนยิ่งกว่าวันนี้ในครั้งนี้เขาตอบว่าลำดับแรกแพะนี่ไม่ใช่ของผมเป็นของเจ้านายเพราะฉะนั้นขายไม่ได้หรอกขายไม่ได้หรอกและผู้ซื้อพูดว่าขายไปตัวหนึ่งก็ได้เอาตังไปแล้วได้กินอีกแล้วบอกเจ้าของว่า หมาป่ามันมาขโมยไปกินซะให้บอกอย่างนั้นออกอุบายเขาตอบว่ายังไงจริงอยู่เจ้าของไม่มีแต่ไอ้นั่นรออัลลอฮ์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนทำให้อับดุลลอฮ์บินอุมัรยกมือชี้ฟ้านานเลยไม่เอาลงแล้วทวนคำว่าไอ้นั่นรอไอ้นั่นรอไอ้นั่นรออยู่อย่างนั้นก็เป็นข้อคิดได้อีกนะครับว่าเราขณะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วขณะจะเพียงพำต่อใจตัวเองไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะปิดบังสายตาชาวบ้านได้อาจจะปิดบังเจ้าของได้อาจจะปิดบังได้หลายๆอย่างแต่ถามย้อนไปหน่อยว่าไอ้นั่นรอที่แปลว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนบางทีอาจจะทำให้สิ่งผิดที่จะต้องถูกกระทำนั้นลดหย่อนลงไปบ้างได้นะครับพี่น้องครับเรา ผู้ศรัทธาใช้คำว่าเรานะครับที่เรียกผู้ศรัทธาเพราะมีอยู่หลายคนหลายส่วนนะครับเฉพาะผู้ศรัทธานั้นตามหะดีษบอกว่าถ้าศรัทธาจริงๆนั้นจะทำชั่วไม่ได้แต่ที่ทำชั่วนั้นความศรัทธามันหายหรือจืดจางไปอัซซานีลายัซนีฮีนายัซนีวะฮุวะมุมินผู้ศรัทธาจริงๆนั้นจะทำซินาซินานี่ก็เป็นบาปใหญ่นะครับเพราะมีโทษแต่งงานแล้วถูกต้องขว้างจนตายถ้ายังไม่แต่งงานก็เคี่ยนร้อยทีนี่คือซินาผิดในเรื่องเพศไม่ได้แต่งงานนะครับก็ขณะที่ทำนั้นอีหม่านหายไปหมดวัชชาริบลาชรบฮีนายัชรบวะฮุวะมุมินขณะที่อีหม่านนั้นดื่มไม่ได้ครับก็มีเรื่องเล่าอีกนะครับในยุคโบราณคนคนหนึ่งไปหลงรักผู้หญิงที่มีความร่ำรวยมีศักดิ์ศรีว่าอย่างนั้นหลงรักแต่ว่าหญิงนั้นไม่ยอมที่จะโอเคด้วยไม่ยอมที่จะโอเคด้วยก็ด้วยความถูกตำหนิดูถูกชายหนุ่มผู้นั้นก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายสร้างอาชีพจนกระทั่งเหตุการณ์มันกลับตลปัดนะครับเขาก็ร่ำรวยขึ้นมาเสร็จแล้วหญิงคนนั้นก็เกิดยากไร้นะครับขาดแคลนก็ต้องสมสารเลยล่ะก็พอดีเข้าไปหาคนที่หลงรักว่าเอาเถอะเมื่อท่านรักเรามานานแล้วจะทำไรก็เชิญก็อยู่ในท่าเตรียมพร้อมที่จะทำดีนะระหว่างอย่างนั้นผู้หญิงอุทานออกมาว่ายารจุลอิตตะกิลลานี่คุณจงตักวาอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์นะอย่าได้ทำอาการนี้จนกว่าจะให้มันฮาลาลคืนนิกาซะก่อนชายผู้นั้นก็หยุดแล้วก็ไม่ทำอย่างที่จะทำเห็นไหมครับคนที่จะทำนั้นถ้ามีอีมานอยู่และถูกเตือนด้วยอีมานเนี่ยจะหยุดทันทีครับเขาก็ชนะด้วยคำตักวานะครับเพราะนั้นทุกวันศุกร์เลยเราจะได้ยินคำว่าตักวาเราเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะอิหม่ามก็บอกคอตเตบก็บอกตักวาแล้วก็ผ่านไปแต่ต้องเอาตักวานี้มาย้ำมาซ้ำมากองคัดความศรัทธาคัดกองความประพฤติให้ได้แล้วก็จะสำเร็จด้วยความตักวาท่านก็จะเป็นคนตะกี้ยุนอัลมุมินุนตะกี้ยุนเป็นมุมินที่ตะกี้แต่ไม่ใช่ตะเกียนะครับตะเกียนั้นเพี้ยนมาจากคำว่าตะกี้ก็คนที่ดีซื่อตรงทำตามข้อสั่งใช้และงดจากสิ่งห้ามโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับท่านก็จะได้ขั้นนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นมุมินุนตะกียุนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺทรงโปรดปรานรักใคร่แล้วก็จะให้ตามที่ใจปรารถนาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเราก็ทำดีแล้วเราก็ขอมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักทีนึงแต่ในเวลาเดียวกันนั้นนะมีสิ่งกีดขวางสิ่งที่จะอัลเลาะห์ให้อยู่ให้อัลเลาะห์จะให้อยู่เปล่าก็คือบาปที่ให้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้นั้นไม่สามารถจะเข้าถึงท่านได้เพราะท่านไปสร้างกำบังด้วยกับบาปหรือโทษนั่นเองเห็นไหมครับมันมีวิธีแก้อยู่หลายอย่างท่านก็จะต้องให้รู้แล้วก็ให้ทราบซึ้งนะครับเอาละในวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงไปอีกแล้วก็คงจะต้องกล่าวลาพี่น้องด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
0: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์ในยุคที่เร่งรีบอาหารสำเร็จรูปและน้ำรสหวานๆชื่นใจเหมือนจะเป็นคำตอบของหลายๆคนเพราะกินสะดวกรวดเร็วหยิบง่ายจ่ายคล่องแต่รู้ไหมว่าเรากำลังจ่ายด้วยสุขภาพอนาคตเพราะความอร่อยของอาหารแปรรูปเหล่านี้มักมีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันที่สูงทั้งยังมีสารเติมแต่งเช่นสารกันบูดสารแต่งสีแต่งกลิ่นยิ่งกินก็จะยิ่งสะสมเป็นหนี้สุขภาพที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตแล้วยังมาพร้อมความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆอีกด้วยวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมุงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 13:00 น.ณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมาลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมทขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 น.จนถึง 12:00 น.ณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6: จากที่นบีบอกว่าอินนามัลอามาลุบินนียาตการกระทำทั้งหลายนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวา และแท้จริงแต่ละบุคคลนั้นย่อมได้รับผลตามที่เขาเจตนาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิผู้ใดอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์คำว่าอพยพเนี่ยมีความหมาย2 อย่างนะ1การย้ายที่อยู่ก็เรียกอพยพอพยพจากเมืองนี้ไปเมืองนู้นอพยพจากที่นี่ไปที่นู้น2อยู่ที่เดิมนี่แหละแต่เขาเรียกอพยพเหมือนกันคือในขณะที่เราเคยก่อกรรมทำชั่วเคยประพฤติขอโทษเคยประพฤติเลวสามลามกมาพอได้รับแสงธรรมจากศาสนาก็สำนึกได้เลิกทำความชั่วมาทำความดีแล้วอย่างนี้ก็เรียกอพยพอพยพหนีความชั่วเลิกความชั่วแล้วมาประพฤติปฏิบัติทำความดีเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอพยพคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าชีวิตของเราก็ต้องดีกว่าเก่าอพยพมานิสตาวายามาหูฟะฮัวมักบูลถ้าเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่อย่างเดิมแต่ขาดทุนแล้วเมื่อก่อนนี่ก็มีสภาพอย่างนี้แหละไม่ค่อยเอาไหนไม่ค่อยสนใจอะไรตื่นเช้าออกไปทำมาหากินเย็นกลับมาหลับนอนพักผ่อนกินแล้วก็ถ่ายแล้วก็สืบพันธุ์อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วจนกระทั่งน่ะจนกระทั่งตายขาดทุนอย่างที่สุดเลยผลที่สุดพี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาโลกนี้เกิดมาได้ครั้งเดียวนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสจะถอยหลังกลับมาแก้ตัวอีกแล้วล้มหายใจออกจากร่างไปแล้วจะกลับมาทำความดีอะไรเนี่ยไม่ได้ซะแล้วที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีเราว่าวะลาตารออิซิลมุจริมูนนากิซูรูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعما صالحا إننا موقنون มูฮัมหมัดถ้าเจ้าไปเห็นคนชั่วในวันกิยามะห์นูนเขาจะศีรษะตกมาหาเราแล้วก็บอกว่าโอ้ผู้อภิบาลของเราอับสรนาเราเห็นแล้ววะซะมิอ์นาเราเชื่อแล้วฟัรญานานะมันซอลิฮาขอส่งเรากลับมามีชีวิตอีกใหม่อีกครั้งเถอะนะมันซอลิฮาต่อไปเนี้ยเราทำความดีกันละพวกฉันจะทำความดีกันละเป็นยังไงสายไปแล้วเพราะไปสำนึกเอาวันนั้นนะถอยหลังกลับมาแก้ตัวไม่ได้ผู้ฟังทั้งหลายเป็นกำไรชีวิตที่สุดที่ผู้ฟังได้ฟังข้อบัญญัติของอัลลอฮ์บอกเอาไว้หมดว่าเหตุการณ์วันนั้นจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่สายเกินไปสำหรับคนที่ยังให้ใจได้ไม่สายเกินไปสำหรับคนที่ยังไม่ตายรีบปรับตัวเสียแต่ตอนนี้อัตตาอิบุมินะซัมบิกะมัลลาซัมบะละถ้าสำนึกผิดกลับมาเป็นคนดีได้โทษที่แล้วมาอัลลอฮ์จะยกให้อินนัลลอฮะยักบะลุตาวบะตัลอับดิมาลัมยุกอรกิดอัลลอฮ์จะยกโทษจะให้กับเจ้าให้เจ้ากลับตัวตราบใดเมื่อวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกตอนนี้พี่น้องยังเก่งอยู่ยังไปไหนมาไหนยังร่าเริงรีบกลับตัวตอนนี้แหละพอวิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วท่านไม่มีโอกาสแล้วนะนี่แหละใครที่อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเราอพยพเลิกความชั่วมาทำความดีแล้วความดีเท่าที่ทำอยู่นี้ถ้าสามารถจะทำได้มากกว่านี้ก็น่าจะได้ทำเพราะความตายก็เดินมาหาเราเราก็เดินไปหาความตายเรามันเป็นไม้ใกล้ฝั่งเราใกล้เวลาที่จะจบอยู่แล้วใครทำความดีได้มากเท่าไหร่ก็เป็นวาสนาของเขามากเท่านั้นวันนั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหล่บนโลกนี้เราเอาไปไม่ได้นอกจากทรัพย์ที่เราได้วกับไว้ที่เราได้สร้างกุศลไว้เราได้เลี้ยงครอบครัวไว้ทรัพย์ที่ใช้จ่ายไปในทางอัลลอฮ์นั่นจะติดตามเราไปเป็นกุศลให้กับเราในวันข้างหน้าฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลีบุคคลใดที่เขาเดินทางไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลการเดินทางของเขาก็จะไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลงั้นเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์เราก็จะได้สมเจตนาอัลลอฮ์จะตอบแทนว่ามังกานะฮิจเราะตุฮูอิลาดุนยายุซีบุฮาแต่ใครอพยพไปไหนเพื่อโลกนี้ ขาก็จะได้สมประสงค์ว่าได้ไปเพื่อโลกนี้ตั้งใจจะไปค้าขายก็ได้ค้าขายเอาวิมรอเตนยังกิวฮะหรือตั้งใจจะไปแต่งงานก็จะได้แต่งงานฟาฮิจรตุฮูอิลามาฮาจรออิไลฮีและการอพยพของเขานั้นอัลลอฮ์จะให้ตามที่เขาได้เจตนาเอาไว้ต่อไปนี้พี่น้องจะทำอะไรก็ตามท่านจำไว้อย่างนะขอฝากไว้ว่าให้มีอิสลามอยู่ในนั้นเป็นยังไงกินอย่างอิสลามนอนอย่างอิสลามแต่งกายอย่างอิสลามประกอบอาชีพอย่างอิสลามและมีความเป็นอยู่แบบอิสลามจะอพยพจะเคลื่อนที่ไปไหนไปอย่างอิสลามจะไปนำเที่ยวก็ไปนำเที่ยวอย่างอิสลามและชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่อย่างอิสลามและอิสลามเขาอยู่กันยังไงล่ะก็ไปดูสิประการแรกพื้นฐานในอิสลามสอนให้ทำใจให้บริสุทธิ์ให้ยึดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งจะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้อิสลามสอนว่าทรัพย์สมบัติเป็นส่วนประกอบฐานะของคนเท่านั้นไม่ได้ประกอบค่าของความเป็นคนหรอกค่าของคนมันอยู่ที่ผลงานดังนั้นแหละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนว่าอันอบีฮุรอยเราะตะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าอินนัลลอฮะลายันซุรอิลาซุวาริกุมอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณารูปร่างของสู่เจ้าใครจะขาวใครจะดำใครจะสูงใครจะเตี้ยใครจะสวยไม่สวยไม่สำคัญเนี่ยวะอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาว่าถึงทรัพย์สมบัติของพวกสู่เจ้าใครจะรวยใครจะจนไม่สำคัญไม่เหมือนชีวิตบนโลกนี้คนรวยจะมีเกียรติคนรวยสักอย่างนึงใครก็ยกมือไหว้จะเลวแค่ไหนจะชั่วแค่ไหนจะคอร์รัปชันทรยศขายชาติรวยสักอย่างคนไหว้กันแล้วแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ได้พิจารณาดูรูปร่างไม่ได้พิจารณาดูทรัพย์สมบัติของสู่เจ้าลาจินยังยูรุอิลากุลูบิกุมแต่อัลลอฮ์จะพิจารณาจิตใจของสู่เจ้าทั้งหลายว่ามาลิกุมและพิจารณาผลงานของสู่เจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมเราจึงเห็นได้ชัดว่าหัวใจกับผลงานนี่แหละนี่แหละค่าของคนมันอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วท่านนบีก็บอกต่อมาว่ามันซาลลอฮ์ชะฮาดะบิซิดกินผู้ใดที่วิงวอนขอกับอัลลอฮ์จะขอใช้ชีวิตของฉันให้ตายเป็นเสียเหตุด้วยความสัตย์จริงคือยังไงฉันจะใช้ชีวิตของฉันเนี่ยต่อสู้ในทางกับอัลลอฮ์จนกระทั่งลมหายใจครั้งสุดท้ายฉันขอตายในชีวิตการต่อสู้เพื่อหนทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องเสียสละเวลาออกสอนศาสนาเสียเวลาสละเวลาศึกษาศาสนาให้เข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยความบริสุทธิ์ใจประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์คนที่ตั้งใจแน่วแน่จะใช้ชีวิตเพื่อตายในหนทางอัลลอฮ์อย่างนี้บัลละกุลลอฮุมะนาซิลัชชูฮาดาอัลลอฮ์จะยกฐานะของเขาให้เขาได้กุศลเหมือนกับคนตายสาเหตุที่จับอาวุธไปต่อสู้เพื่อปกป้องอิสลามเลยวะอิมาตาอะลาฟิรอชิฮิแม้แต่ว่าเขาจะตายบนที่นอนก็ช่างไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งถืออาวุธจริงๆแต่ว่าถึงคราวที่ต้องใช้อาวุธก็ต้องใช้ถึงคราวที่จะต้องลำบากก็ต้องยอมแต่ขอเพียงสิ่งเดียวว่าฉันได้ทำอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์การลำบากลำบนประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวและครอบครัวด้วยอาชีพบริสุทธิ์ถ้าตายไปในการนี้ก็มีวาสนาได้ตายเสียเหตุเพราะว่าหัวใจอันบริสุทธิ์และขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพในทางของอัลลอฮ์จึงจะบอกให้ทราบว่าผู้ที่ไปสอนศาสนาทั้งหลายครูที่อุตส่าห์สละออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเฝ้าสอนกุรอานไปเฝ้าสอนศาสนาในต่างจังหวัดเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าขอเพียงให้พี่น้องมุสลิมได้เข้าใจศาสนาได้ปฏิบัติศาสนาได้มั่นอยู่ในอิสลามเขาจะลำบากเขาก็ยอมว่าเขาจะขอใช้ชีวิตอย่างนี้จนลมหายใจครั้งสุดท้ายเผื่อเขาตายเมื่อไหร่คร ครูเหล่านั้นมีวาสนาได้ตายชะฮีดได้วาสนาก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะปรากฏในหะดีษติรมิซีบอกว่ามันซัลลัลลอฮุอะลัยฮิกัตละฟีซะบีลิฮิซอดิกัลมินกัลบิฮิอาตาฮุลลอฮุอัจรชะฮีดใครที่ขอกับอัลเลาะห์ขอใช้ชีวิตตายในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยความจริงใจอัลเลาะห์จะตอบแทนกุศลให้เขาเท่ากับตายชะฮีดนี่เห็นหรือยังว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นเรื่องประการสำคัญที่สุดและกรรมเป็นส่อเจตนาว่าหัวใจเขาต้องการอย่างไรสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติออกไปนั้นมันบ่งบอกว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอาชะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนอาชะได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่ามามินลิมริอ์นตะกูนุละฮูศอลาตุนบิไลลินยักลิบุอะลัยฮานะมุนอิลลากุติบะละฮูอัจรุศอลาติฮิวะกานะละมุอะลัยฮิศอดะกะตันซึ่งไม่มีผู้ใดที่เขาเคยละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนแล้วเขาเกิดง่วงนอนในคืนวันหนึ่งจนไม่ได้ละหมาดนอกจากผลบุญของการละหมาดนั้นได้ถูกบันทึกให้แก่เขาและการนอนนั้นเป็นทานแก่เขาเป็นซอดะกะแก่เขาอันนี้เป็นหะดีษอบูดาวูดหะดีษนะซาอีและถ้าเราไม่คิดเสียสละชีวิตเพื่อหนทางของอัลลอฮ์น่ะถามว่าตายไหมตายแล้วถ้าตายนอกทางอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงจะซะหลงทางไม่มีวาสนาได้สวรรค์ของพระองค์นี่ไงล่ะเพราะฉะนั้นคนโง่เท่านั้นที่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อทางอัลลอฮ์สละชีวิตเพื่อทางอัลลอฮ์กุลูนับเซนไดกุตุนเมาเพราะทุกคนมันต้องตายทั้งนั้นแหละแต่ว่าตายในทางอัลลอฮ์สวรรค์รอรับท่านอยู่แล้วแล้วท่านก็ต้องตายถามว่าอิสลามสอนให้ท่านเป็นคนโง่หรือคนฉลาดคนที่ไม่เข้าใจอิสลามนั้นน่าสงสารน่าเสียดายมากมุสลิมแท้ๆฆ่ากันเพราะแย่งมรดกเพราะหวังทรัพย์สมบัติแล้วในที่สุดคนถูกฆ่าตายแล้วและคนที่ฆ่าเขาก็ตายคนถูกฆ่าเนี่ยถ้าเขาปกป้องทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อจะใครมาปล้นมาชิงมาแย่งและเขาปกป้องทรัพย์สมบัติเขาจนตัวตายอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับตายเสียเหตุแต่ว่าคนที่ฆ่าเขาตายนี่แหละส่วนคนที่ฆ่าเขาตายคนนี้ในที่สุดต่างคนต่างตายแต่ตายไปแล้วต้องไปอยู่ในขุมนรกอันนานแสนนานถ้าสมมติว่าฆ่าตายแล้วได้ทรัพย์มาถามว่าทรัพย์เนี่ยจะเอามาสักกี่วันเอามาอยู่กว่าจะหมดลมหายใจแล้วถ้าตายไปแล้วเนี่ยพอเขาตายไปแล้วไอ้ทรัพย์ก็ไม่ได้มาไอ้ตัวก็ไปติดตารางแถมวันอาคิเราะห์ไปจำจองอยู่ในนรกที่ยาวนานนี่แหละท่านนบีบอกคนที่ซวยที่สุดก็คืออยู่บนโลกนี้แสนจะลำบากลำบนแล้วต้องไปลงนรกในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้ตายเพื่อหนทางของอัลเลาะห์ยอมสละชีวิตในทางของอัลเลาะห์แล้วเราก็จะมีความสุขและชีวิตของมุสลิมเขาอยู่ยังไงล่ะหะดีษที่ผ่านมาเมื่อคราวที่แล้วกลางคืนก็ลุกขึ้นละหมาดท่านอย่าไปเข้าใจง่ายๆอ๋อถ้างั้นละหมาด5เวลาไม่ต่อละหมาดก็ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะการที่คนเรายอมลุกขึ้นละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนมันก็ชัดเจนแล้วว่าละหมาด5เวลาเขาทำแน่นอนแล้วกลางคืนเขาก็ทำแล้วเขาก็ทำเขาเป็นประจำนอนอิ่มแล้วตื่นมาป่านไหนก็ลุกขึ้นละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์บังเอิญคืนหนึ่งเขาหลับสนิทไม่ได้ตื่นคืนนั้นแหละอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญเหมือนเขาละหมาดเพราะเขาตั้งใจทำอิบาดัตกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับอยากจะชวนให้พี่น้องใช้ชีวิตอย่างนี้บ้างนะท่านที่ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ตลอดไปเมื่อนอนอิ่มแล้วจะตื่นมาป่านไหนก็ช่างเถอะถ้าตื่นมาแสงอรุณยังไม่ขึ้นไปอ่านละหมาดให้ดีเลยแล้วก็มาละหมาดสุนัตอย่างน้อยที่สุด2รอกอะฮ์ละหมาดเสร็จแล้วก็วิงวอนขอดุอากับอัลลอฮ์สิ่งที่ท่านขออัลลอฮ์จะประทานให้และสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ท่านก็ได้ซึ่งใครไม่ลิ้มรสอีหม่านไม่รู้หรอกแล้วพี่น้องไปทําสิแล้วพี่น้องจะรู้เองว่าอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมิอาดสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันท่านไปทําแล้วท่านจะรู้และชีวิตนี้มันมีความสุขนะรู้มั้ย ไม่มีใครที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้เราได้นอกจากอัลเลาะห์ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากอัลเลาะห์พอละหมาดขอดุอาแล้วหัวใจสงบโรคประสาทก็ไม่เป็นโรคเครียดก็ไม่เป็นและโรคฟุ้งซ่านที่นอนไม่หลับก็ไม่เป็นเพราะว่าหัวใจสงบเรา
4: การดื่มน้ำหนึ่งในกุญแจสู่สมองที่เฉียบคมแม้ภาวะขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อสมองและการทำงานของร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญการขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองได้หลายด้านได้แก่ความเร็วในการตอบสนองที่ช้าลงความตื่นตัวลดลงอารมณ์แปรปรวนและความสามารถในการจดจำข้อมูลระยะสั้นและระยะยาวการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียชั่วคราวแต่ยังสามารถตรวจวัดได้จากการสแกนสมองวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: ถ้าวันหนึ่งคุณนั่งอยู่กับเก้าอี้ตัวโปรดนานแค่ไหนครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นนั่งทำงานนั่งคุยโทรศัพท์นั่งประชุมหรือจะนั่งคุยกันนั่งยิงยาวจนเลิกงานรู้ไหมครับว่าการนั่งติดต่อกันเกิน2ชั่วโมงอันตรายกว่าที่คุณคิดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหรือการนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งเบาหวานโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดสมองวิธีแก้ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ต้องรอไปยิมตอนเย็นแค่ตั้งนาฬิกาเตือนตัวเองลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบิดขี้เกียจหรือจะเดินไปมาเดินไปกดน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำหรือเดินไปแวะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานทุกๆ50นาทีขยับร่างกายสักนิดให้เลือดได้ไหลเวียนบ้างลุกขยับทุกชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตคนออฟฟิศให้ห่างไกลโลกกันครับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
7: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตูวะอิลัยกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
8: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัชฮะดุอัน

أشهد أن لا إله إلا الله

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ประกาศจากวิทยุเสียงอิสลามวันนี้กรุงเทพตะวันออกได้แก่มีนบุรีหนองจอกคลองสามวาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังสามารถรับฟังวิทยุเสียงอิสลามได้ทาง AM 1251กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพฝั่งธนบุรีและกรุงเทพชั้นในรับฟังได้ที่ AM 837กิโลเฮิรตซ์ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดประกาศจากสำนักงานกสทช.แนวปฏิบัติในการออกอากาศกิจการสถานีวิทยุเมื่อมีงานราชพิธีให้ทุกสถานีถ่ายทอดสดทันที
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยสำหรับประเด็นที่จะได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือคำสั่งเสียของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพูดถึงก็ว่าคำสั่งเสียของท่านรอซูลต่อซอฮาบะห์และบรรดาอุมมะห์ของท่านนั้นหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับฟังว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะให้เราปฏิบัติหรือจะให้เราละทิ้งสิ่งที่ไม่ควรอย่างไรบ้างเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคำสั่งเสียนี้มันก็จะมีผลไปถึงวันกิยามะห์ซึ่งทุกคนจะต้องไปรับผลตอบแทนจากการกระทำในโลกนี้ว่าได้กระทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ฉะนั้นคำสั่งเสียประการหนึ่งที่จะได้นำมาทำความเข้าใจหรือเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้นก็คือซึ่งมีรายงานจากท่านอิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลอากอซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมันกิบัยยะฟะกอลกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีลินว่าการนับนุอุมารรดิยัลลอฮุอันฮุมายะกูลอิซาอัมไซตะฟะลาตันซาซิริสซะบาฮะวะอิซาอัสบะฮตะฟะลาตันซาซิริสมะซาอะวะกุสมินซิฮะติกะลิมะรอดิกะวะมินฮะยาติกะลิมะอูติกะรอวาฮุลบุคอรีจากท่านอิบนุอุมัรรดิยัลลอฮุอันกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จับที่บ่าทั้งสองของฉันและกล่าวว่าอย่างนี้นะครับท่านจงอยู่ในโลกนี้เหมือนกับท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือผู้เดินทางนี่คือคำสั่งท่านนบีท่านนบีได้บอกกับท่านอันอุมัรอิบนุอุมัรว่าอย่าว่าท่านจงอยู่ในโลกนี้เหมือนกับท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือผู้เดินทางนะครับท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันกล่าวว่าเมื่อท่านอยู่ในยามเย็นก็จงอย่ารอจนถึงรุ่งเช้าและเมื่อท่านอยู่ในยามเช้าก็จงอย่ารอจนถึงยามเย็นท่านจงฉวยโอกาสจากการมีความสุขภาพดีของท่านก่อนการเจ็บป่วยของท่านและจงฉวยโอกาสจากการมีชีวิตของท่านก่อนจากการตายของท่านบันทึกโดยอัลบุคอรีอันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรไม่ให้หลงไหลในความสุขสำราญสิ่งล่อลวงของโลกดุนยานี้โดยคิดว่ามันเป็นสถานที่พำนักคงอยู่ตนถาวรต่อไปหากแต่ถ้าว่ามันเป็นเพียงชีวิตแบบชั่วคราวทรัพย์สินลูกหลานเป็นสิ่งที่ล่อลวงและทำให้เกิดความยุ่งเหยิงดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับอัลมาลุวัลบานูนะซีนะตุลฮายาติดดุนยาซึ่งมีความว่าทรัพย์สินและลูกหลานคือเครื่องประดับชีวิตในดุนยานี้ครับจากอายะอัลกุรอานอายะนี้นะครับเป็นอายะหนึ่งที่สรุปได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินก็ดีลูกหลานก็ดีเนี่ยเป็นเครื่องประดับฉะนั้นในเมื่อเป็นเครื่องประดับแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่อย่างผู้ที่เหมือนคนเดินทางนะครับหรือเป็นคนที่แปลกหน้าเป็นคนที่รีบคนจะเดินทางนี่นะครับแน่นอนเหลือเกินแต่ต้องเป็นคนที่รีบในการที่จะทำในสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับตนในวันข้างหน้าที่เขาจะต้องเดินทางไปอยู่อย่างถาวรเพราะเราเดินทางเนี่ยเราไม่ได้เดินทางไปไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะคำว่าผู้ที่เดินทางตามที่ท่านนบีบอกหมายถึงว่าผู้นั้นมีจุดหมายปลายทางในการเดินทางนะครับ
หมายความว่ามุมินทุกคนกำลังเดินทางอย่างนี้เดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือวันอาคิเราะห์อันนี้ในระหว่างเดินทางนี่ก็พูดกันง่ายๆว่าโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่ชั่วคราวชั่วคราวท่านเห็นไหมครับความเป็นจริงที่ให้ประจักษ์อย่างชัดเจนก็คือบางคนอยู่50ปี30ปีบางคนคลอดมาก็เสียชีวิตไปเลยก็มีก็อยู่ได้ไม่กี่นาทีบางคนก็อยู่80ปีบางคนอยู่100ปีก็แต่ละคนก็อยู่เนี่ยอยู่แล้วก็จากไปการจากไปการเสียชีวิตนั้นในอิสลามนั้นไม่ถือว่าเป็นการจบสิ้นอิสลามถือว่าเป็นการสิ้นสุดไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการที่เขาจะต้องเดินทางไปอีกโลกหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงโลกอาคิเราะห์โลกสุดท้ายนั้นก็คือจะต้องผ่านอัลบารซักก็คือโลกที่อยู่ระหว่างโลกนี้แล้วก็โลกหน้าโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์ที่อยู่ระหว่างนั้นเรียกอัลบารซักก็โลกบารซักโลกที่กั้นระหว่างทั้งสองโลกนี้ทีนี้การที่ก่อนที่เราจะไปอยู่ในโลกนั้นแน่นอนเหลือเกินเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักเตรียมการไปเตรียมเสบียงไปคนเราอยู่โลกนี้ขนาดไม่ได้อยู่แบบถาวรเราเดินทางจะไปพักผ่อนที่นั่นที่นี่เพียง5วัน10วันนะครับไปทำฮัจญ์ก็40วัน50วันบางคนก็ไปเร็วกว่านั้นแต่ก็เตรียมเสบียงกันไปมากมายเงินทองมากมายข้าวของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งที่ไปประเทศที่มีของขายอย่างมากมายแล้วก็ถูกทั้งที่มีอาหารการกินมากมายอาหารร้านมากมายประเทศมุสลิมเราประเทศที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์มีอาหารร้านค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารมากมายแต่แล้วก็อดไม่ได้ในการที่จะเตรียมไปถามว่าทำไมถึงเตรียมไปก็กลัวอดใช่ไหมครับคนที่เตรียมอาหารเพราะกลัวอดอาหารนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราถ้าไม่กลัวอดอาหารก็จะไม่เตรียมอาหารไปดังนั้นอย่างบางคนที่เขาไม่เตรียมอะไรไปเลยเพราะว่าเขาถือว่าอาหารกลางด้านนั้นมีมากมายแต่เราจะไปในโลกอาคิเราะห์และจะไปอยู่อย่างไม่มีการสูญสลายที่จะโลกจะเสียหายอีกแล้วก็ต้องไปอยู่กันอย่างช้านานและเราจะไม่เตรียมอะไรไปเลยตรงเนี้ยสำคัญเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเตรียมเพราะเราจะไม่ได้อยู่เพื่อเตรียมไปในวันข้างหน้าไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะปักหลักอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่นะครับการที่เราจะไปอยู่ในโลกหน้านี่เตรียมอะไรไปอัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยอัลกุรอานว่าแต่ซาวะดูฟะอินนะคอยรอซาดิตักวาพวกเจ้าจงตะเตรียมเสบียงและเสบียงดีๆที่สุดนั่นคือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์คำว่ายำเกรงสักอะไรก็ที่แสดงออกในการตักวาต่ออัลลอฮ์ก็ทำซะอะไรที่จะต้องละทิ้งเพื่อแสดงออกในการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็ละทิ้งซะสิ่งนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะมีเสบียงเมื่อเรามีเสบียงมากมายไปในวันกิยามะห์ก็เหมาะสมในการที่จะไปอยู่อย่างไม่กลับเลยจะไปอยู่อย่างชนิดว่าไม่มีการสูญสลายในเรื่องของโลกนั้นอีกแล้วก็แสดงว่าจะเป็นเสบียงให้กับเราตลอดเลยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เราอยู่ได้ไม่นานเราตระเตรียมเสบียงมากมายแต่ที่เราจะไปอยู่นานเราไม่ตระเตรียมเสบียงอะไรไว้มันก็กลับกันมันกลับกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาสังคมของเรานะครับโลกนี้เรียกว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการกระทําเป็นโลกแห่งการกระทำโลกดุนยานี้นะครับเราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ยังไงอยู่แบบทำในสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้ในวันกิยามะห์เป็นโลกแห่งการกระทำไม่มีการสอบสวนโลกดุนยานี้นะครับเป็นโลกแห่งการกระทำไม่มีการสอบสวนอัลลอฮ์มีคำบัญชาให้ท่านนบีมูฮัมหมัดมาบอก 108,009 มีเรื่องมากมายจะต้องทำนั่นทำนี่ว่ามาขอลักตุลยินในวันอินซาอิลลาลิยามุดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากใช้เขาเหล่านั้นทำอิบาดะห์ต่อฉันก็แสดงมีงานอิบาดะห์ให้ทำตลอดตัวโลกเป็นโลกแห่งการกระทำแต่อัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้มาลาอิกะห์ท่านใดมาสอบสวนเพียงแต่ให้มาบันทึกให้มาบันทึกว่าเราทำดีไปทำชั่วอะไรไปถูกบันทึกไปหมดแต่ยังไม่ได้สอบสวนฉะนั้นเราจะต้องสอบสวนตัวเราเองฮาซิบูกอบละอันดุฮาซบูจงตัดเตรียมเสบียงก่อนจากที่เจ้าจะถูกสอบสวนนี่เป็นคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบ
ฮาซิบูกอบละอันฮาซบูเจ้าทั้งหลายจงตะเตียงก่อนจากที่เจ้าจะถูกสอบสวนฉะนั้นจงสอบสวนตัวเองซะก่อนจากที่จะถูกสอบสวนฉะนั้นในโลกนี้อัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้มาลาอิกะห์มาสอบสวนแต่ทุกคนจะต้องสอบสวนตัวเองสอบสวนอย่างไรสอบสวนว่าหน้าที่ที่อัลลอฮ์ให้มานั้นน่ะ1 2 3มีอะไรบ้างแล้วก็เราได้ลงมือปฏิบัติ1 2 3ครบถ้วนหรือยังถ้ายังไม่ครบถ้วนรีบทำให้ครบถ้วนซะเขาเรียกว่าโลกแห่งการกระทำทำไมเราต้องรีบทำในโลกนี้ครบถ้วนสอบสวนดูแล้วเนี่ยเรายังขาดอะไรหลายอย่างถ้าฉะนั้นเราก็ต้องรีบทำให้ครบถ้วนเมื่อเราทำให้ครบถ้วนได้นะแน่นแล้วถือว่าไปในวันกิยามะห์เราก็จะไปถูกสอบสวนอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วโดยไม่ต้องไปละหมาดไม่ต้องไปจ่ายซะกะห์ไม่ต้องไปทำความดีอะไรอื่นเพราะสิ่งที่เราทำไปนี้มันพอเพียงถ้าเตรียมไปครบเลยครับมันก็พอเพียงในการที่จะเป็นเสบียงให้กับเราอยู่ในวันกิยามะห์ฉะนั้นไปในวันนั้นก็ถูกสอบสวนเพราะถูกสอบสวนเราก็ตอบได้หมดในแต่ละข้อเพราะเราเลยทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่แหละโลกนี้เป็นโลกแห่งการกระทำไม่มีการสอบสวนไปในวันอาเคราะห์เป็นโลกแห่งการสอบสวนไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นใครจะขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรากลับมาทำสิ่งที่ดีงามจะมาบริจาคจะมาจ่ายซะกะห์จะมาถือศีลอดจะมาละหมาดอะไรอีกไม่ได้อีกแล้วจบกันตรงนั้นฉะนั้นมีหน้าที่ในการถูกสอบสวนถ้าหากว่าผลดีมากก็ว่ากันไปในเรื่องของสวงสวรรค์ได้รับผลตอบแทนดีๆถ้าผลดีน้อยมีแต่เรื่องชั่วอันนั้นก็ได้รับผลตอบแทนที่ทางไม่ดีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเตรียมฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักในการที่จะตะเตรียมเสบียงอันนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับที่ท่านนบีได้บอกว่าจงอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางตอนนี้ก็หมายก็ต้องรีบทำเพราะท่านอิบนุมัดเนี่ยนะครับท่านอิบนุมัดก็ได้กล่าวต่อไปอย่างนี้นะครับได้กล่าวว่าเมื่อท่านอยู่ในยามเย็นนะครับเมื่อท่านอยู่ในยามเย็นก็จงอย่ารอจนถึงรุ่งเช้านี่แหละก็สำคัญมากก็หมายความว่าเมื่อเราอยู่ตอนเย็นเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องทำความดีอะไรเรารีบทำเลยไม่ต้องว่าพรุ่งนี้ก็ได้เห็นไหมเรามักจะได้ยินคำนี้อยู่ตลอดคือคนที่รู้ที่มักจะพูดอย่างนี้คือคนที่พยายามหาความล้มเหลวนะครับไม่ใช่พยายามหาความสำเร็จเวลาเขาทำว่าเย็นนี้ทำไมยังไม่ทำเรื่องนี้ล่ะเรื่องนี้ยังมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้ก็ได้นี่คือลักษณะอย่างนี้การพักผ่อนในการที่จะเลื่อนในการกระทำความดีคนเรื่องดีนี่เขาให้รีบเอานะครับคนแล้วเจอของดีแล้วยังไม่เอาแล้วก็จะไปเอาตอนไหนนะครับพอถึงที่จะต้องทำดีแล้วกลับมาพรุ่งนี้ก็ได้แสดงว่าความดีอันนั้นน่ะเราไม่ใส่ใจในเรื่องดีใจได้มาในเมื่อไม่ได้ใส่ใจในเรื่องดีใจได้มาก็แน่นอนเหลือเกินเราก็จะมีโอกาสได้ว่าแล้วใครแน่ใจว่าบอกทำพรุ่งนี้ก็ได้ในเรื่องถึงเรื่องนี้แล้วไม่ทำเนี่ยแล้วจะได้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ถ้าไปถึงวันพรุ่งนี้แสดงว่าความดีของเราที่ยังอยู่กับตัวเราเนี่ยนะมันก็เลื่อนไปอีกสมมติว่าเลื่อนไปอีก10ชั่วโมงเราบอกพรุ่งนี้แสดงว่าเลื่อนไปอีก12ชั่วโมงกว่าแต่นี่ในระหว่าง12ชั่วโมงที่เรายังไม่ถึงของดีเนี่ยจริงอยู่ทำพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตถึงแต่นี้ถ้าก่อนจะถึงในวันพรุ่งนี้ในช่วงนั้นถ้ามีสิ่งที่เป็นมะซียะสิ่งที่เป็นความชั่วมันมาแทรกซะก่อนถามว่าไปถึงของดีวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่าท่านอาจจะไม่มีชีวิตทำหรืออาจจะมีชีวิตแต่ว่าทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เป็นมะซียะมาเฉี่ยวไปท่านไปแล้วมาดึงท่านไปแล้วเกิดพรุ่งนี้ว่าละหมาดทำไมไม่ละหมาดมากเดียวพรุ่งนี้ก็ได้ขอไปละหมาดซุบโบเลยแต่ก่อนจะถึงซุบฮีนั้นอย่าลืมว่ามันอาจจะมีใครมาชวนเราไปเรื่องไม่ดีหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับแล้วตกลงว่าละหมาดซุบฮีเราก็ไม่ได้ทำตกลงว่าขาดโอกาสไปฉะนั้นในเมื่อว่าท่านถึงตอนเย็นนะครับก
ก็อย่าได้แต่ถึงเย็นก็อย่าให้รอจนถึงเช้านะครับในเมื่อถึงตอนเย็นแล้วก็อย่าให้รอจนถึงเช้าและในเมื่อถึงรุ่งเช้าก็อย่าให้รอจนกระทั่งถึงยามเย็นนะครับอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับอิซาอัมไซตะฟาลาตันซิริซอบะเมื่อถึงตอนเย็นแล้วก็อย่าให้รอจนถึงเช้าอุซาอัสบะฮ์ตะฟาลาตันซิริลมะซาเมื่อถึงช่วงเช้าก็อย่าให้ถึงตอนเย็นเนี่ยนะครับผัดไปไปพอถึงเย็นอ้าวเย็นเช้าผัดไปผัดวันมาก็หนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับไอ้คำว่าไม่ทำนี่นะครับคนเกี่ยงนะเขาก็มีเรื่องเล่าพ่อเขาก็ต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยไปมุงหลังคาสมัยก่อนเนี่ยเป็นหลังคาจากฝนตกมันก็รั่วปรากฏว่าตอนที่จะให้ขึ้นไปมุงหลังคาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกพ่อก็ใช้ลูกให้ขึ้นไปมุงหลังคาที่ไปปะหลังคาเออฝนมาจะได้ไม่รั่วลูกว่าอย่างไรบอกเอาไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ฝนมันยังไม่ตกนะมันก็ไม่เปียกก็ได้ฝนมันยังไม่ตกอีกปัญหาไว้เอาไว้วันหลังพอวันหลังฝนตกพ่อก็บอกว่าลูกทำไมไม่ขึ้นไปมุงหลังคาฝนตกเนี่ยเปียกเห็นไหมจะขึ้นไปมุงยังไงขึ้นไปก็เปียกหลบฝนอยู่ตรงนี้แล้วก่อนก็ปรากฏว่าเอาวันหลังก็ได้สรุปแล้วถามว่าจะมุงตอนไหนตอนฝนไม่ตกก็บอกว่าไม่เปียกไม่ต้องไปมุงอ่ะพอฝนตกจะขึ้นไปมุงข้างบนได้ไงมันเปียกไม่ต้องไปมุงอ่ะก็สรุปแล้วคนนี้ได้มุงหลังคาไหมก็ไม่ได้มุงหลังคาหัวสุดท้ายก็อยู่หลังคารั่วอย่างนั้นต่อไปนะครับนี่ก็คือการผัดผ่อนในเรื่องของการที่จะเลื่อนอยู่ตอนเย็นก่อนหรือตอนเช้าอยู่ตอนเช้ารอตอนเย็นนี่ท่านอุมะอิบนุอุมัรก็บอกว่าในเมื่ออยู่ตอนเย็นก็อย่าไปรอตอนเช้าอยู่ตอนเช้าอยู่ตอนเย็นวะคุซมินเซฮาติกาลิมารอดิกาแล้วก็จงปฏิบัติงานนะในช่วงที่ยังมีสุขภาพดีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาถึงมันสุขภาพดีเนี่ยก็รอไปหน่อยนึงอย่างบางคนตอนอายุยังน้อยมีเงินมีทองพอจะไปทำฮัจญ์ได้บอกว่าเรามันยังหนุ่มไปตอนอายุหน่อยก็แล้วกันพอกลับมาจะได้ไม่ทำความชั่วเกะกะอะไรกลับเนื้อกับตัวทีเดียวเลยแล้วก็พอกลับเนื้อกับตัวกลับมาก็ตายเลยก็หวังอย่างนั้นก็ปรากฏว่าตอนหนุ่มไม่ไปเพราะอายุมากเข้าไปแล้วก็ลำบากจะทำลำบากฉะนั้นก็ให้ทำตอนนี้มีสุขภาพดีตอนยังไม่ป่วยยังไม่อะไรนี่ก็รีบทำซะพอป่วยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้วะมินฮายาติกะลิเมาติกะแล้วก็จงฉวยโอกาสเอาซะในช่วงทำดีซะในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนจากที่ความตายจะถึงฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็อยากจะขอฝากกับพวกเรานะครับว่าจากตัวบทหะดีษและคำพูดของท่านอิบนุมัรได้กล่าวไว้ตอนที่ท่านอานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเป็นวะซียะห์เอาไว้เป็นคำสั่งเสียเอาไว้นะครับแล้วก็จากอายะห์กุรอานที่รวบรวมมานี้ก็สรุปได้จากหะดีษนะครับหนึ่งก็คือจำเป็นที่จะต้องรับฟังคำแนะนำตักเตือนในความดีฉะนั้นตรงนี้แหละครับท่านนบีก็ได้แนะนำตักเตือนในสิ่งที่ดีงามให้กับท่านอิบนุอุมัรก็ฟังฉะนั้นนี่แหละครับเมื่อฟังสิ่งที่ดีท่านอิบนุอุมัรก็สามารถจะพูดต่อยอดในสิ่งที่ดีได้นะครับทั้งคำพูดท่านอิบนุอุมัรได้พูดต่อไปนะครับฉะนั้นในลักษณะชนี้เราจงเป็นคนที่ฟังคนแนะนำซะเขาเรียกว่ามีหูอย่าทำไปเพียงได้ยินอย่างเดียวมีหูต้องเป็นผู้ที่รับฟังคนด้วยนะครับคนเราถ้ารับฟังคนเนี่ยจะเป็นคนมีสติปัญญาเพราะว่าหูนี่พอฟังไปแล้วมันก็คิดพอคิดแล้วนี่มันก็ทำให้เกิดปัญญานะครับไม่ใช่มีหูเพียงแต่ได้ยินอย่างเดียวนะครับประการที่สองส่งเสริมให้ชีวิตมีแบบเรียบง่ายและไม่หลงไหลในผลประโยชน์แห่งโลกดุนยานี้ก็ทำอะไรแบบเรียบๆง่ายๆคือให้เหมาะสมกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามุสลิมแล้วเรียบง่ายต้องเดินอย่างเดียวมีรถเก๋งไม่ได้หรือว่ามีบ้านใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่คือว่าความเหมาะสมและความจำเป็นและข้อเท็จจริงที่ทำที่มีความเหมาะสมนะครับที่เราจะกินอาหารมื้อเนี่ยควรจะกินกันมากน้อยแค่ไหนอาหารดีแค่ไหนความเหมาะสมของเราแล้วก็จำนวนเหมาะสมกับคนของเราบ้าน3คนหรือ4คนเนี่ยควรเหมาะสมจะกินอาหารแค่ไหนนี่ก็คือข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่า
โอ้เราคนอย่างเรานี่ฐานะดีความเหมาะสมเราต้องกินขนาดนั้นขนาดนี้มื้อนึงหลายๆพันบาทคนนึงแม้จะ3คนก็ตามอย่างน้อยก็ต้องกินอาหารมื้อนึงหมด 3-4 พันบาทอย่างนั้นไม่เรียกความเหมาะสมเขาเรียกเป็นค่านิยมความเหมาะสมนี่คือร่างกายของเราต้องการบริโภคอาหารเข้าไปเลี้ยงสรีระของเราเนื้อหนังวังสาของเราหรือว่าเพื่อต้องการที่จะให้เกิดสติปัญญานี่เราทานกันแค่ไหนความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงเขากินกันแค่ไหนนะครับประการที่สามมีความตระหนักอยู่เสมอว่าโลกดุนยาคือที่พักชั่วคราวคำว่าที่พักชั่วคราวนี้ก็คือเราก็จะต้องเป็นผู้ที่สะสมสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับเราในวันเกียรติมาไม่ใช่สะสมสิ่งที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างเดียวนะครับประการต่อไปประการที่สี่จำเป็นในมุสลิมจะต้องเตรียมเสบียงสำหรับโลกอาคิเราะห์นั่นแหละก็ต้องเตรียมเสบียงเสบียงที่ดีส่วนคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่ห้าให้รีบทำความดีก่อนที่ความตายจะมาถึงประการที่หกการผัดวันประกันพรุ่งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายทั้งปวงที่นำมาเรียนกับท่านทั้งหลายก็เพื่อต้องการที่ให้เราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อย่างไรแล้วก็เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกลับไปสู่อาคิเราะห์โดยมีเสบียงมากน้อยแค่ไหนไปยังสถานที่ที่เราไม่กลับมาเลยเราจะเตรียมไปเพียงเล็กน้อยแต่สถานที่ที่เราอยู่ชั่วคราวนั้นเราเตรียมกันอย่างมากมายและใหญ่โตระโหฐานแต่ว่าไม่ได้เผื่อในเรื่องของการที่จะให้เป็นเสบียงในวันกิยามะห์เลยก็นั่นหรือฉะนั้นโลกนี้เราเพียงแต่ทางผ่านของเราฉะนั้นทางที่สถานที่ที่เราจะไปอยู่ถาวรก็คือวันอาคิเราะห์นั่นเองและสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติก็ดีลูกหลานก็ดีที่อัลเลาะห์ให้มาในโลกนี้เป็นเครื่องประดับก็หมายความว่าเป็นเครื่องที่เราจะต้องดูแลให้มันแค่สวยงามไม่ใช่เป็นมาตรฐานในการที่เราจะอาศัยอยู่ตลอดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องพาไปอยู่กับเราตลอดไปคืออามัลอิบาดะห์ตามคำสั่งของเราส่วนคืออิบาดะห์ที่ได้มาจากการที่เรามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นต่อรับสุภาหรือวตาลานั่นเองนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับว่าบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bihi Nasta'in Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Aliyin Adim Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Nabiyina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'd Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh พี่น้องที่รับชมรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของวิธีทางวิธีธรรมหรือวิธีการของอัลอิสลามจากครูบาอาจารย์หลากหลายวิทยากรมากมายจากผู้ให้ความรู้กับพี่น้องในทุกๆช่วงเวลาเกือบตลอด24ชั่วโมงนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราหรือทีมงานต้องการให้ความรู้ได้เข้าถึงพี่น้องในทุกช่วงเวลาแล้วก็ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับมันอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราแต่มันอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับพ่อเราให้กับมะเราหรือบางทีอาจจะทำให้หลานเราหรือคนป่วยคนพิการที่เขาไม่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาก็ได้ศึกษาในขณะที่อาจจะเป็นช่วงเวลาของเขาในขณะที่อยู่บ้านคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมแก้เหงานะครับเพื่อจะทำให้ผลบุญมันเพิ่มขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่อยากจะสนับสนุนช่องทางของวิทยุเสียงอิสลามนะครับในการดูแลในการรักษาเครื่องสัญญาณรวมไปถึงบำรุงรักษาเครื่องทรงที่มีกันหลายจุดแล้วก็บางจุดก็ซ่อมแซมด้วยกับอายุการใช้งานด้วยกับฟ้ากับฝนนะครับที่ต้องซ่อมแซมตลอดเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการบริจาคนะครับผ่านทั้งช่องทางของธนาคารช่องทางของวิทยากรนะครับหรือทีมงานนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่อาจจะมีสายสดเข้ามาพี่น้องก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งจากการโทรเข้าไปให้กำลังใจด้วยกันเราคือสิ่งที่ทีมงานต้องการฉะนั้นพี่น้องที่มีจิตในการที่จะร่วมกันบริจาค ก็เชิญพี่น้องร่วมกันบริจาคเพื่อให้ช่องวิทยุเสียงอิสลามได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับทุกๆรอมฎอนต่อไปในทุกๆการเสียชีวิตของพี่น้องเพื่อเป็นกระบอกเสียงแจ้งเวลาการเจ็บการป่วยหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้อัลอิสลามก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับกับวิทยุสายอิสลามครับเป็นส่วนหนึ่งกับเราอินชาอัลลอฮ์ครับวะบิลละตอฟีกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
3: คนคนหนึ่งจะมาถึงมนุษย์อย่างแน่นอนที่คนคนหนึ่งจะไม่สนใจว่าทรัพย์สินที่เขาได้รับมานั้นจะมาจากสิ่งฮาลาลหรือสิ่งฮารอมอิสลามนั้นได้ส่งเสริมให้แสวงหาริสกีที่ฮาลาลและสั่งใช้ให้มันตรวจสอบอยู่เสมอว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นคือสิ่งฮาลาลศาสนาอนุญาตจริงๆเพราะการแสวงหาสิ่งฮาลาลนั้นมีผลบุญตอบแทนอย่างมากมายในหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจะมียุคหนึ่งมาถึงมนุษย์ซึ่งเป็นยุคที่ศาสนาอ่อนแอลงแต่ความชั่วความหลงผิดจะขยายออกไปอย่างกว้างขวางกระทั่งการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์จะแข่งขันกันในการรวบรวมทรัพย์สินซึ่งพวกเขาจะไม่สนใจไม่หวั่นไหวว่าทรัพย์สินที่พวกเขาได้รับมานั้นจะมาจากทรัพย์สินที่ฮาลาลที่ศาสนาอนุมัติหรือจะมาจากทรัพย์สินที่ฮารอมที่ศาสนาห้ามพวกเขาจะรับเอามาทั้งหมดโดยไม่สนวิธีการที่ได้รับมานั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งฮาลาลเช่นการค้าขายหรือสิ่งฮารอมเช่นการพนันสินบนดอกเบี้ยและอื่นๆประโยชน์เพิ่มเติมจงแสวงหาทรัพย์สินที่ฮาลาลและอย่าหวั่นไหวกับทรัพย์สินที่ฮารอมมันตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับมาว่ามาจากทรัพย์สินฮาลาลจริงๆผู้ศรัทธาจะไม่หวั่นไหวต่อทรัพย์สินที่ฮารอมผู้ที่ยอมตกนรกเพียงเพื่อทรัพย์สินฮารอมอันน้อยนิดเขาคือผู้ที่ขาดทุนอย่างแท้จริงตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอัซซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ในชีตอันนี้ผู้เขียนเกรงว่าจะเขียนได้น้อยก็เลยตัดรายงานออกไปเหลือแต่เนื้อหะดีษจะอ่านให้ฟังว่าอันเนี้ยอันอาชาตารยลาวันฮาจากพระนางอาชาได้รายงานหะดีษอันนี้นะใครก็บันทึกลงไปได้หะดีษอันนี้จากพระนางอาชาได้บอกว่าท่านรอซูลได้บอกว่ามินจากกุลลิทุกๆอัลไลลิคืนจากทุกๆคืนนั้นก็แท้จริงเอาตรอได้ทำวิเตสใครเป็นคนทำรอซูลุลลอฮิท่านรอซูลุลลอฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออัลเลาะห์ได้ทรงประทานความสุขความจำเริญให้กับท่านด้วยจากหะดีษนี้อาอิชะห์บอกว่ารอซูลทำละหมาดวิเตสทุกคืนวันตะฮาใครขอความกรุณาลบสระข้างบนอัลีฟนั้นทิ้งไปด้วยวันตะฮาฉันไม่ทันตรวจเขาเขียนมาตัวนี้เขาเรียกคำร้องว่าซ้อนถ้ามีตัวอื่นมาอยู่ข้างหน้าไม่มีเสียงอันวันตาหาถ้าไม่มีตัวอื่นมาอยู่ข้างหน้าอ่านอินตาหาเขาเรียกคำร้องว่าซ้อนแต่ช่างอิฟตาละและอินตาไปจบหรือไปสุดสิ้นวิตรูฮูวิเตสของรอซูลอิลัสซะฮารีไปถึงยามดึกไปจบเอายามดึกก็แสดงว่ารอซูลละหมาดยาวนานก็ละหมาด11รอกอะฮ์นี่11รอกอะฮ์เดือนรอมฎอนน่ะเราเรียกตะรอเวียห์นะแต่เดือนธรรมดาแล้วก็เรียกตะฮัจญุดและตอนสุดท้ายท่านรอซูลซ้ำเป็นจำนวนขี้เนี่ยละหมาดเดียวกันทั้งหมดนี่แหละในรอมฎอนนะรอซูลมาทำที่มัสยิดคืนเดียวบางรายงานบอกมาแค่2คืนและพอคืนหลังซอบะค่อยมากันมากขึ้นมากขึ้นท่านไม่ออกมาแล้วรอซูลก็บอกว่าฉันรู้ที่ท่านมารอกันเต็มเนี่ยแต่ที่ฉันไม่ออกมาเพราะตอนนั้นอัลลอฮ์กำลังลงวะฮีอยู่ถ้าออกมาทำทุกคืนอัลลอฮ์ลงวะฮีให้เป็นฟัรดูจะเกิดลำบากแก่พวกท่านทั้งหลายรอซูลก็เลยไม่ออกมามุตตะฟะกุนอะลัยฮะดีษอันนี้รายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเอาฟังคำอธิบายหะดีษนะดูรายละเอียดหะดีษนี้อัลมะนัลอิจมาลีความหมายโดยสรุปจากหะดีษนี้วักตุลวิตรีเวลาของละหมาดวิเตสนั้น มิมบาดิสลาติลอิชาอิเริ่มตั้งแต่เสร็จจากละหมาดอิชาแล้วอิลาตุลอิลฟัจรีไปถึงแสงอรุณขึ้นอันนี้ตัวใครตัวมันนะถ้าใครยังไม่ได้ละหมาดอิชาคนนั้นก็ยังไม่เข้าเวลาละหมาดวิเตสตัวใครตัวมันคนอื่นเขาละหมาดอิชาแล้วเขาละหมาดวิเตสได้แล้วเรายังไม่ได้ละหมาดอิชาเรายังไม่ละหมาดไม่ได้วะฮาซาวักตุอิคติยารีละหูนี่เป็นเวลาที่ถูกคัดเลือกเป็นเวลาที่ดีละหมาดในตอนดึกไปถึงแสงอรุณขึ้นฟัลมุกัลละฟูสำหรับมุกัลลับคือตัวเรานี่แหละผู้ถึงเกณฑ์ที่ศาสนาบังคับไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่ใช่เป็นเด็กไม่ได้ไร้เดียงสามุคอยรุนให้เลือกเอาฟีเอกออีฮีเอาวะลัลไลลิที่จะทำละหมาดวิเตตอนหัวค่ำเอาวาสาตหูหรือจะทำในตอนกลางๆของกลางคืนเอาอาคิรุหูหรือจะทำช่วงสุดท้ายให้เลือกเอาวัตตฟากูบรรดาอุลามาทั้งหมดลงมติตรงกันว่าอันนาฮาลาตะเซฮูอิลลาบะดะฟะลิลอิชะการละหมาดวิเตสยังใช้ไม่ได้เว้นไว้แต่ต้องละหมาดอิชาก่อนคือจำง่ายๆว่ายังไม่ละหมาดฟารดูละหมาดสุนัตไม่ได้หรอกทำไมละหมาดอิชาละหมาดวิเตสก็ไม่เข้าฟะมัลลัมยะซิกมินนัฟซิฮีบิลอิสติกอวีผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะตื่นละหมาดในยามดึกได้ตื่นตอนไหนล่ะวะสตอลัยตอนดึกๆในตอนกลางคืนน่ะนะเอาอาคิรหูหรือจะตื่นตอนหลังจากตีสองไปแล้วไม่แน่ใจจะตื่นสองยามก็ไม่แน่จะตื่นตีสองตีสามไม่แน่ถ้าเช่นนั้นเอาตรอเอาวะละหูให้ทำวิเตตอนหัวค่ำซะเลยละหมาดอิชาแล้วละหมาดสุนัตหลังอิชาแล้วละหมาดวิเตไปเลยอัคลัมบิลฮัซมีอันนี้ให้ถือเอาความแน่นอนเป็นอันว่าคืนนี้ฉันได้ละหมาดวิเตแน่เพราะฉันละหมาดแล้วเพราะจะไปรอตอนดึกเผื่อฉันไม่ตื่นฉันก็ไม่ได้วะมังกานายสไตกิรุวะสตอลไลลิเอาอาคิรหูส่วนผู้ที่แน่ใจว่าในยามดึกฉันตื่นแน่ฉันอาจจะตื่นในยามดึกหรือตื่นตอนหลังจากตีสองตีสามอัครซาลิกาถ้าเช่นนั้นแล้วก็อย่าพึ่งละหมาดวิเตสให้ละหมาดตอนดึกอิสติฮบาบันสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ละหมาดในช่วงดึกเพราะอินนัลลอฮะยันซิลุมินัสสมาฟีกุลลิไลละตินทุกคืนเลยพอสองยามเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์ลงมาประกาศใครจะขออภัยโทษอัลลอฮ์จะยกให้ใครจะขอสิ่งใดอัลลอฮ์จะประทานให้ทุกคืนนั่นแหละดังนั้นตั้งแต่สองยามไปเป็นช่วงที่ดีมากท่านรอซูลเคยพูดว่าถ้าไม่เกรงจะลำบากกับอุมัรของฉันจะให้เขาละหมาดอิชาตอนสองยามและจะให้ละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนถ้ารอมฎอนก็คือตะรอเวียจะให้ละหมาดตะรอเวียเนี่ยหลังจากตื่นนอนก่อนดีแล้วแหละถ้าให้อย่างนั้นมีหวังไม่ได้ละหมาดเพราะเราสูญใจละหมาดตอนตื่นนอนไอเรามันคนนอนไม่ตื่นใช่ตื่นประจำตัวฉันเองอะนะฉันจะนอนตีเท่าไหร่ตีสี่ก็ตื่นเมื่อคืนกลับมาจากเขาขยายมาถึงบ้านตีสองตีสี่ก็ตื่นอย่างเดิมแล้วหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วก็ไปที่บางตลาดนี่เสร็จจากบางตลาดงานหนึ่งแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้วันนี้สอนที่นี่เสร็จแล้วก็ต ที่ทุ่งครุออกจากทุ่งครุคืนนี้ก็โรงเรียนสิริกุลวิทยาทำงานเหมือนเครื่องจักรเลยนะอัลลอฮ์ยังเมตตาอยู่ไม่เป็นอะไรเอาตะเอาวะละหูถ้าไม่แน่ใจว่าจะตื่นในยามดึกก็ให้ละหมาดวิเตสตั้งแต่หัวค่ำไปอัคัมบิลฮัซมีอันนี้ย้อนละอิสติฮบาบันสุนัตท่านแน่ใจว่าจะตื่นในยามดึกสุนัตให้ละหมาดในยามดึกอัคลัมบิลอัซมีอันนี้ให้ยึดถือเอาสิ่งแน่นอนที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้รับเนียมัดจากอัลลอฮ์เราลุกขึ้นละหมาดในยามที่ผู้คนทั้งหลายเขากำลังนอนหลับนั่นแหละเป็นเวลาที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาวัลอีตารุการละหมาดวิเตสอาคิรุลไลลิในตอนช่วงสุดท้ายของกลางคืนขอรบกวนหน่อยนะคำว่าช่วงสุดท้ายของกลางคืนนี่เราอธิบายแล้วนับตั้งแต่ไหนไปตีสองไปจำไว้นะนับตั้งแต่ตีสองไปหาแสงอรุณขึ้นเรียกช่วงสุดท้ายนะอัฟดอลูประเสริฐมากลิอันนะฮูอิสตะกอรออะลัยฮิลอามะลุนนะบะวีเพราะเป็นผลงานที่ท่านนบีทำอยู่ประจำวะลิอันนะฮูและช่วงนั้นแหละช่วงสุดท้ายของกลางคืนช่วงแรกช่วงละ4ชั่วโมงช่วงแรกมันแค่4ทุ่มช่วง2 5ทุ่ม2ยามตี1ตี2ตั้งแต่ตี2ไปช่วงละ4ชั่วโมงยุสตายาบุฟีฮิดดุอาเป็นช่วงที่อัลลอฮ์รับการวิงวอนขอที่เบาของพระองค์ได้ขอกับอัลลอฮ์อยากได้อะไรก็ขอด้วยภาษาไทยเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้เพียงแต่ว่าจงมีมารยาทในการขอเท่านั้นมีคนคนหนึ่ง กำลังขอดุอาท่านรอซูลสั่งว่าให้หยุดก่อนเจ้าไม่มีมารยาทในการขอทำยังไงหนึ่งให้กล่าวนามอัลลอฮ์ให้สรรเสริญอัลลอฮ์ให้สลาวาตนบีแล้วจึงขอเอาอย่างน้อยที่สุดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกล่าวนามอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนสลาวาตนบีอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วกล่าวยาอรรหมรรหิมินยาอรรหมรรหิมินยาอรรหมรรหิมินสามครั้งเมื่อกล่าวครบสามครั้งแล้วให้ขอเลยอยากจะขออะไรขอเลยยาอรรหมรรหิมินแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้เมตตายิ่งกว่าผู้เมตตาทั้งหลายใครใครรักใครใครใครใครเมตตาไม่เท่าอัลลอฮ์หรอกอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาคืออัลลอฮ์ให้อย่างเดียวส่วนมนุษย์รักเราน่ะถ้าไม่ถูกแล้วก็ค้านนะมนุษย์เขารักเราต่อเมื่อเรามีประโยชน์กับเขาจำไว้นะถ้าเราไม่มีประโยชน์เขาก็เลิกรักอินดานูซูลิร็อบบิอัซซะวะญัลเพราะช่วงดึกตอนนั้นในขณะที่ผู้อภิบาลผู้ทรงอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ลงมาคือความเมตตาของอัลลอฮ์ประทานลงมาอัลลอฮ์พิจารณาเบาที่ขออะไรอัลลอฮ์จะให้ลงมาตอนไหนฟิสซุลุซิลอะคีรีในช่วงที่3ตอนสุดท้ายช่วงแรกตอน4ทุ่มช่วง2ก็ตั้งกา5ทุ่มไปถึงตี2ช่วง3ก็ตี2ไปถึงแสงอรุณขึ้นนั่นแหละช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่อัลลอฮ์รับการขอดุอาฟิกฮุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้หนึ่งจาวาซุลวิตรีฟีจามีไออูกอติลไลลิมิมบะดิฟัลอิชาอนุญาตให้ละหมาดวิเตสได้ตลอดทั้งคืนหลังจากเขาผู้นั้นละหมาดอิชาแล้วมีสิทธิ์ละหมาดได้เรื่อยไปจนกว่าแสงอรุณจะขึ้น2 อัลอัฟดอลูฟิลวิตรีที่ประเสริฐที่สุดในการละหมาดวิเตสนั้นไอยากูนะให้ละหมาดวิเตสนั้นอาคิรอลัยให้อยู่ช่วงสุดท้ายของกลางคืนสิสำหรับใครล่ะลิไมยาซิกูบิลอินติบาฮิสำหรับคนที่แน่ใจว่าเขาต้องตื่นเนี่ยอย่างเราเคยตื่นประจำเนี่ยตื่นแน่นอนแกล้งหลับก็ไม่หลับเพราะได้เวลาตื่นเพราะว่านิสัยเนี่ยเราหัดมันได้แรกพักเดียวไปไปมันก็หัดเราไปลองดูเถอะลองหัดเป็นคนนิสัยดีสักพักหนึ่งแล้วไปไปก็จะเป็นคนดีอัลลอฮ์เลยจับมาหัดถือศีลอดให้เป็นคนดีเข้ามาอบรมให้ครบครอบกับอัลลอฮ์30วันนะออกบวชดีแน่นอนถ้าออกบวชแล้วยังดีไม่ได้แสดงว่าการถือศีลอดนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเราทำไม่ถูกตามที่อัลลอฮ์บอกยังมีไหมล่ะถือศีลอดมาจนอายุป่านนี้แล้วนิสัยยังไม่ดีเลยทำไมล่ะละหมาดก็ยังไม่อยากจะเอานินทาคนก็ยังไม่อยากจะเลิกเราขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราไม่นินทาใครที่เราไม่ขาดละหมาดเพราะเรามาศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละเพราะงั้นใครเขาไม่ดีขอดุอากับอัลลอฮ์และไปเตือนเขาสามศอลาตุสซะฮารีมุรักกะบุมฟีฮาคนที่ละหมาดในยามดึกนั้นได้รับความรักจากอัลลอฮ์ในการละหมาดอันนั้นอัลลอฮ์รักอิสตะกูฟีอัฟฎอลิซาอาติลัยเพราะไปละหมาดในช่วงที่เป็นเวลาที่อัลลอฮ์รับการขอพอดีละหมาดแปลว่าอะไรรู้ไหมภาษาอาหรับว่าศอลาตุนแปลว่าอัดดุอาอุบิลคอยศอลาตุนละหมาดแปลว่าขอในสิ่งที่ดีละหมาดแปลว่าขอในสิ่งที่ดีตามหลักภาษาก็ในละหมาดน่ะขอทั้งนั้นแหละและก็คนที่รู้ความหมายในละหมาดน่ะนะมันมีความหมายที่ซึ้งใจดูสักนิดหนึ่งไหมวัดยะตุข้าพเจ้าตั้งใจมุ่งนาวัดยะฮิยะตัวข้าพเจ้าวัดยะฮิยะแปลว่านามุ่งนาข้าพเจ้าอันนี้เครื่องมินอิตรากิลยุสวะอิรอดติลกุลตามหลักวิชานะพูดน้อยแต่ความหมายมากภาษาไทยเราก็พูดว่าไงอ่ะหายหน้าไปไหนนานก็หายหมดทั้งตัวแหละอันนี้เป็นภาษาที่รู้กันว่าข้าพเจ้าขอมุ่งไปหาใครลิลละซีไปหาผู้ซึ่งฟาตรัสสมาวาติวัลอัตผู้ซึ่งได้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินมันซึ้งหน้าดูเลยนะผู้ที่สร้างฟ้าคุ้มกะลาหัวเราเนี่ยถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ใครทำได้ผู้ที่สร้างดินให้เราอยู่ถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ใครทำได้รู้ไหมว่าในดินเนี่ยมหัศจรรย์ขนาดไหนอยากจะดูความมหัศจรรย์ของดินเนี่ยไปดูสิดินตรงนี้แหละปลูกมะนาวออกมาเปรี้ยวเอามะนาวออกเอามะพร้าวมาปลูกดินตรงนี้ออกมามันเอามะพร้าวออกเอาทุเรียนมาปลูกออกมาทั้งหวานทั้งมันถามว่าความมหัศจรรย์ในดินอย่างนี้นอกจากอัลลอฮ์ใครทำได้ข้าวขึ้นจากดินมีบีคอมเพล็กมีวิตามินเอครบอยู่ในนั้นในข้าวนี่แหละในเมล็ดข้าวนั่นแหละมีแป้งโปรตีนอยู่ในนั้นครบจากดินนั่นแหละเพราะฉะนั้นนึกถึงว่าข้าพเจ้าขอมุ่งสู่ผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินคนที่มุ่งสู่ทรงผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยเขาทำยังไงฮานีฟันใฝ่หาความจริงคือสนใจที่จะศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์ฉันจะได้ทำตัวใกล้ชิดอัลลอฮ์ถ้าเราบอกว่าวะยาตุวะยะฮิยะลิลละซีฟัตรัสสะมาวาตุวัลอัฎฮานีฟัมมุสลิมาแต่ศาสนาไม่ฟังศาสนาไม่เรียนถือว่าโกหกอัลลอฮ์คนที่มุ่งหาอัลลอฮ์ต้องสนใจศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์พอฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ ฉันรู้ว่าโลกนี้ฉันจะเป็นทางผ่านฉันอยู่แค่หมดลมหายใจฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์กูนูฟิดดุนยาอัตยาฟันเรามาในโลกนี้นะมาเหมือนแขกพอเสร็จธุระแล้วก็จะกลับเพราะฉะนั้นบ้านเราจริงๆเนี่ยนะเตรียมเสบียงเอาไว้นะวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์นี่แหละเนี่ยพอรู้ความหมายในละหมาดแล้วมันเกิดการซ้ำซึ้งในละหมาดเอาละฮะดีษต่อมาฮะดีษต่อมานี่จากอับดุลลอฮ์บุตรของอัมริบนิลอาสได้บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดกับฉันก็ละได้พูดลีพูดกับฉันฉันคืออับดุลลอฮ์นะใครมีประกาศบันทึกว่าฉันคืออับดุลลอฮ์ใครเป็นคนพูดล่ะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าไงยาอับดุลลอฮิโออับดุลลอฮ์ลาตะกุนท่านน่ะอย่าเป็นมิสละเหมือนฟูลาเนนเหมือนกับคนหนึ่งนะอย่าไปเป็นเหมือนคนหนึ่งนะคนนั้นเขาเป็นยังไงล่ะกาน่ะเขาน่ะยากูมุเคยลุกขึ้นมีนั้นไลเลยลุกขึ้นจากกลางคืนลุกขึ้นละหมาดเนี่ยยากูมุลุกขึ้นละหมาดตอนกลางคืนเคยทำมาฟาตารอกาพอต่อมาก็มาทิ้งก็มาเลิกทิ้งกิยามันไลทิ้งการละหมาดกลางคืนเคยลุกขึ้นละหมาดกลางคืนมาดีมาขี้เกียจมาเลิกทำรอซูลอัลลอฮ์อย่าไปเป็นเหมือนคนๆนั้นนะอ้าวดูรายละเอียดหะดีษนี้หะดีษนี้มุตตะฟะกุนอะลัยรายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมกานะมินฮัดดิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยะตะฟักกะดะอะห์วาลอัศฮาบิฮิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนใจในสภาพของซอฮาบะห์ของท่านว่ายัสกุรุลมุห์ซินะวะยุรซิดุลมุซิและท่านก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ประทานความดีให้กับซอฮาบะห์ของท่านและคนไหนที่ไม่ดีท่านก็สอนวะยะคุซาลายะดิซอลิมีและใครที่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นท่านก็ไปห้ามปรามไม่ให้เขาได้ไปละเมิดนบีบอกว่าอุนซุรซอลิมันเอามัสดูมันจงช่วยคนโกงหรือคนที่ถูกโกงเอ๊ะช่วยคนถูกโกงเนี่ยเข้าใจช่วยคนโกงทำยังไงช่วยให้เขาเลิกโกงนั่นแหละช่วยให้เขาเลิกโกงซะเขาจะได้มีวาสนาไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ช้าเขาก็ต้องตายเขาต้องกลับไปหาอัลลอฮ์จงช่วยคนที่โกงจงช่วยคนที่ถูกโกงช่วยคนถูกโกงให้ได้รับความเป็นธรรมช่วยคนที่โกงให้เขาเลิกโกงวะยุอัยนุลมักรูบและให้ไปช่วยเหลือคนที่ได้รับเคราะห์กรรมเหมือนกับพี่น้องทั้งหลายเอาเงินมาให้เอาข้าวสารมาให้สันติชนก็เป็นคนกลางเอาไปแจกกับพี่น้องถูกน้ำท่วมนั่นแหละถูกละถูกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมเขาได้รับข้อกรรมไปช่วยเขานะใครที่พี่น้องคนใดได้รับบัลลอข้อกรรมเราก็ไปช่วยเหลือไปร่วมทุกข์กับเขาอัลลอฮ์จะให้เราพ้นบัลลอไปด้วยผลบุญก็ให้นะให้เราพ้นบัลลอด้วยและฮาซาอับดุลลอฮ์อิบนุอัมเนี่ยนะอับดุลลอฮ์ลูกของอัมยะตาดะกิยามันไลเคยลําลุกขึ้นละหมาดซุนัตกลางคืนตลอดมาซุมมาตากาซาลาพออยู่ต่อมาขี้เกียจฟะกอตอาซาลิกาแล้วก็เลิกละหมาดฟาตะบะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ตําหนิอับดุลลอฮ์วะกอละละหูนบีก็บอกอับดุลลอฮ์ว่า ลาตระกูลมิสเตอร์ฟูลานอย่าไปทำตัวเหมือนคนคนนั้นนะวับหามหัวอามดันท่านนบีจงใจที่จะพูดอย่างนี้หรือก็สิทธิ์สละอะไรเพื่อจะปกปิดชื่อของอับดุลลอฮ์ไว้เรื่องจริงนะรู้ว่าคนนั้นนะชื่ออะไรแต่นบีไม่บอกชื่อว่านี่อย่าไปทำเหมือนคนนั้นนะมันเป็นไงแต่ก่อนลุกขึ้นละหมาดดีมาเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไม่กล่าวชื่อเพราะอะไรล่ะเพราะการเอาชื่อมากล่าวในสิ่งไม่ดีเป็นการนินทาฟะกุลลุมะเนอะตาดะอิบาดะตันทุกคนที่เคยทำอิบาดะแล้วยุกรหูละหูก็โตหาและอยู่ๆมาก็ขี้เกียจมาเลิกทำเรียนไปรู้มากว่าไงโอ้ละหมาดฟะดูวันกับคืน5เวลากลางคืนนี่ไม่ใช่วาญิบนี่ก็เลยไม่ทำอย่างเนี้ยอย่านบีบอกอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเพราะเขาจะเสียดายเขาจะขาดทุนอิลลาลิอุซรินว่าเราจะยอมหยุดลดความดีต่อเมื่อมีความจำเป็นฟะยุกตะบุลหูอัจรุฮาถ้าเราหยุดเพราะความจำเป็นอัลลอฮ์ให้ผลบุญผู้หญิงฟังไว้นะละหมาดถ้าเวลาละหมาดสุนัตเราเคยทำประจำมาประจำเดือน5เวลาก็ต้องหยุดสุนัตก็

คนไม่ได้ละหมาดประจำพอมาประจำเดือนจะเอาบุญเขาไม่ให้หรอกนะเพราะไม่ได้ละหมาดประจำคนที่เป็นครูของกระทรวงศึกษาธิการพอวันหยุดราชการเขาให้เพราะครูของเขานี่เราไม่ได้เป็นครูของเขาวันหยุดจะไปคิดเอาก็ไม่ให้หรอกเพราะงั้นเป็นเบาอัลลอฮ์ประจำนะวันที่คลอดลูกถือสิ้นอดไปได้ผลบุญเขาให้มีประจำเดือนละหมาดไม่ได้ผลบุญเขาให้วะยะซานันนี่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ให้ดูนะเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ตลอดได้รับความดีจากอัลลอฮ์ตลอดและถ้าเราไม่หันไปนึกถึงความดีของอัลลอฮ์วันอาคิเราะห์เราจะเข้าหน้าอัลลอฮ์ต้นไหนล่ะจะเข้าหน้าอัลลอฮ์ยังไงเราจะอายอัลลอฮ์นะฟิกุลฮะดีษความรู้ที่รับจากฮะดีษนี้กิยามุลไลลิไลซะบิวาญิบินการละหมาดกลางคืนน่ะไม่ใช่วาญิบเป็นซุนัตซุนัตคืออะไรล่ะคิตาบุลลอฮิตาอาลาอัลลมุกัลลาฟีนคิตาบันก้อยรอยาซิมเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้ทำแต่ไม่บังคับสนับสนุนให้ทำมายุซาวาลาเฟลีฮีทำไปที่อัลลอฮ์ให้บุญวาลายูอาก็วาลาตารกีฮีแต่ถ้าไม่ทำอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลอันนัลรอซูละเอคอตัสราลัลอิทาบเพราะท่านรอซูลน่ะเคยลดให้สั้นกับผู้ที่มาร้องทุกข์ถ้าเป็นละหมาดฟัรดูเนี่ยนะละหมาดอิชาซีเราก็ทำไมก็ลดไม่ได้แต่ว่าสำหรับละหมาดซุนัตอ้าวคืนนี้ทำ11รอกอัตไม่ไหวเอาน้อยกว่านี้ก็ได้ละหมาดนี่เราไปเถียงผิดที่ไปเถียงเรื่องจำนวนไม่ได้อยู่ที่จำนวนนี่มันอยู่ที่เราจะทำดีแค่ไหนไม่อยู่ที่จำนวนหรอกสองอิสติฮบาบุลมุดาวะมะติอาลามะตาดะฮุลมัรอุมิลไคริมินไกริตฟรีเตนผู้ที่ทำละหมาดสุนัตและผู้ที่ทำความดีทุกอย่างให้รักษาความสม่ำเสมอแต่อย่าให้เกินไปทำอะไรอย่าเกินไปนะละหมาดสุนัตจนไม่คิดนอนเลยไม่เอาเกินไปไม่เอาว่ารักษาความสม่ำเสมอซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลว่าอามานอันใดงานอันใดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดฟังรอซูลตอบนะอภินอลองนึกสิงานอะไรนะที่รอซูลรักมากท่านรอซูลบอกอัดดะวะมุฮางานที่รักษาความสม่ำเสมอวะอิงกอลละแม้แต่จะทำน้อยแต่ว่ารักษาความสม่ำเสมอเอาเราเนี่ยละหมาดบ่ายแล้วละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ก่อนบ่าย2รอกอะฮ์ทำเสมอนะอัลเลาะห์รักเพราะซุนนะห์ก่อนบ่ายหลังบ่ายยังเต็มเลยคือเท่าไหร่เต็มเลยอ่ะนะก่อนบ่าย6หลังบ่าย4นั่นน่ะเต็มเลยนั่นน่ะก่อน1ก่อนบ่าย2หลังบ่าย2 2ก่อนบ่าย4หลังบ่าย4สามก่อนบ่ายหกหลังบ่ายสี่นะเต็มเลยแต่ว่าเอาก่อนบ่ายสองหลังบ่ายสองเนี่ยทำอย่าขาดอย่าละกันว่ามูอาตบะตุมันก็ต้องอาซาลิกและรอซูลตำหนิผู้ที่ทำความดีแล้วมาก็มาหยุดทำนี่รอซูลตำหนิดังนั้นทำเรื่อยไปเลยอยากถ้าคนจนอยากได้ผลบุญซะดะกอนะฉันแนะนำให้หากระปุกหยอดตื่นเช้าหยอดบาทไหวมั้ยคนจนซะดะกอวันละบาทไหวมั้ยเออตื่นเช้าหยอดบาทนึงตื่นเช้าหยอดบาทนึงเพราะอัลเลาะห์ตื่นให้มาแล้วก้ามา2องค์มาขอตื่นเช้าองค์นึงขออัลลอฮุมมะอะติมุมฟิกันคอลาฟาขออัลลอฮ์จงให้ผู้ที่บริจาคนั้นจงได้ทดแทนผู้ที่บริจาคให้ทรัพย์เขายิ่งงอกเงยนั่นแหละตื่นเช้า

0: แล้วก็บาทหยอดแล้วและอีกองค์หนึ่งก็ขออัลลอฮุมมะอะติมุมซิกันตะลาฟาขอให้ผู้ที่ขี้เหนียวนั้นเขาได้เสียหายเวลาอัลลอฮ์จะให้เสียหายเนี่ยไม่ยากอะไรเลยโอ้สะสมไว้สะสมไว้อ้าวเดี๋ยวเมียเป็นไอ้นั่นลูกเป็นไอ้นี่หมดเพราะฉะนั้นใครมีซะกาตถ้าไม่เอาซะกาตนะตุฮันลงบลอหมดนบีบอกมัมมานะซะกาตมันอะฮิซอลมานคนที่หวงซะกาตอัลลอฮ์จะลงบลอให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องรักษาความสะอาด1เราไม่กินดอกเบี้ย2เงินซะกาตเราออกบริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลละห์เราจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์อันที่จริงทำเงี้ยทำได้เนี่ยเออแต่ก็วันละบาทไปผ่านมา5เดือนยังไม่ได้ทำทุกบาท บาทไม่รู้สึกหรอกน้ำอัดลมขวดเท่าไหร่ดูนี่ขวดเท่าไหร่ฮะ5บาทก็มี6บาทก็มีเลยฉันไม่รู้ราคาเลยเพราะได้แต่กินอย่างเดียวไม่ได้ซื้อรอให้เขาซื้อเลี้ยงฉันไม่กินหรอกน้ำอัดลมเพราะว่าฉันจะต้องใช้เสียงตลอดเวลาน้ำอัดลมกินแล้วเสียงแห้งลองดูก็ได้ไปเชิญนักกอรีมาแล้วเทน้ำอัดลมให้ดื่มทำยังไงก็ไม่ดื่มดื่มเพราะเสียงแห้งน้ำอัดลมเลยเสียงแป๊กเลยดูหะดีษต่อมาเป็นหะดีษที่3หะดีษที่3นี่รายงานจากท่านอาลีรอยัลลอฮุอันฮูขอรอโปรดตามเขาด้วยเถิดอาลีคนนี้เป็นอะไรกับรอซูลจำได้ไหมเป็นลูกเขยได้กับฟาติมะห์ลูกสาวของรอซูลก็ล่ะเซนาดีได้บอกว่าได้พูดใครเป็นคนพูดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาติรูพวกท่านจงทำละหมาดวิเตศวาวตัวนี้หมายถึงหลายคนเรียกวาวญะมาเป็นประธานพวกท่านจงทำละหมาดวิเตศท่านมีหมายถึงใครนะยาอะห์ลัลกุรอานโอ้อะห์ลุลกุรอานผู้ที่รักกุรอานคำว่าอะห์ลุลกุรอานนี่คือมุมินนะมุมินทุกคนรักกุรอานทั้งนั้นแหละได้ข่าวมั้ยมีคนเขาโทรมาถามฉันนี่เขามีใบสุนเทหว่าคนที่ไล่ซุนนะห์เป็นกาเฟรอาจารย์ว่าไงบอกใช่คนที่ไล่ซุนนะห์เป็นกาเฟรแน่นอนปัญหาว่าเขาไล่ซุนนะห์หรือเขาไล่คนชั่วไปถามคนที่ไล่ก่อนนะภาษานี่ต้องละเอียดนะคนไล่ซุนนะห์เป็นกาเฟรแน่สิก็ซุนนะห์แบบฉบับนบีแต่คนไล่แบบฉบับนบีใช่มุสลิมมาไหร่ล่ะแต่ว่าเขาไล่ซุนนะห์หรือเขาไล่คนชั่วแต่ไปถามคนไล่ภาษาเรื่องศาสนาอัลเลาะห์สอนไม่ให้เราโง่หรอกให้เราฉลาดอัลลัลกุรอานนี่ก็คือมุมินนั่นแหละเราสวนสั่งว่าพวกมุมินเนี่ยนะจงละหมาดวิเตศนะบางคนเนี่ยนะที่ไม่ได้มาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มาละหมาดตะเวะไม่ได้ละหมาดวิเตศนะนอกจากมาเรียนอย่างนี้แล้วละหมาดอิซาแล้วยังมีโอกาสได้ละหมาดวิเตศบางคนก็ไม่รู้ว่าวิเตศน่ะละหมาดยังไงวิเตศมันก็ละหมาดคำว่าละหมาดเหมือนกันหมดแต่ละหมาดเป็นจำนวนขี้อย่างน้อย1รอกอัตอย่างกลางๆก็3รอกอัตแล้วก็5 7 9 11ฟะอินนัลลอฮะเพราะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นวิตรนวิเตศแปลว่าจำนวนขี้อัลลอฮ์ทรงเอกะองค์เดียวยูฮิบบูอัลลอฮ์พระองค์รักอัลวิตรอรักจำนวนขี้คือหะดีษนี้จะบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักคนที่ละหมาดวิเตศหะดีษนี้รายงานโดยผู้บันทึกหะดีษทั้ง5 ท่านอิบนุคุซัยมาห์บอกหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหะห์ดูรายละเอียดจากหะดีษนี้ยาอัลกุรอานที่ในหะดีษบอกว่าชาวกุรอานอัลกุรอานผู้รักกุรอานนั้นอัลมุรอดูบิฮิมความหมายที่ว่าอัลกุรอานก็คืออัลมุมินูนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยรักกุรอานที่เพราะกุรอานเป็นทางนำของชีวิตฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่รับจากหะดีษนี้อัลวิตรูการละหมาดวิเตสนั้นซุนนะตุนเป็นละหมาดซุนนะตมุอักกะดะตุนซุนนะตมุอักกัดพี่น้องจำไว้นะถ้าซุนนะตมุอักกัดเนี่ยนบีทำไม่ทิ้งเลยถ้าทำบ้างทิ้งบ้างเขาเรียกกอยรูมุอักกัดไลซะบิฟัรดินไม่ใช่ละหมาดฟัรดูหรอกอ้าวนบีทำไม่ทิ้งอ่ะไม่เป็นฟัรดูเหรอไม่เป็นเอาความรู้ที่เรียนแล้วมาใช้อ้าวจะทดสอบที่ยังจำได้ไหมมีอาหรับชนบทคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลว่าละหมาดฟัรดูวันกับคืนหนึ่งรอซูลบอกมีห้าเวลาและอาหรับคนนั้นถามว่าท่านรอซูลมีอีกไหมรอซูลบอกไม่มีถ้ามีอีกก็ต้องเป็นตะตะวะเป็นละหมาดซุนนะตทำด้วยความสมัครใจดังนั้นอันใดที่เราซูนทำไม่ทิ้งเลยก็เป็นซุนนะตมุอักกัดเพราะฟัรดูน่ะมี5เท่านั้นทำบ้างทิ้งบ้างก็เป็นซุนนะตกอยรูมุอักกัดวะลาวาญิบินแล้วก็ไม่ใช่วาญิบวะบิฮิกอลัลอาอิมมะนี่ที่บอกว่าละหมาดวิเตสเป็นซุนนะตมุอักกัดซุนนะตที่แข็งแรงมากเนี่ยบรรดาอิหม่ามทั้งหมดอธิบายอย่างนี้อิลลายกเว้นอบาฮานีฟะยกเว้นท่านอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าละหมาดวิเตสเป็นวาญิบเป็นทัศนะของท่านท่านถือว่านบีทำประจําและหลักฐานมาทางหะดีษอิหม่ามฮานาฟีก็เรียกว่าวาญิบถ้าหลักฐานมาจากกุรอานเค้าเรียกฟัรดูเค้าแยกกันเราจําง่ายๆก็แล้วกันละหมาดวิเตสเป็นซุนนะตที่มีความสําคัญมากจําแค่นี้แหละเรารู้ให้หมดแล้วก็สรุปว่าไอ้ที่เราจะต้องจำแค่นี้พอเอาดูหะดีษต่อมาหะดีษที่5นะหะดีษที่5นี่จากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาคือเป็นลูกชายของไซนาอุมัรว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิจอาลูพวกท่านจงทำอาคิรอสุดท้ายซอลาติกุมละหมาดของพวกท่านบิลไลเลตอนกลางคืนน่ะละหมาดสุนัตกลางคืนน่ะตอนท้ายให้ทำยังไงวิตรอนให้ทำเป็นจำนวนขี้คือตอนท้ายให้เป็นละหมาดวิเตสนี่แหละคนเข้าใจผิดตรงนี้แหละอ้อละหมาดสุนัตกลางคืนเนี่ยปิดท้ายด้วยละหมาดวิเตสก็เลยเข้าใจว่าละหมาดวิเตสแล้วจะละหมาดสุนัตอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะปิดท้ายด้วยละหมาดวิเตสเนี่ยปิดท้ายตรงนี้ปิดท้ายสุนัตที่ทำตอนนั้นแต่หลังจากนั้นจะละหมาดอะไรอีกนั้นไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดวันนี้เราจะได้รับความรู้เรื่องนี้หมดเอาดูรายละเอียดคำอธิบายหะดีษนี้อันนาสุบินนิสปฏิอิลัลวิตริกิสมานิคือในการละหมาดวิเตสนั้นมีสองแผนกนะกิสมนหนึ่งวาซิกอบิลอิสติกอเวคนที่แน่ใจว่าเขาจะตื่นอาคิรลัยจะตื่นในตอนดึกได้ฟะตะเครุลวิตริละหูอัฟดะลูก็ให้ละหมาดวิเตสตอนดึกๆนั้นประเสริฐกว่าและอัฟฎอลิยะติอาคิรไลเพราะได้รับความประเสริฐช่วงดึกกลางคืนเป็นยังไงช่วงนั้นฟังให้ดีนะวะฮุวักตุตะยัลลีเวลาดึกตอนกลางคืนเป็นเวลาตะยัลลีตะยัลลีคืออย่างนี้เราส่งกระแสจิตไปหาอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็พิจารณามาอย่างเราอะเราจะขออะไรนั่นแหละเรียกตะยัลลีเรากําลังเกาะสุญูดต้องการอะไรเรากําลังทําอะไรส่งกระแสจิตไปหาอัลเลาะห์แล้วก็พิจารณาเราว่า ใครที่อัลลอฮ์ได้พิจารณาเป็นคนมีวาสนาที่สุดเพราะเราทำความดีถ้าใครไปทำความชั่วอัลลอฮ์พิจารณาก็ซวยที่สุดแล้วพิจารณาไหมพิจารณาอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินคุณลักษณะอัลลอฮ์น่ะนับไม่ถ้วนที่สมบูรณ์น่ะนะแต่ว่าเอาแค่30ซิฟัตนี่แหละใช้ด้วยไปเลยนะไปขึ้นรถตรงเรือไปเหนือล่องใต้ขึ้นรถลงเรือจ้างขึ้นช้างลงเรือบินกับบาไปด้วยเพราะไม่เสียค่าระวางอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินพาไปด้วยอ้าวในยามดึกส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์นะแล้วก็อัลลอฮ์ก็พิจารณาเราว่าเรากำลังน้อมน้อมกับอัลลอฮ์เรากำลังทุกโศกตกระกำทุกระทมอัลลอฮ์รู้แล้วก็ไม่มีใครแล้วที่จะแก้ปัญหาชีวิตฉันได้นอกจากพระองค์ขออัลลอฮ์ช่วยแก้ปัญหาฉันด้วยเถิดนั่นเวลาไหนเวลาดึกเวลาดึกวัสติยาบัตุดูอาแล้วก็รับการขอเลยเห็นไหมล่ะนั่นใครได้ละหมาดช่วงนั้นเนี่ยดีมากเลยแหละพอรู้อย่างนี้นะพอตื่นมาตีสามตีสี่ถ้าไม่ได้ละหมาดสุนัตนะเสียดายแต่ก่อนเราไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วเราพยายามทำนะอ้าวพันแรกทีหนึ่งละหมาดวิเตสนี่สำหรับคนที่แน่ใจว่าจะตื่นในยามดึกให้ละหมาดเถอะความประเสริฐดังได้เรียนชี้แจงมานี้วะกิสมุนพระแน่ที่สองลำยะซิกบิลอิสติกอดิอาคารัลไลคนที่ไม่แน่ใจว่าจะตื่นตอนดึกฟาตักกะดีมุลวิตริฟิฮักกีอัฟดอลูถ้าอย่างนั้นรีบละหมาดวิเตสแต่ว่าค่ำเลยก่อนนอนดีกว่าเพราะยังไงๆก็ฉันได้ละหมาดแน่อัคซัมบิลฮัซมียึดเอาอ่ะฉันได้ละหมาดแน่กว่าแล้วกันถ้าตื่นมาตอนดึกตอนดึกก็ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดสุนัตอื่นไปวัลฮะดีซุฟีฮักกิอะห์ลิลกิสมิลอวัลสำหรับหะดีษอันนี้บอกว่าอิจาลูอาคอรซิลศอลาติกุมบิลไลวิตรอนให้ท่านเอาละหมาดวิเตสของท่านไปปิดรายการละหมาดสุนัตเนี่ยอันนี้น่ะฮักติอาลิลกิสมิลอวันสำหรับคนที่จะไม่ตื่นตอนดึกนะเพราะฉะนั้นเรามาละหมาดตะเราะเวห์นะถ้าเราแน่ใจว่าประเดี๋ยวตีสามฉันตื่นแน่นะยังไม่ต้องวิเตสไปจากที่นี่หรอกก็ไปวิเตสที่บ้านดีกว่าไปอยู่ในความสงบส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์แล้วขอกับอัลลอฮ์น่ะดีกว่าเราก็ไม่วิเตสสิทำไมวิเตสแต่นี่ถ้าเขาต้องบอกให้เขารู้ว่าที่ฉันไม่วิเตสนี่ไม่ใช่ฉันไม่ตามอิหม่ามหรอกนะเพราะท่านนบีบอกว่าท่านแน่ใจจะวิเตสตอนดึกได้แหละวิเตสตอนดึกดีกว่าตอนนั้นเป็นตอนที่อัลลอฮฺตะยันลีฉันส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮฺได้ตอนนั้นและอัลลอฮฺจะพิจารณาฉันและอัลลอฮฺจะรับดุอาของฉันฉันจะทำตอนนั้นบอกให้เขารู้ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นคนที่มั่นใจว่าจะตื่นทำอิบาดะห์ตอนดึกเนี่ยเขายังไม่ละหมาดวิเตสบางคนนี่ไม่ละหมาดตั้งหัวค่ำเลยนะตั้งมักริบอิชาตะเราะเวห์วิเตสไม่ละหมาดทั้งหมดเลยไม่รู้ว่ามั่นใจว่าจะตื่นตอนไหนจะยันซุบฮ์เลยไม่ละหมาดทั้งหมดชุดนี้ไม่รู้ว่ามั่นใจจะตื่นตอนไหนกันแน่อันตรายนะลูกหลานใครก็ต้องไปช่วยกันบอกนะลูกหลานเราเลือดเนื้อของเราลงนรกไม่ได้นะวันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาตะรอมินัลไลลิกุลละฮูท่านนบีละหมาดวิเตสเนี่ยละหมาดทั้งคืนให้เป็นตัวอย่างละหมาดหัวค่ำก็ทำตอนกลางๆก็ทำตอนบางครั้งอะนะแสงอรุณเกือบขึ้นแล้วท่านวิเตสได้รากาศเดียวหมดเวลาท่านก็ทำเวลากินตะคีรุลวิตริหัวก้อนเลยบุมิฟะลิฮีแต่ว่าส่วนมากแล้วก็นบีจะทำวิเตสในยามดึกส่วนมากแต่ว่าท่านทำให้ดูทั้งคืนนี่แหละส่วนมากจะทำวิเตสในยามดึกฟิกฮุลฮะดีษความรู้เกี่ยวกับฮะดีษนี้อิจาลูอาคารอซอลาต ติกุมว่าให้เอาวิเตสมาปิดท้ายละหมาดนี้คือละหมาดอะไรกันแน่ศอลาตินนวาฟิลละหมาดซุนัตละหมาดซุนัตต่างๆให้เอาวิเตสปิดท้ายคราวนี้เรารู้แล้วนะว่าละหมาดซุนัตให้เอาวิเตสปิดท้ายนี้เฉพาะคนที่ไม่แน่ใจว่าจะตื่นในยามดึกถ้าแน่ใจว่าตื่นยามดึกฉันยังไม่วิเตสหรอกละหมาดตะฮัจญุดแล้วละหมาดซุนัตแล้วก็เลือกแค่นี้แหละอิสติฮบาบุคับนุศอลาติลไลบิลวิตรีอ้าวดูหะดีษต่อมาหะดีษที่5รายงานจากต้นเกนนี่เป็นลูกของอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอล่ะต้นเกนบอกว่าสัมยะตูฉันได้ยินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลได้ยินรอซูลกล่าวว่าไงลาวิตรอนี่ไม่มีสองวิเตสลาไม่มีวิตรอนี่สองวิเตสฟีไลและเตนในหนึ่งคืนใช่ไหมในหนึ่งคืนไม่มีสองวิเตสอันนี้รายงานโดยอิหม่ามอาหมัดและผู้บันทึกหะดีษทั้ง3ท่านอิบนุฮิบานบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหดูรายละเอียดหะดีษนี้นะอัลวิตรูลายะตะกัรรุฟีไลละตินวาฮิดะละหมาดวิเตสเนี่ยทำซ้ำไม่ได้นะในคืนเดียวเนี่ยลิอันนะตะคารีรหูยุบตุลูมะนาวิตรียาติฮีเพราะถ้าทำซ้ำแล้วไปทำลายความหมายของวิเตสละหมาดเป็นจำนวนขี้ละหมาดไปแล้ว3ละกะอัตเดี๋ยวทำอีก3กลายเป็น6มันก็ไม่เป็นขี้ทำซ้ำไม่ได้อีกเนื่องจากว่ายังกอลิบุชุฟอันไฮนาอิเซนเพราะทำให้เกิดเป็นจำนวนคู่ในขณะที่ทำสองครั้งขึ้นมาเพราะมันเอาตรอใครที่ละหมาดวิเตสแล้วซุมมาอรอดะอัยตะนัฟฟะละและมีความประสงค์จะละหมาดซุนัตอีกฟัลยะตะนัฟฟัลก็ทำไปสิวิเตสแล้วจะทำซุนัตก็ทำไปเวลาอยู่ไอดุลวิตรอแต่ว่าอย่าไปทำวิเตสอีกก็แล้วกันเข้าใจนะไม่งั้นจะเข้าใจว่าวิเตสแล้วละหมาดอะไรไม่ได้ไม่ใช่ฟิกุลฮะดีษความรู้เท็จจากฮะดีษนี้ลายะยูดุอิฟตอลุลวิตริบะนะศอลาติฮิไม่อนุญาตให้ทำลายละหมาดวิเตสหลังจากละหมาดวิเตสแล้วคือวิเตสแล้วทำอีกทีก็ทำลายจำละหมาดวิเตสคือเป็นจำนวนคู่ไปเลยไม่ได้ก็จำง่ายๆว่าคืนหนึ่งวิเตสได้ครั้งเดียวสรุปตรงนี้เอาไปใช้ถ้าไม่มีวิธีสรุปให้นะเดี๋ยวพี่น้องจำยากในคืนนึงละหมาดเตสได้ครั้งเดียวถามว่าทำไมสองครั้งไม่ได้วิเตสแปลละหมาดจำนวนขี้ทำสองครั้งก็คู่สิทำไปแล้ว3ทำอีก3ทำอีก3ก็เป็น6ทำอีก1ทำอีก1ก็เป็น4ไม่ได้ใช่แล้วที่ว่าฟะมันเอาตรอใครที่ทำวิเตสไปแล้วซุมมารอดะอัยตะนัฟฟะละและมีความประสงค์จะทำละหมาดซุนนะห์อีกฟัลยะตะนัฟฟัลทำสุนัตไปได้เลยเวลาอยู่ไอดุลวิตรอแต่ว่าอย่ากลับมาทำวิเตสอีกนะทำสุนัตอื่นได้เลยวะบิฮิกอลอักษรุลอุลามามินัสซะลาฟีวัลคอลาฟีทั้งบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับรอซูลและซอฮาบะห์รุ่นหลังมีความเข้าใจเหมือนกันหมดเลยว่าท่านรอซูลสั่งไว้ชัดเจนว่าละหมาดวิเตส2ครั้งไม่ได้วันนี้ชัดแล้วนะไม่งั้นว่าละหมาดวิเตสแล้วละหมาดสุนัตอื่นไม่ได้ไม่ได้ห้ามละหมาดอื่นห้ามวิเตสอีกดูต่อมาหะดีษอันนี้ง่ายแหละอันหลังนี่หะดีษอันที่6นี้รายงานจากอุบัยอิบนุกะบ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอล่ะได้บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอยู่ที่รู้เคยละหมาดวิเตสบิซับบิฮิสมาร็อบบิกัลอาลาเราก็อ่านแรกอ่านซับบิฮิสมาร็อบบิกัลอาลาวะกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนแล้วก็อ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนข้อที่2วะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดข้อที่3อ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดง่ายนี่ไม่มีอะไรนักต่อไปเลยกุลลูทุกๆซูเราะห์เต็นทุกๆซูเราะห์ฟีรอกอะห์เต็น1รอกอะห์ซับบิฮิตก็ระกาอัตหนึ่งและกุญยาก็ระกาอัตหนึ่งกุญลาระกาอัตหนึ่ง วะฟิลอาคิเราะตีแต่ในรอกอัตสุดท้ายนบีเคยอ่านอย่างนี้ก็เคยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตัวหนึ่งวัลมุอาวิซะตัยนี้คือกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสรวมแล้วทำสองอย่างเอาสรุปเอาวิเทศสามประการนะประการแรกสัมบิฮิตประการที่สองกุญญาความสยามกุญฮัลลออาวิเทศสามประการประการแรกสัมบิฮิตประการที่สองกุญญาประการที่สามกุญฮัลลอกุลาอูซุบิลฟะลักกุลาอูซุบิร็อบบินนาสเอาดูรายละเอียดเรามองดูอ่ะไม่น่าจะมีรายละเอียดอะไรเอาดูอัลมานัลอิจมาลีวัลมุอาวะซะตัยนี่สาวชีตไม่ถูกนะเอาถูกละลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮวาลุนฟิลอีตารีท่านนบีน่ะทำมีเตฟหลายสภาพเดี๋ยวพี่น้องจำได้ไหมวิธีละหมาดวิเตฟเรียนมาแล้วมีกี่วิธี3วิธีไงล่ะ3วิธีอ้าวเช่นทบทวนอีกทีนึงนะเพราะว่าถ้าไม่ทบทวนเดี๋ยวคนที่มาทีหลังเอ๊ะ3วิธีอะไรบ้างล่ะเอาไปถามคนที่มาแล้วเอามาแล้วหลายวันก็ลืมสิถ้าวิเตฟ5รอกอะอ์2รอกอะอ์ให้สลาม2รอกอะอ์ให้สลามอีก1รากาตให้สลามวิธีที่1วิธีที่2ทำ5รากาตทำด้วยไปเลยรากาตที่1อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์รากาตที่2ฟาติฮะซูเราะห์รากาตที่3ฟาติฮะอ่านซูเราะห์รากาตที่4อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์และนั่งอ่านอัตยาต้นแรกรากาตที่4ขึ้นรากาตที่5อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์นั่งอ่านอัตยาต้นสุดท้าย1สลามวิธีที่2วิธีที่3ทำตั้งรากาตที่1ยันรากาตที่5อ่านอัตยาต้นเดียวรากาตที่5ให้สลามมี3วิธียกเว้นถ้าวิเตสนั้นเป็น3รากาตทำได้แค่2วิธี1 2รากาตให้สลามและขึ้นทำเป็น1รากาตให้สลาม2ทำ3รากาตอ่านอัตยาต้นสุดท้ายให้สลามทีเดียวทำได้แค่2วิธีเพราะจะไปอ่านอัตยาต้นแรกไม่ได้นบีสั่งว่าไม่ให้เหมือนละหมาดมะริบไปอ่านอัตยาต้นแรกมันจะไปเหมือนมะริบเฉพาะ3รากาตทำได้2วิธีอ้าวฟังคำอธิบายฟัตตารตันยูติรุบิซาลาทุรกาตบางครั้งนบีทำละหมาดวิเตส3รากาตเนี่ยนะวะลายุซัลลิมูอิลลาฟีอาคิริฮินนะไม่ให้สลามไปให้สลามรากาตที่3เลยอย่างนั้นก็วิธีหนึ่งวะตารตันยูติรุบิซาลาเซนบางครั้งนบีทำมิเตสามรากาตนี้อยู่ซัลลิมูมินิรักอาตัยนี้พอได้สองรากาตให้สลามทีหนึ่งเอาวะลันตอนแรกซุมมายาตีบิรักอาเตนแล้วก็ขึ้นทำอีรากาตหนึ่งให้สลามอีกทีหนึ่งวะกุลลูดาลิกาซาบิจุมมิซาลีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนี้ท่านนบีทำไม่เป็นตัวอย่างแล้วแต่ทำอย่างไหนมากเออเคยดู3รากาตให้สลามทีนบีก็ทำ2รากาตให้ทีนึงและขึ้นทำรากาตนึงให้สลามทีนบีก็ทำอย่างไหนที่นบีทำอย่างมากอิลลาอันนัลกอลิบะมินฟะลิฮีแต่ส่วนมากเลยนบีทำมีเต3รากาตทำอย่างนี้ไอยุซัลลิมามินรักอะตัยนี้พอได้2รากาตให้สลามซุมมายะตีบิซาลิซะและขึ้นทำอีรากาตนึงให้สลามทำอย่างนี้เป็นส่วนมากไอ้ติดกันเลย3รากาตก็ทำแต่ส่วนมาก2รากาตให้สลามและขึ้นทำอีรากาตนึงให้สลามว่าบุญบุลเกาสรุปแล้วอันนัลวิตรละหมาดวิเตสนั้นยายูซุฟีฮิลวะซอลทำติดกันหมด3รากาตให้สลามทีเดียวได้วัลฟัสทำจากกันก็ได้2รากาตให้สลามทีแล้วก็ขึ้นทำอีก1รากาตลากินในวายตุลฟัสติอัรยะฮูแต่ว่ารายงานที่นบีทำสองรากาตให้สลามและขึ้นทำอีรากาตให้สลามอีกทีนั้นนั่นมีน้ำหนักมากกว่านบีทำมากกว่าจบบทเรียนวันนี้ขอเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยพักทานอาหาร15นาทีวันนี้สอนคนเดียวตลอดและไม่ต้องห่วงคำถามตกค้างวันนี้ใช้นี่หมดที่ตกค้างมาอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ใช้นี่หมดอินชาอัลเลาะห์
1: อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจจีมารุดดีนตงสาลีฮัจจีมารุดดีนตงสาลีหรือจูโตอายุ70ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นสามีของฮัจญะฮุสนาตงสาลีเป็นบุตรเขยของผู้ใหญ่มุฮัมมัดฮัจญะฮับซอฮาเซบ้านอยู่3แยกคลองหลอแหลจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา15นาฬิกาณมัสยิดอันยุสรอหลอแหลสะพานสูงสอบถามโทร0869943033 0869943033บิลันธนากรกองแก้วผู้แจ้งอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายสมพงษ์สมอยินายสมพงษ์สมอยิหรือคุณยะโกบได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา13นาฬิกาณมัสยิดบ้านเกาะคลอง13
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามติดต่อคณะผู้จัดทำรายการหมายเลขโทรศัพท์0819153786 0819153786 ID Line on air 786
4: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
5: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อให้เราได้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดกลางคันทำงานตลอดเดือนฟังได้ตลอดปีพี่น้องสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034114-7796เลขที่บัญชี034114-7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนความดีให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ดูแลเสียงอิสลามด้วยดีตลอดมา
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อทำดีลบล้างชั่วกับทำชั่วลบล้างดีโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดและอาจารย์ยาลาลุดดีนมงอินในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาณบ้านสวนอินทผาลัมคลอง19ฮัจญีสมานกินศาสตร์และครอบครัวตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามัสยิดดารุนอามีนบางฉลงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเมื่อครอบครัวคืออามานะโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปณมัสยิดดารุนอามีนบางฉลงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0850919956 0850919956
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถอดบทเรียนท่านนบีลูตโดยอาจารย์อารอฟัตมะลิซอนในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านอาหารมิตรมีมอสถานีพัฒน์25คลองตันสวนหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814221818 0814221818ฮัจญีปราโมท
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อความผิดที่ถูกลงโทษในดุนยาโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนบ้านยูเตะสอบถามโทร0866602427 0866602427อาจารย์อีซายูเตะขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อถ้าชื่อเราไม่ถูกบันทึกในสวรรค์โดยอาจารย์บุคอรีอันการิมีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณร้านเครื่องดื่มยี่ห้อหนูดี
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงในหัวข้อรุกลการละหมาดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มเวลา 9:30 นจนถึง 12:00 นณอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุนนาอีมตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
8: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮากิม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: กุล

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดอ่านซูเราะห์เหล่านี้3ครั้งทั้งยามเช้าและยามเย็นเขาจะได้รับความเพียงพอในทุกสิ่งทุกอย่างรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอัตติรมีซี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้อย่างมั่นใจในยามเย็นแล้วเขาก็สิ้นชีพในคืนนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์และเช่นเดียวกันในยามเช้ารายงานโดยอิหม่ามอัลบุคอรี

0: بعثتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าและยามเย็น4ครั้งอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเขาจากนรกรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและอบูดาวูด

0: لك الحمد ولك الشكر
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดได้กล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าเขาได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในวันนั้นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็ได้แสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในคืนนั้นรายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอันนะซาอีและอิบนุซุนนี

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในยามเช้าและยามเย็น7ครั้งอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงในสิ่งที่เขาครุ่นคิดวิตกในการงานดุนยาและอาคิเราะห์รายงานโดยอิหม่ามอิบนุซุนนี

0: รายงานโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิบนุมาจาห
1: ์อัลลอฮุมมะอาลิมัลฆอยบวัชชะฮาดะห์ฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ร็อบบะคุลลิชัยอ์วะมะลีกะห์

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นจะไม่มีสิ่งใดให้อันตรายเขาได้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดอัตติรมีซีและอิบนุมาจาห์
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا

ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้3ครั้งในตอนเช้าและ3ครั้งในตอนเย็นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่จะยินดีในตัวเขาเมื่อถึงวันกิยามะห์รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมีซีอบูดาวูดและอันนะซาอี

0: รายงานโดยอบูดาวูด
1: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิ
0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100ครั้งในยามเช้าและยามเย็นในวันกิยามะห์จะไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้เท่ากับเขาหรือมากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามมุสลิม
1: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมด์

0: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود.
1: النبي صلى الله عليه وسلم กล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้100 ครั้งในวันหนึ่งเขาได้รับผลบุญเท่ากับผู้ปลดปล่อยทาส10 คนและถูกบันทึกความดีแก่เขา100 ความดีและได้รับการลบบาป100 ความชั่วและสิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันสำหรับเขาให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายในวันนั้นจนกระทั่งตอนเย็นและไม่มีผู้ใดนำสิ่งที่ดีเกินไปกว่าเขาเว้นแต่คนที่ได้กล่าวถ้อยคำนี้มากไปกว่าเขารายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิม
2: ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิฮิวะริฎอนัฟซิฮิวะซีนะตะอัรชิฮิวะมิดาดะกะลิมาติฮิسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
0: يقولها 3 مرات إذا أصبح
1: رايغان دوي إمام مسلم
0: ويقول أيضا
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
1: رايغان دوي إمام ابن ماجه لإبن سني

0: يا محمد
1: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดศอลาวาตให้ฉันในยามเช้า10ครั้งและยามเย็น10ครั้งเขาจะได้รับความอนุเคราะห์ของฉันในวันกิยามะห์รายงานโดยอัตตับรอนี
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม